0: จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
1: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โปรก็ดี
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: X ก็คืออนาคตที่ยังไม่มีใครรู้เบเบรดที่เร่งความเร็วทะลุขีดจำกัดจะทำให้การเอ็กซ์ตรีมที่ไม่มีใครเคยเห็นกลายเป็นจริงและสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางนั้นจะเป็นชัยชนะการสรรสร้างหรือสิ่งที่สูญเสียไปกันแน่จงฉาย X ให้สะท้อนในดวงตานั้นซะและที่นี่ที่ Second Stage ของ S Tower ที่แท้จริงก็มีผู้ท้าชิงที่คิดเหิมเกริมปรากฏตัวออกมาแล้วครับนักแข่งมิยาสึคายเอะคิวามินั่นเองครับ
2: เบเบลดของฉันคือยูนิคอร์นเดลต้าม
1: ือสังหารผู้งดงามของพวกเราตระกูลคุโรสุเปิดเผยตัวณบัดนี้

0: มือสังหารลำดับที่2จากตระกูลคุโรสุนามนั้นก็คือคุโรสุทู
1: เจ๊ค่ะวันนี้ก็งดงามเหมือนเคยจะขอติดตามไปจนชั่วชีวิตเลยล่ะค่ะ
2: ขอให้ลูกสาวคนโตจัดการเจ้าคนขี้กับที่บังอาจมาท้าทายท่านซีโร่อย่างโง่เขลาให้รู้ซึ้งถึงความสมองน้อยของมันด้วยเถอะครับ
3: ขอฝากตัวด้วยนะคะ
4: เอ๋
5: เจ้าพวกคนอ่อนแอมีคนโง่ที่ไหนมาจับมือกับศัตรูก่อนการต่อสู้ด้วย
4: อะไรเนี่ยคนคนนั้น
6: ตอนยุทธวิธีของคุโรสุ
5: เจ้าพวกคนอ่อนแอมีคนโง่ที่ไหนมาจับมือกับศัตรูก่อนการต่อสู้ด้วย
7: จู่ๆก็สลิงแตกขึ้นมาเลยเหรอทูเยี่ยมเลยอ่ะขอแค่แบบนี้ทั้งเกมเลยละกันนะแสดงความเข้มให้เห็นเอาให้แฟนๆเบย์เบลดทั้งโลกต้องช็อกตาตั้งกันไปเลยด้วยเบย์เบลดบุลเลตกริฟฟอนของเธอ
8: นี่ก็เกินคาดเลยมีคุณหนูท่าทางขึงขังจริงจังโผล่มาซะแล้ว
9: เธอเป็นคนแบบนั้นนะคะในหมู่พี่น้องเธอเป็นคนที่มีความภักดีต่อซีโร่สูงสุดนิสัยเหมือนเป็นนักรบแถมยังเข้มงวดกับคนอื่น

0: แต่ว่าก็เข้มงวดกับตัวเองยิ่งกว่ากับใครทั้งนั้นนั่นก็คือท่านพี่ทูค่ะฝีมือเธอในตระกูลคุโรสุถือว่าเป็นรองแค่ท่านพี่วันค่ะ
1: โ
2: อ้มอบหน้าที่มือสังหารลำดับที่สองให้กับคนในตระกูลที่มีฝีมือเป็นรองแค่คุโรสุวันเหรอคะ
3: ตั้งใจเล่นใหญ่หน้าดูเลย
2: ฉันสู้เพื่อท่านพ่อส่วนแกสู้เพื่อมือโปรเอ็กซ์ทาวเวอร์เราจะสู้กันแบบเดิมพันด้วยสิ่งที่ยอมไม่ได้และจะตีสีกันไปเพื่ออะไรนี่ก็คือสงครามเข้ามาสู้กันโดยคิดจะบทขยี้ฉันซะ
4: นั่นน่ากลัวไม่เป็นไรแน่นะคิวามิไม่ได้ขาสั่นเลยใช่ไหม
5: คุณพูดถูกแล้วล่ะเราต่างเป็นผู้เหยียบย่ำคนอื่นๆมามากมายก็เพื่ออนาคตที่พวกเราต่างก็ต้องการไขว่คว้าถ้าอย่างนั้นการจับมือกันฉันมิตรก็ไม่ต่างกับต้มตุ๋นขอโทษที่เสียมารยาทจากนี้ไปเรามาคุยกันด้วยเบลเลดดีกว่าเพื่อทวงคืนเอ็กซิตี้ที่ฉันหวงแหนและเพื่อบักคุงที่ฝากฝังยูนิคอร์นเดลต้าอันนี้มาให้แก่ฉันฉันจะค้นคุณให้ได้เลย
4: เทพบาดใจต้องออร่าแบบนี้แหละถึงสมเป็นเบลเลดได้ที่ผมเห็นแววคิวามิกลายเป็นไวรัลใหญ่เลยทีนี้ยอดผู้ติดตามก็พุ่งเป็นจรวดแล้วแจ๋วเลย
6: ค่าความฟ๊อปสูงมากเลยลุยเลยจ้าคิวามิน
7: โดนตกไปเรียบร้อยเลยนะเซอร์นะคงประทับใจในคำพูดของเธอนั่นแหละ
8: ในฐานะเบลเดอร์มือโปรของ X Tower การตอบสนองความคาดหวังแฟนๆอย่างเธอคนนั้นไม่ได้มันช่างน่าเจ็บใจจริง
5: ๆแต่ก็น่าเสียดายจริง
2: ๆฮะ
5: ความกระหายที่อยากจะสู้แบบนั้นต้องขอบอกว่าน่าชื่นชมมากๆถ้าคุณเป็นมือโปรของ X Tower แล้วก็ฉันคงโดนตกเป็นแฟนคลับแน่ๆ
6: ฮะไม่ตลกเลยนะจะละเมอพูดอะไรก็ฝันไปก่อนเถอะ
9: อยากให้ลูกสาวคนโตประจำตระกูลคุโรสุมาอยู่ที่ X Tower ขนาดหมายเลข0แท้ผู้นี้ยังอดโกรธแทบไม่ไหวเลยครับ
6: ใช่ไหมล่ะเจ๊ขาช่วยพูดอะไรตอกหน้ากลับไปสิคะ
2: จะพูดอะไรก็ให้มันพูดไปแต่อนาคตจะเป็นตามที่ท่านพ่อพยากรณ์และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงภาพฝันเพ้อเจ้อพันนั้นฉันจะขยี้ให้แหลกและเอง
4: หาอะไรเนี่ยเบเบรดอันนั้น
10: อ้าวตัวรัชเชตมัน
3: ไม่มี
5: หรือว่านั่น
2: ได้ดูอยู่ใช่ไหมท่านพ่อใช้ข้อมูลที่เธอทิ้งเอาไว้เอามาสร้างเป็นเบเบรดเอ็กซ์แพนอันใหม่อันนี้ขึ้นมา
5: ซีโร่
2: เป็นการรวมเบเบรดกับรัชเชตเข้าด้วยกันนี่คือเบเบลดของฉันที่มีโครงสร้างซับซ้อนแบบที่เบเบลดอื่นไม่เคยมีกลายเป็นเบเบลดยูนิคไลท์เอ็กซ์แพนบุลเลตกริฟฟอนไงล่ะ

0: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มควรขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิดกี่ทีควอลิตี้ทุกครัวดีโดเลย
1: อาหารเช้าซีเรียลคอปครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
2: ครับครับครับ
1: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์

0: ยังไงก็เอลเซยูโร
1: มิกเกิลมิกใหม่หอมกลิ่นองุ่นเขียวโฮมิกกลิ่นนักแร้นกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูโอลิเชียส
2: สนับสนุนโดยขนมทอดกรอบตราไก่ย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจ
3: Beyblade Unique
4: Line Expand อย่างนั้นเหรอ
3: แบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งอีกแล้วจะแก้ทางยังไงล่ะปั๊กคุง
5: ไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกทางนี้เองก็เป็น Beyblade Expand เหมือนกันจัดการเลยครับอาจารย์คิดว่ามี
6: แน่นอนว่าได้อยู่แล้วเราเองก็ใช้โครงสร้างที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันไม่มีอะไรต้องกลัวหรอก
7: โหพูดจาอวดดีเหลือเกิน
8: งั้นมาเริ่มแบทเทิลเลยดีกว่าครับ
7: สเตเดียมเป็นแบบธรรมดาจะบอกให้แสดงพลังของบุลเลตกริฟฟอนแบบไร้สิ่งเจือปนอย่างนั้นเหรอรับทราบแล้วค่ะท่านพ่อ
2: จะเป็นแบทเทิลแบบไหนกันนะ
3: หัดเชียร์คุณคิดว่ามีกับปักคุงบ้างสิ
9: น
3: าย
9: รู้ว่าจะเคยสนิทกับคู่โรสุทูมาก่อน
3: เออ
10: ไม่ค่ะก็ไม่ได้สนิทกันมากเพียงแต่ท่านพี่ทูน่ะไม่เคยทำเหมือนกับฉันเป็นพวกปลายแถวเธอปฏิบัติกับฉันไม่ต่างอะไรกับพี่น้องปกติเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยฝึกซ้อมเบเบลดกับฉันอยู่บ่อยๆและเพราะเป็นคนเข้มงวดพี่น้องคนอื่นๆเลยอาจจะไม่ค่อยถูกโรคกับเธอนักแต่กับฉันแล้วรู้สึกเสียดายมากจริงๆที่เรื่องมันกลายเป็นแบบนี
11: ้มหาศึกเอสทาวเวอร์ที่แท้จริงสเก็ตเซReady, set,
12: 3, 2, 1, go! Shoot!
11: สัตว์มันให้ปลิวเลยค่ะอันเจ๊ค่ะว้า
13: ฝ่ายที่โจมตีก่อนคือยูนิคอร์นเดลต้าเป็นการโจมตีที่แทบจะถอดแบบบาฮามุดบริสเลยทีเดียวครับอย่าบอกนะว่าเล่นก๊อปคอมเบรดใหญ่ซ้อนกันหลายชั้นด้วยจะเป็นการกระทำที่น่าไม่อายอะไรเช่นนี้
5: อย่ามากล่าวหาเลื่อนลอยเซ่ที่ฉันก๊อปไปไม่ใช่ที่ฉันเอามาออกแบบก็คือโครงสร้างแบบแปลนของยูนิคอร์นสติงตัวเบลดเน้นความสมดุลที่มีคมเบลด2ด้านสำหรับแอตแทกและดีเฟนซ์พร้อมกันจากนั้นก็ผสมกับเบลดคัสตอมไลน์เอ็กซ์แพนเข้าไปเท่านั้นยังไม่พอยังมีชิ้นส่วนโอเวอร์เบลดที่เน้นการถ่ายเทน้ำหนักไปยังเบลดจุดเดียวชื่อว่าพีคซึ่งแค่การปรับเปลี่ยนเซตติ้งของมันก็ทำให้สไตล์การต่อสู้ของยูนิคอร์นเดลต้าเปลี่ยนไปได้แล้วไงท่านเน้นเทน้ำหนักไปที่เบลดด้านดีเฟนซ์ก็เป็นดีเฟนซ์สไตล์หรือถ้าเน้นเทน้ำหนักไปที่กึ่งกลางระหว่างด้านแอตแทกกับด้านดีเฟนซ์ก็เป็นบาลานซ์สไตล์แล้วสุดท้าย
10: เซตติ้งในรอบนี้คือรูปแบบถ่ายเทน้ำหนักไปที่ด้านแอตแทกแอตแทกสไตล
4: ์ยอดเยี่ยมมากใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง4ชิ้นส่วนของ Beyblade Custom Line Expand ทำให้ก้าวข้ามดับเบิลสไตล์ของ Unicorn Stingกลายเป็นทริปเปิลสไตล์ขึ้นมาอย่างนั้นเหรอ
11: ถ้าได้แรงบันดาลใจจากยูนิคอร์นสติงของฉันก็ต้องทำให้ได้ขนาดนั้นแหละนะ
14: โอ้โหคิดว่ามิคุงกำลังได้เปรียบเลย
7: เป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมมากค่ะสามารถโจมตีด้วยคอมเบลดแอตแทกอย่างต่อเนื่องและแม่นยำได
10: ้ตั้งใจจะกระหน่ำโจมตีโดยไม่เปิดช่องว่างให้อีกฝ่ายเลยงั้นสินะ
5: แบบนี้แหละต้องชนะแน่ไม่ว่าฝั่งแกจะซ่อนลูกเล่นอะไรถ้าใช้ไม่ได้ก็ไร้ความหมายแล้วนะโธ่เบเบลดอนาคตบ้าบออะไรเล่าถึงข้าวตระกูลคุโรสุพ่ายแพ้ยับเยิน
10: พุ่งทะยานไปเลยยูนิคอร์นเดลต้า

0: Extreme Dash Delta Strike
1: เอาละได้เวลาโชว์ท่า

0: นี่ก็คือความสามารถที่แท้จริงของบุลเลตกริฟฟอนของฉันการแยกร่างไงบุลเลตกริฟฟอนน่ะเมื่อได้รับแรงกระแทกเข้าไปมันจะแยกออกมาเป็นบุลเลตและตัวหลักคือกริฟฟอนและทำการแบทเทิลต่อไปหรือก็คือนี่เป็นทั้งการดวลตัวต่อตัวและการดวลแบบ2รุม1ด้วย
1: แบบนี้มัน
2: ต้องเรียกว่าพลิกล็อกถล่มทลายไปเลยครับ
3: มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโครงสร้างแบบนี้ต้องนึกอะไรอยู่ถึงคิดออกได้เนี่ย
4: นี่นะเหรอเบเบลดแห่งอนาคตที่คุโรสุซีโร่วาดฝันเอาไว
5: ้โอ้ยสุดยอด
1: แบบนั้นมันสร้างได้ด้วยเหรอเนี่ย
6: น่าสนุกจังเลย
7: ว้าวคนดูคึกคักกันใหญ่เลยเห็นหรือยังนี่คือศักยภาพทางเทคโนโลยีของท่านซีโร่พลังของเบเบลดแห่งอนาคตลุยไปเลยอาเจค่ะจัดการให้อยู่หมัดไปเลย
2: ผมเพิ่งได้ข้อมูลด่วนมาจากท่านซีโร่นะครับเงื่อนไขการเอาชนะของบุลเลตกริฟฟอนที่แยกตัวได้ไม่จำเป็นต้องชนะให้ได้ทั้งสองส่วนแต่แค่เอาชนะกริฟฟอนตัวหลักได้เท่านั้นก็พอก็ตามนี้แหละครับอุตส่าห์แจ้งข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ช่างใจบุญอะไรเช่นนี้และเพื่อไม่ให้น้ำใจของท่านซีโร่ต้องสูญเปล่าก็พยายามเข้าแล้วกันนะครับ
8: คิดว่าแม
9: ่แค่เล็งกริฟฟอนก็พอสินะรับทราบแล้วล่ะก็อยากจะพูดแบบนั้นอยู่ล่ะ
8: ยังเล่นรุม2ต่อ1งี้ขี้กองแน่
7: จุ่งงั่งเอ้ยในเวลาสงครามจำนวนก็คือพลังถ้าแกสู้ไม่ได้ก็เป็นเพราะแกอ่อนหัดอย่ามาบ่นกระปอดกระแปดในสนามรบ
10: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
11: ไม่รู้อ่ะ
12: หนูรู
11: ้
12: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปขาได้ขวาน
11: โอ้ยโอ้ย
10: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
13: มิกเกิลมิกใหม่หอมกลิ่นไอหยิ่งเขียวโฮมิกกลิ่นแอคเคอแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูโอลิเชียสNo!

0: ันสุดโมเมนต
1: ์สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ต้กลับไม่ได้เลย
1: สร้างเบเบลดอะไรออกมาล่ะนี
2: ่ที่น่ากลัวกว่าเบเบลดคือเบลเดอร์ค่ะ
3: นอกจากบุลเลตกริฟฟอนที่แยกด่างออกมาได้ก็ยังควบคุมทั้งสองส่วนเข้าโจมตีได้อย่างแม่นยำอีกด้วย
4: คนคนนั้นแข็งแกร่งเป็นบ้าเลย
5: ถัดจากคุโรสุวันแล้วก็ยังมีสัตว์ประหลาดที่ประสบการณ์ของฉันก็ยังไม่ถึงโผล่มาเรื่อย
6: ๆยูนิคอร์นเดลต้าที่ได้แต่เดินเกมรับช่างหนังเหนียวแต่ว่าเอาแต่ป้องกันแบบนี้ผู้บรรยายอย่างผมเองก็บรรยายให้คึกครื้นไม่ได้หรอกครับ
2: ถึงเวลาแล้วสินะถล่มมันให้ราบบุลเลตกริฟฟอน

0: บุลเลต์กริฟฟอนสปินฟินิชครูสุโธชนะ
1: สำเร็จแล้วอาจารย์ค่ะ
2: เป็นการปิดม่านอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับผลสุดท้ายลูกสาวคนโตก็ปิดฉากไปด้วยชัยชนะท่วมท้น

0: ดูจะสนุกใหญ่เลยนะทูและแล้วก็ไปตามคาดจริงๆด้วย
1: รู้สำนึกหรือยังล่ะไอ้ขี้ก๊อปกับริ้วล้อไม่เอาไหนคนอย่างพวกแกน่ะไม่ใช่คู่มือของอาเจ๊ขากับท่านซีโร่หรอกนะ
2: อุตส่าห์แกล้งทำเป็นทรยศขโมยเทคโนโลยีไปก็ยังแพ้แบบหน้าไม่อายตกลงอยากทำอะไรกันแน่นะครับเนี่ยพูดได้แค่ว่าเสียเวลาเปล่าครับ
3: แพ้หมดรูปเลยขอโทษนะปักคุงนั่นดูอะไรอยู่นะนี่นี่เองเขาย้อนดูความให้แพ้เมื่อกี้อย่างนั้นเหรอแล้วก็พยายามปรับปรุงภาพแบบนี้นี่แหละคือตัวอย่างของเบลดเดอร์มือโปรที่ฉันนับถือขอโทษด้วยจริงๆนะปักคุง
4: เห็นแล้วอายแทนแต่ก็เดาได้อยู่แล้วนะปักคุงต้องแบบนี้แหละเห็นปุ๊บถอนซับปั๊บปักคุงจบเห็นแน่โอ้ยแผนการเพิ่มยอดผู้ติดตามแบบพุ่งเป็นจรวดของฉัน
1: ตอนนี้จะมัวนั่งจุ่มปุ๊กไปถึงไหนไอ้หมาขี้แพะ
2: ต่อจากนี้ไปจะถึงเวลาสัมภาษณ์ผู้ชนะแล้วครับต้องขอให้พวกคุณออกจากสนามไปซะ
4: เดี๋ยวก่อนพวกแกจะทำอะไรเนี่ยฉันกำลังเช็คเมนทัวร์ลงอยู่นะคนกำลังอ่านเมนอยู่เลยนะไฟ
1: อาเจ๊ขาเป็นชัยชนะที่งดงามมากนะคะยินดีด้วยช่วยคอมเมนต์อะไรให้แฟนๆที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ด้วยสิคะ
5: นายกำลังดูอยู่ใช่ไหมล่ะรีบๆมาได้แล้ว
6: กล้าดียังไงหักหลังท่านพ่อ
5: พี่สาวคนนี้จะเรียกสติให้เธอตาสว่างเอง
1: เฮ้ยฟังอยู่ใช่ไหมยายปลายแถวแล้วก็ผู้โฆษณาของแถมอาเจ๊เขาท้าพวกแกอยู่นะ
0: แล้วจะรอการท้าทายของพวกคุณอยู่นะครับยังไงก็อย่าคิดสั้นวิ่งหนีหางจุกก้นไปก่อนละกัน
4: ใครมันจะหนีกันเล่า
7: อย่าไปหลงกลคำยั่วยุแบบมักง่ายสิถ้าจะไปท้าดวลก็เอาไว้หลังจากมีโอกาสชนะแน่ๆก่อนพวกเธอทุกคนในทีมเพอร์โซน่าน่ะเป็นความหวังของมือโปรอย่างพวกเรา
8: ควินจังพูดถูกแล้วล่ะบุลเลตกริฟฟอนเป็นเบเบรดที่ไม่ธรรมดาเลยจริง
6: ๆยิ่งคนใช้อย่างคุโรสุทูเองก็เป็นคนมีฝีมือรองจากวันอย่างที่ท่านนายว่าเอาไว้จริงๆค่ะการจะเอาชนะคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
9: นาย
10: ครับครับครับเดี๋ยวผมไปลุยเองไปกันเลยไปลุยกันบัดเดี๋ยวนี้เลย
9: นายเนี่ยนะที่คุณควินพูดเข้าหูบ้างไหมเน
3: ี่ยเสียใจด้วยนะนายคู่ต่อสู้ของทูน่ะให้เป็นดาวแทนจะได้หรือเปล่าล่ะ
9: มัลติ
7: โอกาสชนะล่ะ
3: แน่นอนว่าต้องมีค่ะด้วยเบเบลดใหม่ของเราที่มีนายช่วยกันสร้างถ้าเป็นเจ้านายฟอร์เทรสนี่ต้องเอาชนะเบเบลดนั้นได้แน่นอน
0: เอาล่ะนะเป็นไงบ้างเท่านี้ก็น่าสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมด้วยการเปิดตัวบุลเลตกริฟฟอนสู่สายตาชาวโลกทำให้ยูนิคไลน์เบสิกไลน์แล้วก็คัสตอมไลน์เบเบลด์เอ็กซ์แพนของทุกสายอยู่รวมกันครบแล้วและแน่นอนว่าต่อจากนี้ก็ยังมีเพิ่มอีกเบเบลด์เอ็กซ์แพนที่จะขยายความไปได้ของทุกๆสายต่อจากนี้ไปการต่อสู้ของเบเบลด์เอ็กซ์แพนด้วยกันจะเป็นที่จับตามองถ้าทางคือคืนกันใหญ่เห็นมะเป็นอย่างที่ฉันเคยพูดไว้เป๊ะเลยใช่ป่ะเพราะเบเบลดน่ะมันจะกลายเป็นอะไรที่เอ็กไซติ้งยิ่งกว่าเดิมยี่แต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรจะดีกว่านะเพราะมือสังหารที่ฉันเตรียมไว้มี4คนตอนนี้ปรากฏตัวมาแค่4อีกอย่างปลายทางข้างหน้านี้ยังมีศึกชิงจุดสูงสุดที่แท้จริงรออยู่ด้วยยังไม่พอหรอมากกว่านี้มากกว่านี้ยิ่งกว่านี้มากขึ้นอีกเบเบลจะเป็นสิ่งที่เอ็กไซติ้งยิ่งกว่านั้นแค่แค่นี้มันจะไม่สายแก่ใจของฉันเลยสักกระติบตามฉันไปให้ทันล่ะแล้วเรามาสนุกไปด้วยกันการทำลายและการฟื้นฟูเรื่องราวที่เบเบลจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนะ
9: ่าน่าจะไปไหนนะเอคุซึ
11: ไปหาปักคุงน่ะชื่อบูเลตกริฟฟอนใช่ไหมใช่ไปให้เขาสร้างอันก๊อปปี้ให
9: ้จริงด้วยระวังตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิ
11: เอ๊ะมีอะไร
9: แต่เดี๋ยวพวกเราจะต้องสู้กับเบเบลดนั่นนี่ไม่ใช่เวลามาสู้ตัวก๊อปปี้แล้วนะ
11: แหมมันแยกร่างได้เลยนะมันคาใจอ่ะเบิร์ดเองก็อยากเล่นด้วยใช่ไหมล่ะ
9: ก็อยากเล่นอ่ะ
11: เบเบลดเอ็กซ์ตอนต่อไปผู้พิทักษ์แห่ง X Tower
12: เขาว่ากันอย่างนี้ค่ะ
13: ดีละแกโดนแน
14: ่ Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
15: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณไปที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาไตรเทพที่มีเสียงร่ำลือกันมาว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องเหลือเชื่อได
16: ้พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
17: โอ้โหแล้วองค์จริงก็ค
16: ือ ก็ถล่ม
15: เหลือเชื่อเสาร์ที่29สิงหาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
18: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี้ยเป็นประเภทของภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
19: โอ้ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิสัยคนไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียดก็ตามก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดู
18: มาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้ว
19: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้
20: เรื่องราวของกับข้าวที่เป็นน้ำและแสดงบทบาทนำด้วยรสเปรี้ยวภูมิปัญญาอันแสดงอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่และสร้างความผูกพันกับถิ่นฐาน
21: อาทิตย์หนึ่งมีสักวันอาจจะไม่มีนอกนั้นมีแกงส้มทุกมือ
22: ทางอีสานเขาก็จะง่ายๆพ่อแม่จะพาทำต้มส้มอย่างเดียวนี่แหละ
23: แม่แกงส้มให้หน่อยแต่ก็เบื่อแกงส้มนะ
20: ยังมีอะไรอีกบ้างหรือเปล่าที่ส่งผลต่อตำรับกับข้าวรสเปรี้ยว
24: พระหุงโอชาเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
25: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
26: โจมตีด้วย
25: ใช่ค่ะ
27: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
28: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
29: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
28: นี่เหรอ
29: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
0: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
30: สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโก๋แก่โก๋แก่มันทุกเม็ด
31: อ้าวฮึบ
32: คงต้องทิ้งจริงๆด้วยสินะเนี่ย
31: อะไรต่อมานี่หน่อยสิ
32: อะไรเหร
31: อเจอลูกโลกจำลองนี่แหละทุกคน
32: เฮ้ยโอ้นี่เธออย่ารีบร้อนนักสิโถเฮ้ยฮะอะไรเนี่ยตู้เกมเหร
31: อของศาสตราจารย์เขาหรือเปล่า
33: อ้านี่นะอยู่นิ่งๆหน่อยสิโถ
32: ทอดที
31: ช่วยไปทางขวาหน่อย
32: ขยับขยับ
31: ร่วงแล้วร่วงแล้วไปไกลกันเยี่ยมเยี่ยมอย่างนั้นเอาล่ะไปบ้านถัดไปก่อ
32: เอาล่ะ
31: ไปเลยอาราตาไปเลยไปเลยอาราตา
32: เอริเป็นอะไรไหม
31: โถช่วยทำดีๆหน่อยได้ไหม
32: ทอดที
31: เอาล่ะไปรอบเร็วๆเข้าสิ
34: เราคือชาวดาวทุกเทริกมัสอาตาแห่งเสียงเพลง
35: ยุ่งมิวสิกไงล่ะมิวสิกไงเข้าใจใช่ไหมเย้ Come on baby ย่าฮ่า
34: ชึบ
35: ท่านเรย์เข้าใจในเสียงดนตรีของผมอย่างดีจะจัดการแสดงสดที่สุดยอดที่สุดให้ดูเลยเย้ Thank you แล้วใครคือพานจัดกู้ของผม
1: พานจัดกู้งั้นเหรอ
35: โอ้ขออภัยถ้าพูดว่าผู้จัดการผมเข้าใจสินนะผู้จัดการคนที่คอยดูแลศิลปินยังไงแล้ว
1: หยุดล้อเล่นสักทีไอ้จะมาดูแลคนยังแก
32: เดี๋ยวก่อนเจ้านี่อาจจะมีประโยชน์จริงๆก็ได้นะ
2: ทำความสะอาดเสร็จสักทีนะ
33: นี่พี่คะกาแฟมาแล้ว
32: โอ้ thank you
2: แล้วของฉันอะ
33: เฮ้ทำเองไม่เป็นหรอจงเบ่งบานจงเบ่งบานดอกทิวลิปของฉันนี่ไงถึงตอนนี้จะยังไม่บานก็เถอะ
1: อีพิกที่4จงกังวานบทเพลงเทพสวรรค
33: ์อารัตตานายรู้ใช่ไหมล่ะว่าฉันชอบสีอะไร
2: ต้องรู้อยู่แล้วล่ะชมพูใช่ไหมล่ะ
33: ถูกเพ่งเลยแต่ว่าเราควรทาสีฟ้านะ
2: เอ๊จะเปลี่ยนเลยเหรอ
33: นะ
2: เรามีสีฟ้าบ้างไหมเนี่ยนี่ไงเอริเนี่ยเป็นแบบนั้นตลอดเลยอย่างนั้นเหรอเป็นแบบไหนเหรอ
33: ถ้าความเอาแต่ใจของเอริทำนายลำบากนายก็ควรจะบอกไปตรงๆเลยสิ
2: เอ๊ะแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะ
33: เอ๊ะเอาจริงดิ
2: อาราตานี่พี่ลึกคนจริงๆนะเอริก็ด้วยเอริน่ะน่าสนใจจะตาย
33: อาราตาฉันคิดว่าสีทองดีกว่า
2: เอ๊ะเปลี่ยนสีอีกแล้วเหรอ
35: วู้เฮ้ยบทเพลงของฉันนะมาฟังพร้อมกันเลยลุยแล้วนะวู
33: ้นี่มันอะไรเนี่ยอะไรตา
2: อะไรเหรอ
32: เสียงนี่มันอะไรกัน
33: เสียงเหรอเสียงอะไรอ่ะ
35: ว้าฮ่าเอาให้การแสดงสดของฉันมาพิจารณาเองนะอย่าอายไปหน่อยเลยนะย้าฮ่า
33: เฮ้ยให้ตายหวยชะมัด
32: นี่ก็จะเป็นเสียงที่เธอได้ยินงั้นสินะ
2: เป็นอะไรไหม
33: ถ้าพวกมันฟังต่อไปจะอดแอร์แล้วไม่ค่อยตายหรอก
2: วอลสตาร์ยิ่งเงียบลงหน่อย
35: ฉันคือสุดยอดอัจฉริยะด้านดนตรีแห่งจักรวาลแกเป็นใครถึงมาสั่งให้ท่านมัสอาตาเงียบนะฮะพวกแกมันโง่ที่ไม่ยอมจดจำดนตรีที่แท้จริงเอาไว้ในหัวใจบีบี
2: บีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบี
35: บีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบี
2: บีบีบีบีบีบีบีบีบี
33: บีบีบีบีบี
2: ลุยกันเลยคนนี้มันอะไรกันเนี่ย
33: ดูแตกต่างจากปกตินะ
2: ยาอรตามาถึงหนึ่งนัดนั่นเลยใช้โกเซบัสเตอร์เลยจะดีไว
3: ้ Assemble โกเซบัสเตอร์ลงทัน
33: อารัตตาเล่นให้ดีๆหน่อยสิ
2: ทำไม่ได้
35: สิ่งที่พวกแกจะได้รับหลังจากจบคาบเรียนการดนตรีก็คือนี
2: ่รีบหนีเร็ว
35: ยาฮูจะรีบร้อนอะไรขนาดนั้นไปที่อื่นต่อกันดีกว่าพวกเราไปกัน
33: เอริอาราตะเป็นอะไรไหม
32: คุณนายไหวไหม
33: หัวมันปวดมากเลยกลับมาแล้วฮะอาราตะเอริเกิดอะไรขึ้นเหรอ
2: ถูกพลังเสียงของวอลสตาร์เล่นงานเข้าน่ะสิพวกสกายอีกควบคุมเกี่ยวกับสายลมเพราะอย่างนั้นเลยได้รับผลกระทบมากที่สุดไงล่ะ
32: เป็นศัตรูที่น่ารำคาญจริงแล้วเราจะไปหยุดเสียงนั่นได้ยังไงอ่ะ
33: แต่ว่า ็นไรมันจะต้องไปได้สวย
4: เอริเธอพยายามให้กำลังใจเราสินะ
2: ไม่หรอกถ้าเอริพูดแล้วก็มันจะไปได้สวยไม่เป็นไรหรอกเอรินะไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์หรือศัตรูที่ผ่านไปไม่ได้
5: อาราตาก็ด้วยตอนนี้นายควรจะพักนะ
4: ทั้งอาราตากับเอริต่างก็พิลึกกันทั้งคู
32: ่ก็ตามนั่นแหละ
5: ดีละตอนนี้พวกเราก็ออกไปหาศัตรูกันมันจะต้องมาอีกแน่เป็นอะไร
32: ไม่มีสกายอีก2คนนั้นมันก็ยากอยู่นะ
4: งั้นพวกเรา3คนต้องทำในส่วนของพวกเขา
33: เอาเอ๊ะให้อยู่ด้วยนะ
32: เฮ้ยโอ้โห
33: เ
32: ก่ง
33: ขนาดนั้นเลย
32: มันก็ต้องตกใจอยู่แล้วดิมันตัวไร
33: ดาตัสเรื่องการค้นหาศัตรูให้เป็นหน้าที่ของเอง
35: การแสดงสดของฉันมันน่าเบื่อละ
32: นายบ่นว่าอยากได้ผู้จัดการไม่ใช่เลย
35: เอ๊ะอะไรกันนายเองล่ะอย่างที่นายบอกไว้เพลงของฉันได้ผลกับพวกมันดีเกินคาด
32: ใช่

0: เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากเลย
1: That's right เพราะฉันคือนักดนตรีอัจฉริยะนั่นแหละนะคอยดูการแสดงสดข้างหน้าให้ดีนายจะได้ฟังสุดยอดเพลงที่แสนจะอันตรายเลย
0: ถ้าอย่างนั้นให้ฉันได้เตรียมเวทีของนายเองแล้วกัน
1: ไรนะ
0: ให้โลกนี้สั่นสะเทือนและกึกก้องจากนั้นก็ขยี้ในทีเดียวมันจะเป็นเวทีสุดท้ายที่ดีที่สุดของโลกเลยล่ะ
2: หรือก็คือมาสเตอร์เฮดแห่งโลกเทพสวรรค์สั่งให้นายหลับไหลเผื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอ
3: ครับในกรณีฉุกเฉินผมจะถูกเปิดใช้งานครับเพื่อช่วยพวกคุณด้วยทุกสิ่งที่ผมทำได้ครับ
2: มาสเตอร์เฮดเนี่ยคืออาจารย์ของพวกอรตะเหรอแสดงว่าเป็นหัวหน้าสินะ
4: ถ้าจะให้ถูกก็คือก็เป็นผู้ปกครองโลกเทพสวรรค์มีสติปัญญาที่ล้ำเลิศแล้วก็เป็นหัวหน้าของเทพสวรรค์ผู้พิทักษ์เนี่ย
3: พูดง่ายๆก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มาก
0: แต่จะจริงเหรอไอ้นี่คือลูกน้องของมาสเตอร์เฮดจริงดิ
3: ไม่ใช่ไอ้นี่สักหน่อยดาตอสต์ค่ะฮัลโหลก็ดูนี่นะครับพิจารณาจากความสูงของตึกและระยะของเสียงการหักแหอุณหภูมิสภาพอากาศพอเอาทุกอย่างมาวิเคราะห์รวมกันแล้วสถานที่ที่มาสอาต้าจะปรากฏตัวอีกครั้งตรงนี้นะครับ
2: เอาจริงดิ
0: เอาไงดี
4: ไปกันเถอะการเริ่มต้นจากการลงมือมันสำคัญนะเดี๋ยวก่อนพวกนายยังพักฟื้นไม่เต็มที่เลยพวกเราจะไปเอง
3: ไปดีมาดีนะ
2: ระวังตัวด้วย
5: ไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่7-11และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: Pro มิกมิกใหม่หอมกลิ่นไอหยิ่งเขียวโฮมิกกลิ่นแอคคาแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูโอลิเชียส
1: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: อะไรนะที่รัก
1: ขายังเข้าไม่ได้
3: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
2: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
1: อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
2: ใช่
1: ว้าว
4: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
5: ไม่รู้อ่ะ
6: หนูรู
5: ้
6: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคาได้ขวาน
5: โอ้ยโอ้ย
4: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
7: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
8: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำมันร่วงมาล่ะเอ้ยนี่แกทำอะไรอ่ะรีบๆหน่อยรีบๆหน่อยรีบๆหน่อยเซ
9: ่จริงด้วยเป็นไปตามที่ดาตัสคำนวณ
10: ดูดาตัสมันจะมีประโยชน์จริง
9: ๆ
10: รีบจัดการก่อนมันจัดเสร็จเถอะ
9: ดีละ
10: นั่นใครอ่ะ
11: หนึ่งในวอลสตาร์เบลดรันแห่งดาวหางยังไงล่ะแต่พวกแกก็คงไม่จำเป็นต้องจำหรอกนะเพราะอีกสักพักก็จะตายแล้ว
8: ถูกเพ่งเลยเบลดรัน
10: ว่าไงนะ
8: ฉันก็ขอร่วมด้วยจงประจักษ์พลังแห่งเสียงดนตรีของฉัน
10: เฮ้ยระวังตัวด้วยนะเฮ้ย
11: เริ่มการ

0: ถ่ายทอดสดได
1: ้บีบี
2: วู
1: ้ฮ่าฮ่า
3: อะไรอ่ะ
4: เสียงอะไรเนี่ยเกิดอะไร
3: แล้ว
4: ตายแล้ว
5: ไม่ไหวกัน
6: แล้ว
5: โอ้ย
6: ไม่ไหว
5: แล้วปวดหัวมันเกิด
6: อะไรขึ้น
5: ม
6: า
3: โอ้โหมีเสียงอะไรเนี่ยปวดหัวไม่ไหวแล้วหยุดทีมันปวดไปหมดแล้วโอ้ย
5: โอ้ได้โปรดหยุดเถอะโอ้โหแย่แล้วหัวจะแตก
3: ไม่ไหวแล้ว
7: ไม่เป็นไรนะ
3: มนุษย์ทุกคนแย่แล้วครับลองดูนี่สิครับ
5: เ
7: ราต้องไปแล
4: ้
7: ว
4: ไม่ได้นะคุณยังรู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะถึงไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
3: อาราตะไปกัน
7: พอไหวไหมเอริ
3: สบายอยู่แล้วต้องไปได้สวยแน่มันจะต้องมีหนทางที่เราบานแล้ว
7: แต่เธอเพิ่งจะปลูกไปเองนี่เอริมันต้องไปได้สวยแน่
8: จะพวกนี้เสียตังสุดๆเลย
9: ยังมีเวลาหันไปมองทางอื่นอีกเรื่องไงฮะ
3: พี่คะ
5: อากุริ
9: ระเบิดดาวหังการแสดงสดครั้งนี้จะจบก็ต่อเมื่อโลกถูกทำลายลงไปแล้วแต่ว่าพวกแกคงไม่รอดชีวิตไปถึงตอนนั้นหรอกตายซะ
10: อะไรล่ะเสียงที่น่ารังเกียจแบบนี้มันมาจากไหนกัน

0: แกทำอะไรหยุดเดี๋ยวนี
1: ้น้อยนะแกไม่ยอมหรอกนะเฮ้ย
2: สายลมเอ๋ยจงพัดพาเสียงเพลงของเอริให้ทั่วโลกเคนโซ
3: ่ Explosion Sky Good Power
0: หน้าโมโหจริงๆการทำลายล้างน่ะคือบทเพลงที่แท้จริงต่างหากเล่ารับดีไปเฮ้ย
2: เพลงของเอริกลบเสียงของเจ้านั่นหมดเลย
0: รับดีไปไป
4: ฮะเอริเหรออ๋อ
2: โอ้โห
4: มัน
2: ระเบิด
4: มาเยอะเลย
5: ดอกไม้บานสวย
2: โคตร
5: ฟ้าก็สดใส
0: บทเพลงที่ฉันบรรเลงนะสุดยอดที่สุดในโลกแล้วผ่านจัดกู
1: ้น้อยอะไรกันพวกเทพสวรรค์ผู้พิทักษ์อารตากับเอริทำได้สวยจริงๆฮะลุยกันเลย
6: แอสเซมบล์แลนด์ซีบัสเตอร์
3: ランドシーダイナ
6: モンタン
1: あ
4: サンブレン
2: エリ
3: ガチャ
6: チェンカテンソ
3: チェンゴセイヤ
2: อีกพาวเวอร์แห่งลมพายุโดเซ

0: นี่เคี้ยวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิทกีทีควอลิตี้ทุกขวดฮีโดเลยสนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์เอาขนมอะไรไหม
2: เ
1: จ้าลิ
2: สก้า
0: เอาขนมอะไรไหม
3: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
0: เอาขนมอะไรไหม
4: ทวิสโก้ทวิสโก
5: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
1: ว้าว
5: ยูโร
1: ช็อกโก
5: ้ช็อกโกพาย
6: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
5: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
7: เอริ
8: ทุกคน
7: ทำได้เยี่ยมเลย
8: เฮ้ยหน่อยแม่แก
9: การปกป้องดวงดาวคือหน้าที่ของเทพสวรรค์ขบวนการเทพสวรรค์โปรเซเจอร
8: ์เฮ้ยจะพวกที่แจ็คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ๆๆๆๆเฮ้ย
9: ครับโปรเซซุปเปอร์โซนิก
8: ฮ่า
7: ฮ่
8: า
7: ฮ
8: ่าเฮ้ยว้
9: าว Assemble Dose Master
10: Dose Yitain
9: Long Han
8: Ha Ye ye ye ye Ha Ha
11: Wait yom hai kasa dan sot jop long khae ni lo ka
8: อัจฉริยะดนตรีไม่มีวันตายหรอกนะ
11: ทีนี้ก็ถึงเวลาที่ผู้จัดการจะต้องไปแล้ว
8: ทุกคน
12: มันจะต้องไปได้สวย
7: มาลองกันเถอะ
12: ใช่มาเอ๊ะ
7: ดีละ
13: กาชา
9: โดเซแมชชีนการ์ดเอ็นโซ
8: ฝั่งแห่งนี้นะอังกอร์ของฉันน่ะมันฮาร์ดคอร
7: ์อะไรต่ออันตรายฟินิกซ์ทีม
12: ขอบใจนะเอริลุยเลย
9: ได้รวมร่างเทพสวรรค
10: ์ผมไปโอซิเร่
9: โอเซเกรนแล้วก็ไ
8: กถ้าพวกแกไม่เข้าใจเพลงของฉันล่ะก็ไปไกลๆซะรับนี่ไปเฮ้ยกูฮ่าเฮ้ยอีกรอบนึง
12: ไม่ยอมหรอกนะดราก้อนซอส

0: ับของนายมันรุนแรงเกินไปนะไปหัดเล่นโดเรมีมาใหม่ซะ
1: แอนโดแอทแทค
2: โดเรมีฟาซอลลาทีโดนเลย
3: แบบนี้ล่ะเป็นไง
4: ชึบ
5: ว้าฮ่าเพื่อ
1: เทนโซ
6: วิกตอรี่ชาร์ล
0: ส์ว้าฮ่าพวกเราทัพสวรรค์พวกพิทักษ
1: ์จะมาพันกับท้าฟ้าแก่เป็นการชั่วร้ายเรสไท
5: ว้าฟิวสิก
1: สำเร็จ
3: เอริ
0: เย
3: ้เย
0: ้หลับแล้วสินะ
3: เดี๋ยวนะเจ้านี่หลับได้ด้วยเหรอเนี่ยตกลงมันใช้การได้หรือไร้ประโยชน์กันแน่ชักจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วสิ
0: แปลกคนซะจริง
7: เป็นไงบ้างทุกคน
3: เฮ้ย
0: มาสเตอร์เฮดมาสเตอร์เฮด
7: ถึงเขาจะนอนอยู่นิดหน่อยแต่ดาตาร์ก็ยังพอส่งข้อมูลจากโลกเทพสวรรค์มาได้อยู่บ้าง
0: เจ๋อเลย
3: มาสเตอร์เฮดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยตื่นสิน
0: ี่ดาตาร์สดาตาร์สเดี๋ยวก่อนสิ
3: โอ้ยจริงด้วยเราต้องให้อาราตากับเอริรู้เรื่องนี้เออแล้วพวกนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: อะไรอะไรพวกนายคุยอะไรกันเหรอ
8: เมื่อกี้เนี้ยมาสเตอร์เฮดมาด้วย
2: โอ้ยลืมไปทักสนิทเลย
0: คิดอีกทีสีน้ำตาลดีกว่าน
3: ี่คือมาสเตอร์
0: ที่แบบแสนสวยของฉัน
3: คือว่ามาสเตอร์เฮดน่ะ
0: ทำอะไรของนายเนี่ย
2: โทษที
0: ช่างมันเถอะทาสีน้ำตาลนะ
2: น้ำตาลนะ
1: ว้า
9: ตอนต่อไปของขบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอร
3: ์นายมันเถนตรงเกินไปเนี่ยจะบอกว่านายรอบคอบไม่เหมือนเราเลยพวกที่ทำให้เราเด็กๆต้องเจ็บปวดนะฉันอภัยให้ไม่ได้
9: อีพิกที่5 Magical High
1: การปกป้องดวง

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
0: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
2: ฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday
0: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้ม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
6: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
7: ้แล้วชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกผู้หญิงคนนี้คุณขาหมดเงินเป็นร้อยล้านนะต้องบอกนี่ค่ะ
8: อาจารย์อย่าดูแม่น
7: คนลุกมากคือองค์ที่เราเห็นนิมิตคือองค์นี
8: ้ฮะ
7: ที่ผ่านมาเนี่ยระวังที่เนี่ยระวังแบบเนี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราโทษนะหมดแรงบันดาลใจอ่ะก่อนหน้านี้พี่ใจพี่หมดนะแต่หลังจากนี้ที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่พีค

0: ขึ้นเลย
1: ถามช่อง9กด30
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
1: โกนั้นได้รับการเรียกตัวด่วนจากโปรเจกต์มิวจึงมายังไคนาซิตี้ในภูมิภาคโฮเอ็น
2: เอ๊ะแลบอยู่ที
3: ่โก
2: ฮะโตเกียวจะเริ่มแล้วสินะการตามหามิว
3: แถมยังได้ไปพร้อมกับโกด้วยตื่นเต้นจนเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยล่ะ
4: ไม่ได้นะต้องมาแบบเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยสิ
3: ชิเงรุคุง
4: น่าเสียดายนะโกวันนี้ซาโตชิแข่งรอบไฟนอลในมาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมล่ะ
2: แต่ว่าฉันเชื่อว่าเขาจะชนะพวกเราสัญญากันแล้วว่าครั้งหน้าที่เจอกันเราจะพบกันด้วยรอยยิ้ม
4: อย่างนี้นี่เอง
3: เอารีบไปเถอะศาสตราจารย์โฮรากะรออยู่นะ

ซาโตชิสู้เขานะสู้เขานะโก้

0: 決めた。
1: ตอนรอบไฟนอล1
2: เชี่ยวกราบโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพมาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์ในที่สุดวันนี้ก็รอบไฟนอลแล้วในครั้งนี้แชมเปี้ยนตามมากันครบทุกภูมิภาคในศึกท็อป8อันสุดประการตาที่หาดูได้ยากในประวัติการและ2ท่านที่โค่นคู่ต่อสู้จนเข้ามายังรอบไฟนอลได้อีกไม่นานจะมาปะทะกันอย่างดุเดือดบนสนามแข่งแห่งนี้แล้วและจะกลายเป็นเทรนเนอร์ที่อยู่จุดสูงสุดของโปเกมอนแบทเทิล
1: ทุกคนเตรียมตัวพร้อมหรือยังเราจะต้องชนะ
3: ซาโตชิขอเข้าไปรบกวนหน่อยนะ
1: ฮิคาริคุฮารุด้วย
3: พวกเรามาเชียร์จ้าวันนี้ฉันจะเชียร์เผื่อโกด้วยนะ
1: งั้นเหรอขอบคุณนะ
3: อีกอย่างฉันอยากให้เด็กคนนี้ได้ดูศึกอย่างเป็นทางการ

0: ด้วย
1: ฉันเองก็ดูผ่านทีวีมาตลอดเลยล่ะจนอยู่นิ่งไม่ไหวแล้ว
0: ทุกคนที่สถาบันวิจัยก็เชียร์อยู่นะสู้ๆนะซาโตชิ
2: พี่ครับ
3: เป็นความรู้สึกกดดันที่ดีทำไมกันนะหวนคิดถึงวันแรกที่แบทเทิลขึ้นมาเลย
4: เอาเทรนเนอร์ทั้งสองจะเข้ามาท้าชิงเพื่อตำแหน่งสูงสุดจะลงสนามกันแล้วครับ
1: ดีใช่ไหมตอนอยู่ชินโอพวกเราก็เชียร์กันแบบนี้แหละ
0: โอชามา
1: อีวุยลองดูไหมล่ะ
0: เอ๊ะน่ารักดีจังเลยเนาะอีวุย
5: ไม่คิดเลยว่าเจ้าเด็กแสบจะมาถึงนี่ได้อะ
6: จะบรรยายสดให้เราร้อนไปเลย
7: ลืมเป้าหมายกันซะแล้วสินเนี่ย
6: เอ๊ะอะไรอ่ะ
7: วันนี้แหละจะเป็นวันตัดสินโปเกมอนที่แข็งแกร่งเหมาะสมกับแก๊งร็อกเก็ตไงเนี่ยโซนัส
5: หุ้ยลืมไปเลยแฮะถ้าจับเจ้านั่นไม่ได้ภารกิจของเราก็ไม่จบนะสิ
6: ต้องตั้งใจดูแล้วล่ะ
7: ฮะโซนัส
4: ถ้าอย่างนั้นไฟนอลลิสต์เข้าสู่สนามครับท็อป8อันดับที่8แชมเปี้ยนรุ่นแรกของภูมิภาคอโลล่ามาจากภูมิภาคคันโตเทรนเนอร์ซาโตชิ
8: โอ้โหสุดยอด
0: ทุกคนกำลังช่วยเชียร์ซาโตชิอยู่ด้วยล่ะ
6: ไม่ใช่เวลามาถ่ายทอดสดจริงๆด้วยอ่ะ
5: ใช่มั้ยล่ะพอเถอะพอเถอะ
7: เชียร์เจ้าเด็กแสบกันแค่นี้ทอนัส
4: ตั้งแต่เข้าสู่แชมเปี้ยนชิพเขาก็ล้มคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเรื่อยมาจนเป็นที่จับตามองเป็นอันดับ1ในทัวร์นาเมนต์เขาล้มแชมเปี้ยนแห่งภูมิภาคโฮเอ็นอย่างเทรนเนอร์ไดโกได้แล้วก็ชนะแชมเปี้ยนแห่งภูมิภาคชินโอเทรนเนอร์ชโลนะได้ด้วยเขาใช้ไดแม็กซ์ไม้ตายแซดมีวัฒนการเมก้ายังไม่เหมือนใครในโปเกมอนแบทเทิลเอาล่ะครั้งนี้จะมีแรงบันดาลใจแบบไหนอีกและผู้ที่เทรนเนอร์ซาโตชิต้องปะทะนั้นคือราชาไร้พ่ายที่ทุกคนรู้จักเป็นความใฝ่ฝันและเป้าหมายของโปเกมอนเทรนเนอร์ทุกคนทั่วโลกท็อป8อันดับที่1แชมเปี้ยนแห่งภูมิภาคกาล่าเทรนเนอร์แดนดี้
5: พี่ครับ
0: โอ้ยโ
5: ซเนียมาจริงด้วยฮะ
0: ยังไงก็อยากดูสดมากกว่านะ
9: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร

0: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
1: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: ทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิตกีทีควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
2: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
3: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปโปร Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: อ้าวเทรนเนอร์ซาโตชิจะสามารถหยุดสถิติไร้พ่ายได้หรือไม่หรือว่าเทรนเนอร์แดนดี้จะยังคงต่อยอดสถิติไร้พ่ายต่อไปได้อีกเป็นศึกสุดยอดจริงๆครับ
1: ซาโตชิในที่สุดก็ได้เจอกันบนสนามต่อสู
2: ้เออแล้วก็เป็นรอบไฟนอล
1: เป็นเวทีที่เยี่ยมที่สุดคนที่รอแบทเทิลครั้งนี้มาตลอดยิ่งกว่าใครก็คือฉัน
3: เด็ก
1: ได้สู้กับแชมเปี้ยนอย่างเท่าเทียมแล้วโตมาได้ดีมากเลยนะ
4: ค่ะฉันในตัวโปเกมอนแล้วสู้เขานะซาโตชิ
0: รอบไฟนอลเป็นฟูลแบทเทิลแบบ6ต่อ6ไม่จำกัดเวลาแข่งและสามารถเปลี่ยนโปเกมอนได้ไม่จำกัดครั้งเมื่อโปเกมอนทั้ง6ตัวของอีกฝ่ายหมดสภาพการต่อสู้ถึงจะได้รับชัยชนะและใช้ไดแม็กซ์ไม้ตายแซดวิวัฒนาการเมก้ายังได้อย่างหนึ่งได้เพียงครั้งเดียว
1: หยุดก่อน
2: เอ๊ะ
0: เทรนเนอร์แดนดี้
1: ใช้ได้อย่างเดียวก็ไม่สนุกนะสิใช้ทุกอย่างให้หมดเลยซาโตชิ
2: ทั้งหมด
1: นี่เป็นการสู้ตัดสินจุดสูงสุดอย่างจริงจังฉันจะได้พลังทั้งหมดของพวกโปเกมอนเข้าทนเพราะงั้นฉันอยากให้พวกซาโตชิใช้พลังทั้งหมดเข้าปะทะเข้ามาเลยไดแม็กซ์ไม้ตายแซดวิวัฒนาการเมก้าฉันอยากสู้กับทุกอย่างเลยอยากสู้และชนะให้ได้ทุกคนว่ายังไงไม่อยากดูแบทเทิลแบบเต็มกำลังกันเหรออ
4: ยากดูสมกับเป็นพี่ชายผมไอเดียดีมาก
5: หมายความว่าไง
6: เรื่องสุดยอดจะเริ่มแล้วนะสิซาโตชิจัดการเลย
0: อ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับฝ่ายบริหารงานแชมเปี้ยนชิพยอมรับข้อเสนอของเทรนเนอร์แดนดี้แล้วครับเทรนเนอร์ซาโตชิยอมรับไหมครับ
2: ยอมรับเลยแน่อยู่แล
0: ้
2: ว
0: ไม่เคยมีมาก่อนด้วยข้อเสนอของเทรนเนอร์แดนดี้รอบไฟนอลนี้จะเป็นแบทเทิลใหญ่อย่างเต็มรูปแบบที่ไม่เหมือนใครครับ
4: สมกับเป็นเทรนเนอร์แดนดี้เลย
3: ใช่คงเป็นแบทเทิลที่ไม่เคยเห็นและร้อนแรงมากแน่
0: ๆถ้าอย่างนั้นทั้งสองฝ่ายปล่อยโปเกมอนตัวแรกลงสนามได้3 2 1 go
2: พิกาชูฉันเลือกนาย
1: ไปเลยเอสเบิร์น
2: ฝากด้วยนะพิกาชูฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มต้นด้วยนาย
5: พิกาชู
1: ก็แปลว่าไม่เกี่ยวกับกลยุทธ์เลยสินะขยี้ให้เละไปเลยนะเอสเบิร์น
4: เอสเบิร์นของพี่ชายผมน่ะเป็นสายบุกที่เก่งที่สุด
0: แบทเทิลสตาร์ท
2: 100,000 วู
1: ปัตตภีสายร้อน

0: บิร์ดและพิคาชูการโจมตีของทั้งสองฝ่ายโดนพร้อมกันโอ้เอสเบิร์ดมันสะเทือนกับ 100,000 โวลต์เลยครับ
1: อะไรกัน
0: ปัตตภีทรายร้อนซึ่งเป็นท่าประเภทดินได้ผลอย่างรุนแรงกับพิคาชูอีกด้านเอสเบิร์ดที่โดน 100,000 โวลต์กลับไร้ร่องรอยหรือว่านี่คือซาโตชิเพิ่งเคยเจอความสามารถของริเบโร่เหรอ
1: ริเบโร
0: ่ตอนที่เจ้านี่ปล่อยท่าประเภทจะเปลี่ยนไปตามท่าที่ปล่อยไป
1: งั้นตอนนี้เอสเบิร์นก็เป็นประเภทดินพิคาชูกลับมา
2: ก
1: ็ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่ได้ผลก็ต้องทำแบบนี้เท่านั้นไม่เป็นไรนะดูแบทเทิลของทุกคนด้วยนะ
0: กลับมาเอสเบิร์นไปเลยอินเทเลียน
1: เก่งก็ฉันเลือกนาย
3: เก่งก้า
1: คราวนี้อินเทเลียนเหรอยังกับสู้กับพวก

0: โปเกมอนของโกอยู่เลย
1: ลุยแล้วนะซุ่มยิง
0: ชาโดว์บอล
1: ทุบเลยคลื่นชั่วร้าย
0: เก่งก้าลบเร็ว
1: ลาวพยศอควาเจ็ต
0: นี่มัน
2: โอ้โหเ
0: คาน์เตอร์ชิลเหรอ
3: เหมือนกับกลยุทธ์หมุนตัวที่ปิกาจูของซาโตชิใช้ดูตอนรอบเซมิไฟนอลเป๊ะเลยครับ
1: ซาโตชิวิธีใช้ท่าที่น่าสนใจแบบนั้นเนี่ยฉันขอมาใช้บ้างกันแล้วกันนะ
0: สมเป็นคุณเลยคุณแดนดี้
1: เซอร์ไพรส์ใช้ได้เลยใช่ไหม
0: แบบนี้ซ่อนไปก็ไม่มีความหมาย
4: เป็นการกดดันซาโตชิคุ้มมากเลย
5: ใช
3: ่ความปรารถนาในชัยชนะของแดนดี้ทำให้เขานำเทคนิคของคู่แข่งมาใช้อย่างช่ำชองอินเทเลียที่ตอบรับความปรารถนาก็ยอดเยี่ยม
0: เก่งก้าลูกไฟวิญญาณ
1: ระวังตัวด้วยอินเทเลียน
0: กลับมาเก่งก้าตัวโตขึ้นไปเลย
1: มาแล้วเหรอ

0: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียงสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
1: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปครบ Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
4: ไม่รู้อ่ะ
5: หนูรู
4: ้ฮะ
5: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคราฟได้ขวาน
4: โอ้ยโอ้ย
3: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
1: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปครบ Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
6: ้ Biofarm Gummy เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เทรนเนอร์ซาโตชิใช้งานกิกะแม็กซ์แล้วครับเทรนเนอร์แดนดี้จะโต้กลับไปยังไงกัน
8: ซุ่มยิง
9: เอ๊ะสองมือเลยเหรออ
10: ินเทลเลียนของพี่ชายผมเป็นมือปืนคู่นะครับ
9: คิกกะภาพล้อ

0: แบบนี้โดนดาเมจทั้งสองฝ่ายครับ
1: เยี่ยม
2: เอาจนได้สินะ
0: ผลของกิก้าภาพหลอนเทรนเนอร์แดนดี้เปลี่ยนตัวไม่ได้แล้ว
3: ไม่เห็นต้องเปลี่ยนตัวเลยพี่ชายผมสู้ได้อยู่แล้ว
4: คลื่นชั่วร้าย

0: นายแอซิด
1: ยิงออกไปเลย
0: เฮ้ย
1: อิตาเลียนไดอาซิดโดนอิตาเลียนเข้าเต็มเป้าและผลจากการโดนคริติคอลของคลื่นชั่วร้ายทำให้เก่งก้ากลับมาเป็นไซส์ปกติแล้วครับอิตาเลียนหมดสภาพการต่อสู
2: ้ yeah.
1: ผู้ที่ชนะไปก่อนในรอบไฟนอลคือเทรนเนอร์ซาโตชิ
0: ชัยโย
3: ไม่จริงใช่ไหมพี่
1: ชนะไปหนึ่งแล้ว
3: เก่งก้าจังสู้ดีๆมากเลยนะ
4: เปิดได้สวยเลย
3: สวย
5: เก่งก้าทำได้ดีมาก
3: เห็นหรือยังล่ะเจ้าหนุ่มสุดแกร่งนี่แหละพลังที่แท้จริงของเจ้าเด็กแสบ
5: สู้นานสู
0: ้เป็นอะไรไหมเก่งก้า
6: เก่งก้าก
1: ลับมาอินเทเลียนนายสู้ได้ดีแล้วล่ะเดี๋ยวฉันสางต่อเองฉันจะไล่ตามไปแล้วนะซาโตชิ
7: เครื่องติดแล้วล่ะสิ
3: ฮะ
7: พอเป็นแบบนี้เขาจะสุดยอดเลยล่ะ
1: ไปเลยบาลิโครุ
8: เ
1: ทรนเนอร์แดดดี้ตัวที่สามคือบาลิโครุ
8: โครุโครุ
0: สลัชบอม
1: ฟรีสดราย
9: สลัดบอมถูกแช่แข็ง
1: มาลิโครุฟีสได
9: ้มาลิโครุดูเหมือนปล่อยท่าไม่ออก
1: ความสามารถร่างกายต้องสาบเหรอ
0: ใช่ใช้ฟีสได้ไม่ได้ไปสักพักแล้ว
1: แล้วคิดว่าจะชนะอย่างนั้นเหรอ
0: ฮะ
9: เก่งก้าถูกแช่แข็งไปแล้วพลังของฟริสรายชนะครูจริง
0: ๆไม่จริงอ่ะ
1: ไซโคฟิว
9: ไซโคฟิวแผ่ขยายแบบนี้ถ้าพลังจิตก็แรงขึ้นไปอีก
0: เ
1: ป็นไงเท่านี้สนามแข่งก็เป็นเวทีของบาลิโครุแล้วไวฟอร์ส
8: กองกอง
0: เก่งก้า
9: เก่งก้าหมดสภาพการต่อสู้ด้วยไวฟอร์สที่เพิ่มพลังขึ้นด้วยไซโคฟิลคราวนี้เทรนเนอร์แดดดี้ชนะไล่ตามขึ้นมาเสมอแล้วครับ
3: สำเร็
5: จถูกจัดการซะแล้ว
0: กลับมาเก่งก็นายสู้ได้ดีแล้วล่ะ
10: พี่ก
1: ็ชัยชนะครั้งนี้ขอมอบแด่อินเทเลียนที่ชนะได้เพราะความพยายามของเขานี่แหละเธอเองก็รู้ใช่ไหมล่ะสิ่งที่สำคัญของการฟูลแบทเทิลคือการสานต่อดาเมจที่ทำเอาไว้ของเหล่าโปเกมอนจนทำให้ทั้งทีมได้รับชัยชนะการรุกรับอรุณแรงตั้งแต่เริ่มมาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์รอบไฟนอลแดนดี้ซาโตชิต่างชนะกันไปคนละครั้งการต่อสู้ที่ร้อนแรงขึ้นจะสะเทือนไปทั้งสนามแข่ง
11: ข่าวโปเกมอน

0: มาสเตอร์ทัวร์นาเมนต
1: ์ Final Battle Trainer Satoshi ปะทะเทรนเนอร์แดน
0: ตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายเสียโปเกมอนไปคนละตัวการแข่งเสมอกันอยู่เนี่ย
2: และแถมเจ้าบาลิบาลิโคโอรุหน้าหงุดหงิดชะมัดเลย
1: บาลิโคโอรุบอกแล้วไงว่าถ่ายทอด
0: รอชมแบทเทิลต่อไปด้วยนะเนี่ย
3: โซนาซึ
1: ตอนต่อไปโปเกมอนเจอร์นี
2: ่ราไฟนอล2หยอกเย้า
0: ทุกคนมาดูด้วยกันนะ
3: โซ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
2: สนับสนุนโดย
3: Dido Ice Lolly
4: วันนี้เสนอตอนร้อยต้องแก้มที่ลบไม่ออกเลยนะขอรับนิ่นๆเอาละนานๆพี่ก็เอาตำราวิชานินจาออกมาทบทวนดีกว่านิน
5: กลับมาแล้วฮะ
6: ยินดีต้อนรับเคนจัง
7: ยินดีต้อนรับฮง
5: ฮาตาริคุงอยู่ข้างบนเหรออฮาตาริคุงโอ้
6: ฮะท่านพี่กำลังหลับอยู่นี่นะ
5: เอ๊ดูเป็นอะไรที่หายากเหมือนกันนั่นเนี่ย
6: ฮะจริงด้วยคิดอะไรออกแล้ว
7: ทำอะไรอ่ะ
6: ชินชิน
5: ชินจังทำอะไรเหรอ
6: เอาแล้วนะวิชานินจาขีดเขียนขยุบทะยิกนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ง
5: อ๋อชินจัง
7: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยฉันขอด้วยฉันขอด้วย
5: เฮ้ยชิชิมารู
6: ้ไม่เป็นไรหรอกนะแค่จะก็เอาด้วยไหมล่ะสนุกดีนะ
5: เฮ้ยโอกาสที่จะได้แกล้งฮาโตริคงมันไม่ได้มาบ่อยๆนี่งั้นเอาหน่อยก็แล้วกัน
7: โอ้โหหน่อยเดียวเนี่ย
5: มา
7: เดี๋ยวช่วยเติมอุ้ย
4: ท่านเกอิจิยินดีต้อนรับกลับนะขอรับดูเหมือนข้าน้องจะเผลอหลับไประหว่างที่กำลังทบทวนตำราอยู่นะขอรับเดี๋ยวสิท่านกำลังถามอะไรกันอยู่เหรอขอรับเนี่ยถามอะไรกันขอรับ
5: ฮาตาริคุงไหนลองดูหน้าในกระจกก่อนสิ
4: เฮ้ยนิ่งอะไรมาแกล้งคนอื่นตอนหลับแบบนี้ไม่ดีเลยนะขอรับ
5: ขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจ
4: ไม่มีข้อแก้ตัวนะขอรับครั้งนี้ข้าน้อยโมโหจริงๆนะขอรับ
5: ขอโทษจริงๆ
6: แต่ว่าท่านพี่ควรจะระแวดระวังตัวอยู่ตลอดสิก็ท่านพี่สอนพวกเรามาแบบนั้นเองนิ่งนะ
4: การจะเป็นนินจาไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ต้องระวังตัวอยู่เสมอนะขอรับ
6: แบบนั้นน่ะใช่ไหมชิชิมารุ
7: โอ้ใช่แล้วฮง
4: ก็จริงนินข้าน้อยไม่มีอะไรจะแก้ตัวเช่นกันนะขอรับดูเหมือนจะยังต้องฝึกฝนเรื่องนี้อีกมากมายเลยล่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวกลับมาฝึกหลังล้างหน้าเสร็จก็แล้วกันนะขอรับนิน
5: ฮาตอริคุงเป็นอะไรไหมอ่ะ
4: นินไม่เป็นไรขอรับนินเจ็บ
5: ไหวไหมเนี่ยแล้วจะทำแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ
4: เฮ้ยอยู่ดีๆค่ะน้องก็รู้สึกไม่ปกติเฉยๆนะขอรับนินเออนินนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฮึบทำไมที่ขีดเล่นตรงนี้มันไม่ออกล่ะ หมายความว่ายังไงกันเนี่ยขอรับ
6: คือข้าใช้วิชานินจาขีดเขียนขยุกขยิกไป
4: วิชานินจาขีดเขียนขยุกขยิกเหรอ
5: เฮ้วิชานั้นคือวิชานินจาจริงๆเหรอเนี่ย
4: ก็ใช่นะสิขอรับวิชานินจาขีดเขียนขยุกขยิกเป็นวิชาที่จะใช้เพื่อไม่ให้ศัตรูล่วงรู้ข้อมูลในเอกสารหรือคัมภีร์ได้นะขอรับตราบใดที่ไม่คลายวิชาออกรอยมันก็จะอยู่ตลอดไปนะขอรับเข้าใจยังอ่ะ
5: มันเองเหรอแล้วชินซอรู้วิธีคลายหรือเปล่า
6: ก่อนนะไม่รู
4: ้ซะอย่างนั้นจะนิ่งหรือคังแต่ท่านมันสวยแล้วล่ะขอรับ
5: ฮาตุริคุงนายทำตัวแปลกๆจริงๆด้วยอ
4: ่
5: ะ
4: ข้าน้อยรู้สึกมึนๆหัวมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะขอรับ
5: นี่หรือว่าที่เขากลายเป็นแบบนี้ไปเพราะวิชาขีดเขียนงั้นเหร
4: อข้าน้อยว่าไม่ใช่แล้วขอรับเมื่อกี้ข้าน้อยเผลอหลับไประหว่างที่ทบทวนตำราพอสะดุ้งตื่นก็คงจะมึนๆแบบนี้แล้วขอรับเดี๋ยวพอได้ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยก็ปกติแล้วล่ะขอรับเอ้า1 2เอ้า1 2เอ้า
5: ไหวแน่นะ
4: โอ้ยนี่หรือว่าบางทีที่ท่านเคอิจิพูดอาจจะเป็นจริงก็ได้นะขอรับที่ข้าน้อยเป็นแบบนี้เพราะวิชาขีดเขียนขยุกขยิกก่อนหน้านี้ข้าน้อยก็ไม่ได้สังเกตให้ดีๆแต่ลองดูนี่สิขอรับรอยตรงแก้มที่เป็นจุดเด่นของข้าน้อยพอมีรอยขีดเขียนมาเติมอาจจะเป็นสาเหตุให้ข้าน้อยเป็นแบบนี้ก็ได้นะขอรับ
5: ว่าแล้วเชียว
4: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็โอ้ยนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
6: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
4: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
5: ่ไม่เห็นหักเลยสักนิดอ่ะฮาโตริคุง
6: ทักษะการใช้ดาบของท่านพี่ก็ไม่ไหวตามไปด้วยสินะ
4: ถ้าไม่ได้คลายวิชาขีดเขียนขยุกขยิกไปก็คงจะเป็นแบบนี้ตลอดแน่เลยขอรับ
8: นายรู้อะไรดีๆซะแล้วต้องรีบไปรายงานให้นายท่านรู้ซะแล้วสิเหมียว
9: ไงนะฮาโตริกระจอกลงเพราะวิชาขีดเขียนบนหน้าเหรอ
8: เหมียว
9: เฮ้ยงั้นก็สวยเลยสินี่แหละโอกาสที่จะได้โค่นเจ้านั่นละ
4: ถ้างั้นข้าน้อยขอตัวออกไปจ็อกกิ้งก่อนนะขอรับ
5: จนกว่าจะหาวิธีคลายวิชานั้นได้ฉันว่านายก่อนอยู่แต่ในบ้านไปก่อนไม่ดีกว่าเหรอ
4: ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกขอรับก็จ็อกกิ้งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนประจำนี่ขอรับถ้างั้น
9: เอ้าฮาโตริคุง
4: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: โอ้ยโอ้ยดูไม่ได้เลย
5: ไม่ไหว
6: แย่แล้วล่ะต้องรีบหาวิธีคลายวิชากิจเข็นขยุกขยิกแล้ว
4: ถ้าเป็นแบบนี้นอกจากการออกวิ่งไปเรื่อยๆแล้วเราก็ฝึกอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่นี่นี่นี่
9: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น

0: วันนี้แหละที่เราจะได้ตัดสินกันมาสู้เลย
1: ให้ข้าได้พักสักวันเถอะนะขอรับ
0: ไม่ให้พักหรอกเอาละนะ
1: ไม่ละดิ้นดิ้นดูว่าสิ่งนั้นคือ
0: นายคิดถูกแล้วล่ะฉันจะขีดเขียนหน้านายให้มันเละยิ่งกว่านี้นายไปดินจาไม่ได้อีกเลยเอาละถอดแมสนั่นออกมาซะ
1: ดิ้นดิ้นดิ้นอย่าอย่าอย่าทำแบบนี้เลยนะขอรับ
0: เอาละน่าเกลียดชะมัด
2: ถึงจะน่าอับอายแค่ไหนแต่ต้องใช้จังหวะนี้รีบเพ่นก่อนแล้ว
0: นายจะขอรับนี่เดี๋ยวก่อนเด
1: ้โอ้ยนินิน
3: นี่กลับมาดิเดี๋ยวนี้นะ
0: หายไปไหนของมันเนี่ยเจ้าฮัตโตริ
2: เจ้าเคมุมากิตาไม่เลิกเลยแฮะต้องใช้วิชานินจาผ้าคลุมบังกาย
4: หายไปไหนของเขาละเนี่ยเหมียว
0: อ้าวเฮ้ย
4: ชัดเลย
0: เจอตัวแล้วไง
1: โอ้ยโดนเจอตัวจนได้ละอุ้ยน
0: ิน
1: นินนินนินนินนินเฮ้ยฮึบฮึบนินนินเอ้ยแค่นี้ยังไม่ไหวอีกแล้วขอรับ
0: ในสภาพนั้นฉันไล่แกได้สบายๆเลยล่ะเฮ้ยอะไรกันน่ะ
4: แวบเลย
0: เฮ้ยหายไปแล้วว
4: ับหายไปไหนเนี่ยเหมียว
0: ชิถึงสภาพจะไม่ได้แต่ยังไงก็เป็นฮัตโตริสินนะรีบไปกันเถอะ
4: เหมียว
2: ตกจากหลังคานี่ถือเป็นเรื่องผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลยนะเนี่ยเจ็บโอ้ยต้องใช้จังหวะนี้รีบกลับบ้านแล้วขอรับ
0: เจอตัวสักที
2: เสร็จกันโดนเจอจนได
4: ้นี่นี่
2: นี่นี่นี่นี่นี่เอ้ยขอโทษนะขอรับ
0: นี่นี่นี่นี่น
4: ี่แววแวว
0: อะไรนุ่ม
5: แววแวว
4: ฟันขาวเชียว
2: เอ้านี่ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ดูเหมือนข้าน้อยจะกลับบ้านได้แล้วสินะขอรับ
0: เฮ้ยนั่นในที่สุดก็เจอสักทีนะฮัตโตริครั้งนี้นี่แหละเตรียมใจไว้ให้ดี
2: นินนินโอ้ฮะโอ้นินนินแย่แล้วสินะเรา
0: แย่จนตรอก
6: ท่านพี่ครับ
3: ฮ่องฮ่อง
6: ถ้าหาน้ำยาลับที่เอาไว้ล้างวิชาขีดเขียนเจอแล้วนะครับ
3: ไหนไหนไหนไหนไหนโอ้ท่านคันอยู่ตรงนั้นนะครับ
6: จริงด้วยเฮมุมากิกับแทงเยจิโยก็อยู่ด้วย
3: ท่านคันก็มาอยู่ในอันตรายซะด้วยฮง
6: แย่แล้วล่ะ
0: เดี๋ยวฉันจะวาดกบเอาไว้บนหน้าผากของนายหลายๆตัวเลยล่ะนะ
1: อะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่กบอบ
6: แทงพี่
1: ค่ะอะไร
6: ชินชินชินชินลับนี่ไปวิชาลับอีกะน้ำยาล้างกับผ้ามาน
3: ี่แน่
6: ชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้น
2: ฮะฮะฮ่าฮ่ากลับมาเป็นปกติแล้วขอรับน
4: ี
2: ่เกมุมากิถ้าอยากจะท้าอะไรก็มาได้เลยนะขอรับ
6: พวกเราก็ขอรับด้วย
0: เอ้ยคังเอจิโย
4: ขอรับในท่านเหนียว
0: ถ้างั้นวิชานินจา
4: เป็นปาราแปลว่าชนะ
2: ไม่ไหวไม่ไหววันนี้เป็นวันที่วุ่นวายจริงๆนะขอรับ
6: ท่านพี่ผมขอโทษที่เล่นแผลงๆแบบนั้นนะครับ
3: รู้สึกผิดแล้วล่ะขอรับปงฮง
2: ไม่เป็นไรทั้งคู่ก็มาช่วยเหตุทันพอดีนะขอรับร้อยตรงแก้มที่เป็นจุดเด่นของข้าน้อยจริงๆนะขอรับนิ่นนิ่น
7: น้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างห ากลูกของคุณมีภาวะสมา

0: นมเจนไอแคปซูล3เพชร
1: นมเจนไอโอเมก้า369ประโยชน์ตอบเด็กเจนไอคุ้ม10บาทตอบแม่เจนมัม
2: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
3: ไม่รู้อ่ะ
4: หนูรู้
3: ฮะ
4: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
2: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
5: มิกเกิลมิกใหม่หอมกลิ่นไอหยวเขียวโฮมิกกลิ่นแอคเคอแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูออริเชียส
6: ไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เอาขนมอะไรไหม
8: เจ้า
9: เอาขนมอะไรไหม
10: เจ้าลิสโก้เจ้าลิสโก
9: ้เอาขนมอะไรไหม
11: ทวิสโก้ทวิสโก
12: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง

0: คิดแบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: สวนสนุก Dream World สุขสนุกทั้งครอบครัวว
2: ันนี้เสนอตอนอยากถ่ายรูปกับดาราจังเลยนะขอรับนิ่นนิ่นนิ่น
3: ว้าวมาแล้ว
4: ยังไม่ขอจังมีอะไรเหรอ
3: เคนจังดูสิดูสิดาริคินคุงเอาให้เคนจังดูด้วยสิ
5: ครับได้สิครับนี่ไงครับ
4: อ๋อนี่มันไอดอลวงเนราชินี่นะแล้วนี่ก็คุกกี้มอกุไรด้วยนาคาซาวะมาไม่สะยอดเลย
5: แหมก็มีคนรู้จักอยู่ในสถานีโทรทัศน์นะครับ
3: โอ้ยดีจังฉันเองก็อยากถ่ายรูปคู่กับมิทามิฮายาโตะคุงจังเลยนะ
5: อ๋อฮายาจิสินะ
4: ฮายาจิเหรอ
5: ได้สิไว้คราวหน้าจะขอร้องให้
3: จริงเหรอได้แน่นะนาริคินคุง
5: อ๋อฉันด้วยนะ
3: ฉันก็ขอด้วยนะ
5: โอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะขอให้ทุกคนเลย
4: นาริคินคุงฉันขอด้วย
5: ก็คือว่าเคนอิจิคุงจะไม่ได้นะ
4: เอ๊ะทำไมอ่ะ
5: คือนะเพราะว่าการขอร้องแบบนี้เด็กผู้หญิงจะสามารถขอได้ง่ายกว่านะดังนั้นก็ต้องเสียใจกับนายด้วยนะ
4: อะไรเล่าก็แค่อยากทำตัวเท่ต่อหน้าผู้หญิงเท่านั้นน่ะเหรอง
5: ั้นไว้คราวหน้าจะขอร้องให้กับคนรู้จักให้นะ
4: อ๋อแต่แค่ถ่ายรูปกับดาราน่ะฉันเองก็มีเหมือนกันนะ
3: เคนจังพูดจริงเหรอ
4: ใช่แหละแต่ว่าไม่อยากจะเอามาพูดเหมือนของไม่มีราคาเป็นคนขี้โม้น่ะก็เลยปิดมาจนถึงตอนนี้ไงล่ะ
3: สุดยอดขอดูรูปบ้างสิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
5: ฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยคงจะเอามาให้เราดูได้ใช่ไหมล่ะ
4: ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ดู
6: ฮาโทริคุงทำยังไงดี
7: แล้วโกหกไปทำไมล่ะขอรับ
4: ก็มันเจ็บใจมากนี่นะ
5: เคนจังอย่าว่าแต่ถ่ายรูปกับดาราเลยแค่ลายเซ็นสักแผ่นก็ยังไม่มีเลยนี่นะ
4: โอ้ยพูดเกินไปแล้วนะก็มีลายเซ็นของบาชิโอโนะอยู่นี
5: ่ใครเหรอนั่นน่ะ
4: ก็คนดังที่มาโชว์โยโย่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไงเล่า
5: ไม่รู้จัก
7: แล้วทีนี้เรื่องรูปถ่ายที่สัญญาว่าจะเอาไปให้ทุกคนดูจะทำยังไงล่ะขอรับ
4: ขอร้องฮาโทริคุงช่วยทำอะไรหน่อยสิน
7: ินนิน
5: ไม่ไหวหรอกนะเพราะท่านพี่น่ะไม่รู้จักเรื่องของดาราเลยสักนิดเลยล่ะ
7: ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักเลยนะขอรับข้าน้อยเป็นแฟนตัวยงของท่านโทโดริโนสุเกะดาราหนังย้อนยุคนะขอรับ
8: 30ปีแห่งการต่อสู้ฟาดฟัน
4: เรียบเกินไปแล้วอ่ะไม่ใช่แบบนี้สิต้องเนราชิหรือว่าโมกุไรนะ
7: เนราชิโมกุไรเหรอใครกันน่ะ
4: ยังไงก็ขอร้องแล้วนะฮาโตริคุงตามนี้แหละนะ
7: ช่วย

0: ไม่ได้นะขอรับงั้นก็จะลองทำอะไรดูนะขอรับนี่คือสถานีโทรทัศน์นะขอรับ
1: จะมีดาราคนไหนอยู่บ้างนะ
0: ยอดไปเลยนะขอรับแล้วว่าแต่ทำไมชินโซต้องตามมาด้วยล่ะขอรับ
1: ก็เพราะว่าท่านพี่น่ะไม่รู้จักหน้าตาของดาราเลยไม่ใช่หรอถ้าผมไม่ตามมาด้วยก็แย่นะสิ
0: จริงๆเลยไม่ได้มาเที่ยวกันนะขอรับ
1: มียามเฝ้าอยู่เข้าไปไม่ได้น่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็วิชานินจาเสียงลอยล่ม
2: คุณยามคะช่วยมาทางนี้หน่อยสิคะ
3: มีอะไรงั้นเหรอครับ
0: ตอนนี้แหละขอรับนี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่ฮะโอ้โหคนเยอะไปหมดแล้วนั้นเนี่ย
0: นี่ทำตัวหลุกหลิกมากไปมันไม่ดีนะขอรับ
1: เข้าใจอยู่แล้วล่ะนะแล้วจะต้องถ่ายรูปกับใครบ้างล่ะ
0: ท่านเคอิจิบอกเอาไว้ว่า
4: ก็ต้องไอดอลสินักแสดงตลกและถ้าได้นักแสดงที่ยูเมโกะจังชอบอย่างมิคามิฮายาโตะจะสุดยอดเลย
0: บอกไว้แบบนี้สินะขอรับท่านเคนอิจินี่ก็สั่งค่อนข้างเยอะจริงๆเลยนะขอรับ
1: ท่านพี่ครับนั่นน่ะ
5: ทำลงไปจนได้สินนะ
6: จริงด้วยสินเนาะ
1: นักแสดงตลกไลส์เทอร์นี่ล่ะ
0: งั้นภาพแรกก็เป็นสองคนนี่ก็แล้วกันนะขอรับไม่วิชานินจาลูกโป่งเปลี่ยนร่างตัวแทนใช้แทนตัวท่านเคนอิจิขอรับ
1: เหมือนตัวจริงเป๊ะเลย
5: แค่ซาลาเปาไม่ต้องไปห่วงอะไรหรอก
0: ต้องขออภัยด้วยที่เข้ามาขัดจังหวะนะขอรับขอรบกวนถ่ายรูปสักใบได้ไหมขอรับ
5: รูปเหรอก็ได้นะ
0: เอาละถ่ายแล้วนะขอรับ
5: เว็บแรกคิดว่าเป็นคนจริงๆซะอีกนั้นนี
6: ่ทำออกมาได้ดีเลยนะนี่
0: ขอบคุณมากเลยนะขอรับ
1: ขอบคุณนะครับ
6: แล้วนั่นเป็นนักแสดงเด็กอย่างนั้นเหรอ
5: ไม่รู้สิ
1: ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องพักของวงไอดอลคุกกี้สนะ
0: งั้นไปขอถ่ายรูปกันเถอะนะขอรับต้องขออภัยด้วยนะขอรับอยากจะขอถ่ายรูปสักใบจะได้ไหมขอรับ
1: ท่านพี่ครับคนนี้น่ะเป็นสตาฟนะ
0: นินขออภัยที่เสียมารยาทนะขอรับ
7: ไม่เป็นไรจ้ะ
8: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิสกิตี้ควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
9: ว้าวลูกอมชุบปี้แท่งตรงยาวยาวยาวได้อีกหักได้ไม่มีงอแบ่งความอร่อยเคี้ยวนุ่มกันได้หลากรสชุบปี้ลูกอมกลิ่นผลไม้แท่งตรงเคี้ยวสนุกไม่ซ้ำใคร
10: ยูโร
11: อาหารเช้าซีเรียลคัพ
12: คัพคัพ
11: จะกินตอนไหนก็อร่อย
12: คัพคัพคัพ
11: อร่อยคัพอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
10: ยูโร

0: นุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
1: Biofarm กับนี่เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เด็กคนนี้ใส่ชุดนินจาด้วยล่ะ
3: แหมน่ารักจังเลย
4: เอาล่ะถ่ายแล้วนะขอรับ
5: ผมก็เข้าไปถ่ายด้วยสันทายยอดไปเลยนั้นเนี่ย
4: พวกเราเนี่ยมาที่นี่ก็เพราะท่านเคนอิจิขอร้องมานะขอรับฮะ
5: แค่นิดหน่อยไม่เป็นไรนี่นา
4: แต่ว่าคนสำคัญอย่างท่านมิคามิน่ะยังไม่เจอเลยนะขอรับ
5: ไม่ได้มาที่นี่หรือเปล่านะ
6: เดี๋ยวก่อนพวกเธอน่ะ
4: นิน
6: เห็นทำตัวหลุกหลิกอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้นี่แล้วเป็นนักแสดงเด็กใช่ไหม
5: ท่านพี่ครับ
4: นี่คือว่าพวกข้าน้อยน่ะคือ
6: ช่วยมาด้วยกันหน่อยได้ไหม
4: ช่วยไม่ได้นะขอรับวิชานินจาแปลเปลี่ยนความทรงจำนินลองดูนี่ให้ดีนะขอรับจะมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะขอรับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ลืมไปหมดแล้ว
7: ย่า
6: เออนี่เรากำลังทำอะไรอยู่นะ
5: เกือบไปแล้วสิคิดว่าจะโดนลากออกไปซะแล้ว
4: แต่แบบนี้ก็น่าจะรอดไปได้สักพักนะขอรับ
5: ฮะยามิคามิฮายาโตะนี
4: ่ไม่ผิดแน่ใช่ไหมขอรับฮะชั้นหนึ่งสินะขอรับตามไปกันเลยขอรับนี่อ๋อไปอยู่ตรงไหนกันแล้วนะขอรับ
5: ที่นี่ละมั้งสวัสดีครับ
8: เออใช่ใช่
9: คุณ
8: ตึ
9: งแต่เ
8: วลา
9: แสดงบ่อยแล
10: ้วอ้วนขึ้น
9: ใช
11: ่เอ็กซ์ตร้าทุกคนได้เวลาแล้วครับขอความกรุณาด้วยครับ
12: ฝากตัวด้วยนะครับ
4: เป็นนักแสดงนินจาตัวประกอบเองเหรอขอรับ
11: นี่พวกเธอก็รีบๆกันด้วยนะครับ
4: นินพวกเราไม่ได้เป็น
5: พวกเราน่ะเป็นนินจาตัวจริงนะ
11: ครับใช่แล้วล่ะครับก็เล่นเป็นนินจากันนี่เนาะเอาละยังไงก็รีบไปก่อนนะเร็วเขารออยู
9: ่พร้อมยังเนี่ย
8: เรียบร้อยแล้ว
11: พร้อมยัง
4: ดูแลเหมือนว่าจะเป็นการถ่ายทำละครย้อนยุคนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
11: ครับตอนนี้คุณโทโดริโนสุเกะมาแล้วนะครับ
4: อะไรนะ
13: 30ปีแห่งการต่อสู้ฟาดฟัน
4: โดจริงเหรอใช่แน่ๆครับนี่คือกองถ่ายละครเรื่องซามูไรเลือดเดือดที่ข้าน้อยรอดูทุกสัปดาห์อย่างนั้นเหรอขอรับเนี่ย
5: ท่านพี่ครับเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะท่านพี่ครับ
4: นิ่ง
13: 30ปีแห่งการต่อสู้ฟาดฟัน
4: ท่านน่าเกรงขามซะเหลือเกินนะขอรับ
5: ท่านพี่ครับ
4: ฮะ
5: เราต้องรีบไปหามิคามิฮายาโตะนะ
4: ท่านโทโดริโนสุเกะสำคัญกว่านะขอรับ
5: เมื่อกี้นี้เพิ่งจะสอนกับผมว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อเค้นจังแท้ๆ
14: ครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอความกรุณาด้วยนะครับก่อนอื่นฉากแรกนั้นให้เรานินจาลึกลับเข้าล้อมคุณโทโดเอาไว้แล้วคุณโทโดก็ค่อยๆชักดาบออกมาเรานินจาก็บุกเข้าโจมตีพร้อมๆกันแต่ว่าก็ถูกคุณโทโดค่อยๆจัดการไปทีละคน2คน
13: 30ปีแห่งการต่อสู้ฟาดฟัน
4: เท่สุดๆไปเลยขอรับ
14: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับพร้อมแอคชั่น
4: อยากโดนท่านโทโดฟันสักดาบจริงๆขอรับ
5: ท่านพี่ลืมเป้าหมายไปอย่างสมบูรณ์แล้วสินนะกลายเป็นแตกไปเลยนะเนี่ย
4: แบบนี้ได้บรรยากาศแบบสุดๆไปเลยขอรับเชิญฝันได้เลยขอรับเสียท่าจนได้ขอรับ
13: 30ปีแห่งการต่อสู้ฟาดฟัน
5: โถ่แสดงได้ห่วยเกินไปแล้วนะ
14: คัดคัดคัดคัด นินจาสุดห่วยนั่นอะไรกันนะ
11: คงจะเป็นมือใหม่นะครับ
14: เอ้ยเอาเด็กชุดน้ำเงินกับชุดแดงนั่นออกไปแล้วถ่ายอีกเทคจะไปแล้วนะครับพร้อมแอคชั่น
4: ประทับใจสุดๆเลยขอรับ
5: ท่านพี่ครับรีบได้สติสักทีเถอะ
4: นินๆจริงด้วยสิขอรับดันเผลอตัวลืมเป้าหมายหลักไปจนได้สินะขอรับโอ้แย่จังเลยฮะฮะ
5: มิคามิฮายาโต
4: เอายิ้มหน่อยนะขอรับ
7: ยอดเลยมิคามิฮายาโตตัวจริงด้วยเท่จังเลย
9: นักแสดงตลกไลคารี่นี
5: ่นี่ก็คุกกี้ด้วย
7: เคนจังสุดยอดดีจังเลยนะ
10: ก็นิดนึงอะ
7: แต่ว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนี้ให้เหรอ
10: เอ๊ะคือฮาโตริคุงน่ะฮาโตริคุง
7: แหมฮาโตริคุงเหรอ
10: ใช่ฮาโตริคุงน่ะค่อนข้างจะกว้างขวาง
7: อ๋อฮาโตริคุงนี่สุดยอดเลยนะ
15: พ่อครับมีคนรู้จักเป็นนินจาไหมนินจาที่เป็นคนกว้างขวางช่วยหาและแนะนำที
16: ไม่มีหรอ
4: ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส

0: จาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
1: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
0: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
1: จิ๊กเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
0: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
2: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ร้านขายยาทั่วไปและ CJ มอลล
3: ์ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ตอนยุทธการถล่มหัวไชเท้าของโนบิตะกลับแล้วครับเฮ้ยฮะผีเสื้อนี่นะเดี๋ยวสิรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอก่อนลายแปลกๆแบบนี้ต้องจับตัวให้ได้เลย
5: อย่าเชียวนะอย่าห้ามดังแกดอกไม้เชียวนะ
4: ฮะดอกไม้เออของแค่นี้ถึงเป็นฉันก็รู้นะดูยังไงมันก็ผีเสื้อไม่ใช่เหรอ
5: โถ่เอ้ยดอกไม้ตะหากเล่าฉันสร้างมันด้วยเครื่องสร้างพืชสายพันธุ์ใหม่ล่ะ
4: สร้างพืชสายพันธุ์ใหม่ได้ด้วยเหรอเนี่ย
5: พูดให้ถูกก็คือดัดแปลงเลยนะตอนนี้กำลังสร้างดอกทิวลิปสายพันธุ์ใหม่พอดีเลยนะ
4: แล้วทำไงถึงสร้างได้อ่ะ
5: ขั้นแรกก็ต้องหาข้อมูลยีนของพืชซะก่อน
4: ข้อมูลยีนงั้นเหร
5: อข้อมูลยีนที่ว่ามันจะอยู่ในโครโมโซมภายในเซลล์นั่นแหละนะลักษณะเหมือนกับแบบแปลนสร้างสิ่งมีชีวิตล่ะเพราะว่าแบบแปลนที่ว่านี้นะต้นกุหลาบถึงได้มีดอกกุหลาบเบ่งบานเถาฟักทองถึงได้มีผลฟักทองออกมายังไงเล่าเป็นไงอยากเกินไปสำหรับนายนะเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันชายหัวเลเซอร์กับคลื่นอิเล็กตรอนยิงใส่หัวพืชให้เปลี่ยนสภาพตุ๊ดปั๊บปั๊บฮ่าได้ทิลิปสายพันธุ์ใหม่แล้วล่ะ
4: เนี่ยนะ
5: ทีนี้ก็เอาหัวมาปลูกนะแล้วก็คลุมด้วยผ้าคลุมกันเวลาในผ้าคลุมจะผ่านไปรวดเร็วเผลอแป๊บเดียวก็แตกยอดออกมาแล้วตึ๊บแล้วก็เติบโตเป็นต้นสมบูรณ
4: ์นี่เป็นดอกทิวลิปที่แปลกจังเลยอ่ะ
5: ฉันน่ะสร้างดอกทิวลิปที่ผลิตน้ำหวานได้เยอะนะผลิตแทนน้ำผลไม้เลยก็ได้
4: ไหนลองหน่อยสิ
5: เด้งไงเนี่ยเป็นไงโอ้โหตายละรุนแรงกว่าที่คิดอีกแฮะโอ้โห
4: ว้ายเฮ้ยอร่อยจังน่าสนุกดีนักนี่ขอฉันลองสร้างมั้งได้ไหม
5: เอาเริ่มไปแล้วไงเห็นไหมอย่าเอาไปใช้แกล้งคนอื่นนะทำตามที่ฉันบอกนะ
4: แค่ยิงแสงใส่ไอ้นี่ก็พอแล้วใช่ไหม
5: แบบนั้นไม่ได้
4: การรอรุ่นว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนี่มันสนุกกว่าเนาะ
5: ตัวจะพาใจไอ้ดากลัวหนูอ่ะหนูกลัวหนูจัง
4: ก็เพราะว่าเมื่อกี้ฉันรำคาญที่โดราเอมอนพูดน่ะเองมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้อ่ะขอโทษนะดีล่ะเดี๋ยวจะสร้างต้นไม้แปลกๆให้เยอะเลยเอาล่ะคราวนี้สร้างดอกลิลลี่บ้างดีกว่าอู้สุดยอดเล่นดนตรีได้ด้วยอ่ะ
6: โนบิตะ
4: มีอะไรครับ
6: ไปซื้อหัวใจเท้าให้แม่ทีสิคืนนี้แม่จะทำโอเด้งนะ
4: ตอนนี้น่ะเหรอครับ
6: ยังไม่ต้องไปตอนนี้ก็ได้นะ
4: ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ครับสร้างหัวใจเท้าหัวใหญ่ๆรสชาติดีๆให้แม่ตกใจดีกว่าเอาล่ะจะได้หัวใจเท้าแบบไหนกันนะโอ้ยวิ่งได้ด้วย

นี่แหละขาทรงหัวใช้เท้าของแท้โอ้โหเต้นได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยจริงสิแบบนี้ต้องสนุกแน่ๆ

0: ออกมางานเต้นรำที่ปราสาทสิรถแม่รออยู่หน้าบ้านแล้วนะ
1: เอ๊ปราสาทเหรอรถม้าเหรอว้าวว้าวเจ้าชายเพคะเอ้ยนาบิตะเองเหรอ
0: ทำไมต้องผิดหวังด้วยอ่ะ
1: ขอโทษทีจ้าพอดีว่าฉัน
0: ช่างมันเถอะขอต้อนรับสู่งานเต้นรำ
1: เ
0: หรอโอ้ยชีเท้าเพิ่มมาเยอะจังเลยโอ้โห
2: เอ้ย
1: โอ้
0: เพิ่มจำนวนเฉยเลย
1: เฮ้ยยอดไปเลยเป็นงานเต้นรำหัวชีเท้าสินะเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่

0: ว้าวลูกกอล์ฟจังเลยว้าวมาเต้นรำกันนะ
1: เดี๋ยวเถอะคู่เต้นของชิสกะคือฉันต่างหากเล่า
2: โนบิตะเอะอะไรนะไปซื้อหัวไชเท้ามาหรือยังฮะ
1: แย่แล้วเอ้ยทำไงดีทำไงดี
2: นี่โนบิตะรู้สึกว่าวันนี้จะเอะอะจังเลยนะหวังว่าคงไม่ได้ทำห้องเลอะเทอะอีกกันนะ
1: อ้วนแม่ครับหัวไชเท้าที่ให้ไปซื้อน่ะนี่ครับ
2: ฮะนี่มันอะไรกันนะเนี่ย
1: ก็หัวไชเท้าสดแบบดิ้นได้ด้วยนะครับ
2: ฮะอุ๊ยตายละโอ้จริงด้วยสดดีจริงๆเลย
1: แต่เราก็ชิสกะดีกว่าฉันจะเต้นแทนเองเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แบบนี
2: ้เอาละอยู่นิ่งๆนะจ๊ะหัวใจเท้าเดี๋ยวสิจะไปไหนนะหยุดเดี๋ยวนี้นะวันนี้ฉันต้องทำโอเด้งนะกลับมาซะดีๆไม่ทำให้เจ็บหรอกนะเอาล่ะเป็นเด็กดีนะมาเลยน้องหัวไชเท้าแสนอร่อย
3: พัสดุครับ
2: ลาลาลาลาโนบิตะช่วยจับหัวไชเท้าที
1: ว้าย
0: โอ้ย
2: ก็บอกแล้วไงว่าฉันจะกิน
4: อย่าบอกนะว่านายก่อเรื่องอีกแล้วอ่ะ
1: ไม่ใช่เวลามาถามแบบนั้นแล้วนะพวกหัวใช้เท้าลักพาตัวชื่อสุกะหนีไปแล้วสิ
4: เจ้ยว้ายตายแล้วแล้วไปไหนแล้วนะเนี่ยฮะ
1: เครื่องสร้างพืชพันธุ์ใหม่มันโดนมันเอาไปด้วย
4: โอ้ยแย่แน่เลยถ้ามันใช้เครื่องนั้นนะทำให้พรรคพวกเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็

0: ไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนีย
5: ขนมอะไรไหม
6: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
5: เอาขนมอะไรไหม
7: ทวิโก้ทวิโก
8: ้ข้าวโพดอบกรอบ

0: สโก้กรอบโก้มาแรง
1: เฮ้ย
2: พี่โบจุ๊บ
3: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่โบจุ๊บพี่โบจุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ Euro
4: นมเจนไอโอเมก้า369ประโยชน์ตอบเด็กเจนไอคุ้ม10บาทตอบแม่เจนมัม
5: ไม่ทำโอดิ้งก็ได
6: ้โอ้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยโอ้
7: ชิสึกะ
6: ไม
7: ่ได้เอ้ยอะไรอ่ะอ้าวหัวใช้เท้าหนีกันใหญ่เลยอ่ะเป็นไรเนี่ยฮะ
6: อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
7: โนบิตะอย่าบอกนะว่านายก่อเรื่องอีกแล้วอ่ะ
6: ไม่ใช่เวลามาถามแบบนั้นแล้วนะ
7: อ้าว
6: พวกหัวใช้เท้าลักพาตัวชิสึกะหนีไปแล้วสิ
7: เจ้ยว้ายตายตายตายตายแล้วไปไหนแล้วน่ะเนี่ยฮะ
6: เครื่องสร้างพืชพันธุ์ใหม่มันโดนมันเอาไปด้วย
7: โอ้ยแย่แน่เลยถ้ามันใช้เครื่องนั่นน่ะทำให้พรรคพวกเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็โอ้ยหัวใช้เท้าจะต้องเดินกันเพ่นพ่านทั่วเกาะญี่ปุ่นแน่เลยต้องรีบหาพวกหัวใช้เท้าให้เจอ
6: พวกนั้นคงโกรธที่แม่จะเอาหัวใช้เท้าไปทำโอเด้งนั่นแหละ
7: อ่ะถ้างั้นชิซุกะอาจารย์เอ้ยโดนพวกนั้นแก้แค้นคืนแล้ว
6: เรื่องใหญ่แล้วชิสึกะผมจะไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้ล่ะ
8: ไอ้นี่มา
6: เฮ้ยจะปุ๊บจะปุ๊บจะปุ๊บ
8: เฮ้ย
6: จะปุ๊บปุ๊บ
8: เอ้าอะไรอ่ะ
6: เฮ
8: ้
6: ย
8: เฮ้ย
6: โอ
8: ้
6: ย
8: เอ้ยเอ้ย
6: ช่วยด้วย
7: แข็งใจไว้นะ
6: หัวใช้เท้าจับชิสุกะไปมันไปทางไหนอ่ะเลี้ยวตรงหัวมุมข้างหน้าไปแล้วว่า
8: โอ้ยน่าเป็นแค่หัวใช้เท้าแท้ๆเดี๋ยวฉันจะอัดให้เละไปเลย
6: นี่เอามาแปลกๆนั่นมาให้เรายืมใช้บ้างแด
8: กจะไปจับให้จ
7: ับกระจกเพิ่มจำนวนแค่มีกระจกนี่ก็สบายหรือ
6: ฮะโอ้โหมะเขือม่วง
8: มาแล้ว
6: สุดยอดมามาเขือบ่วง
4: ชิสึกะ
7: ไอโ
6: ร
9: โนบิตะช่วยฉันด้วย
4: ชิสึกะ
9: ช่วยด้วย
7: ชับๆควบไปกลับกลับกลับเฮ้ย
6: นี่โดราเอมอนให้มันวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือไงอ่ะ
7: ถึงจะพูดอย่างนั้นกับเธอนะแต่ว่ามะเขือม่วงกับขาไม่ขีดไฟเนี่ยมันดูฝืดๆยังไงไม่รู้
6: เขาเรียกว่าจับคู่ผิดต่างหากแล้ว
7: นั่นดิ
8: พอแล้วนายอย่ามัวแต่พูดเลยทุกคนตามฉันมาย่า
7: ใจเย็น
6: ใจเย็น
7: เดี๋ยวนี
8: ้ไอ้จับ
9: ใจเย็นขาร้องแล้วช่วยฉันทีนะใจเย็นโอ้ยว้าใจเย็น
8: บอกให้หยุดเอาละเฮ้ยเจ้าพวกนั้นมันแยกกันหนีไปคนละทางแล้วอ่ะ
6: มันฉลาดซะด้วย
8: โอ้แล้วนี่ชิซุกะไปทางไหนกันหน้านั่นเนี่ย
6: ฉันไม่ทันเห็นนะแอน
10: ฉันด้วย
7: เอาถ้างั้นก็แยกกันตามหาเธ
10: อ
6: เอ้ยนี่หยุดนะ
9: ใช่ทำอะไรกันดีกว่านะเว้ยอะไรเนี่ยเว้ยแบ๊บ
6: นี่ไม่พอหรอกเจ้าหัวใช้เท้าขาป้อม
7: นี่ว่าใครหัวใช้เท้าขาป้อมมาว่าใครฮะมาถึงใครกันย้าบอกมา
6: โอ้ยโอ้ยทำไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยอ่ะโอ้ยไม่ได้ว่าตัวเองสักหน่อยอ่ะ
8: เฮ้ยแปลกเ
6: ออพวกเราคงจะซ่อนตัวอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยล่ะแอน
8: ดีเลยล่ะเออเดี๋ยวก็หาเจอนะเฮ
6: ้
8: ยไหนนะนี่ก๊อกแกใช่ไหมเฮ้ยนี่ขยับตัวสิแน่จริงอ่ะไม่อย่างนั้นไม่ใช่เหรอหรือว่าจะเป็นแหงแกงั้นสินะ
6: นี่นะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มปลอมตัวเป็นหัวใช้เท้าธรรมดาอย่างนั้นเหรอหลอกโอ๋ไม่ได้หรอกหน้า

0: เอาเลยนี่นะนี่นะ
1: นี่นะจะหัวจะเท้าต้องเจอแบบนี้เวียงเวียงเวียงเวียงเวียงเวียง
2: เอานี่โอ้เธอ
1: ขอโทษครับ
2: ให้ตายสิแล้วสามมะเขือม่วงใหญ่ขนาดนี้มาด้วยเหรอเนี่ย
3: อิซูกะ
4: โดราเอมอน
3: หยุดนะหยุดนะหยุดนะหยุดนะหยุดนะ
4: อ
3: ยู่นี่หยุดอยู่นี่นะหยุดนะเจ้าหัวใช้เท้าหยุดนะหยุดนะหยุดนะ
2: อะไรอะฮะนั่นมันมะเขือเผาแล้วเนี่ยโอ้โห
1: แล้วหูชิเท้าล่ะ
5: หนีไปได้
0: เจ้าพวกนั้นมันหนีไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
1: เสียงอะไรหู
0: หูดวนเต้น
5: หูดวนยวนยวนมาก
1: น้อยๆๆ
3: อย่ามาดูกันนะ
0: ยังไม่อยู่ใน
5: เยอะเย้ยมากเลยนะเนี่ย
0: ไม่ถึงจุ๊บ
3: เหนื่อยจังเลยทุกคนชิซึกะอยู่ทางนี้อยู่ทางนี
0: ้อ้าว
4: ขอร้องแล้วนะปล่อยฉันลงเถอะ
3: ไปแล้วแล้วตามมาตามมาขึ้นไปบนภูเขาซะแล้วมั้
0: งไม่หรอกมันจนมุมแล้วแบบนี
1: ้คอยดูเถอะเจ้าพวกหัวชัยเท้า
5: แต่ว่าภูเขามันกว้างมากเลยนะ
1: พวกเรามีกันทั้ง4คนนี่นะก็มันดักทั้ง4ทางเลยละกัน
5: แต่ว่าอีกฝ่ายนะมีมากกว่าเราตั้งเยอะเลย
1: เฮ้ยพูดอยู่ได้แล้วจะให้ทำยังไงกันเล่าบ่นอยู่ได
5: ้เรื่องนั้นน่ะฮะโดราเอมอนหาทางช่วยหน่อยสิ
3: เถอะ
0: ทำได้ดีเจ๊ได้
1: ใจเย็นๆนี
3: ่เอาแยกกันตามหาพวกหัวเชือกเท้ากันดีกว่า
0: จะให้หนีไปได้ล่ะ
1: วางใจได้เลย
5: รอด้วยสิ
6: สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนรอรับของที่ระลึกจากทางรายการกันไปเลยยินดีด้วยนะครับ

0: ำลังกายนะยูโร
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
2: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90

0: ง125ซม
1: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
0: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปักไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: แต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อย
1: ไม่เคยดูนะเจ้าหัวไชเท้าเฮ้ยเหนื่อยนะเนี่ยอยู่นี่เองเหรอเนี่ยคราวนี้ต้องจับตัวให้ได้เลยนี่แน่จับได้แล้วเจ้าตัวแสบเอ๋ยอะไรอ่ะโอ๊ยโอ้มาเยอะแยะเลยไม่จริงอ่ะ
2: ซันดิโอมีอะไรเหรอจะทำไงดีอ่ะ
3: ยังง่อยเลยโอ้ย
4: นี่รอฉันก่อนเธอจะพวกหัวใจเท่าเฮ้ยนี่คืนชิซุกะมานะอะไรเนี่ยนี่ใบหัวใจเท่านี่นะคิดจะซ่อนตรงนี้เหรอแกเฮ้ยดึงยกหูฉันไม่กลัวกันหรอกนะแค่หัวใจเขาขนาดใหญ่โตกว่าทั่วไปเท่านั้นแองโดนซะอุ้ยเจ็บใจนักมันสร้างหัวใจเท้าพันใหม่ขึ้นมาแล้วแฮบล่มเลย
2: ไม่มีผ้าคลุมการเวลาแท้ๆทำได้ไงอ่ะ
3: มันดัดแปลงยีนของตัวเองให้สามารถเติบโตได้เร็วขึ้นนัดสิ
0: โอ้จริงสิฉันเพิ่งนึกได้ว่าฉันต้องไปเรียนพิเศษละกลับนะ
4: กลับมาเลยนะแกที่จะหนี
2: แล้วลูกคิสุกะจะว่ายังไงฮะ
0: ก็นั่นน่ะสินะพวกนายพอทีได้ไม่เล่าเราไปดูด้วยซ้ำว่าตอนนี้ผู้หัวใจเท่าอยู่ที่ไหนอ่ะ
3: ถ้างั้นลองตรวจดูดีกว่านะดาวเทียมสายลับนี่มันนี
4: ่เอ้าเป็นไรอ่ะฮะ
0: อะไรอีกอะอะไรโอ้ย
2: มันเกิดอะไรขึ้น
3: ก็ไม่รู้อ่ะทีนะสงสัยจะเสียแล้วบ้างเอาละส่งกล้องทั้งหมดไปรวมกันที่จุดเมื่อกี้ดีกว่านะ
2: ชิซุกะ
0: โอ้โ
3: หนี่มันยังกับประสาทเนี่ย
0: โอ้โหหัวจะเท้าเปียบ
2: มันเพิ่มขึ้นขนาดนี้ชัวร
4: ์หรออะไรของศัตรูเจอแล้วตอนนี้เราก็ไปจัดการพวกมันกันเลย
5: โอ้
6: ยังกับประสาทแน่ส่วนเราก็เป็นเจ้าหญิงที่ถูกจับมาว่าไปนั่น
4: เอาอย่างลุยกันเลยลุยซึกหน้าไม่ไหว
3: เรามาช่วยกันคิดแผนดีกว่านะ
4: เอ้ยคิดออกแล้วล่ะเล่นงานจุดอ่อนหัวใจเท้ากันเถอะนะ

0: กเรา
1: จะจอดตรงไหนล่ะ
0: พวกนายก็หัดคิดกันเองบ้างดิ
2: โหมียามยืนเฝ้าด้วยนี่แบบนั้นจะไหวแน่เหรอ
0: น่าต้องไหวอยู่แล้วล่ะ
3: ฮะถ้างั้นเอาไอ้นี่ไป
4: ไม่ขอฉันด้วยขอฉันด้วย
3: นี่นะ
0: เจ้าหัวใจเท้าแน่ยิ่งเข้ามาเลยดิ
2: เข้ามาเลย
3: ว่าก็ว่า
0: เดี๋ยวอย่าพึ่งนะให้มันเข้ามาใกล้นิดนึงก่อน
3: ถือไว้
0: เลยนี่ล่ะ
3: ถือไว้เลย
0: เป็นไงเราเจอที่ไหน
2: น
0: ี่
2: แน่ที่ขูดหัวใจเท้า
5: อยากโดนขูดไหม
2: หยุดนิ่ง
6: นิ่งละ
2: กลัวแล้ว
6: กลัว
0: หัวใช่ไหม
2: กลัวด้วย
3: ขูดเลยนะเอามาขูดเล่นโดนขูดนะขูดเป็นฝอยเลยนะ
7: คิสึกะจ๋าน
8: าบิตะแล้วก็ทุกคน
0: ไปคืนชิสุกะมันนะ
2: ถ้าไม่คืนแล้วก็พวกนายจะได้กลายเป็นหัวใช้เท้าขูดแน่นอนเลยหัวเปล่า
3: ใช่ใช
8: ่
3: เป็นไง
2: ทำอะไรทำอะไรทำอะไร
4: เหมือนพูดว่าอะไรอ่ะ
3: เขาบอกว่าเขากับชิสุกะเป็นพวกเดียวกันน่ะก็เลยตัดสินใจช่วยชิสุกะออกมาเพื่อไม่ให้ถูกกินนะเด็ก
8: พวกเดียวกันเหรอขาเนี่ยนะพวกเดียวกันเหรอแล้วที่พูดนั่นหรือว่าความหมายของเธอก็คื
4: ออ๋อรู้แล้วล่ะเพราะขาของชิสุกะเหมือนหัวใจเท้าไง
8: โ
2: ดนเลย
8: เสียมารยาทที่สุดเลยไม่ชอบแล้วล่ะโหดจังเลยอ่ะ

0: จบไปอีกหนึ่งคดีแล้ว
1: แต่ว่าหัวเชื้อเท้าเยอะแยะขนาดนี้จะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
2: ต้นเหตุนั้นมันก็มาจากโนบิตะนั่นแหละ
3: เอ้าไงเป็นงั้นฉันเหรออ
1: ้าวทานกันได้เลยนะจ๊ะมีทั้งโอเด้งหัวเชื้อเท้าราดซอสหัวเชื้อเท้าตุ๋นสลัดหัวเชื้อเท้าและอีกเยอะแยะเลยล่ะจ้ะ
3: แม่ครับ
2: โอ้โห
1: คงทำอาหารจากหัวเชื้อเท้าได้ทั้งอาทิตย์เลยล่ะจ้ะ
3: ไม่เงอะโดราเอมอนทำอะไรสักอย่างนึงสิ
2: เฮ้ยก็เพราะโนบิตะนั่นแหละถึงเป็นแบบนี้ฉันจะหาได้อยากจะร้องไห้นะต้องอดทนกินเข้าไป
3: อร่อยจัง
2: จ้า
3: ที่ฉันวาดมันจักรจีนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาสิ
4: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่รายการก็จีเนโซ่ Energy Hero คนนี้อยู่กับผมเต๋อนะครับน้องกระชายน้องแจ็คกี้นะครับผมแล้วก็พี่ก็จีและพี่เนโซ่นั่นเองพูดถึงเรื่องของพลังงานนะครับรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยมีพลังงานให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานขึ้นเตารวมไปถึงพลังงานไฟฟ้าด้วย
5: ใช่ครับเดี๋ยวนี้มีพลังงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
4: ใ
6: ช่แล้วค่ะโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จไฟเสร็จปุ๊บคือขับรถบุ้นไปได้เลยค่ะ
4: ใช่เลยครับผมรถ EV หรือว่ารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนั่นเองครับ
5: แล้วรถ EV มีดีนะคะพี่เต๋อ
4: น้องกระชายอยากรู้
5: คร
4: ับ ห้าสิบบาท
5: ได้ครับ
4: ฮานามินิฮาร์ทถ้าอยากจะรู้คำตอบเดี๋ยวไปหาคำตอบกับพี่ก๊อตจิดีกว่าครับ
7: น้องๆหนูๆรู้ไหมครับว่าพลังงานอีกหนึ่งตัวเลือกในยุคปัจจุบันของพวกเราครับกับรถ EV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ 100% ความลับของรถคันนี้อยู่ที่แบตเตอรี่ก้อนยักษ์ที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องรถครับแค่เราชาร์จไฟให้เต็มรถคันนี้ก็พร้อมพาเราไปได้ทุกที่เลยเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ในโลกปัจจุบันและเป็นทางเลือกใหม่ให้เราได้

0: ส่วนร่วมในการลดมลพิษเพื่อสร้างอากาศที่สดใสให้กับโลกของเรานั่นเองครับ
1: นอกจากเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ล้ำสุดๆแล้วยังเป็นพลังงานอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะพาเราไปผจญภัยได้ทุกที่แบบสนุกสุดเวียงไปเลย
2: โหเจ๋งสุดๆเลยครับถ้าอย่างนั้นขอยืมรถไปขับช้อปปิ้งก่อนได้ไหมคะ
3: นี่ก่อนที่จะยืมรถไปขับช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเราจะมากำจัดมลพิษนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Drive EV Free Carbon กันก่อนครับเย้กติกาของเราง่ายมากเลยภายใต้ด้านหลังของรถ EV เนี่ยมีคาร์บอนอยู่ใช่ไหมแต่เราบอกแล้วว่ารถ EV ของเราเนี่ยไม่มีคาร์บอนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะให้น้องกระชายและน้องแจ็คกี้หยิบลูกโป่งที่เป็นตัวแทนของคาร์บอนมาไว้ในบ่อนี้10ลูกด้วยกันพอเสร็จเรียบร้อยน้องกระชายจะต้องเป็นคนเลือกปลั๊กทั้ง3อันนี้ว่าปลั๊กตัวไหนจะเป็นปลั๊กที่เสียบชาร์จรถ EV ได้พร้อมหรือเปล่า
4: พร้อมครับ
3: พร้อมแล้ว
4: okay.
3: น้องแจ็คกี้พร้อมไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
3: พร้อมแล้วทั้ง2คน3 2 1ลุย
4: ไปว้ายเอาไป
3: เอา2ลูกแล้ว2ลูกแล้ว3
4: ไป
3: 34
4: ฮึบ
3: มา5
4: ฮึบ
3: มา6
4: อีกนิดเดียว
3: เอามา7
4: เอาอีกนิดเดียว
3: 8
4: นี่เธอช่วยฉันทีละเดียว
3: เอามา9
4: โอเค
3: สุดท้ายแล้ว
4: ไป
3: เราถึงเวลาแล้วกระชายเร็วเร็วช้าไปไหนไปไหน
4: เสียบเลย
3: เสียบเลยเสียบเลยเสียบเสียบเอาเสียบเสียบเสียบเสียบอะไร
4: เสียบ
3: เสียบ
4: ยัน
3: อะไรอะ
4: อะไรอะเกิดอะไรขึ้น
3: เสียบไม่ได้ไม่ได้เรียกใหม่เรียกใหม
4: ่เอาอะไรอะ
3: เรียกใหม่เอา
4: ไม่ใช่หรือเปล่าลองเสียบสิ
3: เสียบได้ไหมเอาไปอีกนิดนึงน้องชายทำภารกิจสำเร็จนะครับสำหรับเกมนี้ Drive EV Free Carbon
4: เย้ไหนตอนแรกมั่นใจอันนี้ไม่ใช
3: ่มั่นใจมากด้วย
0: รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อีกหนึ่งตัวช่วยลดควันลดมลพิษและทำให้อากาศรอบตัวเราดีขึ้นครับ
1: ที่สำคัญคือพลังงานทางเลือกใหม่ที่ทำให้ทุกการเดินทางสนุกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
5: แถมเสียงมากๆรถผ่านน้องหมาน้องหมายังไม่ตื่นเลยครับ
2: จริงค่ะนี่เห็นด้วยอีกเสียงหนึ่งว่าตอนขับนะผมเงียบอย่างกับขับผ่านปุยเมฆโวมากคร
3: ับโอ้โหนี่แหละครับการเลือกใช้พลังงานสะอาดนะครับทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วกลับมาพับกบ
1: กบพับ
4: พับแก่
3: พบกับรายการก็จิเนโซ่เอเนจีฮีโร่สำหรับวันนี้เราทั้ง5ลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้านิ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเรา

0: อยู่กับเซ็ตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซ็ตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซ็ตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซ็ตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นเรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี้แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แบ
0: บนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับน
0: ี่
1: ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania

ไม่ได้เริ่มต้นจากคำถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหากเริ่มจากการได้เห็นใครบางคนทำในสิ่งที่เขารักและสำหรับชุนจินันทพันธ์สิริสลิดทลากุลฮีโร่ของเขาคือคุณพ่อการเติบโตมากับคุณพ่อเคนจิโร่มาเอดะอดีตนักแข่งชาวญี่ปุ่นทำให้สนามแข่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและความหลงไหลในความเร็วค่อยๆกลายเป็นความฝันที่เขาเลือกเดินด้วยตัวเองครับวันนี้ในวัย16ปีชุนจิกำลังสร้างเส้นทางของตัวเองในฐานะนักขับดาวรุ่งแห่งอิเดมิสึเรซซิ่งทีมไทยแลนด์บาย AP พร้อมกับบทเรียนและคำสอนของคุณพ่อที่ยังคงเดินทางไปกับเขาในทุกๆสนามครับ

0: คุณผู้ชมครับพี่ติครับวันนี้รายการของเราพิเศษสุดเลยนะครับเพราะเราจะมาพูดคุยกับนักขับดาวรุ่งอายุแค่16ปีเท่านั้นนะครับที่ให้เกียรติรายการเราครับจากทีมอีเดมิสึเรซซิ่งทีมไทยแลนด์บาย AP นะครับนั่นก็คือน้องชุนจินันทพันธ์นั่นเองครับ สวัสดีครับน้องชุนจิ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะฮะก่อนอื่นต้องถามน้องชุนจิก่อนว่าเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็ต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆครับผมก็คือพ่อผมก็ทำงานอยู่ในวงการรถยนต์อยู่แล้ววงการรถแข่งบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่ได้มีอินเทรสว่าเรื่องแบบว่ารถแข่งว่าเราชอบจริงๆแต่ว่าพอเราหลังๆครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้ววันหนึ่งผมได้ไปลองเล่นเกมหนึ่งที่เป็นเกมเกี่ยวกับแข่งรถแล้วต่อมาพ่อผมก็เลยลองพาผมไปสนามแข่งก็คือที่ซูซูกะที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยหลังจากนั้นผมได้เห็นรถแข่งต่างๆในที่ญี่ปุ่นก็เลยอยากแบบผมเลยรู้สึกแบบมันดูแบบมันดูสนุกแล้วเราอยากลองทำดูก็เลยขอพ่อลองไปที่โกคาร์ทแล้วเราก็ลองแข่งๆมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ
0: แล้วเริ่มต้นแข่งจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่
2: ประมาณ13ได้ครับ
1: โอ้ครับเพิ่งใช้เวลา3ปีเนี่ยไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักแข่งแ
0: บบ
1: เต็มตัว ไม่ใช่แค่นักแข่งอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ยังเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลือก
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเทสหรือการแข่งในทีมไหนก็ตาม
0: ทีมใหญ่ด้วย
1: ทีมใหญ
0: ่นะครับแต่ว่าจากเกมมาเป็นของจริงนี่มันต่างกันเยอะนะ
2: ต่างกันเยอะครับ
0: แล้วปรับตัวยังไงให้สามารถไปแข่งกับคนอื่นก็ได้คร
2: ับ เราต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับเราต้องพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็ต้องถามสู่แบบรุ่นพี่บ้างอะไรพวกนี้ซึ่งจากในเกมอะครับขึ้นมาสู่รถจริงเราจะมีเรื่องต่างกันเรื่องแรง G เรื่องที่แบบว่าเราจะแบบอยู่ในรถจริงๆแล้วก็คือในเกมเราไม่มีในเกมมันจะมีปุ่มรีเซ็ตแต่ของจริงเราจะไม่มีก็คือเราต้องเข้าใจตรงนี้เป็นหลักเลย
0: ใช่
1: แล้วเรามีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเรียนรู้เองจากการขับหรือว่ามีเข้าไปโรงเรียนเลย
2: เรียนรู้จากการขับเองทั้งหมดเลยครับแต่ก็ยังมีคุณพ่อแล้วก็มีอาจารย์ช่วยแบบแนะนำมาอะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับก็คือไม่ได้แบบเข้าโรงเรียนไปฝึกอะไรต่ออะไรเลย
2: ผมเคยนั่งฟังแบบคนที่เขาเคยเป็นครูแล้วก็มานั่งดูใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ทั่วๆไป
1: ก็เรียนรู้เอง
2: ใช่ครับเรียนร
1: ู้ก็คือแสดงว่าต้องเป็นคนใฝ่รู้แล้วก็รักจริงๆในกีฬานี้นะครับถึงได้เข้ามาในวงการนี้จริงๆนะครับ
0: ครับคุณพ่อเขาเป็นตำนานนักขับด้วย
1: ใช่
0: นะครับก็คือเคนจินะฮะเราได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่ออย่างไรมาแล้วคุณพ่อเคยสอนเทคนิคหรือว่ามีคำสอนใดที่แบบว่า
2: ก็มีก็คือคุณพ่อผมจะชอบให้ผมดู Data แล้วก็ลองเทียบ Data เรากับเราตัวเราเองว่ารอบที่เราวิ่งเท่าไหร่รอบนี้เราวิ่งเท่าไหร่ซึ่งก็มีคำแบบคำสอนที่คุณพ่อบอกแล้วก็ผมยังจำอีกก็คือว่าก่อนที่เราจะไปเทียบกับคนอื่นเราต้องเทียบกับตัวเองเมื่อวานก่อนถ้าเมื่อวานเราวิ่งได้เท่าไหร่วันนี้เราต้องวิ่งได้ดีกว่า
1: ดีขึ้นวันละนิด
0: ครับ
2: ใช
0: ่ก็แข่งกับตัวเองก่อน
1: ใช่
0: ค่อยไปแข่งกับคนอื่น
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วก็นอกจากคำสอนของคุณพ่อแล้วนะครับมีอะไรที่คุณพ่อถ่ายทอดในอีกเรื่องของการขับหรือว่า
2: ก็มีเรื่องของตัวแบบคีย์เวนทัลพวกสกิลการอะไรประมาณการขับจังหวะเบรกจังหวะเลี้ยวประมาณนี้ครับผมจริงๆคุณพ่อผมเป็นคนที่พูดน้อยเขาจะแกเป็นคนที่ให้ผมไปลงมือทำเองแล้วก็เคยมาแบบว่าอธิบายว่าเราทำอะไรผิดบ้างเราทำอะไรผิดบ้างการที่แกปล่อยให้ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่เราผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเราผิดตรงไหนแล้วเราต้องแก้ไขตรงไหนแล้วผมมีคนแอดไวซ์มาว่าเราต้องแก้ตรงไหนแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่าตรงนี้เราผิดนะเราต้องแก้ตรงนี้นะตรงนี้นะโดยที่ไม่ต้องมีคนมาบอกเราว่าเนี่ยเราผิดนะอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเพราะคุณพ่อเนี่ย
2: ใช
1: ่เป็นตำนานคนหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งระบบตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องใช้ฝีมือจริงๆ
2: ใช่ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์มันช่วยเยอะมากเลยเราก็ต้องเรียนรู้อุปกรณ์นั่งเยอะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ระบบ

0: คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ครับ
0: คร
1: ับ ก็คือเหมือนเมื่อก่อนเราไม่มีแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มาช่วยในการขับขี่แล้วก็เรื่องของการดู data เรื่องของการแบบตัวเลขว่าตอนนี้รถอยู่ในสภาพอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะลมยางเท่านี้นะอย่างนี้ก็คือพออย่างนี้มันก็มีระบบช่วยมาก็ทำให้ดีขึ้นแต่ว่าเราต้องเข้าใจระบบทุกอย่างก่อนเราถึงจะแบบเราจะได้ขับได้เต็มประสิทธิภาพของรถครับ
2: จากเด็กที่เติบโตมากับสนามแข่งและมีคุณพ่อเป็นคนจุดประกายวันนี้ชุนจิไม่ได้เพียงเดินตามเส้นทางของคุณพ่อแต่กำลังเรียนรู้เพื่อสร้างเส้นทางของตนเองและทำฝันที่เริ่มต้นไว้กับคุณพ่อให้เป็นจริงในช่วงหน้าครับเราจะมาดูกันว่าบทพิสูจน์ในฐานะนักแข่งนั้นเขาต้องพบกับความท้าทายมากแค่ไหนและจะใช้ความสามารถที่พ่อปลูกฝังให้พาตนเองไปได้ไกลเพียงใดครับ

0: Idemitsu IFG 7น้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored ขีดสุดของสมรรถนะเต็มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเซฟเทดการ์ด7คุณประโยชน์พลังแห่งอนาคตที่ปกป้องเครื่องยนต์พุ่งทะยานผ่านทุกแรงเสียดทานน้ำมันเครื่อง Idemitsu ทำความสะอาดทุกอณูของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะพิชิตทุกความร้อนแรง Idemitsu IFG 7
1: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dreamน้ำมันเครื่อง Idemitsu
0: Idemitsu IRG 5ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจ Idemitsu IRG 5
2: ผมจะเห็นรูปผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับ Idemitsu นะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่า Idemitsu เป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับ Idemitsu เนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
3: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
1: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่อง Idemitsu

0: แล้วทำยังไงถึงได้เข้ามาอยู่กับทีมของอาประเสริฐได้ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณอาประเสริฐนะครับที่ให้โอกาสผมไปลองเทสตอนสนามบุรีรัมย์ประมาณต้นปีที่แล้วครับก็คือได้ผมได้ไปลองขับที่บุรีรัมย์ครั้งแรกก็รู้สึกชอบแล้วก็ติดใจแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกรอบก็พยายามให้มันเร็วตลอดเวลา
0: ลักษณะของอาประเสริฐก็คือเป็นการขับแบบ endurance
1: ใช่
0: ไหมครับก็คือเป็นการขับระยะยาว
1: ระยะยาวครับ
0: บางทีข้ามคืนอะไรต่างๆด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องมีการแบ่งหน้าที่อะไรต่างๆใช่ครับว่าคนหนึ่งจะขับกี่ชั่วโมงอะไรยังไงแล้วเรารู้สึกไงเมื่อกับการทำงานเป็นทีมเป็นระบบแบบน
1: ี้ผมบอกตรงๆว่าเป็นสนุกมากครับเพราะว่าการที่เราแข่งแบบ endurance คือเราแชร์กับพี่ๆทั้งหลายคือแบบอย่างพี่ฟิล์มพี่ต้นข้าวพี่เลียวอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วผมรู้สึกว่าเอนจอยเพราะเราอยู่แบบเหมือนเป็นครอบครัวกันแล้วก็แบบแชร์รถคันเดียวกันแล้วก็คือเป็นเอ็ดวานซ์เป็นอะไรที่เราไม่ได้มองแค่ชั่วโมง

0: เดียวครับเรามองในระยะยาวเราต้องดูแลเราต้องเทคแคร์เรื่องน้ำมันว่าน้ำมันเราต้องเติมกี่ลิตรใช้กี่ลิตรแล้วเราต้องเซฟแค่ไหนแล้วก็เรื่องของยางที่ว่ายางก็จะมีการสึกหรอไปแต่ละรอบเราจะทำยังไงให้ยางอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ประมาณนี้ครับ
1: มันต้องเคารพการทำงานเป็นระบบ
0: เ
1: คารพการ
0: เป็นทีม
1: แผนการที่เราวางไว้ด้วยเพราะไม่งั้นมันไม่ได้ขับกันแป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีวินัยมาเสริมเยอะมากเลยนะครับพี่ตีนะครับแต่ละคนนะ
2: ครับชอบการแข่งด้วยตัวคนเดียวหรือว่าชอบเป็นทีมมากกว่า
0: ถ้าตอนนี้ผมเองผมก็ชอบแบบขับแบบคนเดียวแต่ว่าเราก็ชอบแบบในทีมเพราะว่าการแข่งเอเจนต์นะครับมันก็ไม่ได้น่าเบื่อเสมอไปเพราะว่าในระยะยาวมันเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วมันแบบมันเหมือนมันมีให้ลุ้นตลอดเวลาคร
2: ับ ใช่ใช่แต่ละรอบที่เราวิ่ง
0: ใช่ครับ
2: เราขับประมาณกี่ชั่วโมง
0: ก็อย่างล่าสุดนะครับก็ประมาณ8ชั่วโมงผมขับไปประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าได้
1: ประเสริฐดูไหม
0: ไม่ถูกคร
1: ับ
0: โค้ชใจดีมากเลยครับ
1: ใจดี
0: แล้วก็ยังมีแบบโมเมนต์ที่เขาถ้าเราทำผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะตักเตือนอะไรประมาณนี
2: ้นักแข่งในดวงใจของเราเนี่ย
0: ก็จริงๆก็มีหลายท่านครับแต่ก็ถ้าแบบในอายุไล่ๆเคียงกันผมรู้สึกว่าน่าจะให้พี่เลียวพงศภัทรเกษริครับ
2: ตอนนี้พ่อเลียวก็เป็นแชมป์
0: ใช่ครับแล้วก็อยู่ทีม
2: แล้วก็มีโอกาสเป็นไอดอลของเราด้วยแต่ไอดอลของเราฝรั่งเนี่ยก็มีอย่างเช่นคอลินแมคเกรย์ถูกป่ะ
0: ใช่ครับมีครับ
2: ทำไมถึงชอบ
0: คอลินแมคเกรย์เป็นนักแข่งแรลลี่ของซูบารูนะครับซึ่งเป็นแบบมันเป็นรถที่ผมรู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกชอบแล้วเขาก็มีคติประจำใจที่ว่ารถที่แรงไม่ได้แปลว่าเป็นรถที่เร็วเสมอไปอะไรประมาณนี
1: ้เป็นประโยคที่เขายึดถือประจำใจเลย
2: ใช่
1: นะครับส่วนนักขับระดับโลกก็บอก มีชอบเหมือนก
0: ัน ใช่ครับก็มีนักแข่ง F1 อย่างเจนสันเบอร์ตันครับซึ่งผมก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆเพราะคุณพ่อก็แบบเหมือนแบบเขาก็ตามเชียร์เจนสันเบอร์ตันผมก็เลยได้รับตามมาจากคุณพ
2: ่อแล้วมีคนอื่นอีกไหมที่เราอยากได้เป็นต้นแบบทำให้เราพัฒนาฝีมือเพิ่ม
0: มีครับก็แน่นอนว่าก็มีคุณอาประเสริฐแล้วก็มีคุณพ่อผมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีทั้งนักแข่งญี่ปุ่นหลายท่านที่ทั้งคุณมิสุทาคาชิที่เป็นนักแข่ง2ล้อแล้วก็มาทั้ง4ล้อแล้วก็มีทั้งนักแข่งอย่างซาโตรุนากาจิมะอะไรประมาณนี้ครับผม
1: ครับแล้วในปัจจุบันใครถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเรา
0: จริงๆก็มีหลายคนนะครับแต่ก็ยังมีแบบคนที่แข่งใน PT ด้วยกันก็จะมีทั้งพี่วีธนาศิวนัทนะครับก็คือแกเป็นคนที่ขับแบบนิ่งมากผมก็เลยแบบผมรู้สึกว่าแกเป็นคนที่ขับดีแกไม่ได้เป็นคนที่เร็วเสมอไปแต่แกเป็นคนที่เร็วสม่ำเสมออะไรประมาณนี้ก็เลยยังเป็นคู่แข่งที่ว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งเหมือนกันครับผม
3: จากการลงสนามอย่างต่อเนื่องชุนจิเริ่มพิสูจน์ตัวเองโดยผลงานทั้งแชมป์คลาสอเมเจอร์ในศึก PT Magnetron Racing Series และชัยชนะในศึก Honda Pro Cup ก่อนจะได้รับอีก1บททดสอบสำคัญในการแข่งขันที่ไม่ได้วัดเพียงความเร็วแต่ต้องอาศัยทั้งความอดทนการวางแผนและการทำงานเป็นทีม
2: ตอนแข่ง Endurance เนี่ยพี่ฟิล์มก็เป็นคนหนึ่งที
0: ่
2: เปลี่ยนจาก2ล้อมาเป็น4ล้อ
0: ใช่ครับ
2: นะครับพี่ฟิล์มสอนอะไรเราบ้าง
0: พี่ฟิล์มสอนเยอะครับเรื่องฟิตเนสอะไรต่างๆครับอย่างสนามล่าสุดพี่ฟิล์มก็ชวนผมไปปั่นจักรยานด้วยกัน
2: อ๋อนั่นเขาชอบอยู่แล้ว
1: สายฟิตเนสสายฟิตเนส
2: ที่สุวรรณภูมินะ
0: ก็ทั้งที่บุรีรัมย์ก็วิ่งพี่ฟิล์มวิ่งประมาณ5รอบได้ครับรอบผมวิ่งได้ประมาณ2รอบครึ่งเองก็เหนื่อยแล้วก็คืออยากจะก็คือเป็นไอดอลเหมือนกันที่แบบว่าผมก็อยากจะแบบฟิตเหมือนเขา
4: โอ้ยสำหรับน้องชุนจีนี่ก็เหมือนพ่อกับลูกเลยแหละครับอายุเรากับน้องเขานี่คือแบบว่าห่างกันพอสมควรแต่ว่าในการขับรถเขานี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับในการที่เหมือนแชร์ประสบการณ์ให้ผมได้รู้ว่าวิธีการขับอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็คุ้นเคยกับสนามนี้ด้วยทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ก็ขับบ่อยด้วยก็เลยเหมือนได้แชร์กันได้ขับรถด้วยกันแล้วก็น้องเขาจะเก่งในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ต่างๆก็จะมาช่วยแนะนำว่าเฮ้ยตรงนี้พี่มันแบบนี้อย่างนี้ได้เราสามารถเช็คได้เราสามารถดูไลน์ได้อะไรแบบนี้ครับมันก็ทำให้เหมือนผมขับง่ายขึ้นเพราะว่า เวลาที่ซ้อมรถยนต์อาจจะไม่ได้เยอะมากก็มีน้องชุนจินี่แหละครับที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทแหละเราเรียกว่าเพื่อนเลยแล้วกันครับ
5: แล้วเห็นว่าชุนจิบอกว่าพี่ฟิล์มเนี่ยชวนปั่นจักรยานชวนวิ่ง
4: ครับ
5: เล่นงานน้องสบายสบอมเลย
4: ก็แลกกันครับก็อันไหนที่เรามีประสบการณ์มากก็อยากจะแบบชวนน้องมาเหมือนแบบมาปั่นจักรยานมาวิ่งให้ร่างกายมันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็เทรนตรงนี้อยู่แล้วครับ
3: ทุกสนามที่ผ่านมาคือประสบการณ์ที่กำลังเปลี่ยนเด็กที่อยากเป็นนักแข่ง

แข่งให้เติบโตเป็นนักแข่งอาชีพโดยอนาคตที่ชุนจิวางเป้าหมายเอาไว้ไม่ได้หยุดเพียงแค่การคว้าถ้วยรางวัลแต่คือการพาความฝันที่ครั้งหนึ่งเขาและพ่อรวมกันสร้างไว้ให้เดินหน้าต่อไปให้ไกลที่สุดเส้นทางที่ชุนจิจะเดินต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อได้ในช่วงสุดท้ายของรายการครับ

0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
1: ผมจะเห็นรูปผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอิเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอิเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอิเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
2: Empowering the Future ไม่ใช่เพียงแค่คำฝันมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
3: Idemitsu IRG5 ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจ Idemitsu IRG5ที่ Idemitsu เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เครื่องยนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพสูงสุดทุกการเดินทางด้วยพลังเทคโนโลยี5ประการ Quinted Guard เพิ่มการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง Idemitsu IFG5
0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการ Chasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ

0: ก่อนแข่งนี่เรามีวิธีการเตรียมพร้อมตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ก
0: ็ทั้งเรื่องร่างกายใช่ไหมเรื่องรถเรื่องสนามแข่งอะไรต่างๆเนี่ยครับ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ผมจะเทคแคร์เรื่อง mental มากกว่าเรื่องจิตใจว่าแบบเราต้องไม่ตื่นเต้นเราต้องเป็นคนที่ใจเย็นๆทุกอย่างเราต้องคือทุกอย่างมันมีอุปสรรคหมดนะครับแต่แค่เราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยแก้ปัญหากันมันไป
0: นะครับแล้วปัจจุบันนี้วางแผนที่จะลงแข่งขันในรายการไหนบ้างครับนี่เมืองไทย
1: ก็ตอนนี้มีเซปัง 1,000 โลที่จะมาในภายในสิ้นปีแล้วปีหน้าก็ยังหาออปปอร์ทูนิตี้อะไรต่างๆที่จะมาลงแข่งในการที่เราจะอัพสเต็ปเลเวลขึ้นไปเรื่อย
2: ๆเรามองเห็นการแข่งขันของเราเนี่ยเป้าหมายของการแข่งเนี่ยเป็นรถประเภทไหนหรือว่าอยากไปขับฟอร์มูล่า1มั้ยหรืออะไร
1: จริงๆอยากจะลองสู่ไปสู่ฟอร์มูล่า4ก่อนนะครับแล้วก็อยากจะลองกลับมาเป็นรถ GT รถหรือว่ารถตระกูลทัวริ่งก็ถือว่าถ้ามีโอกาสอะไรมากมายเข้ามาในชีวิตต่อไปก็อาจจะลองดูครับ
2: ดีครับก็ลองต้องเปิดกว้าง
1: ใช่ครับ
2: เพื่อให้เห็นโอกาสนั้น
1: ใช่ครับแล้วเราต้องพยายาม develop ตัวเองให้
2: พร้อมที่จะ
1: ตลอดแล้วก็พยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะบางทีผมคือรถยนต์นะครับมันก็มีอะไรปัจจัยหลายๆอย่างทั้งเครื่องยนต์ทั้งเกียร์ซึ่งเครื่องยนต์เองก็มีทั้งโอ้โหคอมโพเนนต์ส่วนประกอบทั้งหลายหลายอย่างมีเซ็นเซอร์ทั้งกี่ร้อยตัวที่เราต้องมานั่งเรียนรู้กับมันทั้งเกียร์แล้วก็ทั้งหลายๆอย่างเลยครับ
2: ดีครับ
1: ก็ต้องเปิด

0: รับอะไรใหม่ๆแล้วเราต้องเข้าใจมันอะไรบ้าง
1: ครับครับเรามองเป้าหมายในชีวิตของเราอย่างไรในฐานะที่เป็นนักแข่งซึ่งวันนึงเราก็คงไม่ได้ลงแข่งอย่างนี้ตลอดไปถูกไหมขณะอีกอันนึงก็เป็นอีกสายนึงที่เราเรียนอยู่
0: ใช่ครับ
1: เรามองอนาคตเราเป้าหมายยังไง
0: ก็อยากจะเป็นอยากจะอยู่ในวงการรถแข่งต่อๆไปก็อยากจะอยู่ให้นานที่สุดแล้วก็อยากจะความฝันอีกอย่างนึงผมก็คืออยากทำทีมแข่งรถยนต์ก็เหมือนที่อาประเสริฐทำแล้วก็คนอื่นๆอย่างพ่อผมทำ
1: นอกจากเป็นนักแข่งแล้วนะครับยังเห็นบอกว่าอยากเดินตามรอยของการเป็นนักทดลองทดสอบการขับเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไอเดียนี้มันมาอย่างไรครับ
0: มันก็มีนักแข่งที่ผมแบบเห็นแล้วก็เป็นทั้งเทสต์ไดรเวอร์เองแล้วก็เป็นทั้งนักแข่งซึ่งผมเองก็อยากจะมีโอกาสได้ไปลองแข่งให้กับทีมโรงงานแล้วเราอยากจะเป็นแบบเทสต์ไดรเวอร์อย่างถ้าอย่างยกตัวอย่างมีนักแข่งชื่อโทโมกิโนจิริก็คือเป็นนักแข่งของทีมมูเก้นที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ก็ลงแข่งในซูเปอร์จีทีแล้วก็ซูเปอร์ฟอร์มูล่าซึ่งแกก็เป็นนักแข่งแล้วก็เป็นเทสต์ไดรเวอร์ให้กับทีมของ Hondaเองอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจที่ผมแบบผมรู้สึกว่าการที่เราแข่งไปด้วยแล้วเราก็สามารถอะแดปต์จากรถแข่งการที่เราเทสจากรถแข่งแล้วก็มาใส่สู่รถยนต์ที่จะทำให้เซฟตี้อะไรมากขึ้นหรือว่าระบบการขับขี่ที่ทำให้คนสบายสะดวกสบายขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับ
1: เคยทำหน้าที่นั้นบ้างหรือยัง
0: ตอนนี้เป็นแค่เทสให้กับรถแข่งครับว่าเทสว่าประมาณนี้
1: ความเครียดในการเป็นนักเทสกับนักแข่งจริงๆต่างกันเยอะมั้ย
0: จริงๆเป็นนักแข่งน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าจะมีแบบเรื่องการแข่งขันแต่ส่วนของเรื่องของการเทสก็จะมีแบบว่าเราจะเทสยังไงให้เต็มประสิทธิภาพแล้วเราจะเหมือนการเทสเราต้องหาว่าตรงไหนเป็นปัญหาการหาปัญหาแล้วการแก้ปัญหาน่าจะเป็นจุดที่ยากที่สุดของการเทสครับ
2: เป้าหมายของชุนจิในอนาคตคือการก้าวไปเป็นนักแข่งมือทดสอบหรือเทสต์ไดรเวอร์และเป็นส่วนหนึ่งของทีมแข่งระดับโรงงานของค่ายรถยนต์ซึ่งเส้นทางดังกล่าวครับยังต้องใช้เวลาและประสบการณ์จากการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ตนเอง
1: ในฐานะที่เรามายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากบอกคุณพ่ออะไรว่าคุณพ่อควรจะภูมิใจในตัวชุนจิอะไรมากที่สุดตอนนี้
0: ก็อยากจะบอกแกว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าแบบผมจะแบบไม่เคยเข้าใจเรื่องรถคือแกเป็นคนที่ห่วงว่าแบบผมจะไม่เข้าใจรถจริงๆซึ่งผมก็พยายามเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆแล้วผมไม่เคยยอมแพ้ที่จะแบบจะแข่งหรือว่าจะซ้อมหรือว่าอะไรเองทั้งหมดประมาณนี
3: ้แล้วเราเดินทางมาถึงจุดนี้มีข้อคิดอะไรที่จะฝากถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะเดินตามรอยเส้นทางของชุนจิบ้างไหม
0: ก็จริงๆการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเราต้องคว้ามันไว้ก่อนไม่ว่าจะยังไงก็ตามทุกอย่างมันอาจจะมีแค่ครั้งเดียวซึ่งเราต้องรับมันไว้ก่อนแล้วก็พยายามซ้อมฝึกซ้อมแต่บางทีการที่เราซ้อมเยอะๆก็ไม่ได้ดีเสมอไปเราต้องแบ่งเวลาให้สม่ำเสมอแล้วก็พยายามก็อย่างที่พ่อผมกล่าวไว้ก็คือเราซ้อมแล้วเราเทียบกับตัวเองเมื่อวานแล้ววันนี้เราต้องทำได้ดีกว่าไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่ถ้าเราทำได้ดีกว่าวันนี้ก็คือเราสักเซสในตรงนั้นแล้วครับ
2: จากความฝันที่ครั้งหนึ่งมีคุณพ่อเป็นผู้จุดประกายวันนี้ชุนจิกำลังรับหน้าที่พาความฝันนั้นเดินต่อด้วยตัวเองประสบการณ์จากสนามแข่งจะสร้างให้ชุนจิกลายเป็นนักขับที่แข็งแกร่งไม่แพ้คุณพ่อผู้เริ่มต้นเส้นทางนักแข่งเอาไว้ให้กับลูกชายครับ
3: ก็ขอบพระคุณน้องชุนจิมากๆได
0: ้เลยคร
1: ับ นะครับวันนี้ที่
3: มาให้แง่คิด
1: ครับ
3: ครับเขาเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะครับพี่ติ
1: ใช่สำหรับอายุ16เนี่ยถือว่ารับผิดชอบตัวเองมีแนวความคิดมีวิธีการคิดและมีข้อคิดดีๆฝากไว้เยอะแยะเลยให้กับน้องๆเยาวชนต่อไป
3: ใช่ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปสำหรับทุกคนในอนาคตนะครับวันนี้รายการ Journey of Dream ของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับลุงตีแล้วก็น้องชุนจิต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับเวลา 9:30 น.วันนี้สวัสดีครับ

0: ผมมาตามหาพ่อบุญธรรมของผม
1: ขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรครับ
0: ผมชื่อคิมครับ
2: กัลปะพฤกษ์และหมู่กุงหวาวันอาทิตย์เวลา 18:30 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เช้านี้ค่ะผู้ว่ากทมขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงจะได้รับผลกระทบจากควันพิษนะคะพร้อมเตรียมนำรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้ติดตามกับคุณปิยธิดาจันทร์การสอนมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: คุณคณิษฐาคะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า8ชั่วโมงนะคะกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงที่คลองถมเซ็นเตอร์ไว้ได้ค่ะแต่ก็ยังคงมีควันนะคะลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณรวมถึงในตัวอาคารด้วยค่ะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการใช้รถแบ็คโฮนะคะเปิดเข้าไปในพื้นที่ด้านในค่ะเพื่อดูว่าตรงส่วนไหนบ้างนะคะที่ยังมีจุดความร้อนหลงเหลืออยู่พร้อมกับมีการระดมฉีดน้ำเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันการเกิดการปะทุซ้ำค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้นะคะตัวอาคารเนี่ยได้ถล่มลงมาทันทีค่ะทำให้บริเวณชั้นล่างของตัวอาคารนะคะยังคงมีเชื้อเพลิงอยู่นะคะที่เป็นเท่าฐานซึ่งเสี่ยงมากๆเลยค่ะต่อการปะทุค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทั้งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานเขตค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องนะคะโดยไฟค่ะเริ่มไหม้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 20:45 นาทีแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ตอนประมาณ 5:00 ค่ะใช้เวลารวมกว่า8ชั่วโมงนะคะโดยรวมตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบจะ 100% แล้วนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีกลุ่มความร้อนนะคะอยู่ด้านในอาคารเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้แล้วนะคะอาคารเกิดถล่มลงมาโดยภายใต้ซากอาคารค่ะยังคงมีเชื้อเพลิงอยู่ลักษณะเป็นเท่าฐานค่ะซึ่งเสี่ยงต่อการปะทุนะคะจึงยังต้องมีการฉีดน้ำเข้าไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการเตรียมรถแบ็คโฮไว้ค่ะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่เข้าไปด้านในนะคะเพื่อดูว่าตรงจุดไหนบ้างนะคะยังมีความร้อนอยู่แล้วก็จะหาต้นเพลิงด้วยค่ะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะไม่พบผู้เสียชีวิตค่ะจะเนื่องจากตัวอาคารนะคะไม่ได้เป็นที่พักอาศัยมีเพียงผู้บาดเจ็บประมาณ10รายค่ะอาการสาหัส1รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจค่ะส่วนใหญ่ที่บาดเจ็บจะเป็นอาสาสมัครซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะความเสียหายโดยรวมยังไม่สามารถประเมินค่าได้นะคะแต่เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีผู้ประกอบการประมาณ100รายมีร้านค้าประมาณ300แผงค่ะล่าสุดมีผู้มาแจ้งความจำนงกับทางสำนักงานเขตแล้วประมาณ70รายโดยทางสำนักงานเขตได้มีการตั้งเต็นท์อำนวยการอยู่ภายในวัดพระพิเรนนะคะผู้ประกอบการสามารถเข้าไปตรงจุดนั้นเพื่อแสดงความจำนงได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะอาคารพาณิชย์อีกประมาณ 2-3 คูหาที่ได้รับผลกระทบค่ะจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณชั้น3และชั้น4ถูกเพลิงไหม้นะคะเมื่อคืนได้มีการอพยพคนออกมาทั้งหมดแล้วความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ค่ะจำนวนรถยนต์นะคะที่จอดอยู่ภายในอาคารขณะเกิดเหตุก็ยังไม่ทราบจำนวนนะคะเนื่องจากช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ใกล้ปิดให้บริการแล้วยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้เช่นกันค่ะจากกลุ่มควันที่เกิดขึ้นนะคะทางผู้ว่าขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะให้ออกห่างจากพื้นที่ค่ะเพราะว่าควันที่ได้กลิ่นเนี่ยเป็นควันพิษนะคะอันตรายมากๆนะคะหากได้รับไปในจำนวนที่มากโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศแล้วก็จะเร่งหาต้นตอเพลิงไหม้ให้เร็วที่สุดค
0: ่ะขอบคุณคุณปิยธิดาค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับเหตุการณ์ตรวจสถานบันเทิงเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นกันค่ะโดยนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577คลับซอยประชาอุทิศ11แขวงและเขตห้วยขวางกรุงเทพหลังสืบพบว่าเปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดและตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการนอกจากนี้ค่ะยังตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานและยังตรวจพบยาเสพติดในห้องน้ำและในปัสสาวะของนักท่องเที่ยวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหา3ประเด็นหลักคือตั้งสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตความผิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและความผิด

0: เรื่องยาเสพติดการแข่งขันจักรยานประเภทรุ่นนานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโลโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีวันแรกมีชิง10เหรียญทองรุ่นที่น่าสนใจค่ะรายการคิรินรุ่นประชาชนชายทีเจจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ในเสื้อสีขาวฟ้าปั่นแซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพ2ล้อไทยโดยเฉือนชนะซาเวียร์แบรนด์นักปั่นออสเตรเลียไปอย่างบุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20คุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาส่วนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรมมีความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

อันนี้เขาเรียกว่ายันกรอกเพชรนะครับของหลวงพ่อมหาโพวัดขมอนจังหวัดชัยนาทยันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งของสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่าผืนนี้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นยันดวงนะครับ

0: วัสดีครับตอนนักท่านผู้ชมเข้าสู่9พุทธคุณนะครับแล้วก็แน่นอนรายการนี้ก็จะมีการเจาะลึกนะครับพาไปชมวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆพุทธคุณนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆเรามีมาให้มีเนื้อหาอยู่ในรายการนี้และวันนี้สัปดาห์นี้จะพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะมีเซียนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับยันนะครับแล้วก็เลขอักขระต่างๆนะครับคนไทยนะครับนับถือกันมายาวนานตอนนี้ผมอยู่กับเซียนก้าวเชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่กับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: น้องก้าวครับผลงานอย่างนี้เนาะก็จริงๆแล้วตอนนี้ที่บอกว่ามีความพิเศษเพราะว่านอกจากจะให้ความรู้เรื่องของผ้ายันเรื่องของยันต่างๆแล้วเราจะมีตัวยันนะครับที่อสมทนะได้มีการจัดสร้างขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดทีหลังแต่ว่าเรามาเริ่มนะครับเรื่องของยันก่อนว่าจริงๆแล้วยันเนี่ยก็เป็นเครื่องรางอย่างนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวลักษณะของเครื่องรางยันเองเนี่ยพี่คนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมีทั้งในตะกรุดมีในเป็นสักตามร่างกายก็มี
1: ครับ
0: หรือว่าจะมีพวกของเช่นปลัดคลิกอะไรต่างก็มีเยอะแยะมากมายเล่าให้ฟังว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับยันต่างๆยังไงบ้างครับ
1: ครับต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่าเรื่องอักขระเลขยันเนี่ยมีความเชื่อมาแต่โบราณ
0: ครับ
1: มีการผสมผสานระหว่างคุณไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาของบ้านเราเนี่ยเข้าด้วยกัน
0: ครับ
1: ครับโดยการที่ว่าอัคระเนี่ยก็จะเป็นตัวหอมใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลอารยธรร
0: ม
1: ของบาลีแล้วก็คัมภีร์ใบลานสมุดข่อยโบราณแล้วก็มีการถ่ายทอดพัฒนาวิชามาโดยพระคณาจารย์เกจิ
0: ครับ
1: แล้วก็คารวาสผู้ที่มีวิทยาคมครับบางยันบางคาถาก็จะมีธรรมะ
0: ครับ
1: สอดแทรกเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีชื่อของยันพระพุทธคุณต่างๆนำมาเป็นชื่อยันครับ
0: ครับก็คือว่าจริงๆแล้วยันเนี่ยพอมีมานานแล้วแต่ว่ายุคก่อนนะก็ทั้งเรื่องของมีอักขระขอบที่มาปนสอดแทรกแนวคิดเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วธรรมะต่างๆเข้ามาอยู่ในตัวยันแล
1: ้
0: วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าคนไทยอาจจะมีการคุ้นชินกับยันที่เป็นของเกจิต่างๆยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่ว่าอยากจะรู้รายละเอียดหน่อยว่าเกจิชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยมีท่านไหนบ้าง
1: ถ้าย้อนกลับไป20ปี30ปีที่ผมนับถือแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นของหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดคลองมอนจังหวัดชัยนาทครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์ในสายของสำนักวัดมะขามเฒ่าก็คือของต้นสายก็คือหลวงปู่สุขวัดปะคอมะขามเฒ่า
0: ครับ
1: ครับแล้วสืบวิชามาต่อจากหลวงพ่อบุญยังวัดหนองน้อยแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดคลองมอน
0: ครับ
1: ซึ่งยันก็พี่ป้องก็น่าจะทราบดีว่า
0: ครับ
1: ยันแล้วก็อักขระเลขยันของสำนักวัดมะขามเฒ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหลากหลายมาก
0: ส่วนพ่อบอกหลวงปู่สุขวัดปักทองมะขามเฒ่าเนี่ยท่านจริงๆนะคนรู้จักแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงต่างๆท่านเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรด้วย
1: ใช่คร
0: ับทีนี้ต้องบอกว่าถ้าพุทธคุณของสายของหลวงปู่สุขที่คนเอาไปไม่ว่าจะเป็นยันเกราะเพชรยันต่างๆพุทธคุณด้านไหนครับ
1: ยันของทางหลวงปู่สุขเนี่ยมีหลากหลายยัน
0: ครับ
1: แต่ยันที่
0: ดังๆเลย
1: ดังๆเลยก็คือยันอย่างยันตะข่ายเพชร
0: ตะข่ายเพชร
1: ครับก็คือถือว่าเป็นสุดยอดยันเกี่ยวกับทางด้านป้องกันภัยต่างๆการคุณไสมนต์ดำ
0: ครับพวกชาตรีคงกระพันต่างๆป้องกันคุณไสต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าตัวเนื้อยันเนี่ยก็จะใช้บทในของอิติปิโสรัตนมาลา108แต่จะใช้บทของพุทธคุณ56นำมาเป็นยันลงตะกรุดครับแล้วก็มีการชักยันเป็นเกาะเพชร
0: ครับ
1: ครับแต่ทางสายเรียกว่ายันตะข่ายเพชร
0: เพราะจริงๆแล้วถ้ายันตะข่ายเพชรนี่เป็นของหลวงปู่สุขแต่ว่าเรายังเคยเห็นนะว่าตะกรุดตะกรุดนี่อาจจะเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งอย่างถ้าเราเคยได้ยินมาอย่างต้องรู้ปู่อย่างวัดสะพานสูงนะ
1: ครับ
0: จะมียันที่หลายคนที่ว่าเคยได้ยินชื่ออย่างยันโสรถมงคล
1: ครับ
0: อันนี้ก็ดังอยู่ในภาคกลางเนาะ
1: ใช่ครับยันนี้ก็ถือว่าเป็นยันเรียกว่าเป็นมหายันเลยก็ได้ครับ
0: ครับ
1: ครับถือว่าเป็นยันมงคลสูงนะครับก็ยันโสรมงคลซึ่งกลไกในเนื้อยันก็จะเป็นยันเลขยันเลขเนี่ยก็คือมีทั้งหมดอยู่3ชั้น
0: ครับ
1: ครับชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นยัน3คูณ3ก็คือ9ช่องครับก็คือเป็นเลขยันจตุโลบังเกิดทรัพย์ยันตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นยันเกี่ยวกับทางโภคทรัพย์เลยครับทางโภคทรัพย์แล้วก็เมตตามหานิย
0: ม
1: ส่วนชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นกลไกของยันเลขยันตรีนิสิงเห
0: ครับ
1: ครับซึ่งจะมี12ตัวมีทั้งหมด12ตัวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตัวเลขที่1ก็คือตัวแทน แต่ละเลขจะมีความหมายความหมายแต่ละอย่างว่ามีอะไรบ้างก็คือเลขที่1ก็คือเป็นอวกายักษ์เลขที่2เป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร
0: ์
1: เลขที่3ก็คือเป็นราชสีห์ทั้ง3ตัว
0: ครับ
1: ครับเลขที่4ก็คือเป็นเท้าจตุรบาลโลกทั้ง4ส่วน5เลข5จะมีอยู่4ตัวครับเลข5จะมีอยู่4ตัวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตัวที่1ก็คือตัวแทนของพระพิษณุทั้ง5ครับ
0: ครับ
1: ตัวที่2ก็จะเป็นพระอินทร์ทั้ง5ตัวที่3ก็คือเป็นพระพรหมทั้ง5แล้วตัวสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับครับแล้วก็ส่วนเลขที่6ก็จะเป็นเทวดา6ชั้น
0: ครับ
1: ครับเลขที่7ก็จะเป็นพญานาคราชทั้ง7เลขที่8ก็จะเป็นพระอรหันต์ทั้ง8
0: ครับ
1: เลข9เลขสุดท้ายก็คือเทวดานมคทั้ง9ครับ
0: จริงๆเราเห็นพัฒนาการของการทำยันเนาะสมัยก่อนโบราณเกจิอาจารย์ต่างๆท่านทำเนี่ยก็อาจจะมุ่งเป้าไปเรื่องของตัวคงกระพันชาตรีแก้คุณไสยต่าง

ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อน

แบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สชาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivechopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่เรื่องพวกกระซับเรื่องของการทำมาค้าขายถูกไหม
1: ครับใช่ครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันก็ จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ก็ไม่รู้หนังเหนียวมันจะเหนียวไปทำไมใช่ไหม
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่าทางด้านคงกระพันหรือทางด้านแคล้วคลาดไม่สำคัญครับ
0: ครับ
1: ผมมองว่าสำคัญหมดสำคัญทุกแขนงเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวเราบ้าง
0: เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างน
1: ี้ใช่ครับเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวที่ว่ามีการชิงปล้นทรัพย์กันยิงกันมีอะไรกันมี
0: เหตุไม่คาดฝันกัน
1: มีเหตุไม่คาดฝันอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นผมว่าก็คือสำคัญหมด
0: แล้วแต่ความเชื่อของคนใช้
1: ใช่ครับ
0: จะนำไปใช้ด้านไหน
1: ใช่ต้องมีความเชื่อความศรัทธาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ถึงจะเกิดผลถ้าคนที่แบบยังไม่เชื่อยังไม่เคยเจอกับตัวก็อันนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณครับในการในการชมด้วยครับ
0: พี่เห็นวันนี้พาเอาพายันมาให้ในการได้ชมเหมือนกันแนะนำหน่อยเพราะเห็นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีบางอันเก่ามากนะครับเอาจุดๆตัวนี้พี่สนใจมากเลยตัวนี
1: ้อันนี้เขาเรียกว่ายันกรอบเพชรนะครับของหลวงพ่อมหาโพวัดขมอนจังหวัดชัยนาทครับซึ่งยันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งของสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่าครับก็พุทธคุณก็คือเรื่องของคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็การคุณใส่มนต์ดำได้แล้วก็ยังเป็นเมตตามหานิยมด้วยครับถือว่าใช้ได้ทุกด้านครับ
0: ครับอันนี้เห็นสนใจแผ่นเล็ก
1: ๆครับ
0: หลายๆคนมองว่าทำไมแผ่นเล็กขนาดนี
1: ้แผ่นเล็กๆนี่ครับก็คือเป็นตะกรุดยันพุทธมนต์โลกของหลวงปู่สุวัดปากคลองมะขามเฒ่า
0: ครับ
1: ครับก็ซึ่งถือว่าเป็นยันครูของยันสำนักนี้เลย
0: ครับ
1: ครับเราก็จะพบเจอวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องของท่านผ้าพิมพ์ประทามณฑลในเหรียญของท่านอะไรตะกรุดผ้ายันต่างๆก็จะเจอยันนี้เป็นยันครูของท่านครับ
0: อันนี้ชัดเจนเนาะอันนี้เป็นม้วนนะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตะกรุดอันใหญ่ได้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือยันนี้นะครับเขาเรียกว่ายันมหาระงับป่าหงษา
0: ครับ
1: แผ่นนี้นะครับเป็นของหลวงตาเผือดวัดมะกอกนะครับซึ่งหลวงตาเผือดวัดมะกอกท่านก็จะเป็นลูกศิษย์ของสายบ้านมีดีด้วยนะครับ เป็นลูกศิษย์ของพ่อเที่ยงบ้านมีดีครับซึ่งยันอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยันสุดยอดยันอีกยันหนึ่งต้นเขาต้นคูเนี่ยมาจากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรนะครับ
0: ปราบหงษาเนี่ยชัดเจน
1: ใช่ครับก็ยันนี้นะครับก็ต้นเขาต้นคูมาจากสมเด็จพระนพรัตน
0: ์
1: นะครับวัดป่าแก้วใช่ครับซึ่งยันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งที่สมเด็จพระนเรศวรท่านก็ติดพระวรกายในยามออกศึกทำยุทธถี
0: แล้วก็มีหนึ่งเดียวอันนี้เป็นยันอันนี้เป็นผ้าเน
1: า
0: ะอันนี้คุ้นตามาก
1: ครับอันนี้เป็นผ้ายันของหลวงพ่อสละวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งผ้ายันผืนนี้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นยันดวงนะครับลงด้วยอิติปิโส8ทิศ
0: ทั้
1: ง8ทิศและล้อมด้วยคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าแต่ส่วนที่ผมชอบผืนนี้ก็คือท่านลงคาถาระงับด้วยนะครับ
0: ต้องถามน้องก้าวว่าจริงๆแล้วยันทุกยันคือเป็นวัตถุมงคลเป็นยันเป็นผ้าแม้แต่สักตรงร่างกายหรือแต่ทำเป็นตะกรุดเวลาคนใช้จะใช้ต้องการจะเอาพูดง่ายๆจะใช้เกิดแต่ละวันเป็นพุทธคุณกับตัวเนี่ยก็ต้องมีคาถากำกับถูก
1: คาถากำกับเนี่ยก็ต้องอยู่ที่อาจารย์ผู้ที่ลงให้ด้วยซึ่งพระคาถาเนี่ยผมจะบอกว่าแต่ละสำนักก็จะมีความ

0: ห่วงแหนเหมือนกันคนห่วงแหนมากมักจะไม่ค่อยบอกใคร
1: ครับครับ
0: ใช่ครับน่าจะมีการบังคาถาซึ่งถ้าอยากรู้ก็ต้องก็เหมือนว่าไปเรียนหรือต้องไปศึกษา
1: พูดง่ายว่าครูบาอาจารย์ที่ทำเรื่องของยันต่างๆท่านก็จะมีคาถาเฉพาะของตัวของท
0: ่
1: าน
0: ใช่ใช
1: ่ครับอักขระเฉพาะตัวของท่านที่ทำมาศึกษามาแล้วเอามาเผยแพร่ให้กับลูกศิษย
0: ์ใช่ใช่ครับ
1: กับก็อันนี้ก็เป็นถือว่าที่พามาและพูดคุยถึงตอนช่วงแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นยันครูที่หลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนแฟนๆรายการเคยเห็นและก็รู้จักของอสมทนะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกต้องบอกว่าอย่างนี้ครับน้องก้าวครับยันเนี่ยที่อสมทจัดสร้างขึ้นพี่อธิบายนิดก่อนว่าจริงๆแล้วอสมทเป็นองค์กรสื่อเนาะเราก็มีการจัดสร้างพระยันมหามงคลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกราบนะครับขอท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับท่านสมเด็จธงชัยก็มีการมอบยันต้นแบบให้อสมทอสมทเอามาจัดสร้างขึ้นผู้บริหารอสมทเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าจะเป็นยันที่สัตว์สร้างขึ้นแล้วเนี่ยให้เป็นขวัญและกำลังใจพนักงานเองหรือว่าประชาชนที่มีความศรัทธาอยากจะสอหาไปบูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในภาวะเศรษฐกิจสังคมบีบรัดแบบนี้เนาะก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่อสมทเนี่ยก็ดำเนินการให้นี่พอมีการจัดสร้างแล้วก็เลยอ่ะมาพามาชมนิดนึงว่ายังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามน้องก้าวว่ายันเนี่ยของปัจจุบันนี้นะพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่อยู่ในปัจจุบันนี้เบอร์หนึ่งเลยของสายยันก็ต้องบอกว่าเป็นของท่านสมเด็จธงชัยถูกไหม
0: ถูกครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านก็ดูจากยันที่ท่านนำมาประทับไม่ว่าจะเป็นแผ่นหรือว่าเป็นพายันนะครับก
1: ็
0: ถือว่าส่วนใหญ่เป็นมหายันหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับทีนี้พอบอกว่าเป็นมหายันที่มียันครูอยู่ในพื้นนี้จำนวนมากเนาะเราอาจจะเห็นว่าเป็นนอกจากมีการจัดสร้างสวยงามแล้วอย่างนี้อย่างนี้
0: ค
1: ือต้องบอกว่ายันท่านสมเด็จธงชัยเนี่ยก็จะมีประวัติคนที่เป็นแฟนรายการเนี่ยอาจจะคุ้นรุ่นยันรุ่นเลสเตอร์นะแต่ว่าต้องก้าวเองก็บอกว่าจะมีรุ่นอะไรนะที่คนรู้จักกันค่อนข้างมากแล้วก็ดังมาก
0: ท่านอะไรทรงครุฑประทับยืนพระราหู
1: ครับ
0: ซึ่งผมก็เคยอ่านแล้วก็เคยฟังพระสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรไว้นะครับว่าแบบท่านกล่าวไว้ว่ายันนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันนึงซึ่งท่านเคยกล่าวไว้ว่าเทพพระนารายณ์เนี่ยถือว่าเป็นเทพที่ปกครองบ้านเมือง

0: หรือช่วง EP นี้พาคุณไปที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาไตรเทพที่มีสิ่งร่ำลือกันมาว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องเหลือเชื่อได
1: ้พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
2: โอ้โหแล้วองค์จริงก็คือ
1: ก็ถล่ม
0: เหลือเชื่อเสาร์ที่29สิงหาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
3: หวานอันละนิดหวานอันละน้อยแต่หวานนานๆหวานเป็นตำนาน126ปีของดีขนมจากหรือขนมใบจาก
4: กลิ่นของจากเป็นอย่างนี้
5: ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์ตรงนี้ค่ะ
4: อืมน้ำตาลนี่คืออะไร
6: นมใบจากค่ะนมใบจ
4: ากนมใบจาก
6: เวลาย่างนะ
4: งงเลยไหมโหแต่กะทิข้นดีนะ
3: แล้วก็ตักแล้วครับตักแล้ว
4: เฮ้ยอร่อยเนี่ยกินน้อนๆอ่ะ
3: ของดีสมุทรปราการเจอกันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
7: ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
2: ครับ
7: ครับแล้วก็ขจัดปัญหาภัยต่าง
2: ๆ
7: แต่คนเนี่ยจะคิดว่าอุปสรรคและปัญหามาจากพระราหูแต่สมเด็จธงชัยท่านบอกว่าจริงๆพระราหูเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว
2: ์
7: ที่จะเตรียมตัวเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
2: ครับ
7: ฉะนั้นพระราหูเองเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญเพียรทำความดี
2: ครับ
7: ทำความชั่วอีกไม่ได้ฉะนั้นคุณของพระราหูอ่ะที่ให้แก่ผู้บูชานะครับก็จะเป็นสมบัติจักรพรรดิ7ประการแล้วก็แก้วสารพัดนึกให้แก่ผู้บูชาได้สมดั่งปรารถนาครับแต่องค์พระราหูเนี่ยท่านก็มีความยุติธรรมเหมือนกันก็ถ้าใครกระทำความผิดหรือคิดไม่ดีหรือไม่เที่ยงตรงเนี่ยก็อาจจะได้รับโทษได
2: ้
7: ฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของว่าทุกคนทำไมกลัวพระราหูจะให้โทษครับ
2: ครับก็พูดง่ายๆว่าครบเลยในตัวของท่านพระราหูเองนะครับ ก็ในเรื่องของโชคลาภต่างๆแล้วก็เรื่องของการทำความดี
7: ใช่ครับ
2: นี่ก็เป็นคติธรรมเป็นธรรมะที่สอดแทรกอยู่
7: ใช่ครับ
2: ครับ
7: แล้วก็สมเด็จธงชัยท่านยังกล่าวอีกว่าถ้าอยากจะเป็นมิตรกับพระราหูก็ต้องนับถือพระนารายณ์ด้วยครับเพราะว่าพระนารายณ์ถือว่าเป็นเทพที่พระราหูยำเกรงมาก
2: ครับ
7: ครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของยันพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนพระราหูนั่นเองครับ
2: ครับครับซึ่งจริงๆแล้วที่น้องก้าวกล่าวถึงเนี่ยจะมีอยู่ในยันหลักๆเลยนะครับของสมเด็จธงชัยเกือบทุกยันครับเหมือนที่เห็นนี
7: ่
2: ยันเนี่ยนะครับมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับที่ให้ที่ท่านทำแบบให้กับอสมทอันนี้นะครับที่น้องก้าวพูดถึงนะครับ พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู
7: ใช่
2: แต่ว่าไม่ใช่มีแค่นั้นผมเห็นมีเทวดาเก้ารูปประเคาะนี่พระอาทิตย์พระจันทร์ด้วยในเรื่องของกติความนิยมเรื่องของเทวดาเก้านพเคราะห์คืออะไรครับ
7: ก็น่าจะเป็นเรื่องของเทวดาครับผมเทวดาปกปักรักษา
2: ครับ
7: ครับแล้วก็มีทั้งที่จะเห็นก็จะคือว่าจะมีเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนครับนั่นแหละครับ
2: ครับพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าเทวดาเก้านพเคราะห์เนี่ยนะครับเป็นเทวดาคุ้มครองเจ้าเรือนชีวิต
7: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็มามีพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็คือทั้งกลางวันกลางคืนเลย
7: ใช่ครับครบรอบใช
2: ่ครับ
7: ครับ
2: นอกจากพระอาทิตย์พระจันทร์ยังมียันอื่นๆที่ต้องขอความรู้ต้องก้าวหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นยันที่ครูบาอาจารย์และท่านสมเด็จธงชัยนั้นนำมาเป็นอักขระอยู่บนยัน
7: ครับ
2: ผืนนี้ครับ
7: ก็ยันแรกนะครับก็ด้านบนสุดเลยครับที่เป็นยันรูปแบบยันธง
2: เข
7: าเรียกยันธงนะว่าหอนคุณ
2: ครับ
7: ก็ถือว่าเป็นยันผมเคยอ่านเหมือนกันนะครับว่าสมเด็จธงชัยท่านก็ถือว่าเป็นยันแห่งชัยชนะ
2: ครับ
7: ชัยชนะส่วนยันที่อยู่ข้างบนนี่นะครับที
2: ่
7: เป็นรูปปราสาทเนี่ยเขาเรียกยันปราสาททองครับก็ใช้คาถาของพญาไก่เถื่อน
2: คร
7: ับในการในสูตรในการมาลงซึ่งยันนี้ก็ถือว่าไปทางโพธิสัมเหมือนกัน
2: โพธิสัมเหมือนกัน
7: เมตตาชั้นสูงเหมือนกัน
2: ครับ
7: ใช่ครับต่อมาก็คือยันเกาะเพชรแต่เป็นการลงของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค
2: ครับเกจิดังจังหวัดอยุธยา
7: ใช่ครับส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นยันคู่ชีวิตครับก็เป็นยันนี้ก็ถือว่าเป็นมหายันอีกยันหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งต้นเขาต้นครูก็มาจากหลวงพ่อเงินวัดบางขานก็ถือว่าเป็นยันเกี่ยวกับทางด้านคงกระพันชาตรี
2: ครับ
7: แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เป็นยันที่กันอาวุธทั้งปวง
2: ครับ
7: ครับส่วนยันนะครับส่วนยันด้านล่างนี้ก็คือถือว่าเป็นยันสุดยอดยันเหมือนกันก็ถือว่าเป็นยันโซโลมงคล
2: ครับ
7: ครับ
2: ที่เรากล่าวถึงในช่วงที่แล้ว
7: ใช่ครับแล้วก็ยันแล้วก็ยันสุดท้ายนะครับ ก็คือเรียกว่ายันตะข่ายเพชรเป็นยันของวัดปากคลองมะขามเท่า
2: ครับ
7: ครับก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือว่าเป็นสุดยอดยันที่ท่านนำมาลงไว
2: ้ครับ
7: ครับ
2: ครับโดยแสดงว่าโดยภาพรวมก็จะครบทั้งในเรื่องของโภคทรัพย
7: ์ครับ
2: เรื่องของเมตตามหายมอำนาจวาสนาต่างๆก็อยู่ในนี้ครบ
7: ใช่ครับ
2: ครับครับทีนี้ต้องถามหน่อยคือจริงๆแล้วการจัดสร้างอ่ะยันปัจจุบันนี้อย่างท่านสมเด็จธงชัยเองหรือว่าคนที่จัดหาเนี่ยนะครับก็มีลักษณะหลายแบบในการใช้อย่างเนี้ยถือว่าเป็นยันเป็นยันขนาดใหญ่เนอะ
7: ค
2: นอาจจะไปติดเอาไปแขวนร้านค้าห้างร้านต่างๆในบ้านต่าง
7: ๆ
2: แต่ว่าก็จะมียันอีกแบบนึงที่เป็นยันเล็กอันนี้พี่ยกตัวอย่างไอ้อันนี้ยันที่อสมทจัดสร้างเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นยันที่อันนี้คนก็ไปพกติดตัวติดกระเป๋าหล
7: ัง
2: โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับอันนี้คนนิยมใช้มากน้อยแค่ไหนครับครับ
7: ก็ถือว่านิยมใช้กันเยอะพอสมควรนะครับ
2: ครับ
7: เพราะก็ถือว่าเป็นแผ่นยันที่พกพาง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าได้ยันแล้วก็พุทธคุณครอบจักรวาล
2: ครับ
7: ถือว่าใช้ได้108เลยใช้ได้ครอบคลุมหมดเลยครับ
2: ครับครับเพราะว่าอันจริงๆอันนี้อันใหญ่แล้วนะแต่อันนี้ติดตัวติดกระเป๋าง่ายๆนะครับแล้วก็อสมทก็ทำมีอันนี้ทองลงยาที่ไม่ค่อยมีใครทำนะ
7: ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าอันนี้ก็เป็นโรสโก
7: คร
2: ับ ครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเงินทีนี้ต้องถามว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับพอยันที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นยันโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับนำความนิยมของคนในการเช่าหาเมื่อเทียบกับอันอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องก้าวปัจจุบันนี
7: ้
2: คืออาจจะมีผ้าเครื่องอาจจะมีตะกรุดที่แน่นอนแหละอันนั้นเป็นอมตะผ้าเครื่องนี่ก็จะมีหลายเนื้อแต่พยันในการเสาะหาการเช่าหาของคนปัจจุบันเป็นยังไง
7: ก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่นะครับ
2: ครับ
7: คนก็เสาะหาทั้งพยันตะกรุดปลาขีดผ้าเครื่องจริงๆคนก็เสาะหาโดยเฉพาะพยันเนี่ยคือก็สามารถพกพาใช้ได
2: ้
7: สามารถพับเวลาพกอาราธนาใช้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
7: ก็คือพกติดกระเป๋าได้
2: ครับ
7: หรือถ้าคนที่เปิดร้านเปิดร้านค้าหรือเปิดสำนักงาน
2: ครับ
7: ก็สามารถติดเป็นเสริมสิริมงคลได้ครับ
2: เอาละครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของเนื้อหาของรายการก้าวพูดคุณวันนี้เราก็ได้รู้ถึงความรู้นะครับทั้งเรื่องของยันครูแล้วก็มียันที่เรามายกตัวอย่างของอสมทมาประกอบรายการด้วยนะครับก็เดี๋ยววันพุทธาพิเศษต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามเนื้อหารายละเอียดลงลึกอีกทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องก้าวเชียงใหม่มากนะครับให้เวลากับรายการนะครับขอบคุณมากครับ
7: ครับ

ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3ครับผมและเช่นเคยนะครับรายการของเรานะฮะจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการทั้ง7ประเภทครับได้ออกมาโชว์ความสามารถแสดงศักยภาพกันบนเวทีแห่งนี้และคนที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ในกลุ่มของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและสติปัญญาของเรา2คนด้วยกันต้อนรับเลยครับน้องบัวบุญและน้องมิวในรอบนี้ไม่มีร้องไม่มีเต้นไม่มีแสดงใช้ข้อมูลในหัวรู้ๆเลยนะฮะและคนที่จะให้คะแนนแล้วก็ให้คอมเมนต์เราได้อยู่กับเราแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับครับพี่ตรีพี่ต้องเหน่งและพี่สุชาติครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับภารกิจอันใหญ่ยิ่งในการค้นหาแชมป์ซีซั่น3ของเรานะครับแต่ก่อนไปทำการแข่งขันในวันนี้ไปพบกับกติกาของเราในรอบเดือนก่อนครับ
1: เข้าสู่การแข่งขันรอบตัดสินกับ The Final Quiz ผู้เข้าแข่งขันต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์จำลองเพื่อวัดกึ๋นทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้คุณต้องวิเคราะห์จากนั้นท้าทายต่อกับ2คำถามไฮไลท์เรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการโดยมีเวลาให้ข้อละ1นาทีผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในซีซั่นนี้
0: และนั่นคือกติกาของเราในรอบ The Final Quiz นะครับวันนี้ทั้งบัวบุญและน้องมิวถ้าพร้อมแล้วครับเราจะไปพบกับโจสถานการณ์จำลองข้อแรกครับ
2: คุณดิวค่ะเนี่ยค่ะช่วยกดสั่งยาวิเศษให้พี่ทีได้ไหมคะพอดีพี่สายตาไม่ค่อยดีค่ะลืมเอาแว่นมาด้วยค่ะเนี่ยค่ะกดให้พี่หน่อยค่ะเนี่ยค่ะ
3: ยาอะไรหรอคะ
2: ค่ะเนี่ยค่ะลองดูค่ะ
4: แม่ปาดูแค่ชื่อก็ไม่น่าเชื่อแล้วค่ะเดี๋ยวหนูขออ่านสรรพคุณแป๊บหนึ่งนะคะ
2: ค่ะ
4: ยาวิเศษรักษาได้ทุกโรคตั้งแต่หัวจรดเท้าเพียงแค่กินยาวิเศษนี้5วินาทีเท่านั้นอาการก็จะหายไปทั้งหมดเลยโอ้โหนี่มันโฆษณาเกินจริงไปหรือเปล่าคะ
2: ใช่ดู
4: ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยอ่ะ
2: อุ๊ยคุณดิวก็พี่เนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบสารพัดโรคนี่คะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปวดนั่นวันนี้ปวดนี่โอ้ยสารพัดแล้วก็เขาบอกว่ายาเนี้ยพอมันกินปุ๊บมันก็หายภายใน5วินาทีทำไมเราไม่ลองอะคะใช่มั้ยคะไหนกดสั่งให้หน่อยค่ะ
4: แต่มันแค่5วิเองนะคะหนูกลัวจะตายก่อนหายอะค่ะแล้วก็เราควรจะไปเจอไปหาหมอไปร้านขายยาไม่ดีกว่าเหรอคะ
2: กดให้หน่อยค่ะกดให้หน่อยค่ะ
4: เดี๋ยวว่ากดเลยฝากซื้อหน่อยสัก2เม็ดหายทุกอย่าง
0: เอาขอเสียงปรบมือให้กับเมนเทอร์ของเรา2คนหน่อยครับผมโอ้โหยาอะไรฮะรักษาได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับขอบคุณนักแสดงของเราด้วยครับเมนเทอร์แม่ปลาและเมนเทอร์ครูดิว
5: สวัสดีค
0: ่ะขอบคุณครับผมเอาละฮะและคนตอบคำถามคนแรกจะเป็นน้องมิวนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานครับขอหูฟังให้กับน้องบัวบุญหน่อยครับเชิญและโจทย์คำถามจากสถานการณ์ที่เพิ่งดูจบไปคำถามนี้ถามว่าจากสถานการณ์นี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นแม่ปลาคุณจะซื้อยาวิเศษตามโฆษณาในออนไลน์หรือไม่เพราะอะไรอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะคะหากพร้อมแล้วจับเวลาครับ
6: ไม่เชื่อเขาว่ามันอันตรายและห้ามซื้อและต้องไปโรงพยาบาลเท่านั้นซื้อที่โรงพยาบาลเท่านั้นไม่เชื่อมันอันตรายเดี๋ยวตายค่ะ
0: ห้าวิไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะตอนนี้ฮะ
6: ตอนนี้ไม่ให้แม่ปลาซื้อต่อไปอะค่ะ
0: แล้วมันเป็นช่องทางที่ไม่น่าเชื่อถือเลย
6: ไม่น่าเชื่อถือค่ะต้องเป็นพยาบาลเท่านั้นค
0: ่
6: ะ
0: ครับผม
6: เพราะว่าเราเป็นห่วงจะไม่ให้ซื้อยาห้าซื้อกิน5ทีเหมือนจะตายค่ะ
0: เอาละครับ5วิสุดท้ายครับมิว
6: ห้ามแม่ปลาซื้อห้ามกินและห้ามตายค่ะ
0: หมดเวลาครับมิวครับแม่ลุ้นกันเลยนะฮะลุ้นนะฮะต่อไปเป็นการตอบคำถามนะครับของน้องบัวบุญครับพร้อมนะคะ
7: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
7: ไม่ควร
0: อะไรจ๊ะ
7: ไม่ควรซื้อยา
0: หล
7: อกลวงด้วยค่ะแล้วก็ห้ามซื้อยาเราต้อง
0: พวกยาพวกนี้มันอันตรายหรือว่ามันไม่อันตรายยังไง
7: มากเลยค่ะไม่ซื้อออนไลน์ค่ะเพราะว่าหลอกลวงแล้วก็ห้ามซื้อเด็ดขาดหลอกลวงก็มีในย่านทุกที่เลยค่ะแม่แอนแล้วก็
0: อีก5วินาทีสุดท้ายค่ะบัวบุญ
7: หลอก
0: หมดเวลาครับผมเอาละฮะคำตอบคล้ายกันเลยนะฮะทีนี้เราจะมีโจทย์สถานการณ์ข้อที่2ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโจทย์สถานการณ์ข้อที่2ครับ

0: สวัสดีค่ะแม่ปลา
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหไปเที่ยวที่ไหนคะไปต่างประเทศหรอวิวสวยจังเลยอยากไปบ้างจังแต่ว่าไม่รวยเหมือนแม่ปลาค่ะชาตินี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปเหมือนแม่ปลาหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครูดิวอยากตามพี่มาเที่ยวไหมล่ะคะตอนนี้พี่มีแพ็กเกจเที่ยวต่างประเทศค่ะ10วันเนี่ยครูดิวจ่ายแค่ 5,000 บาทเองนะคะยังไงอ่ะครูดิวก็รีบโอนเงินมาให้พี่เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะรีบจองให้เลยค่ะ
0: ทริปต่างประเทศอะไรคะเนี่ย10วันแค่ 5,000 ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยค่ะแม่ปา
1: โอ้ยแค่ 5,000 บาท
2: เองค่ะ
1: ยังไงก็รีบโอนมาเลยนะคะ
2: เดี๋ยว
1: พี่ส่งเลขบัญชีให้ดูนี้เลยค่ะรีบโอนมาเลยนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะทำไมหน้าเบี้ยวๆเสียงก็แปลกๆเดี๋ยวเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงปากก็ไม่ตรงด้วยค่ะมิจฉาชีพหรือเปล่าอ่ะ
3: ขอบคุณครับโอ้โหและคนที่จะตอบโจทย์ในข้อนี้คนแรกก็คือน้องบัวบุญนะครับตอนนี้เชิญทีมงานครับหูฟังให้กับน้องมิวบัวบุญฟังดีๆนะคะจากสถานการณ์นี้นะครับมีมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นแม่ปลาใช้ AI Deepfake มาหลอกครูดิวใช่หรือไม่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นการหลอกจริงหรือเปล่านะครับใช่หรือไม่และครูดิวควรทำอย่างไรบัวบุญครับมีเวลาตอบ1 นาทีพร้อมไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้ว

0: เวลา
1: ไม่เชื่อพูดปะเปี้ยวพูดไม่ตรง
0: แม่ปลาพูดไม่ตรงแม่ปลาปากเปี้ยว
1: ปากเปี้ยว
0: ครับผมแล้ว 5,000 บาทเที่ยว10วันเป็นยังไงคะ
1: 5วันกับ10วันใช่ไหมคะแล้วไม่ซื้อเด็ดขาดเลยค่ะแบบนั้นแล้วก็
0: แต่ถ้าเกิดเป็นครูดิวควรทำยังไงดีคะเนี่ย
1: ครูดิวก็ไม่ใช่ไม่ออกเงินแบบนั้นนะ
0: อันนี้ชวนไปเที่ยวด้วยค่ะลูกค้าไปเที่ยวที่ต่างประเทศ
1: โอ้ไปเที่ยวเดี๋ยวไม่แล้วก็ไม่สบายไม่ปวดท้องแต่ลูกๆโอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะ
0: หมดเวลาครับผมเอาละฮะต่อไปครับเป็นการตอบคำถามของน้องมิวครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: จับเวลา
2: เพราะว่ามันไม่ดี5วันแล้ว5วัน10วันเราไปไม่ได้เพราะว่ามันแพงและแม่ปลาปากเปรี้ยวไม่ไว้ใจมันคมแตกหน้าไม่ชอบ
0: แม่ปลาปากเปรี้ยวไว้ใจไม่ได้เลยนะ
2: ไว้ใจไม่ได้ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: ออันนี้เขาชวนไปเที่ยว10วัน 5,000 บาท
2: เราจะไม่ไปค่ะ
0: แต่ถ้าน้องมิวเป็นครูดิวจะทำยังไงคะ
2: ถ้าเป็นครูดิวหนูจะไม่เชื่อค่ะและหนูขวดล้อเมื่อกี้ว่าแม่ปลาพูดไม่ตรงไม่สวยพูดไม่ตรงแล้วคุณองค์ออกเงินแล้วถ้าเป็นครูดิวหนูจะไม่เชื่อค่ะถ้าเป็นตัวหนูหนูจะไม่ไปทางไหนทางนั้นเพราะว่าไม่ไว้ใจ
0: หมดเวลาค่ะมิวขาเอาละครับผมเดี๋ยวไปถามกรรมการของเรากันหน่อยผมขอเอาพี่สุชาติก่อนแล้วกันครับพี่สุชาติครับ
3: ก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากสำหรับน้องๆแต่เขาก็ตอบได้นะครับอย่างน้องบุญบุญเนี่ยก็ในสถานการณ์กดดันมากๆเนี่ยปรากฏว่าก็เลยเอา2เรื่องมารวมกันอาจจะสับสนนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าก็ตอบได้พอสมควรนะครับแต่ข้อมูลก็ยังไม่แน่นนะครับเท่ากับน้องมิวน้องมิวนี่ถือว่าเก็บข้อมูลได้ดีมากนะครับแล้วตอบใช้ได้เลยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
4: สำหรับข้อแรกเนี่ยเขาไม่เชื่อก่
0: อ
4: นนะคะไม่เชื่อเขาบอกว่าอันตรายคือแค่นี้มันก็ครบถ้วนในตัวของมันเองอยู่แล้วสะท้อนแล้วว่าน้องทั้งสองคนสามารถทำได้ส่วนข้อที่สองบัวบุญบอกว่าไม่เชื่อเพราะว่าแม่ปลาปากเบี้ยวพูดไม่ตรงนะคะสิ่งที่เราจะทำคือเราไม่โอนเงินนะคะส่วนของน้องมิวอันนี้ข้อมูลมาละเอียดเลยบอกว่าไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าไปกับคนที่รู้จักและไว้ใจได้เท่านั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยถือว่าครบถ้วนมาก
0: ๆขอบคุณพี่ต้องเหน่งครับสุดท้ายครับพี่ตรีครับ
5: อย่างที่ทั้งสองคนตอบมาว่าก็อย่าไปเชื่อเนาะสรรพคุณคุณประโยชน์มันหลอกลวงเกินจริงแล้วก็มิติที่สองก็คือเป็นมิติที่ค่อนข้างเป็นมิจฉาชีพหน่อยนะก็จะมีคำตอบในของแต่ละคนอยู่แล้วบ้างนิดนิดหน่อยๆอ่ะปากเบี้ยวคือเราจะสังเกตหมดเลยเนาะเรื่องปากเบี้ยวใช่ไหมคำตอบที่บอกว่าไม่เชื่อและไม่โอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับให้ปรึกษาคนที่เราไว้ใจได้มากที่สุดก่อนเนาะโอเคขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีครับต่อไปครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคนที่จะตอบก่อนจะเป็นน้องมิวนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานครับเดี๋ยวพาน้องบัวบุญไปเก็บตัวก่อนได้เลยครับคำถามของเราในรอบนี้พิเศษครับเพราะว่าเราจะมีเมนเทอร์นะฮะคอยให้คำปรึกษาอยู่ด้วยน้องมิวครับน้องมิวต้องทำการเลือกคำถามจาก3ใบหน้าประกอบไปด้วยใบหน้าของพี่ตรีใบหน้าของพี่ต้องเหน่งและใบหน้าของพี่สุชาติครับจะเลือกคำถามจากใบหน้าใครดีพี่ตรีพี่ต้องเหน่งหรือพี่สุชาติครับ
2: พี่ตรีค่ะ
0: เลือกพี่ตรีนะครับเอาละฮะและคำถามนี้ก็ถามว่าถ้าเราไม่สบายนะครับแล้วต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโดยสามารถรักษาได้ฟรีแต่ต้องพกอะไรไปด้วยเพราะอะไรมิวพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับมิวเลือกอะไรครับ
2: บัตรประชาชนของคนพิการค่ะ
0: บัตรประจำ

0: คนพิการเพราะอะไรครับ
1: เพราะ
2: อะไรเราไป
1: โรงพยาบาล
2: เราไปโรงพยาบาล
1: แม่พาหนูไปโรงพยาบาลและพบบัตรของคนพิการไปด้วยเพื่อเราเข้าพยาบาลฟรี
2: ร
1: ักษาฟรี
2: แล้วเราต้องยื่นให้ใครคะ
1: ยื่นให้เจ้าที่พยาบาล
2: ได้ทั้งโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลรัฐและเอกชนค
2: ่
1: ะ
2: โอเคเราจะเชิญชวนพี่ๆที่เป็นคนพิการด้วยไหม
1: ชวนค่ะ
2: ได้ทุกคนเลยใช่ไหมที่เป็น
1: ได้ทุกคน
2: ที่เป็นพี่ๆคนพิการที่มีบัตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคเคยแล้วน้องมิวเคยไปรักษาไหม
1: เคยค่ะ
2: แล้วรักษาฟรีใช่ไหมคะ
1: ฟรีหมดเลย
2: เพราะว่าน้องมิวมี
1: บัตรของคนพิการค
2: ่ะไปยื่น
1: ยื่นให้เจ้าหน้าที่
2: เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคเนี่ยมีเพิ่มเติมอีกแล้วเวลา
0: หมดเวลาพอดีครับน้องมิวครับมาถึงคำถามที่2ตอนนี้เหลือหน้าพี่ต้องเน่งและพี่สุชาติเลือกหน้าไหนดีมาเลยครับพี่ต้องเน่งหรือจะเป็นพี่สุชาติดีครับผม
1: พี่ต้องเน่งคนสวย
0: เลือกหน้าพี่ต้องเน่งคนสวยแล้วฮะคำถามถามว่าถ้าเราอยากทำงานมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวแต่เราไม่มีทักษะอะไรเลยเราจะต้องไปฝึกที่ไหนถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
1: เ
0: ล
1: ือกค่ะ
0: ศูนย์ฝึกวิชาชีพสำหรับคนพิการนะครับเพราะว่าอะไรครับ
2: อะไรคะเราไปศูนย์เพราะว่าเราต้องไปฝึก
1: อาชีพ
2: เราได้อะไรได้อะไรจากศูนย
1: ์ได
2: ้วิชาได้ความรู้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ดิวฝึกอะไรบ้าง
1: น่าจะฝึกขายน้ำ
2: ขายน้ำ
1: ขายขนมขายของเล่นก็ฝึ
2: ก
1: ความสะอาด
2: ทำความสะอาด
1: แล้วก็ด้านการดูแลค
2: ่
1: ะ
2: ด้านการบริการเพื่อที่จะได้อะไร
1: เรามีงานทำเลี้ยงครอบครัวกับตัวเอง
2: โอเคแล้วเราต้องเอาอะไรไปไ
1: ปของคนของพิการ
2: ไปคนพิการไปยื่น
1: ที่ฝึกศูนย์พิการ
2: ฝึกศูนย์ฝึกวิชาชีพคน
1: ของคนพิการ
2: พิการโอเคครบถ้วนหรือยัง
1: ครบถ้วนแล้วค่ะ
2: โอเคก็คือเราเอา
0: หมดเวลาครับแล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวไปฟังกรรมการของเราทั้ง3ท่านหน่อยดีกว่านะครับว่าการตอบคำถามในรอบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับท่านแรกครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
3: ต้องบอกว่าน้องมิวเก่งมากๆนะคะก็ตอบคำถามได้ครบถ้วนเลยแล้วสิ่งที่น้องมิวเติมเองโดยที่คุณครูดิวอาจจะไม่ได้พูดนำก่อนนะก็คือบอกว่ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอันนี้โอ้โหรู้สึกว่าว้าวรู้สิทธิของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะก็ขอบคุณคุณครูดิวด้วยที่เรียกว่าไม่ได้บอกโดยตรงแต่ว่ากระตุ้นให้น้องคิดแล้วก็ตอบออกมาได้ตรงอย่างที่สุดค่ะ
0: ท่านที่สองครับพี่ตรีครับเชิญครับ
4: ก็ต้องชมนะครับต้องชมน้องมิวจริงๆนะครับว่าได้พยายามหาวิธีการนะที่ตัวเองจะตอบคำถามให้ได้นะครับซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือนึกจากตัวเองว่าตัวเองไปโรงพยาบาลไหนแล้วก็เราไปฝึกอาชีพที่ไหนแล้วก็นึกจากตัวเองว่าเราฝึกอะไรบ้างเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับชื่นชมน้องมิวกับชื่นขอบคุณคุณครูริวมากๆนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสุดท้ายครับพี่สุชาติครับ
5: จากการที่ดูเนี่ยที่ตอบคำถามได้ดีแบบนี้นะครับผมดูแล้วก็คือเกิดจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานจริงๆเนี่ยการที่ได้เจอคนภายนอกเนี่ยก็ทำให้เขาเกิดการพัฒนาการเก่งขึ้นได้โต้ตอบได้แรงต่างเหล่านี้นะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับน้องก็ตอบได้ดีนะครับที่น้องมิวเลือกว่าไปสถานที่ฝึกอาชีพเนี่ยสามารถสอนให้เรารู้ว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยพอเรามีอาชีพเก่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้รับเงินสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สุชาติด้วยนะครับต่อไปครับเป็นการตอบคำถามของบัวบุญเช่นเคยนะครับมาพร้อมกับเมนเทอร์แม่ปลาบัวบุญฮะจะต้องทำการเลือกคำถามจาก3ใบหน้ากรรมการของเราครับประกอบไปด้วยพี่ต้องเหน่งพี่สุชาติและใบหน้าของพี่ตรีเลือกใบหน้าไหนดีครับผมเลือกได้เลยครับ3ท่านนะฮะเลือกใบหน้าของ
6: หน้า9
0: พี่ต้องเหน่งนะครับผมเอาละครับคำถามจากใบหน้าของพี่ต้องเหน่งถามว่าถ้าเราอยากทำงานมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวแต่เราไม่มีทักษะอะไร

0: เลยเราต้องไปฝึกที่ไหนพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเลือกที่ไหนดีครับ
1: เลือก
0: ฝั่งนี้นะครับเลือกเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพสำหรับคนพิการเพราะอะไรครับลูก
1: เพราะว่า
2: เราจะได้ฝึกอาชีพเพื่ออะไร
1: เพ
2: ื่
1: ออ
2: ะไร
1: เพื่อเลี้ยงตัวเอง
2: เพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วเลี้ยงใครอีก
1: เนี่ยคุณพ่อคุณแม
2: ่แล้วอาชีพที่เราฝึกเนี่ยบัวบุญอยากจะเป็นอะไรอาชีพที่บัวบุญอยากจะฝึกบัวบุญอยากฝึกอะไร
1: บัวบุญฝึกเรียนว่ารูปที่สมาคมผู้ของกิจบังนาแห่งประเทศไทย
2: เรียนว่ารูปแล้วเรียนอะไรอีกคะมีอะไรอีกหลายอย่างเลยใช่ไหม
1: ทำทุกอย่างเลย
2: แล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าศูนย์ฝึกวิชาชีพอยู่ตรงไหนเราสามารถโทรถามได้ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: รู้ไหมคะว่าโทรถามที่หมายเลขอะไรหนึ่งอะไรคะ
0: ลุ้นโอ้โหมาหนึ่งตัวหนึ่งแล้วฮะกดไปอาจจะไม่ถึงนะครับแหมต้องมีภาคต่อนะครับยังเหลืออีกหนึ่งคำถามจากใบหน้าพี่ๆทั้งสองคนนะพี่ตรีหรือพี่สุชาติดีครับเชิญเลยครับเลือกคำถามจากใบหน้าไหนดีและก็เลือกใบหน้าของ
1: พี่ตรี
0: ของพี่ตรีนะครับคำถามเนี่ยเขาถามว่าถ้าเราไม่สบายแล้วต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโดยสามารถรักษาได้ฟรีแต่ต้องพกอะไรไปด้วยเพราะอะไรพร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วจับเวลาครับเลือกบัตรไหนดีครับ
1: บัตรคนพิการค่ะ
0: นี่นะฮะบัตรประจำตัวคนพิการครับเพราะอะไรครับ
2: ถ้าเราจะหาหมอฟรีเราต้องพกอะไร
1: พกบัตรของพิการ
2: แล้วหาหมอเนี่ยที่โรงพยาบาลอะไรคะเอกชนหรือรัฐบาล
1: รัฐบาลค่ะ
2: แล้วตรวจได้ทุกโรคไหมคะหาหมอนี่ได้ทุกโรคเลยไหม
1: ทุกโรคเลยค่ะ
2: เช่นโรคอะไรบ้างที่หนูเคยไป
1: ปวดหัว
2: ตัวร้อน
1: ตัวร้อน
2: แล้วอะไรอีก ไอ
1: ด้วย
2: ไอเจ็บคอไหม
1: เจ็บคอ
2: แล้วอะไรอีกคะมีอะไรอีก
1: แล้วก
2: ็เป็นหวัดได้ไหมเป็นหวัดก็ได้แล้วเราต้องยื่นบัตรคนพิการให้กับใคร
1: ให้
2: ถ
1: ึ
2: งจะได้ฟรี
1: โรงพยาบาล
2: ให้โรงพยาบาลให้กับ
1: เจ้า
2: หน้าที่ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าสมมติบัวบุญลืมบัตรได้ทำยังไงคราวนี้ลืมบัตรคนพิการ
1: ใช้โทรศัพท์มือถือค
2: ่
1: ะ
2: ใช้โทรศัพท์มือถือใช้ได้ยังไงอ่ะ
1: ใช้ได้ค่ะ
2: เพราะว่า
0: หมดเวลาครับโอ้ยจะจะรู้แล้ว
2: ถ้า
0: เก
2: ิ
0: ดไม่ได้พกบัตรมาจะใช้ยังไงกับโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับผมขอเชิญพี่สุชาติก่อนเลยครับเชิญครับพี
3: ่โอ้บอกต้องบอกว่า acting นี่รางวัลออสการ์ต้องมาแล้วเนี่ยทั้งไอทั้งอะไรเลยนะครับเห็นภาพชัดมากเลยนะครับแล้วก็ที่บัวบุญเมื่อกี้เลือกข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องฝึกอาชีพนะครับตอบดีมากนะครับรู้สึกมีความคล่องตัวมีความเชื่อมั่นมากกว่าเมื่อครั้งแรกที่ตอบคำถามนะครับชื่นชมครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่ตรีครับเป็นยังไงบ้างครับ
4: ข้อมูลอะไรต่างๆนะออกมาได้เยอะมากพอสมควรนะแล้วก็คำถามนี้นำไปสู่กระบวนการที่ให้เราเรียนรู้เนาะว่าการฝึกทักษะฝึกอาชีพเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีได้หลากหลายมากๆแล้วก็มีหลายที่นะครับสำหรับคนพิการในการที่จะเลือกประกอบอาชีพของตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระเนาะแล้วก็คำถามที่สองเนี่ยบัวบุญก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับคำตอบและ actingสมบูรณ์นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีครับผมสุดท้ายครับพี่ต้องเหน่งครับ
5: ค่ะก็ในคำถามแรกนะคะที่ถามว่าจะต้องไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ไหนนะคะบัวบุญก็ให้คำตอบได้ครบถ้วนคุณแม่ปลาเนี่ยก็ต้องชื่นชมว่าถามนำได้ดีมากๆนะคะทำให้บัวบุญเนี่ยได้ตอบออกมาว่าสิ่งที่น้องทำคืออะไรบ้างนะคะส่วนคำถามที่สองบัวบุญก็ตอบได้ครบถ้วนก็กำลังจะฟังเลยว่าอุ๊ยถ้าลืมบัตรแล้วโทรศัพท์จะช่วยได้อย่างไรแม่เสียดายเวลาหมดซะก่อนแต่ถือว่าข้อ2ข้อนี้บัวบุญทำได้ดีค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับเอาละครับในตอนนี้เป็นหน้าที่ของกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับจะต้องปรึกษาและลงคะแนนกันเชิญครับและตอนนี้ฮะผลการตัดสิน

0: อยู่ในมือผมนะครับและรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้เขาคือผู้ชนะเลิศนะครับในสื่อยอดนักสืบซีซั่น3เป็นแชมป์ในกลุ่มคนพิการนะครับทางจิตใจหรือพฤติกรรมและสติปัญญาขอแสดงความยินดีกับและแชมป์ของเราคือน้องมิวครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องมิวของเราด้วยครับกับแชมป์ซีซั่น3และต้องขอขอบคุณนะครับน้องบัวบุญของเราด้วยอยากกอดกันไหมให้กอดเวลาตรงนี้กอดกันเออกอดกันหน่อยพี่น้องกอดกันโอเคเอาละฮะในโอกาสนี้ครับเดี๋ยวขอเชิญนะฮะเมนเทอร์ของเราทั้งสองคนนะฮะเชิญเมนเทอร์แม่ปลาแล้วก็เมนเทอร์ครูดิวครับเชิญได้เลยฮะเราส่งน้องมิวเป็นแชมป์ในซีซั่น3เป็นที่เรียบร้อยครับผมน้องมิวครับอยากจะบอกอะไรกับใครเป็นพิเศษไหมครับลูกเชิญค่ะ
1: ขอบคุณพี่ตีสุดเหล่าด้วยนะคะขอขอบคุณพี่ต้นเหน่งด้วยนะคะขอบพี่กุชาติด้วยนะคะดีใจมากเลยค่ะได้เจอที่3คนนี้ดีใจค่ะทั้งหล่อทั้งสวยทั้งหล่อหมดเลยค่ะ
0: และนี่คือแชมป์ของเราครับน้องมิวแชมป์ซีซั่น3ครับคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามนะฮะให้กำลังใจในรอบสุดท้ายครับของคนพิการทางการเรียนรู้และออทิสติกครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3วันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกากับดิฉันคณิษฐาอมรเมฆวรินทร์ค่ะเริ่มกันที่บรรยากาศการต้อนรับน้องเนเน่รอยัลกลับไทยค่ะโดยนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัตติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตอย่างอบอุ่นหลังสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้แก่ประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตชาเลนจ์ซีซั่น21ทันทีที่เดินทางมาถึงได้ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆที่มารอรับโดยน้องเดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่และผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงน้องชายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าความสำเร็จของเนเน่ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศและเปรียบเสมือนประกายหนึ่งที่ทำให้ผู้คนทุกช่วงวัยได้มารวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งกำลังใจให้กับเยาวชนสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของรายการดังกล่าวมีกำหนดในช่วงเช้าวันที่23กันยายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้น้องเนเน่จะขอพักผ่อนไม่มีการขึ้นแสดงดนตรีที่ตลาดท้ายรถนาคาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเปิดเผยให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดจากเหตุระเบิดขณะรัสเซียส่งโดรนโจมตีระลอกใหญ่ใส่กรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบเมื่อวันศุกร์สร้างความเสียหายให้กับคลังสินค้าและบ้านเรือนติดต่อกันเป็นวันที่2ทางการยูเครนระบุว่าเป็นความพยายามปั่นป่วนการใช้ชีวิตของประชาชนชาวยูเครนโดยมีผู้เสียชีวิตนอกกรุงเคียฟอย่างน้อย1คนและมีคลังสินค้า14แห่งบ้านเรือน16หลังพร้อมอาคารอพาร์ตเมนต์อีก3แห่งได้รับความเสียหายเหตุระเบิดเกิดขึ้นถัดจากเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนนานหลายชั่วโมงเมื่อวันก่อนมุ่งเป้าทำลายระบบโลจิสติกและห้างร้านขนาดใหญ่ในกรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆของยูเครนกองบัญชาการ

0: วิกโยธินและทหารเรือสหรัฐจากเรือ USS ซานอันโตนิโอได้บุกเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวบุคคลบนเรือก่อนจับส่งตัวกลับให้เอกวาดอร์จากนั้นจึงลงจมเรือลำนี้ทิ้งกลางทะเลสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press Asian Game ครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยชุดเข้าร่วม Asian Game ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมี6สมาคมกีฬาเข้าร่วมพลตำรวจตรีนภัณฑ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กนักกีฬาไทยได้ประสบการณ์รวมถึงได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งทีมสปรินเตอร์มีผลงานที่ดีและทำเวลาได้ดีโดยในระยะ100เมตรกับ200เมตรมีลุ้นจากบิลภูริพลบุญสอนส่วนคู่แข่งคือจีนและญี่ปุ่นส่วนชนิดกีฬาอื่นๆเบสบอลหวังติด1ใน5เทนนิสมั่นใจมีเหรียญกลับบ้านซอฟต์ชนิดลุ้นคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งซอฟต์บอลหวังจบอันดับ6จาก8ทีมและแบดมินตันมั่นใจมีเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญทำให้ผ่าน Meet the Press Asian Games 3ครั้ง22กีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว5เหรียญทองคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมข่าวอีกครั้งในคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ 12 นาฬิกาส่วนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจินาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: เรื่องราวของกับข้าวที่เป็นน้ำและแสดงบทบาทนำด้วยรสเปรี้ยว
1: เราพบว่าของเปรี้ยวที่มนุษย์ไม่เปรี้ยวมนุษย์ก็ทำให้เปรี้ยว
0: ภูมิปัญญาอันแสดงอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่และสร้างความผูกพันกับถิ่นฐาน
2: ก็งงเหมือนกันค่ะว่าเขาไม่เบื่อกันแต่เราเองอะบางทีก็แม่แกงส้มให้หน่อยแต่ก็เบื่อแกงส้มนะแต่ไปร้านอาหารก็สั่งแกงส้มก็งงเหมือนกัน
0: จากรสเปรี้ยวนำตามมาด้วยรูปลักษณ์และกลิ่นรสหลากหลายแตกต่างไปตามดินฟ้าอากาศประวัติศาสตร์ระบบนิเวศหรือแม้แต่ช่วงเวลา
3: เรามาไกลมากแต่เรามาไกลแล้วเราย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วเราก็คิดว่าเรามาไกลอย่างมีรากฐาน
0: ความต่างในชื่อที่เหมือนมุมเหมือนในคำเรียกที่คล้ายและความใกล้ในหลายมุมที่ห่าง
4: คือทางอีสานเขาก็จะง่ายๆเนาะพ่อแม่จะพาทำต้มส้มอย่างเดียวนี่แหละ
0: การเลื่อนไหลถ่ายเทของวัฒนธรรมอาหารที่ไม่จำกัดด้วยระยะทางหรือแม้กระทั่งตำแหน่งแห่งที่ในสังคม
5: การดัดแปลงของอาหารชาววังเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นอีกทักษะหนึ่งของสตรีชาววังด้วย
0: หลักฐานความอร่อยในร่องรอยของพลวัตทางวัฒนธรรมอาหารที่ปรับเปลี่ยนไปไม่เคยหยุดนิ่งและอาจไม่มีวันสิ้นสุด
2: คือเอาไม่รู้ว่าแต่ละที่อ่ะบางคนก็จะมีสตอรี่ของเขาตำรับจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแหละแต่ว่าของเราก็คือมันมาจากการที่เราปรับคือเราทำมาจากสิ่งที่เราชอบก่อนแล้วก็ปรับในดีมานด์ของลูกค้าจนสุดท้ายมันก็ได้เป็นรสชาติของเรา

0: ารเนี่ยมันจะสะท้อนถึงคนที่อยู่ที่ไหนเนี่ยอาหารก็จะเป็นในแบบนั้นเช่นบ้านเราเป็นประเทศร้อนชื้นก็จะมีอาหารที่มาจากทั้งลุ่มน้ำป่าไม้หรือภูเขา3สิ่งนี้ทำให้บ้านเราเกิดวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและมีรสชาติที่หลากหลาย
1: Now let us move on to the next nomination file from Thailand
2: วันที่3ธันวาคม2567ที่นครอซุนซีออนสาธารณรัฐปารากวัยหรือตรงกับวันที่4ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกได้พิจารณาและลงมติรับรองให้ต้มยำกุ้งซึ่งเสนอโดยประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
3: Of the Tom Yam Goong and Kebaya recognizes in as the intangible culture heritage of the humanity on this occasion of their inscription on UNESCO representative list of the intangible.
2: ก่อนจะไปถึง UNESCO ต้มยำกุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาติมาก่อนแล้วเมื่อพุทธศักราช 2554 โดยเป็นมรดกภูมิปัญญาประเภทอาหารชนิดแรกสุดที่มีการขึ้นทะเบียนพร้อมกับน้ำปลาไทยและผัดไทย
4: เราจะมาร่วมกันส่งต่อกับ Thai Taste นะครับหรือว่ารสชาติแบบออริจินอลของต้มยำกุ้งด้วยวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงได้เคยชิมหรือว่าเคยทานกันมาบ้างแล้ว
2: ต้นตำรับต้มยำกุ้งอยู่ที่ไหนมีจริงไหมสืบทอดพัฒนามาอย่างไรและจริงๆแล้วอาหารตำรับนี้อาจบอกอะไรกับเรากันแน่
0: สิงคโปร์จะอยู่ในคาบสมุทรใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมันจะมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เยอะไงภูเขาทะเลคลองแม่น้ำเพราะนั้นอาหารเนี่ยมันก็เลยมีหลากรสตามวัตถุดิบตามธรรมชาติไง
2: หนึ่งในภารกิจประจำของอาจารย์อนุรักษ์ในบทบาทนักวิชาการวัฒนธรรมคือการมอบประสบการณ์แก่นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งคณะผู้มาเยือนในโอกาสต่างๆให้เข้าใจพื้นฐานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยผ่านการลองปรุงอาหารผู้เรียนกลุ่มนี้เป็นคณะนักศึกษาชาวสิงคโปร์
0: ถ้าเราอยากให้ใครเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นเราเนาะบางทีก็ขี้เกียจจะอธิบายอะไรเยอะแค่ลงมาบ้านเรามากินอาหารบ้านเราเหมือนที่ไปสิงคโปร์พอได้กินอาหารสิงคโปร์แล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เห็นเป็นประเทศสิงคโปร์ก็พอจะเข้าใจสิงคโปร์ได้บ้าง
2: วันนี้อาจารย์อนุรักษ์จะทดลองปรุงอาหารที่ชื่อว่าต้มยำกุ้งทรงเครื่องตามสูตรที่มีบันทึกไว้เมื่อปี2441สมัยรัชกาลที่5หรือเมื่อเกือบ140ปีก่อนอาหารที่เรียกว่าต้มยำมีปรากฏในวรรณกรรมหลายเรื่องมายาวนานหลายร้อยปีเวตาลปกรณำหรือนิทานเวตาลฉบับคำกลอนวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายมีเรื่องราวของสมภารผู้ยังไม่ละกิเลสนึกอยากฉันต้มยำปลาสดพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3บอกเราได้ว่าแกงต้มยำยุคนั้นมีการบีบน้ำมะนาวและเป็นอาหารที่เจ้านายในราชสกุลก็เสวยสูตรต้มยำกุ้งทรงเครื่องยุครัชกาลที่5ที่อาจารย์อนุรักษ์จะทดลองปรุงระบุถึงวัตถุดิบไว้ว่านอกจากกุ้งสดยังมีเนื้อหมูต้มปลาช่อนแห้งเผาและปลาสลิดปิ้งด้วยสำหรับรสเปรี้ยวอาจใช้น้ำมะนาวเสริมภายหลังส่วนรสเปรี้ยวหลักๆตามสูตรจะมาจากลูกมะดันความเปรี้ยวเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของต้มยำที่ถือกันว่าประกอบด้วย3รสหลักคือเค็มเผ็ดและนำด้วยเปรี้ยว
5: เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้สิ่งที่เปรี้ยวมาปรุงเป็นอาหารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความจำเป็นของมนุษย์แน่ไม่ว่ามนุษย์ชาติไหน
2: เกษตรกรสวนอินทรีย์และผู้ก่อตั้งตลาดนัดเกษตรอินทรีย์คนนี้มีอาชีพหลักเป็นนักวิชาการประจำสถาบันวิจัยด้านวัฒนธรรมในภาคใต้และได้เคยศึกษาเรื่องรสชาติในวัฒนธรรมอาหารของคนคาบสมุทรสทิงพระไว้อย่างลึกซึ้งส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องนั้นกล่าวถึงรสเปรี้ยวที่เรียกกันมาแต่โบราณว่าส้ม
5: จากประสบการณ์ผมนะถ้าเราไปสืบตามร้านอาหารที่มีชื่อเสียงนะครับเราจะพบว่าพันลึกทางภูมิปัญญาในการปรุงอาหารเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนะในระดับนานาชาติก็ตามเนี่ยส้มเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วการลดหรือรักษาบาลานซ์ของรสชาติเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญเลยคือส้มแต่ละชนิดเนี่ยถ้าใส่ไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะกระโดดมันต้องหาส้มอย่างที่สองมาเพื่อจะไปบาลานซ์รสชาติของเขาอันนี้เป็นเคล็ดลับหรือเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญเลย
2: แค่ในตลาดเล็กๆแห่งนี้

0: ่งเดียวก็มีพืชที่ให้ความส้มวางจำหน่ายอยู่หลายชนิด
1: เป็นขนาดเล็กๆที่เรารวมตัวกันเจตนาจริงๆให้คนเมืองได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยผมนับเร็วๆตอนนี้มีของเปรี้ยวไม่ต่ำกว่า10ชนิดเช่นมะขามอ่อนมียอดมะขามมีลูกเถาคันมีชะมวงมีมะนาวเลมอนมีส้มจี๊ด
0: งานค้นคว้าของอาจารย์บุญเลิศแจกแจงแหล่งความส้มของชาวคาบสมุทรสทิงพระไว้อย่างหลากหลาย
1: ความน่าสนใจก็คือว่าในท้องถิ่นเองในคาบสมุทรเนี่ยมันมีของเปรี้ยวอะไรบ้างที่จะหยิบมาใช้ได้เราพบว่าของเปรี้ยวที่มันไม่เปรี้ยวมนุษย์ก็ทำให้เปรี้ยวเช่นน้ำตาลตะโนดมันสตาร์ทจากหวานจ่อยเลยหวานเจ็บเลย
0: คาบสมุทรสทิงพระคือส่วนหนึ่งของคาบสมุทรไทยหรือภาคใต้ของไทยภูมิภาคที่ให้กำเนิดแกงรสเปรี้ยวนำมีชื่อตรงตามความหมายว่าแกงส้มที่ปลายล่างสุดของคาบสมุทรสทิงพระซึ่งคือเมืองสงขลาในครัวของผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงรายหนึ่งแกงส้มนับเป็นกับข้าวที่ถูกจัดให้ลูกค้าบ่อยที่สุด
2: แกงส้มอีกแล้วหรอวันนี้มีแกงส้มหรอแล้วก็อะไรหมดก่อนรู้ไหมคะแกงส้ม
3: อาทิตย์หนึ่งมีสักวันอาจจะไม่มีนอกนั้นมีแกงส้มทุกมือมีแกงส้มกุ้งมะละกอมีแกงส้มปลากระพงมันจะเวียนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วปลาทับทิมบางทีแต่ทางใต้แกงส้มเป็นหลักนะคะอร่อยไงคะ
0: ก่อนจะก่อตั้งธุรกิจจัดเลี้ยงแห่งนี้คุณนเรนุกาเคยทำงานวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นคณะทำงานรุ่นบุกเบิกในการฟื้นฟูเมืองเก่าสงขลา
2: สงขลาเนี่ยอาหารค่อนข้างจะหลากหลายโดยเรื่องของพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนก็คืออยู่ในย่านเมืองเก่าที่มันเห็นภาพเนี่ยชัดๆก็คือมันจะมีทั้งวัดมีทั้งศาลเจ้าต่างๆโจทย์ลูกค้าทุกครั้งก็จะเป็นแบบว่าขอเมนูอาหารหรือว่าขอเมนูอาหารว่างที่มันมีความเป็นพหุวัฒนธรรมหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวของคน3กลุ่มให้ได้แบบเนี้ยออมก็จะได้โจทย์มาแบบเด็ดหลายๆงาน
0: ในการถ่ายทอดเรื่องราวพหุวัฒนธรรมผ่านสำรับอาหารดูเหมือนตำรับที่มักถูกเลือกสำหรับเชื่อมร้อยความหลากหลายเข้าด้วยกันก็คือแกงส้ม
2: คิดอะไรไม่ออกบอกแกงส้มเลยค่ะเพราะว่าแกงส้มมันเป็นอาหารที่แขกบ้านแขกเมืองมาลูกค้าก็ต้องรีเควสต์ว่าคุณออมคะเสนอเป็นแกงส้มได้ไหมคะแกงส้มทานคู่กับอะไรดีคะไข่ครอบไหมคะน้ำพริกไหมคะไก่กอแลไหมคะแต่ก็ทุกอย่างก็คือต้องเป็นแกงส้มก็เลยแบบค่ะแกงส้ม
0: แกงส้มภาคใต้คล้ายแกงส้มภาคกลางที่ต่างก็มีรสเปรี้ยวนำแต่แกงส้มภาคกลางเป็นแกงน้ำใสมีผักเป็นวัตถุดิบหลักมักใช้เนื้อปลาขกเป็นส่วนผสมหรืออาจไม่ใส่เนื้อปลาเลยก็ได้ส่วนแกงส้มภาคใต้จะใช้เนื้อสัตว์เป็นชิ้นปรุงด้วยเครื่องแกงซึ่งมีขมิ้นชันเป็นหนึ่งในส่วนผสมทำให้น้ำแกงมีสีเหลืองในสายตาของนักวิชาการวัฒนธรรมความเป็นพหุวัฒนธรรมของคาบสมุทรสทิงพระไม่ได้มีเพียงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์หรือความเชื่อที่เห็นได้รอบตัวในปัจจุบันแต่อาจจะมองผ่านอาหารย้อนกลับไปได้นานนับพันปี
1: อย่างน้อยที่สุดที่เราเห็นตั้งแต่โบราณมาก็คือคนที่มาจากจีนก็อพยพย่อมย้ายตามมรสุมเขาเรียกว่ามรสุมตะวันออกอีกด้านหนึ่งมหาสมุทรอินเดียความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบกลับทำให้ชาวอินเดียจะต้องใช้เส้นทางข้ามคาบสมุทรเนี่ยมาตั้งบ้านเมืองอยู่ในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบเป็นจังนัวเห็นล่องรอยอันนี้มากโดยเฉพาะกลุ่มพราหมณ์ที่มาจากอินเดียใต้การมาของคนเหล่านี้เขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาพาวัฒนธรรมความรู้ของเขามาผสมเขาเรียกมาเซตตัวเข้ากับลักษณะทางภูมิศาสตร์ความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่นี่แล้วก็ดีไซน์สร้างสรรค์เรื่องอาหารแบบใหม
0: ่ในบทความทางวิชาการเรื่องหนึ่งอาจารย์บุญเลิศอธิบายไว้ว่าสีเหลืองจากขมิ้นชันในแกงส้มภาคใต้มาจากความนิยมปรุงอาหารให้เหลืองสวยน่ากินบนรากฐานวัฒนธรรมการใช้เครื่องเทศที่เรียกว่าย่าฝรั่นในวัฒนธรรมอาหารของชาวเปอร์เซีย
1: เปอร์เซียมันเกี่ยวข้องอะไรเปอร์เซียเนี่ยมีบทบาทสำคัญในทางศาสนาในยุคหลังแล้วก็อาหารที่มาจากเปอร์เซียสไตล์เนี่ยอยู่จำนวนมากในท้องถิ่นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีพลวัตเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับรสนิยมของท้องถิ่นรวมถึงอาหารด้วย
0: การย้ายถิ่นในอดีตอาจเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมอาหารแต่นอกเหนือจากนั้นยังมีอะไรอีกบ้างหรือเปล่าที่ส่งผลต่อตำรับกับข้าวรสเปรี้ยว
4: ปลาแม่น้ำโขงเนี่ยน้ำมันไหลเนาะเวลามันทวนน้ำไหลแรงๆเนี่ยมันก็จะแข็งแรงมันก็ไม่ค่อยมีมัน

0: คนต่างถิ่นก็จะชอบมานิยมทานปลาที่โขงเจียม
1: เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วณจุดที่แม่น้ำมูลบรรจบแม่น้ำโขงผู้คนตั้งถิ่นฐานยังชีพด้วยสายน้ำและสองฟากฝั่ง
0: วิถีชีวิตของคนโขงเจียมนี่ก็คือมีลำน้ำแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลที่ทำมาหากินตั้งแต่เล็กๆแต่ตัวน้อยๆพุ่นล่ะก็คือพ่อแม่เขาก็จะมีพาหาปลาก็จะมีวิถีชีวิตก็คือตื่นเช้ามาก็อยู่กับแม่น้ำเป็นลูกแม่น้ำเลยเรือลำใหญ่ลำเล็กเราไม่กลัวเลยอยู่กับแม่น้ำชินนะคะ
1: ตำราอาหารเล่มนี้ไม่ได้เกิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงแต่จัดทำโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจากการรวบรวมอาหารพื้นบ้านในชีวิตจริงของชาวหมู่บ้านตามุยชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำโขงในเขตอำเภอโขงเจียมเนื้อหาหนังสือรวบรวมอาหารจากปลาหอยและกุ้งสะท้อนความใกล้ชิดแน่นแฟ้นระหว่างผู้คนกับนิเวศลุ่มน้ำในจำนวนอาหารจากแม่น้ำ40ตำรับจากบ้านตามุยไม่มีแกงส้มหรือต้มยำอยู่ด้วยเลยเมื่อลองเทียบเคียงกับตำราอาหารอีกเล่มซึ่งเรียบเรียงโดยผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอีสานท่ามกลางกว่า60ตำรับในเล่มก็ไม่มีแกงส้มหรือต้มยำอยู่ด้วยเช่นกันแต่ใช่ว่าชาวลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำโขงจะไม่มีกับข้าวเป็นน้ำที่นำด้วยรสเปรี้ยว
0: ต้มส้มผักขยงค่ะคนพื้นถิ่นจะชอบกินต้มส้มปลาคังใส่ผักขยงเนี่ยรสชาติจะเปรี้ยวหอมหอมผักขยงอร่อยค่ะอร่อยมาก
2: ส้มส้มผักขยงนี่บรรพบุรุษพาวพาวเฮ็ดมากมีวัตถุดิบอย่างเช่นปลากดผักขยงบักขามดิบเฮาบักขามอ่อนนะครับบ่เป็นบักขามเปียกต้มแล้วใส่อย่างอื่นกับบ่แซ่บครับต้องใส่ผักขยงถึงจะหอม
1: ที่โขงเจียมต้มส้มผักขยงและอาหารท้องถิ่นอื่นๆมีให้ชิมได้ในร้านอาหารบางแห่งในขณะที่ต้มยำและอาหารต่างถิ่นยอดนิยมอีกหลายชนิดต่างโดดเด่นเป็นจุดขายของเมนูปลาในร้านอาหารส่วนใหญ่ที่สงขลาก็คล้ายคลึงกันอาหารรสเลิศของชาวท้องถิ่นกับอาหารสำหรับผู้มาเยือนอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันได้มากมาย
3: น้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวพอปลาสุกปิดแก๊สแล้วก็รูน้ำมะนาวนิดนึงให้ความหอมเพราะในนี้มันเปรี้ยวส้มแขกแล้วเปรี้ยวมะขามแล้วแล้วก็ใส่ดีตัดรสอีกนิดนึงให้กลิ่นมะนาวมันหอมขึ้นมานี่ต้องไปทางฝั่งนู้นจะกินกับแกงน้ำส้มตะโหนดอร่อยอย่างนี้เลยนะกับปลาแห้งทางสถิงพระเขาจะเอาน้ำส้มตะโหนดมาแกงกับปลาแห้งแล้วก็แกงกับน้ำส้มซึ่งเครื่องเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนจากมะขามเปียกเป็นน้ำส้มตะโหนด
1: น้ำส้มโหนดเป็นผลผลิตจากต้นโหนดหรือต้นตาลซึ่งมีอยู่มากมายในคาบสมุทรสถิงพระ
4: คนในท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกว่าต้นโหนดการใช้ประโยชน์จากตัวเขานะสำคัญมากเลยตาลเนี่ยเป็นพืชมหัศจรรย์ก็ว่าได้แล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของคนที่นี่รวมถึงเป็นส่วนสำคัญหรือเป็นหัวใจของความอร่อยของอาหารที่นี่เลย
1: นี่คือแกงส้มน้ำส้มโหนดตามแบบฉบับท้องถิ่นสถิงพระซึ่งทำกินกันเฉพาะในชุมชนแทบไม่มีปรุงจำหน่ายในร้านทั่วไปรูปลักษณ์และกลิ่นรสแตกต่างหลายแง่กับแกงส้มจากครัวของคุณเรนุกาซึ่งวันนี้ปรุงแกงส้มปลากระพงนับเป็นหนึ่งเมนูหลักที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าบ้านหากมีแขกมาเยือน
4: ความรู้เรื่องศาสตร์เกี่ยวกับด้านอาหารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในวิถีจารีตของชาวบ้านนะครับแขกมาเนี่ยเขาต้อนรับด้วยอาหารชั้นเลิศนั่นเป็นวิถีของชาวใต้ในสมัยก่อนโดยเฉพาะคาบสมุทรสถิงพระเขาเอาใจใส่เรื่องแบบนี้มาก
1: การเดินทางหรือพบปะเยี่ยมเยือนส่งผลต่อวัฒนธรรมอาหารเสมอมายิ่งผู้มาเยือนมีบทบาทมากก็ดูจะส่งผลต่ออาหารมากตามไปด้วยเราอาจเห็นสิ่งนี้ชัดเจนขึ้นในอาคารที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนดุสิตในกรุงเทพมหานคร
5: พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุธานุพดลเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงขึ้นตามแบบพิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาสตร์ก็คือตามพระประวัติขององค์เจ้าของตำหนัก
6: ซึ่งพระวิปัสสนาเธอเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในพระมเหสีของรัชกาลที่5ท่านเสด็จเข้ามาประทับที่ตำหนักนี้เนี่ยในช่วงสมัยรัชกาลที่6ซึ่งท่านประทับพร้อมกับพระราชธิดาอีกหนึ่งพระองค์ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้านิพานุพดลตำหนักนี้เนี่ยในสวนสุนันทาก็ถือได้ว่าเป็นตำหนักขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญที่สุดเปรียบเสมือนกับเป็นตำหนักประธานไปโดยปริยายของสวนสุนันทา
5: หนึ่งในภารกิจหลักของพระวิมดาเธอเนี่ยก็คือท่านเคยเป็นผู้ควบคุมห้องเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยตำหนักนี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานการครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำอาหารนะครับการเย็บปักถักร้อยหรือว่างานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักฝ่ายใน
6: อาหารชาววังเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่

0: รุ่นใครอยากจะได้ตำรับตำราอาหารจากใครเนี่ยก็จะต้องเข้าไปเป็นลูกมือไปฝึกไปทำกันในครัวแต่ถามว่าตำรับตำราอาหารชาววังมีไหมมันก็เกิดจากการที่พวกเราติดต่อค้าขายกับต่างชาติเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นการเสด็จประพาสต้นของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการเสด็จไปตามหัวเมืองต่างๆก็จะมีขบวนของเจ้านายฝ่ายในเนี่ยตามเสด็จไปด้วยซึ่งเจ้านายฝ่ายในเองนะครับก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ที่ทำกับข้าวเครื่องเสวยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรมตามหัวเมืองท้องถิ่นต่างๆซึ่งในการไปท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวัตถุดิบมีเครื่องปรุงอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเขาเนี่ยถวายเข้ามาอยู่เสมอๆ
1: การเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆในแหลมมลายูหลายครั้งของรัชกาลที่5ในที่สุดก็ส่งผลให้เกิดแกงเหลืองขึ้นในตำรับอาหารไทย
0: แกงเหลืองหรือว่าแกงส้มของภาคใต้ก็มีการปรากฏหลักฐานตามบันทึกของคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอเนี่ยมีการบันทึกว่ามีการนำแม่ครัวจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเข้ามาสอนอาหารใต้ในวังเนี่ยหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นยำไข่มดน้ำพริกลูกเนียงหรือว่าแกงเหลืองก็นำเข้ามาสอนในวังแต่ถามว่ารสชาติจะเหมือนกับแกงเหลืองภาคใต้ไหมอาจจะไม่ได้เหมือนมากเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับรสชาติให้เข้ากับลิ้นของคนภาคกลางอยู่แล้วและสิ่งหนึ่งที่ต่างกันไปเลยก็คือเรื่องของชื่อแกงเหลืองเนี่ยมันเกิดจากการที่ดูลักษณะของสีน้ำแกงที่มีสีเหลืองนะครับตัวแกงส้มของภาคกลางเองเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียกเหมือนกันแต่รสชาติมันต่างกันมันก็จะเกิดความสับสนได้ถ้ามาดูรสชาติเนี่ยแกงส้มของภาคกลางเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะ3รสก็คือมีทั้งเปรี้ยวมีเค็มหวานเท่าๆกันแต่ว่าแกงเหลืองของภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีรสเปรี้ยวกับรสเค็มรสหวานเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแล้วก็มีรสเผ็ดร้อนและที่สำคัญคือสีเหลืองที่ได้จากขมิ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของภาคใต้
1: สีเหลืองจากเครื่องเทศในอาหารเปอร์เซียเดินทางไกลสู่สีเหลืองขมิ้นในสำรับคาบสมุทรไทยกระทั่งกลายเป็นแกงเหลืองตามตำรับชาววังในเมืองหลวงเรื่องราวคล้ายๆกันนี้พบได้ในอาหารอีกมากมายรอบตัวต้มยำกุ้งทรงเครื่องที่อาจารย์อนุรักษ์ทดลองปรุงตามสูตรเมื่อเกือบ140ปีก่อนแทบไม่มีอะไรเลยที่เหมือนกับต้มยำกุ้งในปัจจุบัน
2: จริงๆแล้วเราจะเห็นถึงความเป็นไทยที่หมายถึงการรวบรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเราจะเห็นว่าต้มยำกุ้งในแบบฉบับ2441นั้นเนี่ยมีการนำวัตถุดิบที่อาจจะไม่ได้พบเจอในอาหารไทยอยู่บ่อยนักเช่นกระเทียมดองซึ่งกระเทียมสดเนี่ยเราจะใช้กันประจำอยู่ในเครื่องแกงต่างๆแต่ถ้ากลายเป็นกระเทียมดองนั้นอาจจะต้องเป็นอาหารบางอย่างที่ใช้รวมถึงการที่ไม่ปรุงรสชาติที่จัดจ้านจนเกินไปเป็นรสชาติที่เรียกง่ายๆว่าอาจจะมีการเรียนแบบอย่างหรือรับอิทธิพลบางอย่างมาจากทั้งตะวันตกและทั้งจีนแล้วก็มาปรับให้เป็นรสชาติของตัวเองใส่วัตถุดิบบางอย่างที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของคนลุ่มน้ำเช่นปลาแห้งหรือว่ามีการใส่พวกของเปรี้ยวบางอย่างที่เวลากินทำให้เกิดความสดชื่นเช่นมะดันเสริมด้วยมะนาวเข้าไปที่ทำให้เกิดรสชาติเรียกง่ายๆว่าเป็นน้ำซุปที่สดแล้วกินแล้วเกิดความเปรี้ยวปาก
1: สูตรต้มยำกุ้งทรงเครื่องพุทธศักราช2441กำหนดวิธีปรุงรสไว้ให้เป็นการปรุงนอกเตาหรือปรุงนอกหม้อคือปรุงรสในชามกันทีละชามสูตรต้มยำกุ้งในหนังสือของเสวยเมื่อกว่า60ปีต่อมาคือในรัชกาลที่9ก็เป็นการปรุงนอกเตาเช่นเดียวกันไม่ใช่ปรุงครั้งเดียวทั้งหม้อเหมือนที่ทำกันแพร่หลายทุกวันนี
2: ้เรามาไกลมากก่อนหน้าที่จะทำต้มยำกุ้งทรงเครื่องในแบบปี2441ก็ไม่คิดว่าเราจะมาไกลคิดว่าคงจะเป็นรสชาติดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วแต่เรามาไกลแล้วเราย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วเราก็คิดว่าเรามาไกลอย่างมีรากฐานก็คือว่าต้มยำกุ้งในแบบฉบับ2441นั้นเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมมีความพอดิบพอดีไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปแต่ต้มยำกุ้งในแบบปัจจุบัน2568เนี่ยมีความจัดจ้านของรสชาติมากเรียกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเนี่ยที่เด็ดขาดจริงๆก็คือเปรี้ยวมะนาวไม่ต้องมีพวกตะลิงปิงมะดันมะขามไม่มีแล้วคือมันจะมาในความเปรี้ยวชัดเจนสุดท้ายเลยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญก็คือความเผ็ดและความเค็มเผ็ดนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนจากพริกชี้ฟ้าในสูตรต้มยำกุ้งทรงเครื่อง2441เนี่ยเป็นการใช้พริกขี้หนูแทนซึ่งมีความเผ็ดหอมที่ชัดเจนใน2568นั้นและเอกลักษณ์สำคัญของความเค็มยังคงเหมือนเดิมคือน้ำปลานั่นเองนะครับ
1: ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็น

0: เป็นการเดินทางระหว่างผู้คนหรือการเดินทางของผู้คนกับอาหารย่อมส่งผลไม่มากก็น้อยต่อวัฒนธรรมการปรุงและกิน
1: ตอนแรกเริ่มต้นก็เริ่มจากกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาที่มาเริ่มทำเมืองเก่าขึ้นมาทำให้เมืองมันพัฒนาขึ้นอาหารเลยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าตอนช่วงแรกที่ได้มีโอกาสไปร่วมทำงานนะคะสิ่งแรกๆที่เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงคนได้ก็คือเราก็จะทำเป็นพวกป้ายสื่อความหมายเรื่องของอาหารร้านอาหารต่างๆในเมืองเก่าผมคิดว่าอาหารนี่มันเป็นอะไรที่แบบคนทุกคนต้องกินแล้วคนทั้งท่องเที่ยวมาจะมาทำอะไรคะก็ต้องมากิน
2: คนที่เขาทำหน้าที่ปรุงหรือเป็นเชฟเป็นกุ๊กก็ตามเนี่ยความเชี่ยวชาญของเขาเขาต้องประเมินผู้รับประทานด้วยหากคุณทำแบบเนทีฟแบบเดิมๆแบบนี้นะเขาทานไม่ได้แน่ฉะนั้นผู้เคลื่อนย้ายหรืออพยพยกย้ายไปเซตตัวเองอีกที่นึงเนี่ยอาหารแบบนี้เป็นคนแปลกหน้าต้องไปเซตใหม่ไปรีเซตตัวเองใหม่เพื่อจะปรับตัวเข้ากับคนเหมือนกัน
3: มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติทุกคนที่มาเที่ยวนี่ก็อยากเบิ่งแม่น้ำสองสีรายได้เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ขายอาหารได้ขายกับข้าว
4: อาหารชาววังไม่ใช่แค่งานอนุรักษ์อย่างเดียวตั้งแต่อดีตเดิมมาแล้วเนี่ยอาหารชาววังมีการพัฒนาแล้วก็ดัดแปลงอยู่เสมอแม้กระทั่งเราไปนำอาหารจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็มีการเอามาดัดแปลงให้เข้ากับรสปากของคนไทยอาหารชาววังเนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยคือการคิดค้นดัดแปลงแล้วก็ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรม
0: ยังมีเรื่องราวแง่มุมไหนอีกบ้างเบื้องหลังรสเปรี้ยวนำของต้มยำต้มส้มหรือแกงส้มบางทีอาจเป็นความชื่นชอบการลิ้มลองรสชาติใหม่ๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้

0: ของดีขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างคือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยเฉพาะบริการแช่มือแช่เท้าผ่อนคลาย
1: พอเราขึ้นมาค่ะก็จะมีแม่ๆนะคะมารำต้อนรับแบบศิลปะภาคกลางพื้นบ้านเลยค่ะถือว่าเป็นวัดสำคัญแล้วก็วัดท่องเที่ยวของตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีสวัสดีค่ะสาธุกันกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่ชุมชนคุณธรรมวัดมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะพิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าคุณธรรมไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำสอนค่ะแต่คือลมหายใจที่ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงค่ะ

0: วันนี้หนูจะพาพี่มาดูตลาดชุมชนวัดมหาสอนค่ะที่นี่มีของดีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: โอ้นี่ค่ะเราก็เดินเข้ามาในตลาดนะนี่เลยจุดแรกพี่ชอบมากผักไฮโดรโปนิก
0: ค่ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อุ้ยน้องหนูดีน้องข้าวโพดคะตรงนี้สวยมากเลยนี่คือทำจากผัก
0: ตบชวาค่ะ
1: เป็นของที่มีอยู่ที่แม่น้ำเราอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เขามาทำเป็นจักสารเนาะ
0: ใช่ค่ะนำของจากลุ่มแม่น้ำบางขามเรามาดัดแปลงค่ะ
1: ถือว่าสร้างรายได้ให้อีกด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นแม่ในชุมชนเรา
2: ใช่ค่ะแม่ในชุมชนช่วยกันทำ
0: แล้วก็จะมีครูมาสอนบางครั้ง
3: ตลาดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมที่ชาวบ้านนำอาหารขึ้นชื่อพืชผลทางการเกษตรและงานหัตถกรรมมาวางจำหน่ายสร้างรายได้รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและมีบ้านพักโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ
4: วันนี้น้องจิ๊กซอว์จะสอนพี่ทำอะไรคะเนี่ย
5: ผ้าพิมพ์ใบไม้ค
4: ่
5: ะ
4: ผ้าพิมพ์ใบไม้เริ่มจากอะไรคะลูก
5: เอาดอกไม้มาใส่ข้างในนี้ค่ะ
4: ค่ะเอาดอกไม้มาใส่ข้างใน
5: แล้วก็ทุบค่ะ
4: หลังจากนั้นทุบ
5: ใช่ค่ะ
4: มันก็จะเกิดเป็นอะไรคะ
5: เป็นลายดอกไม้ค่ะ
4: ใส่ไปในถุงผ้าใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้ยสวยงามนี่ค่ะเราทุบเสร็จมันจะออกมาเป็นแบบนี้ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: เราเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้น้องหนูดีกับน้องข้าวโพดค่ะก็พาพี่ตาค่ะมาดูไข่เค็มแต่ว่าเป็นไข่เค็มที่พอกด้วยดินสอพองแล้วก็ใบเตยถูกไหมคะ
6: ใช่ค่ะดินสอพองนี่คือของลพบุรีอยู่แล้วค
4: ่
6: ะ
4: อ๋อค่ะเขาขึ้นชื่อ
6: ขึ้นชื่อค่ะ
4: เรื่องดินสอพอง
6: ใช่
4: ทำยังไงอะคะพี่แบบว่าเอามาพอกกันเหรอคะ
6: พอกันเพราะว่าทุกทีนี้ที่เห็นตามตลาดก็คือจะดองน้ำเกลือเน
4: า
6: ะแต่ของเราเนี่ยใช้ดินสอพองวัตถุดิบของที่นี
4: ่
6: ผสมกับใบเตยคู่ใบเตยค่ะ
4: ค่ะ
6: แล้วความเค็มมันจะน้อยลงใช่ค่ะแล้วก็พอกไข่
4: ค่ะ
6: ค่ะแล้วก็เราก็ใส่ที่ฉลอมเพราะว่าพื้นบ้านเราเนี่ยฉลอมนี่ขึ้นชื่อค่ะเราอันนี้ยังไม่ได้ทำให้ดูนะ
4: คะก็ใส่เข้าไป
6: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็
6: เป็นฉลอมอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
6: ของเราก็จะเป็นเวลาที่ลูกค้ามากิจกรรมที่นี
4: ่
6: ค่ะก็จะให้ลูกค้าทำเวิร์กช็อป
4: ค่ะ
6: คือทำแล้วก็ได้กลับไปทาน
4: ได้ไข่เค็มของตัวเองไปเลย
6: คือเขาทำไข่เค็มครั้งแรกในชีวิตเขาก็กลับไปทานเองอะไรอย่างเงี้ย
4: นี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของลพบุรีเลยไหมคะ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: สุดยอดมากมาก
6: นี่ค่ะเอาของวัตถุดิบพื้นถิ่นเนี่ยมาทำแปรรูปอาหารให้อยู่ที่นานขึ้น

0: สวยงามของชุมชนคุณธรรมวัดมหาสอนแห่งนี้นอกจากทัศนียภาพภายนอกแล้วยังโดดเด่นเรื่องความแข็งแรงของรากฐานทางจิตใจเพราะนำหลักคุณธรรมมาใช้เน้นความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัยทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมที่จับต้องได้จริง
1: จริงๆการรวมเครือข่ายอะค่ะตอนแรกเราการรวมแบบว่ายากแล้วเน
0: า
1: ะแต่การคงอยู่ยากกว่าแต่ว่าตอนแรกๆอะค่ะที่เรารวมกันได้อะค่ะเราก็คือมีจิตที่ตรงกันนะคะมีแบบเหมือนเป้าหมายเดียวกันก็คือ เราอยากให้ชุมชนเราเป็นที่รู้จักจริงๆแล้วมันเริ่มจากปัญหาก่อนเราไม่ได้คิดจะทำท่องเที่ยวแต่แรกแต่มันเป็นปัญหาในชุมชนอ
0: ะ
1: แต่แบบมันแก้ไม่ได้
0: ปัญหา
1: ใครปัญหาคือหนึ่งปัญหาผักตบชว
0: า
1: พวกเราอยู่ริมน้ำอ่
0: ะ
1: แต่แบบเห็นแบบผักตบเต็มเลยแล้วยุงก็บินขึ้นมาก็เลยเป็นโจทย์ขึ้นมาว่าเราจะต้องเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเล็กๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นนะมันเหมือนเป็นแพชชั่นเนา
0: ะ
1: ว่าแบบเฮ้ยเราประชาชนเราก็ทำอะไรได
0: ้
1: ก็เลยเกิดการรวมตัวกันรอดขึ้นมาค่ะ
0: คือความโดดเด่นของเราก็ได้รับรางวัลด้วยคือเป็นชุมชนคุณธรรม
1: ต้นแบบ
0: โดดเด่น
1: ใช่ค่ะก็จากกรมการศาสนาค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเราใช้คุณธรรมควบคู่กับการดำเนินชีวิตแล้วก็ส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าการที่

0: ที่เราจะเป็นจิตอาสาด้วยมันก็จะต้องดูแลครอบครัวได้ด้วยแล้วก็มีคุณธรรมที่ชัดเจนในเรื่องของการโปร่งใสในเรื่องของการกระจายรายได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ที่เราจะต้องมีให้กับสมาชิกชุมชนแล้วก็มีการกระจายรายได้แล้วก็แบ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นหลักๆของเราที่ทำให้เรายังอยู่ได้แล้วก็บริหารจัดการงานได้แบบมีความร่วมมือที่ทั่วถึงทุกท่านนะคะ
1: ค่ะ
2: นอกจากได้ชิมอาหารอร่อยอร่อยแล้วของดีขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างคือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยเฉพาะบริการแช่มือแช่เท้าผ่อนคลาย
3: ตอนนี้น้องข้าวโพดกำลังพาพี่มาดูน้ำต้มสมุนไพรถูกไหมคะนี่เป็นของโดดเด่นของชุมชนเลยนะคะ
4: ใช่
3: แต่ว่าเป็นน้ำสมุนไพรแช่มือแช่เท้าถูกไหม
4: ใช่
3: มีอะไรบ้างอะน้องข้าวโพดคะ
4: มีใบชุมเผ็ดเทศมีทองพันช่างแล้วก็มีข่าแล้วก็มี
3: มะกรูด
4: มะกรูดค่ะตะไคร้อ
3: ันนี้ก็คือเอาไปต้ม
4: ใช่ค่ะ
3: กลิ่นนี่หอมมากๆคือนอกจากเราจะแช่มือแช่เท้าเรายังได้กลิ่นบำบัดไปด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: พี่ตั๊กอยากลองนะคะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวให้พี่ตั๊กแช่เท้าหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะแช่มือด้วยไหม
3: แช่

0: วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีผ่านหลักคุณธรรม5ประการทั้งพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่สร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนอย่างแท้จริงต่อยอดสู่อาชีพสุจริตและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนปั่นจักรยานชมสวนเกษตรของชาวบ้านลองลิ้มชิมรสผลไม้สดๆจากสวนเลยค่ะ
1: หวานกรอบอร่อย
2: ตอนเราเริ่มมาค้นหาค่ะว่าไอ้ชุมชนเรามีอะไรกลับกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เขาคุ้นชินอ่ะเฮ้ยมันโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยม
3: ันดี
2: ใช่แล้วมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไอ้เนี่ยมันดีมันไม่ควรหายก็เลยพยายามทำเรื่องท่องเที่ยว
0: นอกจากคนในชุมชนจะเข้าวัดทำบุญกันเป็นประจำอยู่แล้วที่นี่ยังส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธชวนนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานเข้าวัดมหาสอนได้ทำบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลทำให้นักท่องเที่ยวต่างอิ่มบุญอิ่มใจ
4: พูดถึงกิจวัตรประจำวันของชาวบ้านเองก็จะเข้าวัดทำบุญทุกๆวันสำคัญใช่ไหมคะ
5: ทุกวันพระ
4: ทุกวันพระเลยค่ะ
5: ธรรมดาถ้าวัดอื่นก็จะทำวันสำคัญแต่วัดมหาสอนเปิดทุกวันพระ
4: ชาวบ้านจะมารวมตัวกันตรงนี้ใช่ไหมคะตรงจุดนี้คือ
5: ศาลาการเรียน
4: ค่ะ
5: ซึ่งบูรณะขึ้นใหม
4: ่คุณลุงมนก็จะนำชาวบ้านมาทำบุญไหว้พระ
5: ลุงมนก็จะเป็นศาสนพิธีกรที่นี
4: ่
5: ก็เกือบ30ปีแล้ว
4: เกือบ30ปีเห็นถึงความเข้มแข็งยังไงบ้างคะชาวบ้านเข้าวัดทำบุญสม่ำเสมอ
5: ครับให้ความร่วมมือดีครับเวลาถึงวันโกนในช่วงเย็นมันก็จะมาประชาสัมพันธ์ที่วัดใช้หอกระจายข่าวของวัดประชาสัมพันธ์ออกไปเมื่อชาวบ้านได้ยินแล้วก็จะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระก็จะได้เตรียมข้าวของขนมหวานอะไรหวานข้าวอะไรมาทำบุญที่เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะถามนักท่องเที่ยวกันว่ามีจุดประสงค์จะทำกิจกรรมอะไรบ้างมากก็จะมาวัดก็จะต้องทำบุญ
4: ค่ะ
5: ครับก็ความประสงค์ของนักท่องเที่ยวยันถวายสังฆทานคือทำเป็นรูปธรรม
0: ผลจากการยึดมั่นในคุณธรรมทำให้ชุมชนคุณธรรมวัดมหาสอนได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จมากมายโดยเฉพาะรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยกรมการศาสนา
6: ทุกคนก็ภูมิใจนะเราก็เป็นไปได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความภูมิใจค่ะว่าอ๋อสิ่งที่เราพวกเราทำเนี่ยมันเป็นนามธรรมเนาะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความแบบไอ้นี่ล้วนๆเลยแต่ว่ามันจับต้องเป็นชิ้นเป็นอันแบบไม่ได้เนาะแบบคือเขาเรียกว่าไงมันก็รู้แหละว่าเราทำแต่ว่าแค่ว่าแบบไม่มีอะไรมาบ่งบอกให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราทำอยู่มาถูกทางแล้ว
7: คนในชุมชนเนี่ยได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนร่วมกันเป็นชุมชนที่มีการจับมืออย่างเหนียวแน่นนะครับมีการส่งเสริมใน

0: รื่องของคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นสุจริตพอเพียงมีวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้มีการดำเนินการอย่างใช้วิถีชีวิตนะครับมาเป็นตัวในการขับเคลื่อนโดยที่ยึดมั่นในหลักที่เป็นหลักของความเป็นตัวตนของชุมชนนะครับแล้วก็ยึดมั่นในความร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนทุกคนคิดแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกัน
1: ชุมชนคุณธรรมวัดมหาสอนคือบทพิสูจน์ว่าเมื่อชุมชนมีคุณธรรมนำทางความสุขที่ยั่งยืนและการพัฒนาที่มั่นคงย่อมเกิดขึ้นได้จริงมาที่ชุมชนคุณธรรมวัดมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีได้คำตอบแล้วนะคะว่าการใช้คุณธรรมเป็นหลักชัยและก้าวเดินไปพร้อมกันย่อมเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-14-3333ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์@@sideshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

หลังจากที่ตักพาคุณผู้ชมนะคะเที่ยวชมตลาดที่ชุมชนคุณธรรมวัดมหาสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือนะคะเราจะล่องเรือไปเที่ยวอีก1วัดเป็น1วัดสวยเลยค่ะ

0: ลังจากที่ขึ้นมาจากเรือแล้วนะคะเจอกับตลาดชุมชนแล้วเดินเข้ามาอีกนิดหน่อยค่ะตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ถือว่าท่องเที่ยวจะเจอกับต้นไทรค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในนะคะก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งวัดคุ้งท่าเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่โดดเด่นและเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรมที่นำเรื่องราววรรณคดีไทยมาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างค่ะทำให้วัดคุ้งท่าเหล่าแห่งนี้นะคะกลายเป็นวัดท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีไปแล้วค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้นั่งเรือมานะคะขับมาทางรถยนต์ค่ะจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าโดดเด่นเลยนะคะของวัดคุ้งท่าเราก็คือซุ้มประตูหนุมานนะคะก็สามารถเดินเข้าไปหรือว่าขับรถผ่านไปได้เลยหนุมานก็อ้าปากขนาดใหญ่แบบนี้
1: วัดคุ้งท่าเราส่วนใหญ่ก็จะอีกชื่อนึงก็คือหนุมานบ้านหมี
0: ่
1: ใช่ฮะเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเมืองลพบุรีเพราะว่าในเป็นความเชื่อนะที่เล่ากันมาว่าในช่วงที่หนุมานเนี่ยเป็นฐานเอกของพระรามได้ช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะทีนี้ก็พระรามได้ให้รางวัลกับหนุมานก็คือให้ดูแลเมืองนึงก็มีการคาดกันว่าน่าจะเป็นเมืองลพบุรีเพราะว่าเป็นเมืองเดียวที่มีลิงอยู่ใจกลางเมืองลพบุรีน
0: ะ
1: อดีตเจ้าวาดจึงได้สร้างเป็นหนุมานเอาไว้เขาเรียกว่าหนุมานของพระปล
0: า
1: ตอนหลังมาจะมาก็เลยมาสร้างให้เป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่อยู่ภายในวัด
0: หลังจากที่เราไปลอดหนุมานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดินมาอีกแค่นิดเดียวค่ะก็จะเห็นเป็นพระราหูในลักษณะอ้าปากแบบนี้นะคะเป็นสีม่วงสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวตั๊กจะพาไปลอดค่ะเพราะว่าความเชื่อโบราณเขาเชื่อว่าการได้ลอดปากพระราหูคือการแก้เคล็ดค่ะ

0: และอีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะที่มาที่วัดคุ้งถ้าเราพลาดไม่ได้จะต้องมาที่วิหารแก้วหรือวิหารขาวหลังนี้แหละค่ะซึ่งด้านในนะคะก็จะประดิษฐานหลวงพ่อสำคัญเลยค่ะคือด้านบนจะเป็นองค์หลวงพ่อสีขาวคือหลวงพ่อสำเร็จนะคะส่วนองค์ที่สองจะเป็นองค์เล็กๆสีทองอะค่ะคือหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรถือว่าเป็นพระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่เลยนะคะแล้วก็บนฐานที่เป็นสีขาวๆนั่นเคยประดิษฐานหลวงพ่อเชียงแสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าได้หายไปจากวัดค่ะคือตั้งแต่สมัยคาดว่านะคะช่วงสงครามโลกมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็เลยเหลือไว้แค่ฐานแล้วก็นำมาประดิษฐานหลวงพ่อเพชรซึ่งคนที่มาที่นี่นะคะก็จะมาขอพรในเรื่องของความสำเร็จหน้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือว่ากิจการรุ่งเรืองค่ะ
1: หลวงพ่อเพชรคู่บ้านคู่เมืองของวัดคุ้งถ้าเราแล้วมันคือเก่าแก
0: ่
1: องค์ปัจจุบันทุกวันนี้แต่ที่ไม่เอาออกไปเพราะอะไรกลัวหาย
0: กลัวหาย
1: ใช่ตอนถอดมันต้องเอาล็อกไว้เพราะองค์นี้คือถอดแขนถอดอะไรได
0: ้
1: ถอดได้หมด
0: ที่เห็นชิ้นที่เห็นเล็กๆนี่ถอดได้หมดเลยเหรอ
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้เราไม่ให้ถอดมาถึงจุบันนี้คือฐานตัวนี้ก็ยังตัวองค์ก็หายไปแล้ว
0: ใช่เพราะว่าอย่างสงสัยเหมือนกันว่าเห็นฐานเป็นสีขาว
1: ๆฐานนี่คือปูน
0: ค่ะ
1: ใช่ตัวองค์จริงอยู่บนข้างบนนี้
0: องจริงคือองค์ไหนนะคะ
1: องค์ที่เป็นเก่าแก่เลย
0: หลวงพ่อเชียงแสนเก่า
1: ๆเก่าๆมาก
0: คือหายไปแล้วใช่ไหม
1: ก็ไม่เห็นแล้วอ่ะ
0: ถือว่าเป็นวัดสำคัญแล้วก็วัดท่องเที่ยวของตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
2: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
3: ้แล้วชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกผู้หญิงคนนี้คุณขาหมดเงินเป็นร้อยล้านนะต้องบอกนี่ค่ะ
4: อาจารย์อย่าดูแม่น
3: คนลุกมากคือองค์ที่เราเห็นนิมิตคือองค์นี
4: ้ฮะ
3: ที่ผ่านมาเนี่ยระวังที่เนี่ยระวังแบบเนี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราโทษนะหมดแรงบันดาลใจอ่ะก่อนหน้านี้พี่ใจพี่หมดละแต่หลังจากนี้ที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่พีคขึ้นเลย
2: ถามช่อง9กด30
5: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณไปที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาไตรเทพที่มีเสียงร่ำลือกันมาว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องหรือเชื่อได
6: ้พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
7: โอ้โหแล้วองค์จริงก็ค
6: ือ ก็ถล่ม
5: หรือเชื่อเสาร์ที่29สิงหาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
8: หวานอันละนิดหวานอันละน้อยแต่หวานนานๆหวานเป็นตำนาน126ปีของดีขนมจากหรือขนมใบจาก
9: กลิ่นของจากเป็นอย่างนี้
10: ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์ตรงเนี้ยค่ะ
9: อืมน้ำตาลนี่คืออะไร
11: นมใบจากขนมใบจาก
9: นมใบจาก
11: เวลาย่างนะ
9: งงเลยไหมโหแต่กะทิข้นดีนะแล้วก็ตักแล้วครับตักแล้วเฮ้ยอร่อยเนี่ยกินร้อนๆอ่ะของดีสมุทรปราการเจอกันเสาร์นี้เวลา15 น.ถึง 15 น.30 น.ช่อง9กด30

ำหรับที่อำเภอบ้านหมี่นะคะมีอีกหนึ่งวัดสวยที่ตั๊กอยากพาคุณผู้ชมมาค่ะคือวัดห้วยแก้วที่นี่จะโดดเด่นด้วยเจดีย์กลางน้ำนะคะแต่ว่าจะเป็นเจดีย์ทรงโบราณที่เป็นลักษณะของแบบขอมจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามตั๊กมาเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะตาก็เดินเข้ามาภายในวัดห้วยแก้วแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบริเวณด้านข้างอะค่ะจะเป็นพระเจดีย์มหาเมตตารัตนรังสีคุณผู้ชมคะงดงามมากๆเลยนะคะจะตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำคือหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเจดีย์นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยขอมเลยไหมคือจากข้อมูลก็บอกว่าไม่ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคขอมโบราณนะคะแต่เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะขอมไทยแล้วก็เมียนมาเข้าด้วยกันนะคะก็เลยมีลักษณะออกมาแบบนี้ซึ่งก็ตั้งอยู่กลางน้ำถือว่าเป็นวัดสำคัญแล้วก็วัดท่องเที่ยวของตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมีอายุเก่าแก่ประมาณ140กว่าปีค่ะแม้ว่าตัวของวัดนะคะจะมีประวัติที่ยาวนานนับร้อยปีสิ่งก่อสร้างที่เป็นไฮไลท์ระดับอันซีนในปัจจุบันก็คืออย่างที่เราเห็นอยู่พระเจดีย์มหาเมตตารัตนรังสีเจดีย์ของโบราณกลางน้ำเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ภายหลังด้วยแรงศรัทธาของท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ชาวบ้านที่ร่วมใจกันสร้างขึ้นจนกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ผสมผสานศิลปะ3แผ่นดินไทยสุโขทัยของโบราณแล้วก็เมียนมาไว้ด้วยกันอย่างวิจิตรบรรจงเลยค่ะThank you.

สำหรับคนที่สงสัยนะคะว่าทำไมถึงต้องมีการจำลองเป็นลักษณะของเจดีย์ของโบราณแบบนี้มาไว้ที่ลพบุรีก็เพราะว่าในอดีตค่ะเมืองลพบุรีก็คือเมืองละโวซึ่งเป็นราชธานีสำคัญนะคะท่านเจ้าอาวาสก็เลยอยากจะให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและศิลปะที่สวยงามก็เลยจำลองเจดีย์องค์นี้มาไว้บริเวณกลางน้ำค่ะในอดีตนะคะเมืองละโวเป็นราชธานีแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรืองมากๆของอาณาจักรของโบราณค่ะสถานที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นพระปรางสามยอดหรือว่าศาลพระการก็เป็นศิลปะขอมเหมือนกันการเลือกใช้ศิลปะขอมในการสร้างเจดีย์จึงเป็นการดึงเอาอัตลักษณ์แล้วก็รากเหง้าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลพบุรีมานำเสนอให้ทรงคุณค่าค่ะโดยงานสถาปัตยกรรมของเจดีย์องค์นี้จึงไม่ใช่แค่การลอกเลียนแบบในอดีตนะคะแต่เป็นการนำศิลปะของโบราณมาตีความใหม่และผสมผสานกับศิลปะพม่าและสุโขทัยเพื่อสร้างศาสนสถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนบ้านหมี่เลยล่ะค่ะตอนนี้ตั๊กก็เดินเข้ามาด้านในเจดีย์นะคะคือพอเข้ามาค่ะความรู้สึกจะจำลองลักษณะคล้ายๆกับถ้ำนะคะแล้วก็เราก็จะมากราบขอพรองค์พระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็จะประดิษฐานอยู่บริเวณบุษบกตรงกลางนี้นะคะก็จะมีพระพุทธรูปสีทองล้อมรอบตรงจุดนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนได้มาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะที่ไปชมเจดีย์กลางน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมค่ะเดินมาข้างๆค่ะซึ่งทางวัดห้วยแก้วนะคะก็ได้จำลองเป็นน้ำตกห้วยแก้วไว้คือจุดประสงค์นี้นะคะก็เพราะว่าต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็อยากจะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาวัดนะคะจะอยู่ในวัดนานขึ้นด้วยค่ะ

การมาที่บ้านหมี่ลพบุรีครั้งนี้นะคะถือว่าได้มาครบจริงๆค่ะเห็นถึงวิถีชุมชนที่อยู่ริมน้ำรวมไปถึงวัดวาอารามที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและยังคงสืบทอดไว้ให้ลูกหลานได้ชมค่ะฝากติดตามสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 Mcot HD หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MPOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเสาร์อาทิตย์จากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เที่ยงวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมพัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ขอทำหน้าที่แทนคุณหน่อยแน่น
0: ครับผมอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อพูดคุยข่าวสารกับเรานะครับเพราะว่าวันนี้ข่าวสารนี่เข้มข้นมากจริงๆทั้งเรื่องของไฟไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเช้าวันนี้สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับรวมทั้งเรื่องของการป่วนภาคใต้ด้วยก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live ของทางสำนักข่าวไทยพูดคุยข่าวสารกับเราเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปติดตามความคืบหน้านะครับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของคลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่าต้องยังระดมฉีดน้ำเพื่อที่จะเลี้ยงสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากกลัวที่สาย

0: เคมีด้านในจะเกิดการปะทุขึ้นและล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะครับกับคุณปิยธิดาจันทร์การสอนมีรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ครับ
1: ค่ะทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงขณะนี้นะคะเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮเข้า

0: าเพิ่มอีก1คันค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการระดมฉีดน้ำเข้าไปประมาณ3หัวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าด้านในภายใต้ซากอาคารนะคะยังคงมีความร้อนสะสมอยู่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันการปะทุซ้ำค่ะซึ่งขณะเดียวกันค่ะวันนี้ทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงติดตามสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะถึงความคืบหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมกับลงดูจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองค่ะโดยที่จุดเกิดเหตุขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงใช้รถแบ็คโฮในการเปิดพื้นที่เนื่องจากพบว่าด้านในตัวอาคารยังคงมีจุดความร้อนอยู่เป็นหย่อมๆนะคะพร้อมกับมีการระดมฉีดน้ำเข้าไปในตัวอาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟประทุซ้ำค่ะเจ้าหน้าที่นะคะยังได้มีการนำเชือกกั้นพื้นที่อันตรายสีขาวแดงค่ะมากั้นบริเวณโดยรอบพร้อมกับมีการประกาศขอความร่วมมือกับประชาชนนะคะในพื้นที่ให้ออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุในขณะที่รถแบ็คโฮกำลังทำงานเพราะเกรงว่าจะมีเศษวัสดุจากการรื้อถอนกระเด็นไปโดนจนเกิดอันตรายได้ค่ะหลังจากที่ได้เข้าไปติดตามสถานการณ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่าตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วค่ะแต่ก็ยังมีความร้อนบางจุดจึงต้องใช้รถแบ็คโฮนะคะเคลียร์ทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดน้ำค่ะไม่ต้องห่วงการปะทุซ้ำเพราะมีการฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลาแต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องควันและอากาศซึ่งต้องมีการเร่งฉีดน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะและฝากถึงประชาชนนะคะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้หากจำเป็นที่จะต้องเข้ามาจริงๆควรจะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะควันที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมาจากเคมีพันธุ์ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่อยู่ด้านในค่ะซึ่งเป็นอันตรายมากๆต่อสุขภาพค่ะส่วนเรื่องของการบรรเทาและการป้องกันภัยนะคะทางผู้ว่ากทมได้มีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของประชาชนหลังอื่นได้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาแล้วส่วนผู้ที่บาดเจ็บสาหัสขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะตอนนี้นะคะยังคงมีสินค้าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในสภาพดีซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการกำชับกับทางตำรวจค่ะให้มีการสอดส่องเฝ้าระวังการขโมยของหากพบคนกระทำความผิดจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีและขอวิงวอนว่าอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าของตลาดก็มีความทุกข์อยู่แล้วค้าขายก็ไม่ได้แล้วนะคะเจ้าของตลาดถึงขั้นตัดพ้อบอกว่าคงจะไม่มีคลองถมอีกแล้วเพราะเกิดไฟไหม้ใหญ่และอาคารยุบตัวค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้กำลังใจไปตัวอาคารค่ะมีประกันโครงสร้างไว้อยู่แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นทางประกันคงจะมีการชดเชยให้ทั้งนี้ก็แล้วแต่เจ้าของตลาดและเจ้าของกิจการว่าจะตัดสินใจยังไงต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเอ่ยปากชมผู้ว่ากทม.แล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ทันทีถ้าไม่เร่งมือไฟอาจลุกลามไปมากกว่านี้ไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: ตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับเข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าไอ้ควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได
0: ้เรื่องการกำชับ
1: มันเป็นที่ของทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นตรงอาคารต่างๆก็มีประกันพวกโครงสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ความเสียหายของผู้ประกอบการก็คงมีการชดเชยจากการประกันครับก็เดี๋ยวก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะคิดยังไงต่อไป
2: สมมติก็กี่ราย
0: นอกจากนี้ค่ะทีมข่าวยังได้พูดคุยกับเจ้าของร้านกุญแจนะคะที่ตั้งร้านอยู่ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะได้รับความเสียหายกว่า1ล้านบาทนะคะเจ้าของร้านตั้งข้อสังเกตว่าเพลิงลุกลามตามสายไฟหรือไม่ทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาปิดร้านช่วง2ทุ่มร้านค้าในพื้นที่รวมถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยจะมีการสับคัทเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดไฟจึงยังสามารถลัดวงจรหรือลุกลามตามสายไฟได้อีกและที่ผ่านมาไม่เคยเห็นการตรวจสอบระบบไฟและระบบความปลอดภัยอย่างเป็นทางการนะคะแต่เมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเห็นผู้ดูแลตลาดลงพื้นที่ไม่แน่ใจว่ามีการตรวจเช็คระบบไฟหรือยังอีกทั้งในพื้นที่ไม่มีระบบสปริงเกอร์ฉีดน้ำค่ะทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันค่ะผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยนะคะก็ยอมรับว่ากังวลเรื่องการเยียวยาค่ะเพราะว่าไม่มีประกันมีเพียงหลักฐานการจ่ายค่าเช่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้สินค้าเสียหายหลายแสนบาทค่ะ

0: ในประเด็นนี้นะคะผู้ว่าชัชชาติบอกว่าหากเป็นผู้เสียหายจริงก็จะมีเงินชดเชยให้สามารถเข้ามาแจ้งรายละเอียดได้ที่ศูนย์อำนวยการที่วัดพระพิเรนได้เลยนะคะทางกทม.จะดำเนินการให้ค่ะสำหรับต้นเพลิงนะคะจะต้องรอทางพิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบภายในแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องเร่งฉีดน้ำเข้าไปเพื่อเคลียร์เพลิงให้ครบ 100% ก่อนนะคะทางพิสูจน์หลักฐานจึงจะสามารถเข้าไปได้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการสรุปผลถึงสาเหตุในครั้งนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณปิยะธิดาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านอีกทีนะครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้สามารถไปแจ้งได้ที่ไหนนะครับโดยสามารถไปขอรับความช่วยเหลือไปลงทะเบียนนะครับได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็จะได้มีการจัดจุดลงทะเบียนที่ศาลาวัดพระพิเรนนะครับตั้งแต่วันนี้และวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับเอกสารหลักฐานก็จะมีเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจนะครับโดยขอให้ระบุเรื่องของความเสียหายเป็นรายกรณีและถ้าหากว่ามีภาพถ่ายความเสียหายก็สามารถนำไปยื่นเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ
2: ตอนนี้ในส่วนของในพื้นที่ยังคงมีการเลี้ยงน้ำอยู
1: ่
2: แต่ว่าอาคารอย่างที่ผู้ว่าชัชชาติบอกส่วนใหญ่โครงสร้างตรงนั้นคือถ้าใครไปเนี่ยคลองถมจะเป็นที่ที่มีของที่เราพอจะนึกได้ทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างเลยจริงๆม
1: ี
2: แบตเตอรี่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของระบบป้องกันอัคคีภัยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่คุณปิยะธิดารายงานเจ้าของร้านบอกว่าเหมือนจะไม่มีแต่ทางผู้ว่าชัชชาติบอกมาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมันมีนะแต่มันไม่ทำงานเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อไปว่าในอาคารตรงนี้จะมีระบบแล้วมันไม่ทำงานจริงหรือไม่นะคะขยับลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงมีความพยายามในการที่จะสร้างความไม่สงบอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีกลุ่มคนร้ายเผายาง2จุดแล้วก็ลอบวางเพลิงพื้นที่ที่เป็นที่ทำการของอบต.สาคอบนได้รับความเสียหายด้านเจ้าหน้าที่ก็เตือนประชาชนในพื้นที่นะคะว่ายังคงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ค่ะเป็นเปลวเพลิงช่วงเวลาประมาณ 19:30 เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้รับรายงานเหตุมีคนร้ายเผายางในพื้นที่หมู่3ตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังปัตตานี2จุดค่ะได้แก่บริเวณถนนสาย410และบริเวณสะพานลาแปเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณดังกล่าวต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเหตุว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวนแต่งกายด้วยชุดสีดำเดินเข้ามาทางด้านหลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนและลอบวางเพลิงภายในบริเวณที่ทำการอบต.สาคอบนหมู่1บ้านบาตะกูโบตำบลสาคอบนอำเภอมายอที่ปัตตานีเป็นเหตุให้อาคารสำนักงาน1หลังได้รับความเสียหายค่ะ
1: ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่อบต.สาคอบนก็พบว่าเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงตรึงกำลังอย่างเข้มงวดพร้อมกับปิดกั้นพื้นที่โดยรอบแล้วก็ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่อาคารเนื่องจากเกรงว่าคนร้ายอาจจะลอบวางระเบิดวัตถุเพิ่มเติมในจุดที่ก่อเหตุไปเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับจากการเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารก็พบว่าบริเวณชั้น2ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับทั้งฝ้าเพดานผนังพื้นที่ภายในครับเจ้าหน้าที่รายงานกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามันเต็มไปด้วยคราบขม่าวควันกระจกก็แตกโต๊ะเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายนะครับจากการสอบสวนทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รปภ.และก็เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะรวมอยู่ในพื้นที่5คนด้วยกันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันก็ปรากฏว่ามีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนนะครับปิดบังใบหน้าแล้วก็เดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธปืนสงครามเดินเข้ามาด้านหลังอบต.สาคอบนก่อนที่จะมีการแบ่งกำลังออกเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกทำอะไรกลุ่มแรกทำหน้าที่คุมเชิงบริเวณด้านหน้าอาคารกลุ่มที่2ก็มีการเข้ามาควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รปภ.และเจ้าหน้าที่ประจำรถขยะนะครับก่อนที่จะจับมัดมือขณะที่กลุ่มที่3ก็นำกองฟางซึ่งใช้ตกแต่งบริเวณที่อยู่ด้านข้างของอบต.มาวางไว้ที่นี่ฮะคุณผู้ชมฮะมาวางไว้ที่ล้อรถขนขยะตัวนี้ฮะก่อนที่จะเผาครับก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นนะครับส่วนกลุ่มที่4ครับบุกเข้าไปภายในอาคารของอบต.ก่อนที่จะใช้น้ำมันเนี่ยราดทั่วบริเวณแล้วก็จุดไฟเผาทันทีส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงหลังจากนั้นคนร้ายที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะบอกว่ามีไม่ต่ำกว่า10คนก็หลบหนีออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุครับ จ้าหน้าที่อบต.และก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็พยายามที่จะช่วยกันนำอุปกรณ์เข้าไปฉีดน้ำจะสกัดเพลิงแต่ว่าเพลิงมันโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงทำให้ต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะสามารถควบคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้แล้วเหตุการณ์นี้ก็โชคดีตรงที่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีเพียงเจ้าหน้าที่รปภ.และก็เจ้าหน้าที่รถขยะที่ยังคงอยู่ในอาการแตกตื่นตกใจอยู่นะครับ
2: ขณะเดียวกันค่ะยังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่คนร้ายก่อเหตุเผายางรถยนต์บนถนนสายยะลาปัตตานีที่บริเวณบ้านบางงูกาบูตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังโดยพบว่าในช่วงเช้าการจราจรรถราสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติค่ะแต่ว่ายังคงพบเศษซากยางรถยนต์3เส้นที่ถูกเผาจนเหลือเพียงบางส่วนรวมถึงคราบยางไหม้ที่ติดอยู่บนพื้นผิวถนนจากการสอบสวนทราบว่าจุดดังกล่าวมีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า5คนปิดบังใบหน้าและมีอาวุธสงครามเดินออกมาจากป่าละเมาะข้างทางก่อนแบ่งกำลังออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกทำหน้าที่คุมเชิงโดยรอบอีกกลุ่มนำยางรถยนต์3เส้นมาวางพาดขวางบนถนนก่อนจุดไฟเผาทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้และยังส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านต้องหยุดชะงักก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปนะคะนี่เป็นรอยของการเผายางรถยนต์ยังคงทิ้งคราบเอาไว้หลายจุด
1: แล้วยังไม่จบนะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เพิ่งจะเข้าไปดูไปเคลียร์สถานการณ์เช้าวันนี้มาอีกแล้วนะครับตอนเวลาประมาณ 7:15 นาทีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุจากในพื้นที่นะครับว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยอยู่บริเวณเกาะกลางถนนในพื้นที่ของบ้านบ่อทองหมู่ที่6ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดกั้นเส้นทาง4แยกดอนยาง3แยกบ่อทองรอเจ้าหน้าที่ชุด EOD เข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุขณะนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแต่ละจุดรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันให้แน่ชัดนะครับ
2: ทั้งนี้ค่ะขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณจุดเกิดเหตุและเส้นทางที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการเป็นหลักหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือว่ารถยนต์ยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้ค่ะแล้วก็อย่าแตะต้องอย่าดำเนินการด้วยตัวเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่หรือว่าสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงวันเสาร์รอยต่อของเข้าวันอาทิตย์นี่ครบ1สัปดาห์พอดีเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วนะครับยังคงต้องให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันด้วยนะครับกลับเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันหน่อยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตอนประมาณสัก1กว่าๆหลายคนอาจจะหลับอาจจะนอนอยู่แต่ว่าทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่แถวๆช่อง9ของเราแถวเหม่งจ่ายห้วยขวางคุณผู้ชม
2: แถวบ้านพี่ด้วย
1: แถวบ้านผมด้วยไปเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าสิงปราบมังกรทมิฬครับไปบุกจับผับที่เปิดให้บริการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตและที่สำคัญเคยถูกจับมาแล้วสั่งปิดมาแล้วแต่ก็ยังคงเปิดกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูปฏิบัติการนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นหน้าผับนะคุณผู้ชมผับนี้จริงๆเนี่ยมันอยู่สี่แยกเหม่งจ่ายคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับที่พักของผมมากแล้วผมก็เห็นในเวลาผมต้องมาอ่านข่าวเช้าทุกวี่ทุกวันเนี่ยตีห้าหกโมงเช้าบางวัน7โมงเช้าเนี่ยนักเที่ยวยังเมาแป๊ดแป๊ออกมายืนอยู่ริมถนนกันอยู่เลยอ่ะ
2: เป็นภาพที่คุ้นตาเวลาจะขับผ่านประชาอุทิศ
1: ใช่แถวแถวเหม่งจ่ายคุณผู้ชม
2: ประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยเขาจะมายืนรอเรียกรถละ
1: ใช่อันนี้ก็เป็นเมาแป๊ดแป๊ออกมาเลยแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่วันที่เขาเปิดผับครั้งแรกเนี่ยคือมันมีเต็มไปด้วยภาษาจีนจริงๆอ่
2: ะ
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นผับของคนจีนหรือไม่อย่างไรแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือไม่อ่
2: ะ
1: มาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับพร้อมด้วยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นำกำลังชุดเฉพาะกิจนะครับนำโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจผับแยกเหม่งจ่ายที่ชื่อว่า577คลับนะครับอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางเนี่ยหลังจากไปสืบทราบว่าผับแห่งนี้เปิดให้บริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและที่สำคัญพอไปขอใบอนุญาตขอดูว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่มีใบอนุญาตการประกอบสถานบริการนะครับซึ่งคุณพลพีก็บอกว่าทางมหาดไทยได้รับการร้องเรียนมาว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ จริงๆเนี่ย

0: เคยถูกจับกุมไปเมื่อ16สิงหาคมปี68นี่ครบรอบ1ปีพอดีนะครับ1ปีพอดีแล้วก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่จึงได้มอบหมายนะครับให้กรมการปกครองเนี่ยส่งสายลับนะครับเข้ามาทำการสืบสวนในระยะหนึ่งแล้วก็สืบเพิ่มเติมเรื่องของการประกอบธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะบุคคลต่างด้าวเนี่ยแล้วก็เชื่อกันว่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะคุณผู้ชมที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะผับนี้เนี่ยเป็นของคนไทยหรือคนจีนเพราะถ้าหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวนี้หรือว่าภาพที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยถ่ายกันมานี่คุณผู้ชมลองดูฮะด้านหลังเต็มไปด้วยภาษาจีนอะแทบจะไม่มีภาษาไทยเลยนะครับในพื้นที่ทั้งด้านนอกและด้านในของตัวผับเนี่ยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นของคนจีนหรือไม่เพราะนักเที่ยวที่นี่มากกว่า 70% เป็นคนจีนนะครับแล้วระบบการชำระเงินต่างๆเนี่ยแทบจะใช้ของสัญชาติจีนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Alipay WeChat แอปพลิเคชันของคนจีนอ่ะแล้วก็มีพนักงานหรือว่าที่เรียกกันว่า MC เนี่ยเป็นคนจีนแทบจะทั้งนั้นนะครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะนี่มันก็นำสู่การปฏิบัติการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าเป้าหมายเขาว่าไม่มีคนไทยเลยหลายๆร้านในห้วยขวางเนี่ยหากใครเข้าไปจะพบว่าเหมือนภาษาที่ทำมาไม่ได้เหมือนรองรับหลักเนี่ยชาติไทยอย่างเราหรือไม่ต้องบอกว่าเอ็มซีที่ทำหน้าที่เป็นคนจีนเนี่ยเขาจะช่วยเหลือนอกจากเอนเตอร์เทนแล้วทำหน้าที่เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาหรือมีปัญหากับคนในร้านMC คนนี้จะทำหน้าที่ช่วยเคลียร์ด้วยนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit ซึ่งได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองไปดูในข้อกฎหมายค่ะโดยเฉพาะถ้าไปเข้าข่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569 สดๆร้อนๆเลยเพิ่งมีการบังคับใช้เมื่อวานนี้28สิงหาคมก็จะทำเรื่องส่งต่างด้าวเหล่านั้นกลับ
0: แล้วการไปตรวจสอบเจออะไรไหมนะโอชับ
1: คือคุณพลพีบอกว่าเจอทั้งยาเสพติดเพราะว่าจับตรวจปัสสาวะทั้งหมดนะคะนอกจากเจอยาเสพติดเจอบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำที่สำคัญหลังผลตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดคือฉี่ม่วงหลายคน
0: ครับ
1: คุณพลพีมั่นใจค่ะว่าร้านนี้ประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินีเป็นคนไทยบางหน้าโดยเฉพาะคนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าดูแลจะมีคนจริงก็คือ MC คนนั้นเนี่ยก็ใช้คนจีนในการดูแลเลยอันนี้ที่คุณพลพีตั้งข้อสังเกต2ก็คือพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการจ่ายเงินที่บริเวณแคชเชียร์ก็พบว่าเป็นของจีนทั้งหมดจึงบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้ว่ามีชื่อคนไทยที่มีชื่อว่าชาติซึ่งเป็นเขาแสดงตัวเขาตั้งชื่อว่าชาติเขาออกเขาว่าเขาชื่อชาติแสดงตัวตนเป็นเจ้าของร้านแต่คุณพลพีบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อค่ะเพราะว่าเชื่อว่าเบื้องหลังคนที่ใหญ่กว่าน่าจะเป็นคนจีนสำหรับร้าน577คลับแห่งนี้เคยถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อ16สิงหาคมปี68เจ้าหน้าที่เคยเข้ามาบุกจับกุมแล้วก็ทำเรื่องไปที่กทม.ให้ดำเนินการสั่งปิดแต่ยังคงดำเนินการเปิดให้บริการอยู่ณปัจจุบันซึ่งคุณพลพีตั้งข้อสังเกตว่ากทม.เหตุใดยังไม่ได้สั่งปิดหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวอันนี้จะไปถามทางกทม.ด้วย
0: อ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณพลพีกันหน่อยนะครับ
2: ผมคิดว่าวันนี้ท้องที่ท้องถิ่นต้องตื่นตัวแล้วครับเพราะว่านี่เป็นภารกิจที่2ของกระทรวงมหาดไทยที่เราต้องลงมาเองแล้วนะครับแล้วก็จุดยืนของรัฐบาลชุดนี้ชัดเจนใครมาเบียดเบียนหรือใครมาทำธุรกิจที่โดยเฉพาะเป็นสีเทาๆมาเปรียบคนไทยรายได้ไม่ได้เข้าประเทศไทยมันต้องหยุดได้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดท่านไม่ทำผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านวรศิษย์ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในกทม.เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเตือนเจ้าหน้าที่เลยนะครับว่าอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันต้องขจัดไปให้หมดนะครับแล้วปล่อยให้ทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ได้จริงๆแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวนะครับมีอีกหลายที่ที่ตอนนี้เนี่ยเราสืบอยู่และเรามีเป้าหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ผมได้ไปทุกที่เลยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อชาติงั้นทำไปเถอะครับ
0: หากท่านจะลงพื้นที่ขนาดนี้ผับแห่งนี้นะครับในพื้นที่ละแวกตรงจุดนั้นอยากให้ทางกระทรวงมหาดไทยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยฝั่งตรงข้ามอยู่ติดกันเลยบ่อตกกุ้งภาษาจีนทั้งนั้นคุณผู้ชมป
1: ิ
0: ดมีกำแพงผนังปิดกั้นแน่นหนาเป็นบ่อตกกุ้งแล้วด้านในมีเป็นคาแคร์มีเป็นร้านอาหารแล้วก็เต็มไปด้วยภาษาจีนทั้งนั้นถ้าหากตัวเนี่ยผมว่าอาจจะสามารถดำเนินคดีได้อีกเยอะแยะมากมายจริงๆเบื้องต้นตอนนี้ผับ577คลับแห่งนี้นะครับก็ได้มีการตั้งความผิดเนี่ย5ข้อหาด้วยกันตั้งสถานบริการเถื่อนคุณผู้ชมครับเรื่องของการขายเหล้าผิดกฎหมายจำหน่ายเกินเวลาเตรียมสั่งปิดร้านอย่างน้อย5ปีด้วยกันมีเรื่องของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายจ้างผู้ประกอบการก็ผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีเรื่องของยาเสพติด

0: เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าผับแห่งนี้เดี๋ยวผมจะคอยช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะอยู่ใกล้ที่พักผมเหลือเกินจะดูว่าจะสามารถสั่งปิดได้กันจริงเท็จแค่ไหนนะครับ
1: ค่ะก็นี่คือมีการดำเนินคดีหลายข้อหาเลยนะคะเดี๋ยวเรียนตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไปดูสถานการณ์น้ำกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีการประกาศเตือนเพราะว่าฝนยังคงตกอยู
0: ่
1: แล้วก็ลำน้ำต่างๆก็อาจจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะคะล่าสุดสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชมที่ภาคอีสานลำน้ำสาขาทั้งสายหลักสายรองตอนนี้ล้นเกินความจุโดยเฉพาะลำน้ำอูนแล้วก็ลำน้ำสงครามทำให้ประชาชนที่ทำนาตอนนี้เกษตรกรได้รับความเสียหายค่ะโดยแม้ระดับน้ำโขงจะลดลงต่อเนื่องวันละ10เซนค่ะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าฝนหยุดตกไป 2-3 วันที่ผ่านมาระดับน้ำล่าสุดแม่น้ำโขงอยู่ที่ 9.60 เมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง 2.40 เมตรคือที่12เมตรแต่ยังเตรียมพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอชายแดนที่อยู่ติดแม่น้ำโขงเพื่อรับมือกับฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมจากปัญหาการรอระบายส่วนลำน้ำสาขาสายหลักค่ะทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนยังคงวิกฤตมีมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำรวมถึงพื้นที่การเกษตรและนาข้าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเผยว่ามีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมตอนนี้กว่า 98,000 ไร่ค่ะหนักที่สุดที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมสายน้ำของแม่น้ำอูนกับลำน้ำสงครามไหลมาสมทบกันที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำล้นไหลระบายลงน้ำโขงช้าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้คือศรีสงครามค่ะถือว่าหนักที่สุดในส่วนของน้ำที่ท่วมนาข้าวมากกว่า 52,000 ไร่รองลงมาคืออำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่ที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดโดยชลประทานนครพนมยังคงเร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดค่ะเพื่อระบายน้ำลงน้ำโขงหากระดับน้ำลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห์อาจจะช่วยลดความเสียหายลงได้บ้างแต่หากมีฝนตกหนักลงมาซ้ำอีกคาดว่าจะส่งผลกระทบมากขึ้นส่วนการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เป็นเงินชดเชยค่ะอยู่ระหว่างที่หน่วยงานเกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สำรวจเพื่อสรุปความเสียหายพร้อมชดเชยเงินเยียวยาตามระเบียบราชการก็คือไร่ละ 2,240 บาทไม่เกินครอบครัวละ30ไร
0: ่ขยับไปดูกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะครับในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่โดยเฉพาะแห่งนี้ครับคุณผู้ชมดูภาพฮะวัดโบสถ์สมพรชัยในพื้นที่ของอำเภอบางไทรต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่สูง12เมตรนะครับสูงขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่นะครับมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่เนี่ยหักตกลงมาใส่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยจนพังเสียหายแต่ว่าเดชะบุญเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขณะที่พระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาช่วยกันตัดกิ่งไม้แล้วก็เคลื่อนย้ายกิ่งต้นตะเคียนที่หักออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการเปิดทางแล้วก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดเพิ่มขึ้นพร้อมกับสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมที่อยู่ภายในวัดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านบอกว่าลมมันพัดมาแรงมากก็เลยส่งผลให้กิ่งไม้เนี่ยแม้ว่าจะใหญ่ขนาดนี้แข็งแรงกันขนาดไหนก็ไม่สามารถต้านทานลมที่มันพัดแรงได้จนได้รับความเสียหายทางด้านของท่านเจ้าอาวาสวัดโบสถ์สมพรชัยเนี่ยท่านพระสมุสุชินท่านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านออกไปเดินบิณฑบาตนะครับตามบ้านเรือนของประชาชนก็ไปพบว่ามันมีพวกต้นไม้กิ่งไม้เนี่ยหักระหว่างที่ท่านเดินบิณฑบาตแล้วก็ร่วงลงมาใส่ศีรษะของท่านทำให้ท่านต้องเย็บคิ้วถึง7เข็มด้วยการเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการเตือนชาวบ้านนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเห็นข่าวนี้หากเห็นความเดือดร้อนของประชาชนอยากจะให้มาช่วยตัดพวกกิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยในช่วงที่มันมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแบบนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
2: ศาลเจ้าแม่แล้วก็ศาลาเด็กประสงค์ด้านบนศาลาเนี่ยศาลาใหญ่ด้านบนเนี่ยตรงโครงชายโครงชายคาเนี่ยทางโปรเซสทางทั้งหมดเลยทั้งหลานเลยไม่เหลือเลย
3: ศาลเจ้าแม่นี่ก็อยู่มานานใช่ไหมครับ
2: นานแล้วนานแล้วหลายปีแล
4: ้วเมื่อก่อนเป็นต้นตะเคียนไม่กันแต่ว่าเขาตายต้นตะเคียนล้มตายแล้วก็เขาเลยชาวบ้านเขาก็เลยสร้างเป็นศาลขึ้นมาศาลให้เจ้าแม่เลยให้ชื่อว่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยเงี้ย
3: ต้นที่หักก็คือตะเกียงหินต้นใหญ่เหมือนกัน
4: ใช่ต้นใหญ่
0: เนี่ยร่องรอยของหลวงพ่อยังอยู่กันเลยนะคุณผู้ชมทีนี้มาย้ำเตือนกันหน่อยนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเอาไว้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตั้งแต่วันที่29ก็คือวันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่2กันยายนก็คือ5วันหลังจากนี้จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งภาคตะวันตกนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งภาคกลางบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่เพิ่งจะฟื้นฟูกันไปเรื่องของน้ำท่วมอย่างจังหวัดน่านก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะครับภาคอีสานก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้ชมลองดูจุดที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยมันอาจจะมีฝนตกหนักได้สะสมมากกว่า250มิลลิเมตรนะครับนี่คือจุดที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็กรมอุตุบอกว่าในช่วงของ5วันหลังจากนี้อาจจะมีฝนตกสะสมรวมได้มากถึง120ชั่วโมงยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าถ้าหากดูเนี่ยฝนส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพื้นที่ตอนบนของประเทศตอนล่างของบ้านเราก็คือในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ผมเข้าไปดูสถานการณ์อากาศล่าสุดน้องโอ๊ต
1: ค่ะ
0: บางจุดบางพื้นที่ไม่มีฝนนะครับเจอปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5
1: อ้าวลมนี้ลง
0: ใต้ใช่ครับที่พัดเข้ามาจากในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านอ่ะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูน้องเนเน่รอยัลตอนนี้ว่าขวัญใจคนไทยและคนทั่วทั้งโลกเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะน้องบอกว่าขอบคุณคนไทยทุกๆแรงใจเชียร์เลยแล้วก็อยากกลับไปเรียนแล้วรวมถึงล่าสุดพี่แอดคาราบาวประกาศมอบเงิน1ล้านบาทให้น้องเนเน่ด้วยค่ะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ
5: ปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
11: Big Motor Sale 2026ก้าวสู่ปีที่13แห่งการเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา Big Motor Sale เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS เปิดให้ชมภูมิทัศน์ใหม่ตั้งแต่วันที่21ถึง30สิงหาคมนี
12: ้มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทย
14: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
15: อะไรนะที่รัก
14: ขายังเข้าไม่ได้เลย
15: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
14: ้ได้แล้ว
15: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
14: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
15: ใช่ว้าว
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
19: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
18: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
19: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
20: ่ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
21: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
22: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
23: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ค่ะ
20: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
24: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
25: ้ยูโรเค้ก
2: อร่อยทุกที่ทุกเวลา

0: ช่วงที่แล้วอาจจะเต็มไปด้วยข่าวที่ชวนหดหู่ใจนะครับมาเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยข่าวที่น่าจะทำให้หลายคนยิ้มได้เพราะว่าเราจะนำไปดูสาวน้อยมหัศจรรย์ใช้คำนี้ได้เพราะว่าน้องเพิ่งจะอายุ16ปีเรากำลังพูดถึงน้องเนเน่รอยัลนะครับหลังจากที่ไปคว้าปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ใช่ไหมที่ในการอเมริกันก็ทาเลนต์ตอนนี้ก็เดินทางกลับถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตอนประมาณสัก4ทุ่มเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคุณผู้ชมการที่มีบรรดาแฟนคลับเนี่ยมารอต้อนรับน้องเนเน่เห็นไหมมีป้ายติดอะน้องโอ๊ตนี่เป็นไงนี่คือบรรดาแฟนคลับนะครับที่มารอรับน้องเนเน่หลังจากที่เสร็จสิ้นการประกวดนะครับอเมริกันก็ทาเลนต์แล้วก็รับรางวัลโกลเด้นบัสเซอร์จากหนึ่งในคณะกรรมการก็คือเมลบีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะครับพอเดินทางมาถึงคุณผู้ชมครับหลายคนโดยเฉพาะตัวน้องเนเน่เองเนี่ยผมดูนะเมื่อคืนที่หลายสำนักข่าวเข้าไปไลฟ์สดกันน้องเนเน่ถึงขั้นตกใจ
1: ค่ะ
0: โอ้ขนาดนี้กันเลยเหรอคนมารอรับกันเยอะขนาดนี้เลยในบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับมีช่อดอกไม้มีของขวัญตุ๊กตาต่างๆจากบรรดาแฟนคลับเนี่ยนำมามอบให้กับน้องเนเน่น้องเนเน่เมื่อคืนก็หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่อเมริกาใช่ไหมก็เดินทางกลับมาแล้วก็ไปทรานสิตเครื่องที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้แล้วก็มุ่งตรงมาที่สนามบินภูเก็ตกันเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวนะรัติการอําลอยพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเดินทางมาถึงที่สนามบินภูเก็ตนะคุณผู้ชมโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะครับพร้อมด้วยคุณมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตรวมทั้งบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนประชาชนมารอให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นมากๆครับแล้วทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงนะครับก็ได้มีการยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆนะครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดภูเก็ตและคนไทยทั่วทั้งประเทศทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ทั่วโลกด้วยให้การต้อนรับขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องน้องบอกว่ารับรู้ได้ถึงกำลังใจที่ส่งมาให้โดยตลอดนะครับแล้วก็บอกว่าการคว้ารางวัลโกลเด้นบัสเซอร์ถือเป็นหนึ่งในความฝันที่ตอนนี้กลายเป็นจริงเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีบางช่วงบางตอนนะที่ในผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสอบถามเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างก็เข้าใจว่ามันเดินทางมา20กว่าชั่วโมงอ่ะน้องโอ๊ต
1: อาจจะเหนื่อยล้า
0: เกือบ1วันอาจจะพูดได้ไม่เยอะแต่ว่าน้องก็ยังยิ้มแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเล็กๆน้อยๆ นะครับซึ่งหลังจากนี้เจ้าตัวว่ายังไงครับ
1: น้องบอกว่าจะทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงพร้อมแจ้งแฟนๆด้วยว่าจะงดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตไว้ก่อนชั่วคราวรวมถึงมีความตั้งใจที่จะกลับไปเรียนหนังสือควบคู่กันด้วยน้องบอกว่าคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนๆแล้วนะคะ ซึ่งการแข่งขันรอบชิงของ America's Got Talent Season ที่21มีกำหนดก็คือเช้าวันที่23กันยายนเดี๋ยวร่วมลุ้นกันแต่อย่างที่บอกไปล่าสุดค่ะมีหลายๆคนที่ต้องการอยากจะสนับสนุนน้องนะคะหนึ่งในนั้นคือลุงแอดใช้คำว่าลุงแอดแล้วกันนะคือคุณยืนยงโอภากุลหรือว่าคุณแอดคาราบาวล่าสุดโพสต์ Facebook ผ่านแอดบาวนี่แบบนี้ค่ะบอกว่าลุงปลื้มหนูมากๆหนูเก่งจริงจ้ะยังทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นแบบหนูเชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตลุงแอดน่ะจะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยๆพร้อมหอบหิ้วกีตาร์มาขอลายเซ็นลุงนี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมในความสามารถของหนูนี่แหละถ้าเป็นหลังเวทีของหนูลองนึกดูเอาละกันว่าจะถล่มทลายแค่ไหนดังนั้นลุงแอดขอมอบเงินสดประกาศตรงนี้เลยค่ะ1ล้านบาทให้กับน้องเนเน่เพื่อได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปพิชิตชัยชนะมาฝากคนไทยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมกับให้แน่ๆ นะมีให้เบอร์ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวลุงแอดจัดให้ค่ะ
0: น้องเนเน่อย่าลืมโทรไปหานะ เดี๋ยวลุงแอดพร้อมที่จะมอบเงินให้นะครับ
1: ค่ะจันทร์อังคารนี้ค่ะครม.เขาจะลงไปสัญจรกันที่สงขลาเดี๋ยวเตรียมไปดูกันนะคะโดยทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนเตรียมแจงจนะค่ะเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ย้ำว่าจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่สงขลาวันจันทร์ที่31สิงหาถึง1กันยายนนี้บอกว่านี่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนโดยตรงเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ

0: ความต้องการของคนที่อยู่ในพื้นที่สำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่จนะที่สงขลาค่ะทางรัฐบาลรับทราบพร้อมรับฟังความคิดเห็นก็จะชี้แจงว่าสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสคช.ก็ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสงขลาและปัตตานีโดยก็จะมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาซึ่งก็มีการใช้เวลาศึกษาเป็นเวลานานเกือบ3ปีค่ะก็ให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจก็ตลอดระยะเวลาในการศึกษาได้จัดตั้งเวทีที่มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมามากกว่า40เวทีก็ให้ประชาชนมั่นใจและเดี๋ยวในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เดี๋ยวฟังเพิ่มเติมด้วย
1: เดี๋ยวน่าจะมีเรื่องที่พี่น้องประชาชนบางส่วนที่ผมเห็นผ่านทางโลกโซเชียลเนี่ยบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วอาจจะยังได้รับเงินได้ไม่ครบเลยก
0: ็อ
1: าจจะม
0: ี
1: เร
0: ื่
1: องของเงินเยียวยาเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้าไปช่วยเหลือกันด้วยนะครับขณะที่อีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองวันนี้ทางด้านของผู้นำฝ่ายค้านก็ไปเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านนะครับไปเสวนาในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบนะครับเดิมทีเนี่ยจะต้องไปจัดกันที่โรงแรมพูแมนแต่ว่าก็มีการแจ้งยกเลิกนะครับก็เลยต้องไปจัดกันในพื้นที่ของห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเช้าวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ได้พูดบางช่วงบางตอนนะครับโดยบอกประชาชนนะครับว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือระบอบสีน้ำเงินที่ตัวเองเนี่ยพยายามออกมาสื่อสารคำนิยามที่สั้นที่สุดก็คือระบอบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการถ่วงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระนะครับจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันก็คือเหล่าบรรดาองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งหรือโกงเข้ามาซึ่งก็มีความยึดโยงกับพรรคการเมืองซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ต้นว่าตอนนี้ระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศอยู่ณปัจจุบันมันมีข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมบนเวทีเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากพรรคฝ่ายค้านแต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตคุณหมอชลน่านศรีแก
0: ้
1: วมาจากพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเป็นอะไรพ
0: รรค
1: ร่วมรัฐบาล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ว่าเมื่อวานก็มีคำชี้แจงจากทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ไปแล้วนะครับเรื่องนี้ที่สามารถเข้ามาร่วมได้เพราะว่าคุณหมอชลน่านอดีตก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านเหมือนกันนะฮะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งผมฝากประเด็นนึงนะครับ
0: สถานการณ์ที่ต่างประเทศแน่นอนจับตาไปที่เนปาลแล้วก็ทิเบตใช่ไหมคะหลายภาพที่เราเห็นกันหลายคนเห็นภาพในครั้งแรกนึกว่า AI แต่มันคือภาพที่เกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันไหลแล้วก็พัดถล่มวันที่4แล้วนะคะที่มีการพยายามค้นหากู้ภัยแล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงมีความพยายามค้นหาอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดมียอดของผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2,000 คนค่ะนี่เป็นภาพปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำหลากและดินถล่มฉับพลันจากทานน้ำแข็งพังทลายในแถบเทือกเขาฮิมาลัยพรมแดนเนปาลแล้วก็ภูมิภาคปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่วันที่4แล้วในวันนี้ค่ะผู้สูญหายเกือบ 2,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติอย่างน้อย517คนโดยการค้นหามีขึ้นท่ามกลางการเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยขณะประชาชนในอำเภอนวากะต้องอพยพขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สูงหลังทะเลสาบแบริเออร์ธรรมชาติที่เกาะตัวขึ้นหลังภัยพิบัติระลอกแรกยังคงเปราะบางและเสี่ยงที่จะมีน้ำทะลักไหลล้นออกมาอีกค่ะกรณีนี้ทำให้ทีมกู้ภัยในเนปาลและในจีนต้องระงับภารกิจชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ก่อนจะเริ่มภารกิจได้ใหม่หลังจากประเมินว่าความเสี่ยงอยู่ในจุดที่บริหารจัดการได้อย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยของจีนคาดว่าจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์นี้แน่นอนมันเป็นอุปสรรคขวางภารกิจนอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานที่มันพังถล่มลงมาอย่างเช่นสะพานและถนนข่าวระบุด้วยค่ะว่าสาเหตุที่นักท่องเที่ยวสูญหายจำนวนมากในเนปาลและทิเบตเนื่องจากการเดินทางในภูมิภาคนี้คือเขามาเพื่อแสวงบุญด้วยในบางส่วน
1: ใช่ครับก็คือพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวฮินดูและชาวพุทธนะครับโดยมีผู้มาเยือนเนี่ยแต่ละปีไม่น้อยกว่า 10,000 คนเพื่อมาเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดียนะครับส่วนใหญ่ก็เดินทางมาแสวงบุญซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนี่ภาพอย่างที่น้องโอ๊ตบอกก็คือหลายคนอาจจะเห็นครั้งแรกนึกว่าเป็นภาพ AI หรือไม่พอไปตรวจสอบมันคือภาพจริงๆนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับที่สูญหายไปก็จะเป็นชาวอินเดียนะครับที่เดินทางผ่านทางเนปาลไปยังภูเขาไกรลาศในพื้นที่ทิเบต ซึ่งมันเป็นยอดเขาสูงกว่า 6,400 เมตรนะครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลณขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น626คนนะครับสูญหายอย่างน้อย 1,924 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อย517คนส่วนในทิเบตตอนนี้มีผู้เสีย

0: ชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนสูญหายกว่า554คนโดยเจ้าหน้าที่อินเดียก็ระบุว่ามีการกู้ร่างผู้เสียชีวิต7คนจากแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในภาพแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับโดยพบร่างของผู้เสียชีวิตนะครับในแม่น้ำสองสายในรัฐอุตรประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับภูมิภาคทางตอนใต้ที่ประสบภัยในเนปาลด้านกลุ่มนักธรณีทานน้ำแข็งและนักธรณีชาวชิลีก็ออกมาเตือนนะครับว่าภาวะทานน้ำแข็งละลายในเทือกเขาแอนดีสนะครับที่ตอนนี้เร่งขึ้นจากอุณหภูมิโลกที่มันร้อนขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อภัยพิบัติเช่นน้ำหลากดินถล่มฉับพลันคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยและก็ส่วนอื่นๆของโลกแต่ว่าภาวะโลกร้อนก็ทำให้ทานน้ำแข็งนั้นไม่เสถียรเกิดรอยแตกร้าวและการเคลื่อนตัวที่อาจจะไปกระตุ้นก่อให้เกิดดินถล่มบนพื้นที่ลาดชันจึงเรียกร้องนะครับให้ทุกส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกประเทศบนโลกใบนี้นะครับยกระดับการเฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่สูงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามความพร้อมของนักตบสาวไทยที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนรามาไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปหลาดล่องเล
6: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
7: ข้อดีของธรรมชาติอย่างนึงคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
5: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา 20:20 ทางช่อง 9 Mcot HD ครับ
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: เพราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: รีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ยาแค่ไอตราเสือดาวรดน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ความปรารถนาสูงสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยณเวลานี้ก็คือการได้ไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกโอลิมปิก2028นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันจะต้องผ่านด่านสำคัญนะครับในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียวันนี้เจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างทีมชาติญี่ปุ่นความพร้อมเป็นอย่างไรไปดูกันหน่อยนะครับความเคลื่อนไหวในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026นะครับรอบรองชนะเลิศแล้วทีมชาติไทยอันดับที่17ของโลกนะครับจะเจอกับกระดูกชิ้นโตแข็งโป๊กอย่างทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอันดับ6ของโลกวันนี้จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ4โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยเมื่อวานนี้ครับทีมนักตบสาวไทยก็ยังคงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องที่เมืองเทียนจินประเทศจีนโดยทางด้านของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เน้นให้ลูกทีมนะครับคอนโทรลบอลเสิร์ฟบอลลงจุดการรับเกมเสิร์ฟการบล็อกแล้วก็การรุกกลับส่วนอาการบาดเจ็บที่หลายคนกังวลของแนนทัศดาวนึกแจ้งตัวตีบอลเร็วทีมชาติไทยที่เจ็บข้อเท้าซ้ายก่อนหน้านี้อาการเนี่ยโค้ชออสบอกว่าดีขึ้นตามลำดับนะครับโดยทางเจ้าตัวก็เริ่มจะมีความมั่นใจในการลงน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะครับโค้ชออสก็ย้ำนะครับว่าหลังจากที่มีการประชุมทีมกันเสร็จนำสิ่งที่อยู่ในห้องประชุมมาใช้ในการฝึกซ้อมส่วนเรื่องของสภาพร่างกายและก็จิตใจของนักกีฬาทุกคนณเวลานี้อยู่ในช่วงที่ดีมากๆทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เข้าใจแผนการเล่นก่อนที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นฟังเสียงโค้ชออสกันหน่อยนะครับ
1: ยุทธวิธีในการเล่นนะครับทุกคนก็เข้าใจยุทธวิธีแล้วก็เพิ่มเติมไปในเรื่องของจินตนาการนะจินตนาการในการเล่นว่าเราจะเล่นอย่างไรให้มีความสำเร็จแล้วก็ที่เหลือก็คงจะต้องไปวัดกันในเกมแล้วก็เรื่องของการแก้เกมกันนะครับ
2: ขณะที่คุณชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะกัปตันทีมบอกว่าก่อนพบกับญี่ปุ่นทางทีมซ้อมรายละเอียดเรื่องการป้องกันซะเป็นส่วนใหญ่เพราะหากทำเกมรับได้ดีก็จะทำให้เกมรุกทำได้ดีไปด้วยค่ะ
3: รายละเอียดตัวผู้เล่นอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นไปเลยเหมือนเราของเราอ่ะมีแบบว่าอย่างปีที่แล้วมีบาดเจ็บบ้างเนาะมีแบบว่าน้องเล่นพี่เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ใน VNL อย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้เล่นแล้วบางคนก็เปลี่ยนลงไปอะไรเงี้ยคือเขาต่างหากที่จะต้องทำการบ้านหักกว่าเราเพราะเราอ่ะมีตัวผู้เล่นซึ่งทดแทนกันได้หมด
0: ย้ำอีกครั้งนะครับว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงเย็นวันนี้เวลาประมาณ4โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยโดยผู้ที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้ตีตั๋วอัตโนมัติไปเล่นโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทันทีนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็มีความพยายามมาโดยตลอดปีที่ผ่านมาเราเป็นแชมป์นะรายการนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าเราจะสามารถป้องกันได้หรือไม่นะครับมาต่อกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีแข่งกัน1นัดแล้วก็กลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะคู่แข่งแล้วก็ขึ้นไปรั้งจ่าฝูงชั่วคราวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในเกมค่ำคืนวันศุกร์เมื่อคืนแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยทางด้านของซิตี้มาในชุดสีดำนะครับคลิปสีเหลืองได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับลูกแรกจากเออร์ลิงบราวน์ฮาลันลูกนี้ครับแล้วหลังจากนั้นแรยานแชกีครับแหวก3แหวก4ก่อนจะจิ้มเข้าไปผ่านผู้รักษาประตูของพาเลซอย่างเหนือชั้นให้ซิตี้นำห่างเป็น2ประตูต่อ0แต่ว่าพาเลซก็มาได้ประตูตีตื้นครับจากลูกฟรีคิกของเยเรมี่ปีโต้ยิงไปโดนผู้รักษาประตูดานารุมมานะครับเข้าประตูไล่มาเป็น2ประตูต่อ1แล้วก็แชกีคนเดิมครับหมายเลข10ของซิตี้มายิงประตูยิงไกลสุดสวยแล้วครับให้ซิตี้ขึ้นห่างนำ3ประตูต่อ1แล้วก็เป็นเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์มายิงปิดท้ายให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้4ประตูต่อ1ขึ้นนำจากฝูงชั่วคราวส่วนค่ำคืนวันนี้นะครับมีน่าสนใจ4คู่ด้วยกันคู่6โมงครึ่งลิเวอร์พูลเจอกับฟอร์เรสต์คู่3ทุ่มบอร์นมัธเจอกับเอเวอร์ตันโคเวนทรีเจอกับฮาวซิตี้และคู่ปิดท้ายคู่ดึกครับคู่ใหญ่น่าสนใจมากท็อตแนมฮอตสเปอร์จะเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตอน5ทุ่มครึ่งนะครับ
2: สงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลก็เดินหน้ามาถึง6เดือนแล้วนะคะยังไม่มีท่าทีที่จะยุติลงครึ่งปีแล้วส่งผลกระทบต่อเรื่องของพลังงานของโลกขณะที่ผู้นำอิหร่านค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงผลกระทบล่าสุดจากการที่อิหร่าน

0: ถูกคว่ำบาตรโดยประธานาธิบดีเปเซสมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านแถลงผ่านวิดีโอเผยแพร่เมื่อวันศุกร์บอกว่าการส่งออกและนำเข้าของอิหร่านลดลงค่ะถึง 25-35% สะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเศรษฐกิจและว่าอิหร่านเคยส่งออกน้ำมันได้เกือบ90ล้านบาร์เรลในช่วงสั้นๆที่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดแต่ณปัจจุบันไม่สามารถรักษายอดส่งออกได้ไว้อีกแล้วค่ะในวันเดียวกันทางการอิหร่านประณามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐบอกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐขณะที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศห้ามการกระทำใดๆที่อาจทำลายความสามัคคีของคนในสังคมท่ามกลางความกังวลว่าความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจจุดชนวนให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศขึ้นอีกซึ่งการแถลงข้อมูลทางเศรษฐกิจครั้งนี้ของผู้นำอิหร่านมีขึ้นท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาครบ6เดือนและการเจรจาที่ยังคงชะงักงันระหว่างรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้ยกระดับความพยายามลงโทษอิหร่านทางการเงินผ่านสิ่งที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ
1: แล้วไอ้มาตรการคว่ำบาตรที่ทางสหรัฐทำกับอิหร่านนะครับตอนนี้ทางอิหร่านบอกว่าได้ซ้ำเติมผลกระทบนะครับโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างหนักทำให้อัตราเงินเฟ้อรายปีก็พุ่งสูงขึ้นถึง 66% เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาความตึงเครียดนะครับในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันร้อยละ5ของโลกก่อนที่จะเกิดสงครามตอนนี้ก็ยังกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้งสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปจบร่วมกันได้นะครับและที่สำคัญทางสหรัฐก็ยังคงย้ำเตือนให้กับประเทศต่างๆถ้าเป็นไปได้นะถ้าไม่อยากเจอสหรัฐเนี่ยจัดการกับเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเนี่ยขอให้ตัดความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นอาจจะต้องเผชิญกับมาตรการเนี่ยคว่ำบาตรเหมือนกับที่อิหร่านตอนนี้เจอแม้ว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐยังไม่ได้มีการบังคับลงโทษดังกล่าวอย่างเป็นทางการทันทีก็ตามครับคุณผู้ชมครับผ่านมา6เดือนแล้วเรายังไม่เห็นทางออกเลยว่าสงครามในพื้นที่ของอิหร่านสหรัฐแล้วก็อิสราเอลเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรนะครับจากต่างประเทศคุณผู้ชมกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยถามคุณผู้ชมแล้วก็น้องโอ๊ตว่าปกติเป็นคนที่ชอบทานอาหารแปลกๆบ้างหรือไม่อย่างไร
2: ไม่เลยค่ะ
1: ไม่เลยใช่ไหม
2: ไม่และที่เห็นข่าวนี้เนี่ยตอนแรกก็มันกินได้เหร
1: อ
2: พูดถึงต่อหัวเสือคุณผู้ชมเคยทานไหมคะแล้วจริงๆเพิ่งรู้ว่ามันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยนะของนครพนม
1: ต่อหัวเสือเนี่ยคุณผู้ชมปกติเรามักจะได้ยินข่าวคราวว่าไปไล่ต่อยคนคนไปตีลังต่อหัวเสือแล้วก็มาต่อยกันจนกระทั่งเสียชีวิตก็มีนะแต่ที่นครพนมคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าตามที่น้องโอ๊ตบอกมันเป็นภูมิปัญญาของคนที่นั่นว่าเขาเนี่ยเอาตัวอ่อนของตัวต่อหัวเสือมาปรุงมาขายกันแล้วก็จัดเป็นเทศกาลการกินต่อหัวเสือกันเลยไปดูข่าวนี้กันหน่อยนี่พ่อเมืองนะครับของจังหวัดนครพนมนี่มาเปิดงานเองโดยทางว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยท่านมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินต่อหัวเสือครับอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี2569ในพื้นที่ของอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมบรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทั้งในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็มารอชิมของดีเมืองปลาปากนั่นก็คือตัวอ่อนต่อหัวเสือคุณผู้ชมนี่ฮะชาวบ้านเขาก็ไปเก็บกันมานะครับแล้วก็ไปเอาตัวอ่อนเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารกันแล้วผู้สื่อข่าวบอกว่าตัวต่อหัวเสือเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุดิบอาหารพื้นบ้านนะครับมันยังเป็นการสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในชุมชนโดยชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาตัวอ่อนตัวต่อหัวเสือมาประกอบอาหารกันหลากหลายเมนูไล่ไปตั้งแต่แกงนึ่งทอดหมกยำแล้วก็ก้อยครับกลายเป็นอาหารเอกลักษณ์ที่สร้างมูลค่าแล้วก็รายได้เสริมให้กับครัวเรือนน้องโอ๊ตดูแล้วน่าจะกินอะไรได้บ้าง
2: ถ้ามาเป็นอย่างเงี้ยกินได้อะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรก่อนนะขอชิมครั้งแรกมันรสชาติเป็นยังไงคะเนี่ยมันจะมันๆหรือเปล่า
1: ผมไม่แน่ใจนะว่าผมเองก็ไม่เคยกินซะด้วยเคยเต็มที่ก็คือเป็นพวกหนอนไม้ไผ่อะพวกรถด่วนอะไรอย่างเงี้ย
2: อัน
1: นั้นพอกินได้แต่ว่าตัวต่อหัวเสือนี่เราไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรภายในงานเนี่ยมีอะไรบ้างน้องโอ๊ตครับ
0: เขาบอกว่ามีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองผลผลิตการเกษตรผลิตภัณฑ์จากโคกหนองนาแล้วก็สินค้าโอท็อปที่สำคัญอันนี้ดีมากค่ะมีนิทรรศการเรื่องต่อหัวเสือการประกวดซุ้มนิทรรศการและการประกอบอาหารจากต่อหัวเสือประเภทน้ำและประเภทแห้งการประกวดรังต่อหัวเสือร้าง
1: เมื่อสักครู่ไง
0: เขาทิ้งรังไปแล้วมัน
1: อันนี้คือไม่มีตัวต่อหัวเสือได้

0: ไหนแล้วนะ
1: ประกวดความสวยงาม
0: มันก็จะมีรูปร่างที่มันมีเอกลักษณ์ของแต่ละจุดนี่ลองดูฮะนี่คือหน้าตาของตัวอ่อนต่อหัวเสือ
1: เอาเก็บไว้นี่เป็นเลขไหมเป็นเลข
0: ไหมมันมีโอดมาก
1: ใกล้แล้วนะใกล้แล้ว
0: นี่นะฮะก็เอามาจำหน่ายเอามาขายกันแล้วก็ให้หลายคนที่อาจจะชอบเปิดเมนูพิสดารเนี่ยมาลองชิมกันนะคุณผู้ชม
1: รวมถึงอันนี้อยากเห็นค่ะธิดาต่อหัวเสือภายในงานมีเช่นกันรุ่นอายุ 8-12 ปีและรุ่นอายุ 18-35 ปีประกวดไม่ทันแล้ว 18-30
0: เดี๋ยวไว้งานหน้านะโอ๊ตนะอันนี้หน้าตาของตัวอ่อนต่อหัวเสือนะคุณผู้ชมถ้าหากใครเคยชิมเนี่ยแล้วก็รสชาติถ้าหากท่านรู้เนี่ยส่งมาบอกผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยกันหน่อยนะคุณผู้ชมก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะครับในพื้นที่ของอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเทศกาลตัวอ่อนต่อหัวเสือนะครับ
1: ค่ะหมดเวลาของคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้แล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสแรงมากๆจะเป็นนาทีที่พายุทอร์นาโดค่อยๆพัดถล่มแล้วมันดันหมุนเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านและชุมชนกระจัดกระจายกันเลยค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสคาดการว่าความเร็วลมขณะที่พายุทอร์นาโดพัดหมุนอยู่นี้สูงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเจอกันใหม่ในคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์วันพรุ่งนี้นะคะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9กด30
1: มิกเบนเป็น1สัปดาห์นี
2: ้แล้วชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกผู้หญิงคนนี้คุณถามหมดเงินเป็นร้อยล้านนะ
3: ต้อง บ
4: อ
3: กนี่ค่ะอาจารย์อย่าดูแม่น
2: คนลุกมากคือองค์ที่เราเห็นนิมิตคือองค์นี
3: ้ฮะ
2: ที่ผ่านมาเนี่ยระวังที่เนี่ยระวังแบบเนี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราโทษนะหมดแรงบันดาลใจอ่ะก่อนหน้านี้พี่ใจพี่หมดละแต่หลังจากนี้ที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่พีคขึ้นเลย
1: ถามช่อง9กด30
5: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณไปที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาไตรเทพที่มีเสียงร่ำลือกันมาว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องเหลือเชื่อได
6: ้พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
7: แล้วองค์จริงก็ค
6: ือ ถล่ม
5: เหลือเชื่อเสาร์ที่29สิงหาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
8: หวานอันละนิดหวานอันละน้อยแต่หวานนานๆหวานเป็นตำนาน126ปีของดีขนมจากหรือขนมใบจาก
9: กลิ่นของจากเป็นอย่างนี้
10: ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์ตรงเนี้ยค่ะ
9: น้ำตาลนี่คืออะไร
11: นมใบจากขนมใบจาก
9: นมใบจาก
11: เวลาย่างนะ
9: งงเลยไหมโหแต่กะทิข้นดีนะแล้วก็ตักแล้วครับตักแล้วเฮ้อร่อยเนี่ยกินร้อนๆอ่ะของดีสมุทรปราการเจอกันเสาร์นี้เวลา 15:00 นถึง 15:30 นช่อง9กด30
12: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประ

พันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง 9 กด 30 เริ่ม 6 กันยายนนี้

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: แล้วชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกผู้หญิงคนนี้คุณขาหมดเงินเป็นร้อยล้านนะต้องบอกนี่ค่ะ
2: อาจารย์อย่าดูแม่น
1: ที่ผ่านมาเนี่ยระวังที่เนี่ยระวังแบบเนี้ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราโทษนะหมดแรงบันดาลใจอ่ะก่อนหน้านี้พี่ใจพี่หมดละแต่หลังจากนี้ที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่พีคขึ้นเลย

0: คะเรามาอยู่กันที่ลาดหลุมแก้วจะบอกว่าคราวที่แล้วอาจารย์อะจำได้ไหมเราไปโรงงานคุณเป้คราวที่แล้วมันดีมากอาจารย์จนตอนนี้มีอีกโรงงานนึงเขาอยากให้อาจารย์มาดู
1: จริงเหรอ
0: ซึ่งจริงๆโรงงานนี้เขาเปิดมานานแล้วนะแล้วก็ผลิตเยอะมากพวกเครื่องสำอางครีมน้ำหอมเกี่ยวกับสับก็มีนะ
1: เยอะ
0: ทำหลายอย่างมาก
1: ซึ่งวันนี้เราอยู่ที่บริษัท
0: ออนรีซี่มี
2: ออนรีซี่มี
1: จำกัด
0: ใช่ค่ะเจ้าของสวยมากชื่อคุณเอจะบอกว่าชีวิตก็ไม่ได้ง่ายกว่าจะมาตรงนี้เนาะ
3: ไม่เล่าได้ไหมเพราะเดี๋ยวฉันกลัวแบบโทษนะค
0: ือ
3: ฉันฉันเดินสำรวจทุกเรื่องราวทั้งหมดฉันขอพูดคำหนึ่งได้ไหมพูดตรงนี้เพราะพี่รู้ไม่รู้นะต้องบอกว่าดิฉันมาปั๊บเราเห็นช่องจากนี้ทะลุไปตรงนี้นะต้องบอกเขาเองเนี่ยเพราะความไว้ใจสูญเสียเงินไปเป็นร้อยล้านเลย
1: จริงเพราะมันเป็นทางทะลุเลยเนาะท่าน
0: เมื่อกี้กำลังจะพูดว่า
1: ไม่ต้องพูดอย่าไปถามเขา
0: ก็แค่พูดแล้วไงเมื่อกี้
1: ไม่ต้องพูดนี่ไงมันทะลุออกข้างหลังเลย
3: ถามสินแสไม่กลาย
0: ก็มันกำลังจะไม่
1: ลูกศิษย์อาจารย์เป็นหนึ่งคือเห็นตั้งแต่เข้ามาแล้วว่าลักษณะเงินจะต้อง
3: มันเป็นแบบนี้
1: เก็บเงินไม่อยู่หรือเงิน
3: สุดท้ายมันไปหมดแล้วแล้วก็ความไว้ใจทำให้เขาหมดเงินเป็นร้อยล้านเลยค่ะเราไปถามเขาเลยดีไหม
0: ไปถามเลยจริงหรือเปล่าทางนี้
1: ทางนี้ทางนี้สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: พี่เอคนสวยของเราเนี่ยเชิญตรงนี้เลยจ้ะ
0: กลางเลยค่ะ
3: สวยจริงโง่เฮงดี
1: สวยเราต้องรีบเกาะไว้เบน
3: ทำมา
0: พี่เขาทำเยอะมาก
1: เราจะได้รีบเกาะไว้ก่อน
0: มากอาจารย์ที่เห็นข้างหลังในของเขาทั้งนั้นเลยนะ
1: นี่คือบางส่วนที
0: ่
1: พ
0: ี่
1: เอผลิต
0: เยอะมาก
1: เราก็ไม่หืออือเนาะเราก็ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า
3: พอเราเข้ามาปั๊บเนี่ยเราเห็น 3-4 จุดเนาะแล้วเราก็เห็นเรื่องราวผ่านฮงจุ้ยที่เขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนมีเซนส์คุณฟังนะด้วยเซนส์เขาเป็นคนมีเซนส์เขามีเรื่องราวต่างแล้วชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกผู้หญิงคนนี้คุณขาหมดเงินเป็นร้อยล้านนะร้อยหรือพันแหละ
0: พยักหน้า
3: เพราะความไว้วางใจเรื่องเดียวคุณขา
0: ใช่ใช่ไหมพี่
3: ต้องบอกนี
0: ่ค่ะอาจารย์อย่าดูแม่น
1: ต่อไหนอ
0: ย่าดูแม่น
1: เขาบอกแล้วว่าใช่อ่ะต่ออีก
3: คือแบบนี้จริงๆแล้วทุกอย่างทุกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคนสู้กับทุกเรื่องเลยคุณขาผู้หญิงคนนี้จากโง่เฮงนะจากเรื่องของโครงสร้างที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เขาจะไม่ต้องสู้กับทุกๆเรื่องอ่ะเหมือนกับทุกอย่างโทษนะ
1: พนักงานก็สู
0: ้ดูจาก
1: เครื่องจักรดูจากได้มาก็สู
3: ้มันเห็นวิธีการเห็นรูปแบบแล้วก็เห็นโง่เฮงเขามันเหมือนแบบนี้ผู้หญิงคนนี้นั่งสารอยู่ข้อหนึ่งคือคุณขาทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเกือบครึ่งชีวิตเขาเองเนี่ยทุกคนจะเป็นห่วงเขาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
0: งูจริงอาจารย
3: ์งงมั้
0: ยอ
3: ัน
0: นี้เรื่องจริง
3: มันเป็นแบบนั้นจนบางทีเราอ่ะต้องไปรับของต่างๆคือเหมือนมาโดนย้อมแมวมาครึ่งชีวิตอ่ะจนสุดท้ายมารู้ตัวเองว่าเอ้าสรุปที่ผ่านมาของที่เธอว่าดีใดก็ตามคือฉันจะต้องมารับผิดชอบอะไรทั้งหมดสุดท้ายเขาสลัดทั้งหมดเท่ากับวันนี้เพื่อนเขาน้อยลงแต่ชีวิตเขาอะสตรองและแข็งแรงขึ้นจากนี้ไปคุณขาเชื่อเถอะถ้าปรับให้ดีทำให้ถูกจุดน
0: ะ
3: มันจะพุ่งขึ้นฟากฟ้าเลย
1: อุ้ย
3: มันเป็น
1: จริงไหมครับพี่เอเท่าที่อาจารย์ทักมา
0: ทุกอย่างค่ะตรงหมดเลยอาจารย
1: ์วันนี้ดีเว้ย
0: ว
1: ันนี้งานดี
3: ตอนมาเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันจะพูดดีไหมนั่นคือถามตัวเองเราจะพูดดีไหมเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบประมาณว่าเหมือนกับแบบบางทีเขาอาจจะฉันไม่อยากเล่าแล้วฉันไม่อยากจะรื้อฟื้นแล้วฉันอยากจะแบบเก็บไว้คนเดียวนึกออกปะแต่พอมาวันเนี้ยโทษนะคะพี่โค้งสุดท้ายเนี่ยพี่จะหลุดละทั้งหมดมันเหมือนหลายคนโดยส่วนใหญ่แบกวิบากไว้เยอะมากอะ

0: แต่บางคนไม่รู้ไงว่าอีก10วันข้างหน้ามันจะหลุดแล้วนะหลายๆคนโดยส่วนใหญ่อีก10วันข้างหน้าเขาไม่รู้นี
1: ่
0: ถูกไหมบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาเลิกล้มแล้วเขาไม่เอาละเขาประกาศขายทุกอย่างในภาวะที่อีก10วันนั้นก็จะกลับเข้ามาโทษนะบุญอาจจะไม่ถึงหรือดวงอาจจะไม่มาแต่วันนี้ถือว่าโชคดีไงเชื่อไหมว่าถ้าด้วยตามความรู้สึกของตัวเองนะคือการที่เราจะมาครั้งเนี้ยก็จะมีวิบากน
1: ะ
0: มันเขาตัดสินใจเอ๊ะจะยังไงดีฉันจะให้มาช่วงนี้ดีไหมหรือยังไงลังเลใดๆก็ตามบลาบลาบลาว่าไปแต่เหมือนกับวิบากจะมีวิบากอยู่ตัวหนึ่งพยายามจะมีความรู้สึกว่าเธออย่ามาเลยช่วงนี้ยังไม่พร้อมของยังไม่ได้เสร็จยังอะไรไม่ทำมาช่วงนี้จะมันเหมือนขัดแย้งตัวเองแต่สุดท้ายเหมือนเทวดาบอกเขาอะให้มาเถอะมาหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากเทปนี้ออนเป็นต้นไปใดๆก็ตามทุกอย่างอะฟ้าเปิดสวรรค์เปิดเราจะเดินโดยสำเร็จ
2: ยังไงครับพี่เอว่ามาเลยถูกไม่ถูก
1: ถูกจริง
2: แล้วพี่มีคิดด้วยเหรอว่าจะให้เขามาดีไหมนู่นนี่ยังไม่พอ
1: จริง
3: จริงเหรอ
1: จริงก็พี่ว่าเรามาแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะคุยเรื่อง OEM อย่างเดียวหรอเพราะว่าผลิตภัณฑ์ก็อะไรก็ยังไม่เสร็จเลยนะทีนี้ก็บอกว่าได้เลยมาเลย
3: มาก่อน
1: เอามาใช่ไหมเอาโอเคมาก็มา
3: ลองดู
0: พี่มิกพี่เวนต้องสำรวจนะว่าเราจะวางบ่อองค์พญานาคตรงไหนแถวเนี้ย
1: ทำไมอ่ะ
2: ท่านมารออยู่ตรงนี้แล้วเหรอ
0: จริงๆเชื่อไหมว่าเขาเองเรื่องเดียวที่เขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับโทษนะไม่ใช่ขัดแย้งนะเขาเปิดใจกับทุกสิ่งแต่เขาแค่มีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมแล้วเหมือนกับเขาอ่ะอาจารย์ไม่แน่ใจนะพี่โทษทีนะเหมือนเขาฟังเรื่องถ้ำนาคาอาจจะเคยขึ้นแล้วหรือกำลังจะแบบจะกำลังตัดสินใจหรือไปใดๆก็ตาม
1: ไปมาแล้วอาจารย
0: ์เหมือนกับว่า
3: ไปมาแล้ว
0: ตอนเนี้ยท่านน่ะมารออยู่หน้าเรือนฌานนะรอให้เรารับพี่ลองที่บ้านห้องพระน่าจะมีองค์เล็กๆหรือองค์ใหญ่ๆไม่แน่ใจถ้ามีเนี่ยลองมาวางไว้แถวหน้าน้ำที่มันมีอยู่เนี่ย
1: มีค่ะ
3: มี
0: เรานำมาหน่อยได้ม
1: ะได้ค่ะ
0: เนาะลองดูนะความสมดุลจะเกิดขึ้นเชื่อเถอะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาต้องมีเหตุผลแล้วก็ก่อนไปสู่เรื่องราวที่เป็นสิ่งที่กำลังจะทำถามนิดนึงค่ะองค์เทพกวนอูทำไมถึงมาตรงนี
1: ้นับถือค
0: ่
1: ะ
0: โอเคแล้วทำไมถึงมาตรงนี้
1: ความรู้สึกเฉยๆค่ะว่าต้องวางออกไปนอกประตู
0: โอเคขออนุญาตนึงได้ไหมคะขออนุญาตนะในความที่ด้วยความที่เราเองกับเทพเจ้ากวนอูเนี่ยกับเรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยค่ะแนะนำแบบนี้ท่านเหมาะกับตรงนี้ที่สุดลงมาตรงนี้นะเรียบร้อยเลื่อนโซฟาคุณเลื่อนโซฟาเลยน
1: ะ
0: แล้วก็ตรงมุมเนี่ยค่ะคุณวางไว้ตรงมุมบริเวณมุมนี
1: ้
0: แล้วท่านเนี่ยหันอาจจะหันมาฝั่งนี้
1: ก็หันแบบเดิมนี่แหละใช่ไหมคะ
0: หันแบบนี้แต่ขออยู่ตรงมุมนี้ดีไซน์ตรงมุมบริเวณน
1: ี้
0: เพราะว่าประเด็นเป็นแบบนี้ค่ะทางขึ้นลงเนี่ยเป็นทางขึ้นลงของสวรรค์หรือทางขึ้นลงที่มีความสุขว่าท่านจะอยู่ตรงจุดบริเวณเนี่ยเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ถือว่าดีคือเทพกวนอูเนี่ยแนะนำอยู่ตรงนี
2: ้เพราะว่าอะไรครับ
0: คือแบบนี้ค่ะตรงช่วงของบันไดสังเกตมาเดี๋ยวขออนุญาตเดินกระเถิบมานะช่วงบันไดเล็งประตูออกไปทางนี้เลยทันทีแล้วโรงงานของคุณพี่เนี่ยสองจุดใหญ่ๆที่อยากจะถามว่าทำไมถึงไม่หาอะไรมาปิดช่องโหว่ต่างๆอันดับแรกนะทะลุจากตรงนี้ออกข้างหลังเลยความเป็นจริงเป็นแบบนี้ค่ะด้วยช่องลมตรงเนี้ยถ้าในกรณีเป็นศาลเจ้าเจริญมากเขาอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกประตูสวรรค์แต่บังเอิญข้างหลังคือทะลุเลยไปหมดเลยเท่ากับสุดท้ายแบบนี้ตัวเขาเองตั้งแต่มาอยู่โรงงานเนี่ยมันเหมือนกับมันมีช่องว่างระหว่างความรักช่องว่างระหว่างใครก็ตามมันมีช่องว่างอยู่สองความรู้สึกมันผสานกันไม่ได้สิแม้กระทั่งบริวารใดๆก็ตามเพราะมันออกช่องนี้หมดแนะนำแบบนี้ล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าพี่เนี่ยไม่แน่ใจนะโทษทีจะไปอุ้มท้าวเวสสุวรรณมาหรือว่าไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณมาหรือที่บ้านเนี่ยมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ
1: มีค่ะ
0: อุ้มท้าวเวสสุวรรณดูองค์ที่เรารู้สึกว่าสามารถมาจัดวางได้มาจัดวางตรงบริเวณกำแพงวางท่านให้ดีเพื่อให้ท่านหันหน้ามาทาง
2: ปกป้องมาข้างหน้าม
0: าทางตรงด้านนี้มาปิดท้ายตรงบริเวณนั้นเดี๋ยวเราจะไปชี้กันก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่บอกจุดก่อนไปชี้ตรงบริเวณนั้นเพราะว่าเท่ากับพอท่านวางปั๊บท่านจะปิดทุกเรื่องราวทั้งหมดอะไรก็ตามที่แบบจะไหลหลุดไปท่านจะกรองไว้แล้วจะกันในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเราเองเราทำตรงนี้เนี่ยฮะมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเนาะเวลาลมเพลมพัดมาโดนรับเต็มๆนึกออกมาวันนึงป่วยโดยที่ไร้สาเหตุวันนึงมีเหตุผลกันเรารู้สึกให้ตื่นมาปวดหัวหนักหัวตื่นไม่ได้ตื่นไม่รอดว่ากันไปเขาเรียกลมเพลมพัดผ่านช่องลมนี้แนะนำหาองค์ท้าวเวสสุวรรณมาวางตรงนั้นเดี๋ยวไปชี้จุดกันนะคะแล้วก็จุดที่2คือบันไดเทออกไปทางฝั่งนี้ดังนั้นซึ่งตรงเนี้ยนำองค์เทพเจ้ากวนอูท่านมาอยู่ตรงบริเวณนี้จัดให้สวยและให้ดูดีอยู่ตรงบริเวณมุมนี้นะคะเลื่อนโซฟามาฝั่งนี้อย่างน้อยบันไดสวรรค์หรือบันไดทางขึ้นทางลงเนี่ยจะมีเทพปกปักรักษาหรือท่านอยู่ตรงบริเวณนี้จะกันสกรีนทุกเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเราเป็น ผู้หญิงคนเดียวที่สู้ทุกอย่างเอาง่ายคือเป็นช้างเท้าหน้าเพียงคนเดียวท่านที่ทำอยู่คนเดียวแบกไว้ทุกเรื่องราวแต่หลังจากนี้จะไม่แบกละคราวนี้ได้ข่าวว่าจะมีโปรดักต
4: ์
0: ตัวใหม่ทำอะไรอะคะ
1: พวกเกี่ยวกับพวกมันติวิตามินค่ะอาจารย์แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเส้นผ
4: ม
1: เพราะว่าจะทำเกี่ยวกับของผู้ชายหมดเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายอะพอเวลาอายุเขามากขึ้นเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของหัวร้าง
0: ใช่ใช่ใช่แสดงผลิตภายใต้ของเหมือนกับภายใต้ของบริษัทเรา
1: ใช่ใช่ค่ะแต่เป็นแบรนด์ของส่วนมากที่ว่าทำก็จะเป็นของกลุ่มคุณหมอมากกว่า
0: โอเคขอนิดนึงนะคือดูจากตัวพี่เขาแล้วนะแล้วก็ดูจากโง่เฮงเขาเนี่ยขอนิดนึงเวลาดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามขอไม่ตัวหน้าก็ตัวหลังดีไซน์เป็นอินฟินิตี้ให้หน่อย
4: ได้ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดีไซน์เป็นอินฟินิตี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเราจะเดินไปสู่พุ่งทะยานไปข้างหน้าลองทำโปรดักต์หลังจากนี้นะที่เรากำลังจะทำอ่ะลองดีไซน์ดูไม่ตัวพยานตัวแรกก็ตัวท้าย
1: ได้ค่ะ
0: ลองดูหรือส่งกลับมาให้อาจารย์ดูอีกทีนึงเดี๋ยวดูให้นะคะ
4: ได้ค่ะอันนี้เป็นแค่สิ่งที่กำลังจะทำ
2: นี่แต่ดูด้านหลังนี
4: ่ที่ทำไป
2: นี่คือบางส่วนของที่ทำไปแล้ว
4: จริงๆที่ผลิตเลยเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
0: พี่อะไรพี่เอาม้าปรับด่วนเลยนะ
2: ทำไม
0: อันนี้ม้าตั้งแต่อยู่มาเงินออกอย่างเดียวเลย
2: ผสมได้เอาจนกว่าเราจะชอบ
1: ถูกต้องค่ะอย่างสมมติเราจะเอากลิ่นมาพีมิกกันก็ได้

0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: มาแล้วจ้า Mic Ben เป็น1รายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
3: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าค่าทาสบริการชายหญิงเนี่ยไม่มี
2: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
3: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
2: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
4: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
5: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: ปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: จะกินชมูทั้งทีต้องมิกเบนเป็นหนึ่ง
2: โอ้โห
3: ไม่ได้พูด
2: เยอะมากเลยยังไม่ทันพูด
3: เลย
2: หันมาคือก็เยอะอยู่แล้ว
3: ยังเยอะแต่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างไง
2: ก็โอ้โหรอไปก่อนไงเพราะจริง
3: เออ
2: เฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเจอเฮ้ยอันนี้ช้า
4: เดี๋ยว
3: พี่
4: อะไรพี่เอาม้าปรับด่วนเลยนะ
3: ทำไม
4: อันนี้ม้าตั้งแต่อยู่มาเงินออกอย่างเดียวเลยพ
3: ี่
4: ต้องเอาม้ามาวางฝั่งนี้ม้าต้องวิ่งเข้าเนี่ยม้าแบบนี้ไม่ได้นะ
3: เอาไปได้ไหม
5: เข้าบ้านหรอวิ่งเข้า
3: ไปได้ไหม
4: วิ่งเข้าบ้านเพราะนี่ถ้าเกิดวิ่งออก
2: เอาเลยไหม
4: รีบเลยนะ
2: เอาเลยเปล่าย
4: กเลยไหมพี่มิกพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ถึง
2: ยกเลยไหมพี
3: ่
4: เอาเลยโอ้ยพรีเซนเตอร์คนใหม่ทำได้ไม่ถึงอีกอ่ะ
2: พนมมือ
3: แต่ว่าพี่นั่งกวาดได้แม่นั่งกวาด
4: แม่นั่งกวาดได้อันนี้ต้องรีบวางคนที่เพิ่งเห็นไง
2: แล้วไปไว้ตรงไหน
4: พี่วางตรงนี้เลยให้
3: ตรงไหนอาจารย์
4: เราต้องให้
3: ช่วยกันทำมากินอ่ะ
4: โอ้ยพรีเซนเตอร์คนใหม่โอ้ยพรีเซนเตอร์คนใหม่
3: ร
4: ี
3: บเลยรีบเลย
2: โอ้ยทำขนาดนี้เขารับแล้วล่ะเอาตรงๆหรือเฉียงๆ
3: เด
2: ี๋
3: ยวพี่ทำสินค้าให้ขาย
2: อย่างนี้เหรอ
4: ได
2: ้ไม่อย่างนี้นะ
4: แบบนี้ไม่เข้าดีกว่าไม่เข้าแบบนี้ดีกว่า
2: ตรงๆเลยนะ
4: ไม่ใช่เรืองอ่ะ
6: มีกันแดดแน่นอนอ่ะ
3: กันแดด
6: ครีมทาตัว
3: มี
6: คร
3: ี
6: มผิว
3: มีค่ะแล้วพอเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคลีนซิ่งคลีนซิ่งตัวนี้จะเป็นคลีนซิ่งพวกออร์แกนิกกันแดดเอ้ยโลชั่นบอดี้แล้วก็พวกเสริมอาหารต่างๆนานาแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกที่ว่าใช้กับพวกเครื่องทางการแพทย
4: ์
3: เป็นพวกนี้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกงานของเมคอัพแล้ว
6: เมคอัพก็ทำด้วย
3: เมคอัพทำหมดเลยค่ะ
6: ก็จะแป้งทำอะไรเงี้ย
3: ทำหมดเลยค่ะทำหมดเลยก็คือทำพวกรองพื้นกันแดดพวกบัตรออนแป้งปรับทุกอย่างที่เป็นงานเมคอัพทำหมด
6: มีครีมแน่นอน
3: มีค่ะสังหารสกินมีหมด
6: ครีมแป้งลิปสติกอะไรอะไรด้วยเน
3: า
6: ะ
3: มีหมดส่วนน้ำหอมพวกนี้จะเป็นหัวน้ำหอมค่ะที่ว่าทางโรงงานมีทีนี้ตัวนี้ลูกค้าจะเป็นคนมาเลือกว่าอยากได้กลิ่นของกลิ่นอะไร
4: ผสมได้เอาจนกว่าเราจะชอบ
3: ถูกต้องค่ะอย่างสมมติเราจะเอากลิ่นมาพรีมิกกันก็ได
4: ้ก็ถ้าเกิดจะดึงดูดทางเพศก็ต้องเป็นแนวฟีโรโมน
6: ก็สามารถทำได้อะพวกนี
4: ้ซึ่งเราบอกได้เลยถูกไหม
3: ใช่
4: คือที่นี่มีหัวเชื้อไงความหมายคือที่นี่มีหัวเชื
3: ้อ
4: ที่นำเข้ามาจากฝรั่งเศส
3: อย่างถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำเป็นหัวเชื้อใช่ไหมคะมันจะมีอยู่ประเภทนึงก็คือทำเป็นออย
4: พี่เขาทำให้ได้จริงเหรอ
6: ทำให้ได้หมดยังไม่หมดพ
2: ี่
6: เขาทำน้ำยาซักผ้าด้วยพี่เอ๊มีอะไรบ้างตรงนี้คะ
3: ที่ถ้าอย่างตรงนี้ถ้าอย่างตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้ำยาซักผ้าทำทุกอย่างเลยค่ะ
6: มีทุกอย่างเลยจริงโรงงานนี้มาที่เดียวครบทุกอย่าง
4: เรียกว่าครบ
3: คุณค่ะ
6: ครบเลยทุกอย่าง
2: ตั้งแต่ภายนอกยันภายในนี่คือนี่ตรงนี้คือเหมือนเปรียบเสมือนภายนอกสิ่งของที่เราต้องใช้แล้วสิ่งที่พี่เอจะทับต่อคือจากภายในออกมาสู่ข้างนอก
6: ใช่ค่ะเข้าไปเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากผลิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะเข้ามาคุยกับพี่เอได้ก่อน
2: คุยได้หมด
6: เนาะพรดีซี่มี
2: เข้ามาคุยได้เลยเพราะว่าเป็นโรงงานที่รับตั้งแต่ปรึกษาตั้งแต่ตอนต้นแพ็กเกจจิ้งอะไรทุกอย่างคือครบจบในสถานที่เดียวเพ้อเพ้อคุณยังไม่รู้คุณอยากจะขายอะไรลงมาคุยกันก่อนเพราะตั้งแต่ที่คุยพี่เอมาพี่เอมองดูคาแรคเตอร์เราก่อนเมื่อกี้เราบอกเราอยากขายดูท่าทางน่าจะ
6: นี่
2: คือเป็นคนที่แนะนำเราได้อีกบางทีเราอาจจะไปผิดทางเลยก็ได
6: ้นะต้องลองดู
2: มาลองคุยดูไม่แน่คุณอาจจะเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวคุณเองโดยที่คุณไม่รู้ตัว
6: เราอยากให้มาโรงงานตรงเลยคือจะบอกว่าถ้ามาตรงเนี้ย
2: เราได้คุยกับเจ้าของโรงงานโดยตรง
6: เลยเพราะฉะนั้นราคาจะถูกกว่า
3: ใช่
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ไม่ผ่านคนกลาง
6: ไม่ผ่านคนกลางซึ่งอันนี้ก็คือจบเลยนะคะสามารถมาปรึกษาได
3: ้
6: อาจารย์ไปย้ายเรือสำเภาหน่อยไหม
2: ไปดูเรือสำเภาไหม
4: ไม่เห็นมีอะไร
3: มี
4: อย
3: ู่
4: ข
3: ้
4: าง บน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เราไม่มอง
3: เลยอยู่บนค่ะ
6: มีเรือสำเภาอาจารย์ช้างอย่างนี้เราไม่ถึงไม่ใช่ห่วงจุ้ยใช่ไหมอัน
4: น
6: ี้
4: ช้างน่ารัก
6: ม
4: ีประเด็น
6: ไม่มีประเด็น
4: คนลุกมากคือองค์ที่เราเห็นนิมิตคือองค์นี
6: ้ฮะ
4: ไม่แน่ใจนะโทษทีจะไปอุ้มท้าวเวสสุวรรณมาม
3: ีค่ะ
4: อุ้มท้าวเวสสุวรรณดูองค์ที่เรารู้สึกว่าสามารถมาจัดวางได้มาจัดวางตรงบริเวณกำแพงวางท่านให้ดีเพื่อให้ท่านหันหน้ามาทาง
2: ปกป้องมาข้างหน้าม
4: าทางตรงด้านนี้
1: จะกิน

0: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
1: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริยานชายหญิงเนี่ยไม่มี
0: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
1: โอ้ยเอาสิ
2: โคตรอร่อยเลย
0: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
10: โอเคเฮอร์เบิล
11: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: จปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เลดไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโบชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยMCOTระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: เอาล่ะในเมื่อที่ตอนนี้เราอยู่กับผู้ชายหน้าตาดีคนนี้เรารู้เลยว่าข้างหน้าของเราคืออะไรคุณมีอะไรมาบัฟผมวันนี
1: ้ครับ
2: สวัสดีคุณผู้ชมนะ
0: สวัสดีครับ
2: เป็นพี่เบนด้วยนะครับ
1: ก
2: ็ไอ้นะครับเป็นเฮดออฟฟิศของทางโคเรคิงนะครับประเทศไทยวันนี้เรามากับกระทะรุ่นใหม่นะครับโคเรคิงไดมอนด์เซรามิกแต่อยากจะมาชาเลนจ์พี่มิกผมบอกว่ากระทะทั่วไปอ่ะทำไข่ดาวไม่ต้องใช้น้ำมันพี่มิกคิดว่าทำได้ไหม
0: มันอยู่ที่ฝีมือเชฟมันอยู่ที่ฝีมือ
2: ถ้างั้นจะต้องลองไงถ้างั้นจะต้องลองกันมาเรามาลองกันไม่ให้ใช้น้ำมัน
0: ที่ฝีมือเชฟ
2: โอเคคนไทยนะครับใช้น้ำมันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่24ขวดต่อปีนะครับเราใช้น้ำมันกันมากเกินไปหรือเปล่าแล้วกระทะที่บ้านอ่ะเริ่มดำแบบนี้ไหมเริ่มดำแบบนี้เริ่มเก่าแบบนี้ไหมก็คือมันเป็นสิ่งสะสมของพวกแบคทีเรียต่างๆนะทำให้เกิดโรคร้ายตัวนี้เลย
1: ทำไมนี่สวยจังอ่ะ
2: นะเป็นดีไซน์เหลี่ยมเพชรแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของตัวโคเรคิงด้วยนะครับตัวนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดครับโคเรคิงไดมอนด์เอ็กซ์เซรามิกนะครับตัวนี้ร่วมพัฒนาแล้วก็วิจัยกับทางเกาหลีกว่า1ปีเต็มแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาทดสอบกันดีกว่าให้พี่มิกลองทำไข่ดาว
1: โด
0: ยที่ไม่ใช้น้ำมัน
2: ไม่ใช้น้ำมัน
3: ไม่มีน้ำมันด้วย
2: ไม่แล้วติดไหมลอง
0: มันอยู่หลุดออกมาที่เฮ้ยไม่ไปไหนเลยว่ะเฮ้ย
2: ติดแบบนี้เนาะแล้วมันก็ไหม้แบบนี้นะครับลองตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้นะครับเป็นการเคลือบเซรามิกนะครับแล้วก็ลื่นขึ้นนะครับกว่าเดิมทำความสะอาดง่ายภายใน3วินาทีมีเทคโนโลยีกรีนชิลและใช้งานได้กับเตาทุกชนิดครับถ้าใช้ไม่ได้ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนไข่ดาวโดยไม่ใช้น้ำมันจากกระทะโคเรคิง
3: จะได้เหรอ
2: ต้มผัดแกงทอดนะครับ
1: ตุ๋น
2: ก็ได้นะครับ
0: ตุ๋นก็ได
2: ้นะครับตะหลิวนี่ก็แถมให
0: ้
2: แต่ว่าต้องรอชมโปรโมชั่นนะครับช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมรายการมิกเบนซ์เป็นหนึ่งโดยเฉพาะ
0: อันนี้ไม่ต้องใช
2: ้
0: วัดกันเลยมาดิวัดเลยมา
2: น้ำหนักนะครับอยู่ที่980กรัมขนาดอยู่ที่28เซนแล้วก็ก้นลึกเนี่ยประมาณ10เซนนะครับเป็นทรงวอล์กทำเมนูไทยๆได้เลยผัดกะเพราทำอะไรอย่างเงี้ยสปาเกตตี้คือทำได้หมดเลยนะครับพวกนี
0: ้คนที่ทำครัวจะชอบน้ำหนักประมาณนี้เพราะมันควงง่ายควงกำลังพอดีมีน้ำหนักกำลังพอดี
1: ไม่หนักเกินแล้วก็ไม่เบาเกิน
0: ใช
2: ่คือเขาจะหลุดออกมาเลย
3: เฮ
1: ้
3: ย
1: เขาก็ไม่ติดกัน
3: แสดงว่าไม่ใช่แค่ไข่ถ้าเกิดเป็นปลาแซลมอนต่างๆก็ได้ไหม
2: ใช่ปลาแซลมอนปลาทูปลาสลิดอย่างเงี้ยคือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยครับอย่างนี้เลย
0: 1 2 3
2: ก็คือทำเมนูต่อไปได้เลยก็คือโคเรคิงเนี่ยเราก็ใช้น้ำมันได้นะไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเลยคือเครื่องแกงแบบนี้ปกติเนี่ยมันก็จะติดนะครับ
1: แน่นอน
2: ต่างๆมันก็จะล้างยากหลังจากทำเมนูแบบหนักๆแบบนี้เราสามารถทำเมนูต่อไปได้เลยนะครับก็คือสามารถเช็ดทำความสะอาดเนี่ยง่ายมากมากเลย
3: โดยที่ไม่ต้องล้างถูกไหม
2: ไม่ต้องล้างหรือว่าจะใส่น้ำเปล่านิดนึงก็ได้ครับ
0: กระทะเปื้อนอย่างนี้ใช่ป่ะดูนะพร้อมนะ
2: 2 3วินาทีเรียบร้อย
0: ทำเมรายละเอียด
2: ทำเมนูต่อไปได
0: ้ทำอะไรต่อ
2: ความสะอาดง่ายมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มากับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ100ท่านแรกเท่านั้นนะครับคือตัวโคเรคิงไดมอนด์เอ็กซ์เซรามิกนะครับรุ่นนี้ขนาด28เซนนะครับวันนี้จัดโปรให้คือ100ท่านแรกนะครับแถมฟรีนะครับฝาแก้วนะครับตะหลิวซิลิโคนนะครับทั้งชุดนี้

0: ปกติ 6,300 บาทครับแต่ให้คุณจ่ายเพียง 2,490 บาทเท่านั้นเลยครับ 2,490 บาทไม่พอนะครับนี่จัดส่งให้ฟรี
1: จัดส่งฟรี
0: นะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับโทรมาที่เบอร์1577นะครับ1577จำง่ายๆนะครับโทรมาที่1577นะครับหรือว่าแอดไลน์โคเรียคิงนะครับ K O R EAKING ครับผมแอดโคเรคิงหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่นะครับด้านหน้าจอได้เลยนะครับ
1: แล้วสมมติว่าถ้าเกิดยังไม่พอ
0: ยังไม่พอ
1: ยังไม่จุใจเนี่ย
0: อยากจะได้แบบว่าเป็นเซตก็คือมีโปรโมชั่นเซตใหญ่นะครับ1ชุดแถมอีก1ชุดนะครับก็คือ 4,500 คือราคาเนี้ยได้1ชุดนี้แถมอีก1ชุดนี้จ่าย 4,500
1: บ้าถ้าจะตี 9,000 หมื่นเป็นหมื่น
0: 12,600
1: อันเนี้ย 9,000 แต่ว่ามีกระทะไอ้มีตะหลิวกับ
0: ขา
1: อีกเป็นหมื่น
0: ใช่
1: คือ
0: ถ้า1ใบ 2,400 2ใบเท่าไหร่พี่เบ้นก็เกือบ 5,000
1: 5,000
0: แต่ถ้าซื้อ2ใบตอนนี้นะครับ100ท่าน 4,500
1: 4,500 ไม่พอได้อันนี้2ด้วย
0: ได้2
1: ขา2ตะหลิว2
0: ใช่
1: บ้าบอโทรไปเลยที่
0: 1577ครับผมนะครับหรือสแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอได้เลย
1: หรือแอดไลน์โคเรียคิงอย่าลืมมีแอดไลน์ด้วยนะโคเรียคิงหรือโทรไปเลยที่1577ง่ายกว่าคือสแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอนี่เลยเบสกดที่1577เร็วๆ
2: 577
1: ให้กดไม่ได้ให้บอก
0: นะครับ
3: ขอ2ชุดขอ2ชุดเพื่อนด้วย
1: โอเคไม่ต้องใส่น้ำมันอีกต่อไปต่อไข่ลงไปไม่ว่าคุณจะทำไข่คนไข่ดาวไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามปกตินะครับราคา1อันเนี่ยเฉพาะตัวกระทะโคเรียคิงเนี่ยนะอยู่ที่ 4,500 บาทแต่สำหรับ100ท่านแรกแถมฟรีไปเลยทันทีคือตันหลิวซิลิโคน1อันพร้อมกับฝาแก้ว
0: นะครับ
1: จ่ายเพียงแค่ 2,000490 บาทซึ่งจากปกติราคาเต็มมาอยู่ที่6
0: ทั้งชุดทั้งชุดเนี้ยก็คือฝาแก้วตะหลิวกระทะเนี่ยอยู่ที่
1: 6,300 นะครับจ่ายเพียงแค่ 2,490 แล้วไม่เพียงแค่นั้น
0: ใคร
1: ที
0: ่
1: อยากได้มากกว่า1รับไปเลยเป็นชุด1ชุดแถมอีก1ชุดฟรีไปเลยรับไปเลยก็คือเต็มๆ2ชุด
0: ใช่
1: จากราคาปกติ 12,600 บาทเหลือเพียงแค
0: ่ 4,500 บาท
1: ที่คุณจะได้ก็คือกระทะโคเรียคิง2อันตะหลิว2และฝาแก้วอีก2
0: ใช่ก็คือ6ชิ้นนะครับราคาดีมากๆนะครับโทรมาที่เบอร์1577นะครับอย่าลืมเหลือนะครับสายไม่เยอะนะครับจำกัดแค่100ท่านแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามาหรือว่าสแกน QR code นะครับที่อยู่หน้าจอแอดไลน์เข้ามาที่โคเรคิงได้เลยครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับอร่อยแบบไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับผมไปมาหลายไลฟ์มากนะไปไลฟ์พี่กันจอมพลังอาจารย์เบียร์พี่เป๊กอะไรคือเราไปไลฟ์สดๆทดสอบให้ดูจริงๆอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้จริงๆครับแล้วก็จะรักกระทะโคเรคิงเหมือนที่ผมรัก
2: ขอบคุณคุณไอนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
1: ตรงนี้ไม่ต้องเอากลับเพราะเรายึด
2: เรายึดไปไหนกดเลย
0: 1577
1: หรือแอดไลน์โคเรียคิงหรือง่ายกว่านั้นสแกน QR โค้ดที่อยู่ด้านหน้านี่เลย
2: โทรไปเลยง่ายกว่า1577จบเลยค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
4: มาเข้าสู่รายการกันต่อครับจากช่วงที่แล้วที่เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงงานที่คุณเอให้ความเคารพบูชาและใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินธุรกิจจะมีองค์ไหนบ้างอย่ารอช้าเราไปชมพร้อมๆกันเลย
5: อาจารย์ช้างอย่างนี้เราไม่ถึงไม่ใช่ห่วงจุ้ยใช่ไหมอัน
6: น
5: ี้
6: คือช้างน่ารักไม่มีประเด็น
5: ไม่เกี่ยว
6: ไม
5: ่
6: ม
5: ี
6: ประเด
5: ็
6: นไม่มีประเด็น
1: แล้วยังไงนะช้างดุดันใช่ไหมที่จะเป็นประเด็น
6: ถูกต้องถ้าช้างดุดันจะเป็นอารมณ์หนึ่ง
1: เป็นอารมณ์หนึ่งแต่ช้างน่ารักคือพักรอด
6: ข้างบนเป็นออฟฟิศเหรอคะ
5: ไม่ค่ะจริงๆเลยอ่ะตรงจุดนี้จะทำเป็นคลินิกศัลยกรรม
1: อ๋อไม่น่าใช่
5: แต่ทีนี้ทำไปทำมาปุ๊บมันอยู่ลึกไปอะค่ะอาจารย์ก็เลยล้มเลิกและไม่ทำและทำเป็นโชว์รูมแล้วกันแล้วด้านหลังก็ทำเป็นเสริมอาหารแทน
1: แต่ที่จริงอาจจะเหมาะนะบางคนมาเสริมสวยก็ไม่อยากให้คนเห็น
6: มันมีแบบ
1: ข้อดีข้อเสียเน
6: า
1: ะ
6: ใช่เป็นไพรเวทเน
5: า
6: ะ
5: แล้วก็เสร็จแล้วข้างบนก็เลยเอาไว้พระละกัน
6: เอาไว้พระ
5: ไว้
1: สิ่งศักดิ์สิทธ
5: ิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันอาจารย
6: ์นี่ไงพี่เขาเป็นคนใจดีเขาบอกถ้าเกิดอยาก
1: ถ้าเราขึ้นไปเดี๋ยวพี่เขาก็ยกให้
6: เอาแล้ว
5: ไปเรื่อยเลยไปดูเลยสัมภาวดีกว่าเลย
6: พี่มิกพี่เบน
1: ครับ
6: เมื่อครู่เราพูดถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณใช่ไหม
5: ใช่
6: คนลุกมากคือองค์ที่เราเห็นนิมิตคือองค์นี
5: ้ฮะ
6: ข้างในเนี่ยพอตอนเดินเข้ามาเราเห็นองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้เนี่ยท่านได้แต่ใดมาคะ
5: มีคนเอามาให้อาจารย์ตอนช่วงทำบุญโรงงาน
6: คือองค์เนี่ยต้องบอกเลยคุณขาจริงๆที่เราเห็นตอนแรกคือเรารู้สึกว่าที่พูดถึงท้าวเวสสุวรรณเมื่อครู่ถ้าสังเกตไม่แน่ใจนะโทษทีจะไปอุ้มท้าวเวสสุวรรณมาม
5: ีค่ะ
6: อุ้มท้าวเวสสุวรรณดูองค์ที่เรารู้สึกว่าสามารถมาจัดวางได้มาจัดวางตรงบริเวณกำแพงวางท่านให้ดีเพื่อให้ท่านหันหน้ามาทาง
7: ปกป้องมาข้างหน้าม
6: าทางตรงด้านนี้ตอนที่เราพยายามนึกมีองค์ท้าวเวสสุวรรณมาคือเราเห็นองค์เป็นแบบนี้แหละซึ่งองค์เนี่ยเหมาะที่สุดเนื่องจากว่าท่านอยู่ข้างนอกได
5: ้
6: อยู่ข้างนอกตรงบริเวณได้แล้วก็คือแบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นทองเหลืองก็เสี่ยงที่จะหายโดนขโมยนึกออกมาขออนุญาตนะคะแต่ถ้าเป็นองค์เนี่ยคือท่านองค์ประกอบท่านครบคราวนี้อันนี้คือจริงๆเป็นห้องพระหรือเป็นห้องอะไรเนี่ยเล่าซิ
5: จริงโซนเนี่ยจะทำเป็นคลินิกอาจารย
6: ์
5: ตอนแรกกั้นห้องไว้หมดแล้วเรียบร้อยทีนี้คิดไปคิดมาปุ๊บคนน่าจะเข้าลำบากค่ะอาจารย
6: ์
5: ก็เลยรื้อใหม่หมดเลยก็เลยทำมาเป็นห้องพระแทน
6: ทำไมมีองค์ปู่ฤาษีเยอะเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นเราศรัทธาเรามีความรู้สึกขององค์ปู
5: ่
6: ถูกไหมคะคราวนี้ถามนิดนึงค่ะปู่ผู้ชงนาคราชเคยเจอหรือยัง
5: เคยค่ะอาจารย์
6: องค์ปู่ผู้ชงนาคราชก็คือท่านเกี่ยวกับเรื่องของสายน้ำ
5: คือ
6: พี่เขาเองเนี่ยต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะคือโง่เฮงเขาเองเนี่ยอย่างภาพรวมเองคือเขาโตกับน้ำผู้หญิงคนนี้น่าจะรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเขาต้องมีเรื่องราวของน้ำเข้ามาผสมเขาขาดน้ำไม่ได้สังเกตนะเวลาเขาไปเจรจาธุรกิจที่มีน้ำเช่นข้ามไปชลบุรีมีน้ำปะพัทยาจะจบจะได้เงินสดกลับมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปในที่ที่ไม่มีน้ำมันเหมือนกับเขาจะคุยยากอะ
7: เหมือนคนประกอบไม่ครบ
6: อะไรแบบนั้น
5: จริงเหรอคะ
6: ลูกค้าถ้ามาจากภูเก็ตลูกค้าถ้ามาจากฝั่งน้ำอะบินมามีฝั่งน้ำพอมีเรื่องราวน้ำปั๊บเขาจะรู้สึกเลยว่าปิดการขายได้ง่ายหรือแม้กระทั่งว่าเขาเองดวงเขาเองไม่จะไปทำบุญไปที่ไหนไปโดยบังเอิญนะก็จะไปในที่ที่แบบมีแอ่งน้ำรองรับเขาอยู่ตลอดเวลาองค์ปู่ผู้ชงนาคราชหรือองค์พญานาคราชที่ต้องมาวางแล้วล่ะตรงบริเวณนี้ที่จำนัดจากนี้เป็นต้นไปท่องไว้เลยอะไรที่เป็นน้ำคือที่ทางของเราเดี๋ยวคุณหาองค์พระนางเรือล่มนะคะมาจัดวางตัวคุณเองเนี่ยจะมีความสมบูรณ์สมดุลกับเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอน

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
3: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริยานชายหญิงเนี่ยไม่มี
2: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
3: โอ้ยเออเอาสิโคตรอร่อยเลย
2: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
6: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
5: สะดวกช้อป
6: ที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: จปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: จะกินทั้งหมูทั้งทีต้องมิกเป็นแน
2: ่จริงๆเป็นห้องพระหรือเป็นห้องอะไรเนี่ยเล่าสิ
3: จริงโซนเนี้ยจะทำเป็นคลินิก
2: ตอนแรกเลย
3: ตอนแรกกั้นห้องไว้หมดแล้วเรียบร้อยทีนี้คิดไปคิดมาปุ๊บคนน่าจะเข้าลำบากค่ะอาจารย
2: ์
3: ก็เลยรื้อใหม่หมดเลยก็เลยทำมาเป็นห้องพระแทน
2: ทำไมมีองค์ปู่ฤาษีเยอะเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นเราศรัทธาเรามีความรู้สึกขององค์ปู
3: ่
2: ถูกไหมคะ
3: ครา
2: วนี้ถามนิดนึงค่ะปู่ผู้ชงนาคราชเคยเจอหรือยัง
3: เคยค่ะอาจารย
2: ์องค์ปู่ผู้ชงนาคราชก็คือท่านเกี่ยวกับเรื่องของสายน้ำ
3: คือ
2: พี่เขาเองเนี่ยต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคือโง่เฮงเขาเองเนี่ยอย่างภาพรวมเองคือเขาโตกับน้ำผู้หญิงคนนี้น่าจะรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเขาต้องมีเรื่องราวของน้ำเข้ามาผสมเขาขาดน้ำไม่ได้สังเกตนะเวลาเขาไปเจรจาธุรกิจที่มีน้ำเช่นข้ามไปชลบุรีมีน้ำปะพัทยาจะจบจะได้เงินสดกลับมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปในที่ที่ไม่มีน้ำมันเหมือนกับเขาจะคุยยากอะ
4: เหมือนคนประกอบไม่ครบ
2: อะไรแบบนั้น
3: จริงเหรอคะ
2: ลูกค้าถ้ามาจากภูเก็ตลูกค้าถ้ามาจากฝั่งน้ำอะบินมามีฝั่งน้ำพอมีเรื่องราวน้ำปั๊บเขาจะรู้สึกเลยว่าปิดการขายได้ง่ายหรือแม้กระทั่งว่าเขาเองดวงเขาเองไม่จะไปทำบุญไปที่ไหนไปโดยบังเอิญนะก็จะไปในที่ที่แบบมีแอ่งน้ำรองรับเขาอยู่ตลอดเวลาองค์ปู่ผู้ชงนาคราชหรือองค์พญานาคราชพี่ต้องมาวางแล้วล่ะตรงบริเวณนี้พี่จำนะจ่ายนี้เป็นต้นใบท่องไว้เลยอะไรที่เป็นน้ำคือที่ทางของเรา
4: อาจารย์เคยมีหลายที่พูดว่านางกวักไม่ควรมีหลายองค์แต่ที่นี่เกี่ยวไหม
2: ขออนุญาต
3: มีเยอะองค์มากเพราะว่าร้านอ่ะมีร้านเยอะเมื่อก่อน
2: องค์ประกอบตรงนี้ถามนิดนึงตรงนี้คือการจัดวางชั่วคราว
3: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมพอชั่วคราวเนี่ยจะมีโอกาสมูฟได้ตลอดเวลา
3: ค
2: ุณพี่ไม่เกิน3เดือนพี่จะได้มูฟฟังนะไม่เกิน3เดือนหรือ4เดือนหลังจากนี้พี่จะได้มูฟทั้งหมดมูฟโดยที่เนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์คนจะเข้าออกกันแน่นมากคนจะซื้อขายกันแน่นมากคนจะเอาเงินมาถล่มให้ที่นี่มากมายทั้งหมดเนี่ยพี่ต้องหาจัดวางที่ดีกระจายให้ถูกจุดที่ผ่านมาเนี่ยระวังที่เนี่ยระวังแบบเนี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราโทษนะหมดแรงบันดาลใจอ่ะก่อนหน้านี้พี่ใจพี่หมดละ ใจพี่ตกใจพี่หล่นใจทุกเรื่องราวทั้งหมดแต่หลังจากนี้ที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่พีคขึ้นเลยองค์ท่านนะคะองค์แม่นางกวักต่างๆเนี่ยโอเคพอวันนึงที่ต้องขยับขยายจริงอ่ะพี่อาจจะถามอาจารย์อีกครั้งก็ได้ว่าจะไปไว้เนี่ยตอนนี้ไว้ได้อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะที่มีทั้งหมดของดีทั้งนั้นคราวนี้พอมากลับมาฝั่งนี้ขออนุญาตถามนิดนึงนะคะสำหรับองค์เนี่ยเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะคะขออนุญาตถามเนา
3: ะ
2: ข้อเนี่ยคุณขาดิฉันอาจจะผิดสำหรับการพูดหรือว่าอาจจะพูดผิดบางประเด็นแต่ฉันเห็นต่างสิ่งที่ฉันเห็นเนาะถามนิดนึงสิคะคุณขาตัวคุณเองเนี่ยปัจจุบันคือเป็นช้างเท้าหน้าใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอาจารย์
2: เป็นผู้หญิงที่ลุยอยู่คนเดียวถูกไหมคะคือไม่มีใครมาเคียงบ่าเคียงไหลใช่ไหม
3: ค่ะ
2: อันนี้พูดถูกไหม
3: ค่ะ
2: โอเคประเด็นเป็นแบบนี้คือพระองค์ท่านเนี่ยท่านอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเองโทษนะเราเหมือนกับเราได้รับพรจากท่านด้วยเหมือนกันต่างๆคุณขาเดี๋ยวคุณหาองค์พระนางเรือล่มนะคะมาจัดวาง
3: ค่ะ
2: คุณจะมีคุณตัวคุณเองเนี่ยจะมีความสมบูรณ์สมดุลกับเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแนะนำท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะสำหรับบ้านใครที่มีเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะคะแล้วขาดองค์พระนางเรือล่มเนี่ยเนาะไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจหรือบ้านต่างคุณลองหามาจัดวางนะคะเพราะว่าเปรียบเสมือนโทษนะเปรียบเสมือนความสมดุลค่ะนะคะในแง่ของความเป็นหญิงอย่างเนาะขออนุญาตใช้คำพูดนี้นะคะคุณนำมาจัดวางแล้วคุณจะมีเขาเรียกมีความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์มีความที่ไม่รู้สึกว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะนำมาวางซะแล้วทุกอย่างจะดีค่ะฝากถึงพระองค์นะคะคราวนี้พอมาเป็นเรือเนี่ยขออนุญาตแบบนี้ท่านผู้ชมฟังเนาะ
4: อันนี้ขออาจารย์ไพโรจน์ใช่ไหมครับข้างบนเนี่ย
3: ใช่แล้วค่ะให้อาจารย์ไปรวดดูดวงก็ดูคนที่มีเกิดแล้วเขาก็บอกว่าดวงแต่ละเห็นอาจารย์เขาบอกนะคะว่าดวงแต่ละดวงเขียนป้ายใหญ่ไม่เขียนป้าย
5: เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกัน
5: ค่ะ
3: ทีนี้อาจารย์บอกเขียนป้ายได้ใหญ่กว่านี้อีกนะบอกอาจารย์พอเถอะเอา
5: แ
3: ค่นี้ก่อน
5: ใหญ่แล้ว
3: อาจารย์บอกว่าสามารถยัดดวงเข้าไปอ่ะป้ายแผ่นใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะว่าดวงเราใหญ
2: ่
3: เขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าอาจารย์พอก่อนขอลองก่อน
2: โอเคก็คือตามไซส์ประมาณนี้นะคะอ่ะเข้าเรื่องเลยคุณขาท่านผู้ชมขาเรื่องเรือเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบของฮวงจุ้ยเนาะ แล้วเรือเองทุกคนจะเห็นมากมายว่าการจัดวางเรือจริงๆแล้วที่ถูกหลักในเรื่องราวของฮวงจุ้ยต้องทแยงจากมุมใดมุมหนึ่ง
3: ค่ะ
2: อันนี้พุ่งตรงแบบนี้เลยนะพุ่งตรงนี้ถูกไหม
3: ค่ะ
2: แสดงว่าถ้าวางแบบนี้ถ้าในแง่ของความเชื่อเวลาเรามีมองเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจและเจ้าของบ้านเนี่ยพร้อมปะทะได้ตลอดเวลาคือแปลว่าเป็นคนที่ไม่พูดอะไรมากฉันปะทะอย่างเดียวเลยฉันปะทะอย่างเดียวเลยค่ะคุณขาดังนั้นเปลี่ยนใหม่นะเราจะไม่ปะทะแบบนี้นะคะเราจะนำวางเรือเนี่ยวิธีการคือต้องวางทแยงจากมุมใดมุมหนึ่งคุณเห็นตัวตึกสองด้านไหมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้คุณทแยงหันหลังแบบนี้แล้วก็ให้เอียงแบบนี้เรือเนี่ยจะต้องวิ่งทแยงจากจุดนั้นมาจุดนี้เนาะเรือไปอยู่ฝั่งนู้นท้ายหันไปฝั่งนู้นเอาหัวเรือ

0: เข้ามาฝั่งนี้นะแล้วเอาเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทเนี่ยเอาด้านหัวขึ้นไปแปะไว้ตรงผนังโดยใช้หัวเรือเนี่ยหากดูรัศมีจากหัวเรือเนี่ยลองใช้ไฟฉายส่องดูว่าแสงกระทบตรงผนังไหนให้เอาเหรียญ10บาทนั้นเนี่ยไปแปะรองรับกับหัวเรือที่จะพุ่งมาคนจีนเชื่อเป็นการขนเงินขนทรัพย์มีแบบมีเป้าหมายจะต้องมาถึงตรงบริเวณผนังนี้ทำซะถ้าวางแบบนี้ปะทะแน่นอน
1: แล้วอย่างนี้ไปวางตรงไหนได้ข้างล่าง
0: มุมนู้นเลยค่ะมุมนู้นเลยมุมนู้นเห็นไหมมุมนั้น
1: ไม่จำเป็นต้องสูงก็ได้
0: ไม่จำเป็นต้องสูงก็ได้
1: ก็วางแทนเครื่อง
2: โต๊ะ
1: เครื่องไวไฟอันนั้นได้เลย
0: ต้องอาจจะสูงขึ้นสักนิดนึง
1: ถ้าสูงขึ้นอีกหน่อยมีได้ไหมครับ
2: ได้ก็คือจะเอาลงไปวางกลางได
0: ้ถูกต้องค่ะ
1: แต่ยิงทะลุมาทางนี้
0: เข้ามาตรงนี้แล้วพอวางตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็ต้องหารัศมีของหัวเรือว่าไป
1: แสดงว่าต้องอยู่ข้างล่างอยู่ในตู้โชว์ข้างล่างเมื่อกี้
0: ก็ต้องไปแปะตรงเหรียญ10บาทต้อง
1: เอาเลเซอร์ก็ได้ครับเลเซอร์ไว้บนหัวเรือยิงดูแล้วเอาเหรียญ10เอาด้านหัวเป็นที่รับจากเรือชี้มา
0: เอาจริงๆง่ายสุดพี่มิกสามารถวางแทนม้าได
2: ้อ้าวเหรอเอาตรงนั้นได้
0: วางแทนม้าได้แล้วม้านี่ก็กระเถิบมาแต่วางต้องวางทะแยงแบบนี้นะวางแทนไม่ทะแยงแบบนี้ได้เหมือนกันถ้าไม่อยากวางตรงนั้นนะแต่ต้องดูหัวเรือผนัง
1: แต่มันอันนี้มันกลางบ้านไม่มุมเป็นไรมั้ย
0: ได้หมดไม่มีปัญหาแต่ขอให้มันอยู่ตรงบริเวณ
2: ทะแยง
0: กับทะเลเชียงของมุมบ้านเพราะใครที่วาดบ้านใครที่วางแบบนี้คุณขาสุดท้ายมันเจอแรงปะทะอันเหนื่อยต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้หาไม่สำเร็จสักทีปรับซักทุกอย่างจะดีค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: อีกอย่างได้ไหมครับถ้าถึงวันพระฝากเอาก้านธูปออกนิดนึง
2: ได้ค่ะ
0: คือแบบนี้ธูปโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ปักกันเป็นกรรมแบบนี้เขาเรียกหาทางออกไม่คลี่คลายทุกวันพระเคลียร์เอาให้หมดให้เหลือแค่3ก้านเท่าน
2: ั้
0: นเขาเป็นการคลี่คลายที่ดีนะคะ
2: ได้เลยค่ะจ้า
0: บาย
1: ก็ฝากไว้เลยนะครับเผื่อใครก็ตามที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือมีไอเดียที่ไม่เคยคิดจะกล้าลองทำหรือยังไม่รู้ว่าจะไปเริ่มที่ไหนแนะนำให้มาที่นี่ลองมาคุยกับพี่เอดูไม่แน่คุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆหรือสารฝันในสิ่งที่คุณเคยฝันอยากจะทำแต่ไม่เคยกล้าทำคุณอาจจะทำก็ได้ลองมาคุยดูสิผลิตภัณฑ์มีเยอะแยะมากมายรวมถึงนี่
2: ต้องได้มาตรฐาน
1: เยอะแยะมีอะไรบ้างไหนพี่เอลองบอกสัก 2-3 อันได้ไหมครับ
2: ถ้าโรงงานฝั่งของด้านล่างเสริมอาหารเนี่ยจะมีตัวฮาซับไอโซ GHP นะคะแล้วก็จะมีพวกฮาร้านฮาร้านก็คือจะครอบคลุมอยู่แล้วค่ะแล้วส่วนฝั่งด้านนู้นจะเป็น GMP ค่ะ
1: ก็คือ
2: ครบ
1: นี่คือ
2: โรงงานก็ต้องได้มาตรฐาน
1: เป็นเครื่องยืนยันความมาตรฐานของโรงงาน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจ้าของใจดีมากแล้วก็มาคุยกันได้
0: คืออย่าไปลองผิดลองถูกคุณมาที่นี่เขามีประสบการณ์ให้คำแนะนำคุณได้ส่วนเรื่องฮวงจุ้ยปรับตามที่อาจารย์ว่าบอกพี่นะที่ผ่านมาเราอาจจะหมดแรงบันดาลโดยเฉพาะเราเป็นคนสู้และลุยอ่ะแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปโค้งสุดท้ายจากนี้มันจะพุ่งขึ้นมากมายปรับตามที่ว่าแล้วทุกอย่างจะดีนะคะวันนี้อาจารย์มีคำว่ารวยค่ะมอบให้นะคะคำว่ารวยมีความเชื่ออยู่ที่ไหนก็รวยขอส่งมอบความรวยให้กับพี่กาเก็บใส่กระเป๋าสตางค์นะขอให้รวยค่ะ
1: และแอบกระซิบอีกนิดนึงที่นี่เนี่ยหลายคนอาจจะเคยอยากจะผลิตแต่ไปกลัวยอดขั้นต่ำที่นี่ไม่โหดร้ายลองมาคุยดู
0: จริง
1: เผลอๆเริ่มต้นอ่ะไม่ต้องกี่ชิ้นมากก็ได้
2: เท่าไหร่นะพ
1: ี่
2: เอบอก
1: พี่เอ
2: 500ชิ้น
1: เพราะพี่เอบอกว่าถ้าคุณไปไม่ได้ฉันจะไปบังคับให้คุณขายทำไมในเมื่อที่คุณขายไม่ได้ขายได้ค่อยสั่งเพิ่มซึ่งน่ารักมาก
2: ค่อยๆทำกันไปเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณด้วยเผื่อใครที่หาโรงงานดีๆในการที่จะมาเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองแต่เดี๋ยวตอนเนี้ยเราออกไปดูไหมว่าองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณวางตรงไหนดี
2: ขอให้พี่เอฝากหนูได้ไหมคะว่าถ้าจะ
1: ติดต่อยังไงมาได้ยังไงเวลาไหน
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วถ้าลูกค้าจะ walk in เข้ามาใช่ไหมคะจะเป็นการทำนัดก่อน
3: ค่ะ
2: จะได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็น
3: เข้ามาคุยกันก่อน
2: เข้ามาคุย
3: ล
2: องก่อน
1: หรือคุยผ่านพรีเซนเตอร์ทั้ง2ท่านนี้ก็ได้นะครับนัดผ่านพรีเซนเตอร์ก็ได้เดี๋ยวพรีเซนเตอร์คุยกับเจ้าของโรงงานให
0: ้พรีเซนเตอร์2ท่าน
2: เอาชนะอาจารย์ไปค่ะใช่มั้ย
1: ลิฟพรีเซนเตอร์ทั้ง3ท่านได้เรายินดีทำนัดให
3: ้เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันว่าเราจะวางท่าน
0: ดีค่ะ
3: ไป
0: ค่ะ
3: ไปเราไปดูข้างหลังกันเนาะโหนี่ของมีแค่ส่วนนึงใช่มั้ยคะเนี่ยที่ผลิต
2: กองเนี้ย50กว่าล้าน
3: กล่องนี้50กว่าล้าน
2: ใช่ค่ะ
3: แม่เจ้า
2: 50กว่าล้านแพ็คเกจิ้งทั้งหมดนะคะ
0: ตรงจุดบริเวณนี้เลยค่ะ
3: ตรงนี้เหรอที่อาจารย์พูดว่ามันทะลุ
0: ตรงนี้ทะลุ
3: อันนี้ก็เป็นกำแพงนะถ้าในความคิดหนูนะ
1: มันมีช่อง
0: มัน
1: มีช่องนี้และช่องบน
0: มันเป็นช่องว่างถูกต้องคราวนี้วิธีการเนี่ยเมื่อครู่ได้แอบคุยกัน
2: ค
0: ือตรงบริเวณพี่บอก

0: จะปิดไม้จริงใช้ต้นไม้ก็ได้ใช้ไซเกาหลีก็ได้ปลูกเพื่อปิดเป็นสักประมาณ
1: มันจะได้มีลมเข้าได้
0: ให้มันมีลมเข้าจบเพราะต้นจำไว้เลยคุณขาฮวงจุ้ยเนี่ยพอใช้ต้นไม้ปิดก็เปรียบเสมือนใช้คุณเขาในการปิดไม่ต้องปิดทึบก็ได้
2: ไม่ต้องเอาองค์ท้าวเวสสุวรรณมานี่แล้ว
0: ให้เลือกระหว่างถ้าเกิดในกรณียังรู้สึกว่าอยากได้องค์ท้าวเวสสุวรรณให้มาวางจัดเบงบริวารตรงบริเวณช่องนี้พอดีเลยก็หันหน้าไปฝั่งนู้นแต่ถ้าเกิดมีความสุขอาจารย์แล้วถ้าเกิดเป็นต้นไม้จบท้าวเวสสุวรรณ
1: ถ้าต้นไม้ก็คือต้องตลอดแนวเลยใช่ไหม
0: พยายาม2บล็อกนี่แหละสองบล็อกนี
3: ่คือที่มองจากข้างหน้ามาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: จากข้างหน้าที่
1: หมายถึงว่าวางไว้บนกำแพงอย่างนี้นะคะอาจารย์หรือว่าวางที่
0: วางจากนี้ก็คือขึ้นไป
1: อ
0: ๋
1: อได้
3: ที่มันสูงสูงอะค่ะเป็นไซ
2: ส์ซึ่งข้างบนนี้ก็เป็นช่องอีกนะอาจารย
0: ์จริงๆเราขอเฉพาะช่องนี้เพราะถ้าเกิดปิดหมดไม่ได้
2: โอเคอ
0: ย่างน้อยลมผ่านเขาบอกนี้ค่ะให้เราปิดเฉพาะเท่ามนุษย์คนครึ่งอะเพราะโดยส่วนใหญ่เวลาเราโดนลมเพลลมพัดอะเท่ากับตัวคนครึ่งนึงเกรดจะไม่สูง2เมตรนะออกมาประมาณนั้น
2: เพราะผมก็นั่งคิดเหมือนกันว่าตรงนี้องค์ปู่ไม่น่าเหมาะเพราะว่า
1: ติดลมติดห้องน้ำ
2: อะไรไม่เหมาะ
1: ตรงนี้ห้องน้ำไหมจ๊ะ
0: งั้นก็เป็น
2: ต้นไม้ดีกว่าง
0: ั้นก็ไปใช้ต้นไม้ก็ได้
1: นะคะ
3: ฮวงจุ้ยมันดีตรงนี้เนาะคือมันปรับได้อะเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่ปรับได้
1: ไม่เคยสอนปิมว่าให้ไปไหว้แต่อยู่ดีๆไปถึงตรงนั้นปิมก็เดินเข้าไปแล้วก็ตรง
4: จุดที่เราขอ
1: ที่จะขึ้นมันจะมีบันได3ขั้นเนาะ
4: ใช่
1: เขาอยู่ดีเขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วกราบขึ้นค่ะ
4: ขึ้นรถจะกลับอยู่ดีๆปิมร้องร้องทำไมวะปิมกระโดดลงไปยืนไหว้ปรากฏข้างๆรถตู้คือรูปปั้น
1: อง
4: ค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่อยู่หน้าวัด
5: หันไปหาเทดดี้เขาพนมมือไหว้ปิม
4: สิบหกวัน
0: เราทำธุรกิจการค้าองค์เจ้าแม่มาโจ้เนี่ยสำคัญมากหรือองค์เจ้าแม่ทับทิมสำหรับในการเดินทางถ้าใครมาฝากเนื้อฝากตัวให้ท่านดูแลเนี่ยกิจการรุ่งเรืองเกือบทุกที่เวลาขอเนี่ยให้ขอยอดกำไร
2: ครับเพราะไม่งั้นโดนหัก
0: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ

0: ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณไปที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาไตรเทพที่มีเสียงร่ำลือกันมาว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องเหลือเชื่อได
2: ้พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
3: โอ้โหแล้วองค์จริงก็คือ
2: ก็ถล่ม
1: เหลือเชื่อเสาร์ที่29สิงหาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
4: หวานอันละนิดหวานอันละน้อยแต่หวานนานๆหวานเป็นตำนาน126ปีของดีขนมจากหรือขนมใบจาก
5: กลิ่นของจากเป็นอย่างนี
6: ้ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์ตัวเนี้ยค่ะ
5: อืมน้ำตาลนี่คืออะไร
7: นมใบจากค่ะนมใบจาก
5: นมใบจาก
7: เออเวลาย่างนะ
5: งงเลยไหมโหแต่กะทิข้นดีนะแล้วก็ตักแล้วครับตักแล้วเฮ้ยอร่อยแล้วกินน้อนๆอ่ะ
4: ของดีสมุทรปราการเจอกันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
8: เจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุคต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
9: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
8: จึ๊กเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
9: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
10: เมื่อราชาแมลงอวกาศดังเดบุกอลาวาโลกเคียวริวเจอร์จนการเวลาปั่นป่วนร้อนถึงอุจจี้ต้องออกโรงตามแก้จนท่านหลงมายังดาวจิคิวสำร้ายกีระดันกลายเป็นราชาผู้ชั่วร้ายส่วนชีวิตของเหล่าราชันที่เหลือก็พลิกผันชนิดหน้ามือเป็นหลังมืออะไรคือต้นเหตุของเรื่องไร้ไร้นี้กันแน่ห้ามพลาดในช่อง9การ์ตูนเรื่องกระบวนการจอมราชันคิงโอเจอร์ปะทะเคียวริวเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นทางช่อง9กด30
11: ดิสเซนออนทีวีสัปดาห์นี้พบกับพิต้าแห่งวงพาราด็อกวงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงใหลในพระเครื่องพร้อมเปิดปู่ชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดู่วัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ในดิสเซนออนทีวีทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
12: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
13: โจมตีด้วย
12: ใช่ค่ะ
14: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
15: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
16: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
14: นี่เหรอ
16: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
0: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา15นาฬิกา30นาทีทางช่อง9กด30
1: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
17: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
1: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนรถจักรยานยนต์หลายคันบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในซอยมหาชัยตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนและผู้เสียชีวิต1คนเป็นชายวัย57ปีส่วนคนขับรถเก๋งไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นตำรวจสภ.บางแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและเตรียมสอบปากคำผู้ขับขี่พยานแวดล้อมและผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปภาพถ่ายมุมสูงของโดรนจากกองทัพจีนเผยให้เห็นกระแสน้ำดินโคลนไหลทะลักลงสู่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวขึ้นหลังเหตุการณ์ทานน้ำแข็งพังถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลและในภูมิภาคปกครองตนเองทิเบตของจีนตั้งแต่วันพุธตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ประสบภัยกองทัพจีนระบุด้วยว่าได้ตรวจพบเศษซากน้ำแข็งไหลลงสู่ทะเลสาบแบริเออร์เมื่อวานนี้การเฝ้าระวังทะเลสาบแบริเออร์มีขึ้นขณะยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น626คนสูญหาย 1,924 คนส่วนในจีนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนสูญหาย554คนเจ้าหน้าที่ได้กลับมาปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอีกครั้งในวันศุกร์ทั้งในเนปาลและจีนหลังความกังวลเรื่องน้ำล้นทะเลสาบแบริเออร์คลี่คลายลงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเข้าเยี่ยมชมศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้พร้อมประกาศแผนตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านอวกาศแห่งใหม่ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนเตรียมทหารนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ซึ่งถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่โทรศัพท์คุยกับนักบินอวกาศบน ISS โดยตรงจากห้องควบคุมภารกิจในเมืองฮิวสตันทรัมป์ยังได้มอบเหรียญเกียรติยศอวกาศแห่งรัฐสภาให้แก่นักบินอวกาศ4คนจากภารกิจสำรวจ Artemis 2ที่บินวนรอบดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อเดือนเมษายนฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาล 2026-2027 เมื่อคืนนี้นัดเปิดสนามบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าเปิดบ้านพบสตุตการ์ดครึ่งแรกค่ะไบเยิร์นออกนำก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่21จากการมงของดาโยอุปาเมกาโนครึ่งหลังสตุตการ์ดตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้จากโยซาฟาร์กโนมันในนาทีที่52จากนั้นเสือใต้มาทำอีก4ประตูจากไมเคิลโอเลเซ่นาทีที่55โยซาฟาร์กโนมันเข้าทำประตูตัวเองนาทีที่57อเล็กซานเดอร์พาฟโลวิชยิงอีกลูกนาทีที่82ก่อนที่หลุยดีอาร์ซัดประตูปิดท้ายนาทีที่90+2ทำให้ไบเยิร์นถล่มสตุตการ์ด5-1เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาส่วนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทย

ทำโดยไม่คิดว่าผลประโยชน์นั้นจะมาสู่ตัวเราทำเพื่อประโยชน์ของหน้าที่และเพื่อผู้อื่นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: หลือเชื่อวันนี้พาคุณไปไขความลับแห่งความศรัทธาบนขุนเขาที่จังหวัดเชียงใหม่ณพุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานสถานที่ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อล้านนาโดยศูนย์รวมความศรัทธาทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความเมตตาของครูบาไตรเทพจันทวันโนประธานสงฆ์และผู้ก่อตั้งพุทธอุทยานแห่งนี้โดยมีตำนานเล่าขานกันว่าครูบาไตรเทพท่านศึกษาธรรมะและอ่านคัมภีร์โบราณได้ตั้งแต่ยาววัยช่วยชาวบ้านรักษาโรคได้ด้วยการทำน้ำมนต์จนถูกตั้งฉายาให้เป็นหมอน้อยโดยมีเสียงร่ำลือกันว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องอัศจรรย์อันน่าเหลือเชื่อได้วันนี้เราจะเดินทางขึ้นเหนือไปหาคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดติดตามได้ที่นี่เหลือเชื่อ
1: พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
2: โอ้โหแล้วองค์จริงก็คือ
1: ก็ถล่ม
3: ผมมารู้จักท่านตอนม.3ในระหว่างที่นั่งเรียนอยู่ก็จะมีชาวบ้านถือถังน้ำมาให้ท่านมนต์น้ำมนต์ครูก็ยังสอนอยู่ก็หยุดสอนท่านอาจารย์ก็ออกไปมนต์น้ำมนต์ให้แล้วก็กลับมาเรียนต่อ
4: พี่ชายผมเนี่ยโดนของก็บอกเขาจะตายให้ได้เลยท่านก็สวดตั้งแต่ประมาณ3:00 น.ไปถึง5:00 น.พอสวดเสร็จปุ๊บฟ้าเริ่มสว่างก็เห็นสารเพียงตาล้มลง
1: แล้วหมอว่ามันไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วให้ทางที่บ้าน
2: ให้ทำใจแล้ว
1: ทำใจไปแล้วแล้วก็บอกว่าอ๋อเขาไปขุดทำทางตรงนั้นมันเป็นที่อยู่ของพวกแอนลักพวกที่ว่าดุเราก็จะจุดประทีปจุดเทียนให้พอทำอย่างนี้เขาก็ดีขึ้นเลย
5: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
6: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: สวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณมาอยู่ที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาพบกับเรื่องราวเหลือเชื่อของพิธีสายล้านนาครับที่ว่ากันว่าช่วยเลือกเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับชีวิตได้ราวปฏิหาริย์ซึ่งพิธีทั้งหมดฮะได้รับความเมตตาจากครูบาเจ้าไตรเทพครับซึ่งคนที่นี่ฮะให้ความเคารพท่านเป็นอย่างสูงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกราบท่านกันเลยครับกราบนมัสการครูบาเจ้าไตรเทพครับครูบาครับผมทราบมาว่าครูบาเนี่ยฮะสามารถอ่านคัมภีร์โบราณได้ตั้งสมัยเป็นเด็กเลยเหรอครับ
1: ตั้งแต่เด็ก
7: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับครูบา
1: ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ช่วงประถมต้น
7: ครับ
1: เพราะว่าชอบทางนี้ชอบแนวทางเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความรู้ศาสตร์โบราณต่างๆคุณตาเนี่ยเคยบวชตั้งแต่อายุ12จนบวชพระได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนนักธรรมแล้วก็คุมสอบนักธรรมด้วยพอคุณตามีความรู้อย่างเงี้ยท่านก็เล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กเราก็ชอบด้วยชื่นชอบทางนี้ด้วย
7: ครูบาครับตอนที่อ่านครั้งแรกฮะมีใครเคยสอนครูบาหรือยังครับ
1: ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ว่าไปเรียนกับตาจริงๆพอดีที่บ้านคุณตานี่มีใบลานมีคัมภีร์ต่างๆเนี่ยเยอะแล้วเราก็เอาลงมาจากหิ้งแล้วก็เอามาดูแล้วในความรู้สึกมันนึกว่ามันน่าจะอ่านว่าอย่างนี้แต่ก็ฟังตั้งใจฟังเลยมันถูกนี่หมายถึงว่ามันถูกในอักขระตรงที
7: ่ใ
1: บลานนั่นน่ะอ่านได้ถูกต้องก็เรียกหลานมาแล้วก็ถามว่าลองอ่านให้ตาฟังสิก็อ่านไปแต่ก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้นี่ไปปล่อยอ่านไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ได้กลัวหลานจะเสียสติแต่ก็เลยครอบครูให้
3: ผมเนี่ยเป็นเพื่อนท่านครูบาไตรเทพนะครับเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1แต่ว่าผมมารู้จักท่านตอนม.3เพราะว่าถูกย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันที่เห็นจ่าเลยนะครับในระหว่างที่นั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับก็จะมีชาวบ้านที่ศรัทธาท่านนะครับถือถังน้ำจะเป็นถังน้ำใหญ่ๆนะครับมาให้ท่านมนต์น้ำมนต์ในห้องเรียนเลยนะครับครูก็ยังสอนอยู่ก็หยุดสอนแล้วก็โอเคท่านอาจารย์ก็ออกไปมนต์น้ำมนต์ใ

0: แล้วก็กลับมาเรียนต่ออันนี้คือตามมาถึงโรงเรียนเลย
1: อีกเรื่องนึงที่ผมทราบมาครับครูบามีลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธานะฮะมีมาให้ครูบาช่วยเรื่องต่างๆตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยใช่มั้ยครับ
2: ตั้งแต่อายุประมาณ 13-14
1: โอ้โห
2: ตอนนั้นไปคารวาสอยู
1: ่ครับ
2: เป็นคารวาสเป็นเด็กเขาก็มาเนี่ยก็ไม่รู้มายังไงมาขอให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
2: เราก็ช่วยไปตามที่ได้เรียนได้ศึกษาก็คือครูคนแรกคือคุณตานี่แหละ
0: ม.6 เนาะผมก็จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยมช.นะครับมันเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะเข้าไปเรียนต่อเพราะว่ามันเป็นมหาลัยชื่อดังก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยไปขอกับครูบาว่าขอให้ผมสอบติดครูบาตอนนั้นก็พูดมันเป็นภาษาเหนือเนาะนี่อย่างเธอผมไปขอพระประธานหน้าโรงเรียนพุ่นล่ะผมบอกขอแล้วผมจะขอกับอาจารย์เนี้ยอาจารย์เป็นอาจารย์ผมเนี้ยผมจะขอกับอาจารย์เนี้ยท่านก็โอเคขอทุกสมหวังอะไรประมาณนี้นะครับผมปรากฏว่าผมก็สอบติดจริงๆทั้งที่ผมไม่ได้อ่านหนังสือติวสอบอะไรมากมายแค่ติววิชาเฉพาะที่จะต้องสอบเข้าคณะเฉพาะก็คือคณะวิจิตรศิลป์นั่นเองแต่เบื้องหลังเนี่ยผมเพิ่งมารู้ภายหลังจากที่ผมสอบติดท่านช่วยโดยการที่ทำพิธีให้นะครับแล้วก็จุดเทียนที่เป็นเทียนยานล้านนาที่ท่านทำเองนะครับให้เราก็คือช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการสอบนั่นเอง
3: พี่ชายของผมที่อยู่ด้วยกันเราไปเปิดร้านขายเคมีเกษตรที่ดอยจิ๋วลมซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของชาวเขาเผ่าลั้วพี่ชายผมเนี่ยโดนเล่นโดนของคนโดนของนี่เขาจะหัวใจเต้นเร็วแล้วก็อยู่ไม่ได้เลยเขาอยู่ไม่ได้เลยก็บอกเขาจะตายให้ได้เลยมันเหมือนกับว่ามันจะมาเล่นงานเขาผมก็ให้เขาเนี่ยรีบกลับลงมาหาท่านครูบาที่บ้านตอนนั้นท่านครูบาก็เลิกเรียนผมไปรับท่านที่โรงเรียนวันศุกร์ผมก็ให้พี่ชายผมเนี่ยมากราบท่านจากนั้นท่านก็บอกว่าให้ผมกับพี่ชายผมเนี่ยไปเตรียมสตวงไปเตรียมของทำพิธีต่างๆทางเมืองเหนือก็จะมีรูปปั้นคนวัวควายขนมต้มขนมแดงพอเตรียมเสร็จธูปเทียนดอกไม้ท่านก็ให้มารับท่านตอนตีสองของอีกวันหนึ่งท่านก็บอกว่าให้พาท่านเนี่ยเดินไปด้านหลังท่านก็เริ่มทำพิธีท่านก็สวดตั้งแต่ประมาณตีสามไปถึงตีห้าเกือบหกโมงเช้าพอสวดเสร็จปุ๊บฟ้าเริ่มสว่างก็เห็นสารเพียงตาอันใหญ่อันนึงอยู่หลังบ้านข้างคอกหมูมันล้มลงแล้วก็พี่ชายผมก็จากอาการที่แบบใจไม่ดีก็ค่อยแบบมีสติสตางค์ขึ้นแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นเป็นปกติท่านบอกว่าเจ้าที่ตรงนั้นน่ะเป็นชาวเขาเผ่าลั้วซึ่งอยู่บริเวณนั้นซึ่งเขาใหญ่มากเลยในที่ตรงนั้นเจ้าที่ใหญ่มากเลยแล้วก็เขาไม่พอใจกับพี่ชายผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ชายผมเนี่ยเขาไปทำอะไร
1: ครูบาครับแล้วสมัยตอนที่อายุ 13-14 ฮะได้ช่วยเรื่องอะไรกับลูกศิษย์ไปบ้างครับ
2: ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเขาไม่ค่อยสบายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลึกลับ
1: ครับ
2: พวกคุณสายมนต์ดำพวกอาถรรพ์ต่างๆนั่นแน่พวกที่ว่าไม่สบายแปลกๆจะมากันทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่เราหยุดบางทีเลิกโรงเรียนมาเขาก็มารอกันละ
1: ครับแล้วครูบารักษาให้คนที่อาจจะโดนคุณสายโดนไสยศาสตร์ยังไงครับ
2: ก็มันก็มีหลายวิธีเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาเป็นอะไรมาตรวจสอบดูก่อนว่าเขาจริงไหม
1: ครับ
2: หรือว่าเขาแค่ไม่สบายเป็นโรคเฉยๆเพราะว่าอาการของคนที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็จะมีของมันมีวิธีทดสอบด้วยความรู้สึกของเราตรวจสอบด้วยการให้เขาหากินน้ำมนต์ด้วยถ้าเขากินน้ำมนต์ไปแล้วมีรสชาติที่แปลกแตกต่างไปกว่าน้ำที่ธรรมดาเนี่ยมันก็จะบ่งบอกอาการได้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเราก็แก้ไขไปตามนั้นเช่นสมมติว่าดื่มเสร็จแล้วรสชาติมันเผ็ดนั่นแสดงว่าเขาโดนพวกที่ว่าเป็นผีอาลักษ์หรือว่าผีที่มีฤทธิ
1: ์
2: มาหิดที่กาเป็ดบางจำพวกถ้ารสชาติมันหวานแสดงว่าเขาผีปู่ย่าผีปู่ย่าคือผีบรรพบุรุษหมายถึงว่าลูกหลานเนี่ยไปทำผิดชิงสุกรแฮมหรือว่าเอาคู่มานอนในบ้านโดยที่ว่ามันได้แต่งงานอะไรกันเนี่ยปู่ย่าลงโทษก็แล้วแต่มันมีหลายรสมันก็จะแตกต่างกันไป
1: แล้ววิธีรักษาแต่ละโรค ก็จะต่างกันไป
2: ก็จะต่างกันไปว่าเขาเป็นอะไรก็รักษาไปตามนั้น
1: ครับครูบาครับแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครูบามาบวชเนี่ยครับเริ่มต้นยังไงครับ
2: อยากบวชอยู่แล้วเคยบวชเนนแล้วก็เคยบวชถือศีล8เนี่ยแล้วก็ชอบไปอยู่แถววัดแปวัดดอยอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาปิดเทอมเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยอยู่บ้าน
1: ครับ
2: ไปแสวงหาความรู้แล้วก็ขอคนก็มาขอให้ช่วยด้วยไปสร้างวัดด้วยนะ
1: สร้างว
2: ั
1: ด
2: ด้วย
1: ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเลย
2: ตั้งแต่อายุ 14-15 นี่แหละ
1: โอ้โห
2: เพราะว่าคนมาศรัทธาหรือว่ามาขอความช่วยเหลือเขาสำเร็จเขาก็เอาปัจจัยเอาอะไรมาถวายแล้วก็สร้างวัด

0: มันไม่ได้เอามาเก็บมาใช้ส่วนตัวอะไร
1: โอ้ดีจังเลยฮะครูบาครับผมทราบมาว่าครูบาเนี่ยฮะเป็นหมอยารักษาทางด้านสมุนไพรด้วยใช่ไหมครับ
0: มันก็ไม่เชิงว่าเป็นหมอยาเพียงแต่ว่าชอบศึกษา
1: ครับ
0: ชอบศึกษาแบบศาสตร์โบราณ
1: อ
0: ๋อไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรแบบเขาเรียกว่ายาอาคม
1: ยาอาคม
0: ก็คือว่านำมาทานก็ได้นำมาพกติดตัวก็ได้นำมาเป็นมวลสารก็ได้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
2: ข้างบ้านหญ้ามันแห้งใช่ไหมภรรยาก็ไปจุดไฟข้างบ้านจังหวะนั้นลมก็โหมเข้ามาไฟมันลุกท่วมบ้านเลยครับผมก็พยายามไปพลิกอุปกรณ์ที่มันเป็นเชื้อเพลิงครับออกจากข้างบ้านไฟก็ท่วมผมครึ่งตัวคอกผมครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันแสบร้อนแสบไหม้มานอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นดินด้วยความหัวใจตอนนั้นคือคิดถึงท่านครูบาอย่างเดียวว่าอยากมาหาท่านให้เร็วที่สุดก็มาถึงท่านท่านก็มนน้ำมนน้ำมันให้พอมนน้ำมันเสร็จทาให้ผมเสร็จช่วงจังหวะนั้นทางอาสมก็ได้กลั่นยากลั่นที่ใช้สำลีในการกรองกลั่นยากลั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาสำลีเนี่ยไปพอกขาความอัศจรรย์ในหนึ่งคืนที่สำลีนั้นได้พอกขาก็คลายความทุเลาที่มีน้ำนองน้ำหนองครับจนแผลแห้งเป็นแผลแบบไม่มีน้ำเหลืองเลยครับด้วยอัศจรรย์ของสำลีอย่างเดียวดีขึ้นแล้วครับเป็นคนปกติทำงานได้แล้ว
3: ผมไปที่เวียดนามผมไม่รู้ทางแล้วก็คุณเวียดนามช่วยเขาบอกว่าผมจะพาไปเขามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปสอนเขาแล้วเขาขับรถน่ากลัวแล้วก็ถนนที่เวียดนามก็ไม่ค่อยดีแล้วก็มีรถบรรทุกด้วยแล้วก็เขายังไม่พอเขาก็จะไปเสงรถบรรทุกในขนาดที่เสงแล้วก็รถวิ่งประมาณ80อย่างรถข้างหน้าของมอเตอร์ไซค์แตกมอเตอร์ไซค์ก็เฉลบปีนชะลินผมก็ปีนชะลินกิ้งในถนนอะไรอย่างเนี้ยผิวตรงเนี้ยถลอกหมดเลยแล้วก็ที่หัวเขาด้วยผมก็นึกถึงท่านครูบาแล้วก็อธิษฐานขอให้ครูบาช่วย1ผมว่า80ที่ไม่ตายก็เถื่อเพราะว่าครูบาทุเลเหลืออย่างเดียวปวดทั่วเขาอยู่จนไม่ได้อยู่ที่วัดครึ่งปีครึ่งปีไปหาท่านครูบาแล้วก็ท่านก็บอกว่ายังเจ็บอีกเหรอเจ็บอยู่ครับมานี่ท่านก็เอาเนื้อของท่าน2เนื้อไปจับตรงเนี้ยท่องคาถาประมาณ3นาทีเจ็บหายไปเลยเดินได้ครับ
1: ครูบาครับลูกศิษย์บางท่านฮะปวดเข่าปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยฮะมากราบครูบาแล้วแล้วครูบาจับเข่าจับแขนให้เขาบอกหาย
0: น่าจะจับแรงมั้งมันเหมือนนวดถ้าจะจับแรงเกิน
1: ครับ
0: มันเลยรู้สึกดี
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีกำลังใจนะครูบาว่า
1: ครับ
0: คนเราเมื่อมีกำลังใจแล้วโรคเล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะหายได้มันไม่ได้หายเพราะว่ามือครูบาไปจับแต่มันหายด้วยว่าเขามีความปลื้มใจเกิดปีติขึ้นมาเงี้ยเขาลบอยู่แล้วเขานับถืออยู่แล้วอะไรมันก็รู้สึกดีไปหมดอ่ะ
1: ครับ
4: อีกแม่ของแม่นะยายเนาะยายเขาป่วยหนักแบบติดเตียงนอนอยู่โรงพยาบาล10กว่าวันลุกไม่ได้ขยับไม่ได้ตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็ไม่ได้ปวดมากร้องปวดอยู่ตลอดแม่กับบ่ฮู้จะเฮ็ดจะใดเนาะก็มาบูชาน้ำมนต์ท่านครูบาเพราะท้องว่าหัวเชื้อน้ำมนต์ปวดเล็กๆนะจ๊ะเอาไปหยอดใส่น้ำผสมให้แม่กินแม่กินไปได้สัก 2-3 วันก็รู้สึกว่าฟื้นตัวได้ไปไหนไม่ได้ขยับได้แล้วก็เอาไปทำกายภาพได้ตอนนั้นก็เดินได้หายนี่น้ำมนต์นะจ๊ะหัวเชื้อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาก
1: บาครับผมขออนุญาตถามเรื่องน้ำมนต์ฮะบางคนได้น้ำมนต์ครูบาไปเนี่ยครับแล้วไปดื่มหรือว่าไปใช้แล้วรักษาโรคหายครับอันนี้เกิดจากอะไรครับ
0: น่าจะด้วยความศรัทธาของเขาด้วยผสมกับว่ากระแสพลังงานที่เราถ่ายเทลงไปในวัตถุนั้นในน้ำนั้นดังนั้นน้ำรับกระแสขึ้นพลังงานทางจิตนี่ได้ง่าย
1: ครับพูดถึงน้ำมนต์ของครูบาเนี่ยฮะผมทราบมาว่ามีน้ำมนต์เนี่ยที่รักษาโรคน้ำมนต์ที่ช่วยเรื่องโชคลาภน้ำมนต์ที่ปัดเสนียดจะไล่ด้วยแล้วเรามีวิธีการอธิษฐานจิตต่างกันไหมฮะ
0: ต่างกันเพราะว่าอย่างล้างเสนียดมันก็ล้างอย่างเดียวมันล้างเสนียดล้างสารพัดที่จะล้างมันหน้าที่ของเขาเป็นอย่างน
1: ั
0: ้นแต่ว่าพอโชคลาภมันเป็นแรงดึงดูดเราพรมเนี่ยมันก็จะเกิดแรงดึงดูดขึ้นมาล้างมันคือขับออกมันคนละอย่างกันนะจะไปผสมกันนะส่วนรักษาโรคก็อีกชนิดหนึ่งอีกแบบหนึ่ง
5: ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อรอให้คุณได้ติดตามกันต่อ
0: แล้วหมอว่ามันไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้ละให้ทางที่บ้าน
1: ให้ทำใจแล้ว
0: ทำใจไปละเราก็บอกว่าอ๋อเขาไปขุดทำทางตรงนั้นมันเป็นที่อยู่ของพวกแอลักพวกที่บาดุเราก็จะจุดประทีปจุดเทียนให้พอทำอย่างนี้เขาก็ดีขึ้นเลย
6: ล่าสุดพี่ก็บูชาตะกรุดสาลิกาก็ช่วงนั้นน่ะก็ได้ยินแต่เสียงนกมันร้องรอบบ้านเลยนกก็มาร้องแปดสี่แปดแปดแปดสี่แปดแปดจิ้มไปเลยครับ20 ใบถูกรางวัล

0: ที่3ได้ล้าน6
1: ตอนนั้นผมห้อยล็อกเก็ต3พระองค์ของท่านผมก็ไปนั่งดูแลผู้ชุมนุมอยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาปาระเบิดระเบิดก็ระเบิดขึ้นตูมขึ้นมาเลยผมก็เห็นแสงสีขาวเนี่ยมาครอบที่ตัวผม
2: ห้ามพลาดหรือเชื่อช่วงหน้าค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
7: ขาตาตำ
8: ครีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆ อารมณ์ดีถ้ามีครีโก
9: ้ยูโร
10: บิ๊กมอเตอร์เซล2026ก้าวสู่ปีที่13แห่งการเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนาเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS เปิดให้ชมภูมิทัศน์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 21-30 สิงหาคมนี
11: ้ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ป่าสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: Euro
1: พบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยูโรเคกอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: เหลือเชื่อช่วงนี้เราจะพาคุณไปชมเรื่องราวดีๆที่น่าเหลือเชื่อกับการมาปฏิบัติธรรมที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานแห่งนี้กันค่ะ
4: ครูบาฮะผมทราบว่าที่นี่ฮะสามารถให้ผู้ที่สนใจเนี่ยมาปฏิบัติธรรมได้ด้วย อันนี้เราสอนปฏิบัติธรรมแนวไหนครับ
5: ก็มีสอนแบบกรรมฐานล้านนาด้วย
4: ครับ
5: กรรมฐานสายครูบาศรีวิชัยครูบาอภิชัยขาวปี
4: อ
5: ันนี้ก็คือสอนคนทั่วไปที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะทานมังสวิรัติได้บ้าง
4: ครับ
5: แล้วก็ไม่สามารถนั่งสมาธิทุกวันได้แต่สำหรับคนที่สนใจเพิ่มมากขึ้นก็คือว่าเขาก็ทานมังสวิรัติอย่างน้อยก็เดือนละสัก10วันต้องนั่งสมาธิทุกวันถ้ารับสัจจะนี้ได้ก็จะสอนอีกแบบหนึ่งเป็นขั้นที่สูงขึ้นมาขั้นกลาง
4: ครับ
5: ดังนั้นทั่วไปก็เลยเขาจะมาเรียน2 อย่าง
4: ครับ
5: ก็คือกรรมฐานลอมก็คือของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะแล้วก็อันที่2ก็คือมาเรียนปฏิบัติสัจธรรมสมาธิก็เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเก
4: ี่
5: ยวกับฝึกจิตเกี่ยวกับการเจริญปัญญานี่แหละ
4: ครับ
6: ความศรัทธาครูบาตั้งแต่เริ่มคือเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนั่งสมาธิอยู่แล้วตั้งแต่อายุ28ปีแล้วก็ไปหลายๆที่แต่ว่ากลับมาปฏิบัติแล้วมันก็รู้สึกเหมือนเดิมพอมากราบท่านก็รู้สึกเห็นท่านครั้งแรกอ่ะเย็นว่าไปทั้งตัวเลยเพื่อนบอกว่าจะมาปฏิบัติสายนี้มั้ยปฏิบัติยังไงเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดอะไรก่อนก็ได้ขอเพียงแต่ว่ากลับไปบ้านให้นั่งสมาธิเพราะชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วปกติจะดูลมหายใจแต่เพื่อนบอกว่าลองเปลี่ยนมาเป็นโอมนโมไตรเทพมั้ยก็โอเคกลับไปลองทําดูพอนั่งสมาธิปุ๊บ1ชั่วโมงเราไม่รู้เลยว่ามันหมดเป็น1ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อไหร่เลยตัดสินใจบอกเพื่อนว่ามาเรียนละคือพอมาฟังลูกศิษย์ต่างๆที่เขาพูดอ่ะบอกว่าหูทิพตาทิพอ่ะเป็นลูกศิษย์ครูบาแล้วนําไปปฏิบัติอ่ะมันแค่เรื่องเล็กๆแต่เราอ่ะไม่ได้คิดว่าเราต้องการเป็นผู้วิเศษหรืออะไรแต่การปฏิบัติของเราอ่ะก็คือแค่ขัดเกลาให้ความโลภความโกรธความหลงในใจเราอ่ะละไปได้บ้างมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะลูกค้าไม่ว่าจะลูกไม่ว่าจะหมุนเงินอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาแทบจะไม่ค่อยอยู่มันจะหลุดแต่เรามาอยู่ในสายเนี้ยพี่มาเป็นลูกศิษย์ท่านวันที่12ธันวาคม2558ปีเนี้ยมันจะเข้า11ปีพี่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่แรกจนเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นสําหรับพี่ค่อนข้างเยอะเยอะมากๆไปสัก 90%
4: ปัจจุบันนี้ฮะครูบายังเมตตาทำพิธีอะไรให้ลูกศิษย์บ้างครับ
5: ปัจจุบันนี้ก็ทำหลายอย่างมันต้องขึ้นกับว่าคนนะเขาเป็นอะไรมีปัญหาอะไรเราก็เลือก
4: ครับ
5: เลือกวิธีที่จะแก้ไขให้เขาบางครั้งก็จุดเทียนให้เขา
4: ครับ
5: บางครั้งก็จุดประทีปบางครั้งก็เขาเรียกว่าทำสตวงเนาะทางเหนือเนี่ยก็คือกาบกล้วยนะ
4: ครับ
5: ทำสตวงส่งให้เขาบางทีก็ทำสมาธิให้เขา
4: ครับ
5: ช่วยเขา
4: ผมทราบมาว่าทางด้านล้านนาเนี่ยครับมักจะนิยมจุดเทียนใช่ไหมฮะ
5: จุ
4: ดเทียนเสริมชะตาอะไรอย่างเงี้ยครับผมทราบว่าครูบาเคยช่วยเรื่องผู้ป่วยด้วยที่เขาอาจจะผ่าตัดมาอะไรเงี้ยครับอันนี้ช่วยในลักษณะไหนฮะ
5: ก็มีอยู่คนหนึ่งเขาก็เป็นลูกศิษย์นี่แหละ
4: ครับ
5: ลูกน้องของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปประสบอุบัติเหตุก็คือว่าหนักมาก
4: ครับ
5: เลือดคั่งในสมองเนี่ยหมอก็รักษาแทบจะไม่ได้ละเขาก็พะงาบไม่รู้สึกตัวแล้วหมอว่ามันไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้ละให้ทางที่บ้านเขาเนี่ยเตรียมตัวไว้
4: ให้ทำใจแล้ว
5: ทำใจไปละก็มาปรึกษาแล้วก็บอกว่าอ๋อเขาไปขุดทำทางขึ้นดอยหนึ่งมันเป็นป่าค่อนข้างดิบชื้น
4: ครับ
5: ตรงนั้นมันเป็นที่อยู่ของพวกไร้ลูกพวกอารักพวกที่ว่าดุหน่อยนะ
4: อ๋อครับ
5: ดังนั้นเนี่ยเราไปทำไม่บอกกล่าวเขานี่เขาก็เลยลงโทษเอาเขาก็มาปรึกษาว่าเราจะทำยังไงก็ให้แก้อยู่3อย่างก็คือ1ให้ไปซื้อของเย็น
4: ๆครับ
5: ไอติมก็ได้น้ำก็ได้แล้วก็ได้ไปเลี้ยงตรงนั้น2ให้ไปบนบวช
4: ครับ
5: ถ้าหายแล้วให้บวช
4: ครับ
5: บวชกี่เดือนก็ได้แล้วก็เราก็จะจุดประทีปจุดเทียนให
4: ้ครับ
5: พอทำอย่างนี้เขาก็ดีขึ้นเลย หลังจากเขานอนมาเป็นอาทิตย์นะ
4: ครับ
5: ทีนี้ตอนที่เขามาเจอครูบาหลังจากหายแล้วเนี่ยกระโหลกเขายังไม่ได้ใส่เลยนะ
4: ผ่าตัดยัง
5: เออก็มีหนังอยู่มันก็ยุบไปในหัวเนี่ยเขาก็มาขอบคุณครูบาแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไปเอากระโหลกไปใส่หัวต่อ
1: นอกจากเรื่องหลักธรรมคำสอนที่สร้างความศรัทธาให้กับผู้ปฏิบัติแล้วพิธีกรรมตามแบบฉบับล้านนาไม่ว่าจะเป็นพิธีจุดเทียนพลิกชีวิตบูชาประทีปที่เชื่อกันว่าช่วยเสริมดวงชะตาแก้เคราะห์กรรมต่างๆก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้ใครๆหลั่งไหลกันมาเสริมดวงที่นี่ซึ่งพายันและเทียนทุกๆเล่มก็จะผ่านการลงยันและอธิษฐานจิตจากครูบาไตรเทพในทุกๆขั้นตอนทำให้การบูชาเกิดความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเหลือเชื่ออยู่บ่อยครั้ง
4: ครูบาครับผมทราบมาว่าการทำเทียนเนี่ยฮะพอทำขึ้นมาแล้วครูบาอธิษฐานจิตอีกที
5: ต้องในหมึกนี่จะต้องผสมว่านยาผสมน้ำมันมนก็ต้องใส่ว่านยาตามชนิดยัน
4: ครับ
5: ก็คือว่าเขียนเป็นยันเรียบร้อยแล้วก็มีไส้เทียนตามอายุหรือว่าตามตำรา
4: ฮะ
5: แล้วเรามาปลูกเสกขี้ผึ้งที่ใช้ทำก็ต้องมีมวลสารนะ
4: อ๋อทุกอย่
5: างไม่ใช่ว่าไปซื้อขี้ผึ้งมาแล้วก็เอามาเทเอามาป้อนเอามาทำไม่ใช่
4: ครับ
5: ต้องมีมวลสารหมดถึงจะมีอนุภาพ
4: แล้วเมื่อกี้ที่ครูบาบอกว่าบางทีเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเราจุดเทียนเนี่ยฮะต้องทำเทียนเล่มนั้นสำหรับคนนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะ
5: คนนี้โดยเฉพาะเราก็ต้องเขียนชื่อเขาเขียนนามลงไป
4: ครับ
5: นามเกิดนามอะไรนามคุดนามนาคนามราชสีก็แล้วแต่วันเกิดเขียนนามลงไป
4: ครับ
5: เขียนรายละเอียดลงไปเทียนบางชนิดต้องใช้ผ้าสังคติของพระเถระที่บวชมา15พรรษาขึ้นไปเนี่ยเอามาเป็นไส้เทียนด้วยบางชนิดก็ต้องเอาสมุนไพรชนิดนี้มาใส่ในเทียนด้วย
4: เป็นมวลสารด้วย
5: มวลสารด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่กระดาษเปล่าๆ
4: ครับ
5: มาวางจำเนียนตั้งไว้เหนือขานฝันไว้เป็นหากูถากเพื่อว่าจะกระทำพิธีการปลูกเสกยังยอนเตียนและประทีปแก้วตลอดถึงยังสี่หูห้าตาพุทโธเมนะโทธัมโมเมนะโทสังโฆเมนะโทกุลนะกุลนาจินติญาจินติญีปัสสะนันังวิปโกหนตุอะจินติโย
4: คุณผู้ชมครับอันนี้ฮะเทียนพระพุทธเจ้าโปรดโลกโปรดสัตว์ที่ครูบาเมตตาอธิษฐานจิตให้พวกเราครับผมจะมาทำการเขียนครับก็คือเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วก็เป็นเลขไทยฮะใส่ปีนักสัตว์ไปด้วยครับอันนี้ฮะต้องเขียนแล้วก็จุดทั้งคู่ครับเป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำเลยนะครับ

0: เสริมดวงแล้วว่ากันว่าวัตถุมงคลหลายๆรุ่นของท่านก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเพราะว่ากันว่าบูชาแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้รับโชคใหญ่มาแล้วไปฟังประสบการณ์อันน่าเหลือเชื่อของพวกเขากันค่ะ
1: ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การเมืองบ้านเราร้อนแรงผมก็ลงไปชุมนุมทางการเมืองคืนนั้นประมาณตีหนึ่งผมก็ไปนั่งดูแลผู้ชุมนุมอยู่แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามหรือว่ามือที่3ผมก็ไม่แน่ใจนะครับขับมอเตอร์ไซค์กันมาซ้อน3เขาปาระเบิดลูกเกี้ยงลงมาตรงนั้นอยู่กันประมาณ 7-8 คนที่ยืนอยู่ผมก็นั่งอยู่ระเบิดก็ระเบิดขึ้นตูมขึ้นมาเลยผมก็จุกเลยเหมือนว่าคนเอาไม้ใหญ่ๆมาฟาดที่ท้องผมและผมก็เห็นแสงสีขาวเนี่ยมาครอบที่ตัวผมคนข้างๆผมนี่นอนล้มระเนระนาดหมดคนที่ผมนั่งบังอยู่ข้างๆโดนสะเก็ดระเบิดเข้าไปที่คอคือทุกคนตรงนั้นบริเวณนั้นโดนทุกคนมีผมคนเดียวที่ไม่โดนเลยและผมก็สังเกตเห็นว่ามีแสงออร่ามาคุมตัวผมอยู่จากนั้นผมก็รีบกลับบ้านตอนนั้นผมห้อยวัตถุมงคลก็เป็นล็อกเก็ต3พระองค์ของท่านแล้วก็เหรียญรุ่น1แล้วก็พระเนื้อดินหลวงปู่ทวดที่ท่านทำแจกช่วงท่านยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะครับ
2: ล่าสุดพี่ก็บูชาตะกรุดสาลิกาซึ่งทำด้วยทองคำแท้การบูชาตะกรุดสาลิกาเนี่ยต้องคุยกับเขาเสมือนกับเลี้ยงเขาเหมือนนกจริงๆต้องพูดต้องคุยแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วนกอ่ะก็ช่วงนั้นอ่ะก็ได้ยินแต่เสียงนกมันร้องรอบบ้านเลยนกก็มาร้องแปดสี่แปดแปดแปดสี่แปดแปดร้องอีกทีสิพี่ก็แปดสี่แปดแปดแปดสี่แปดแปดแล้วพี่แปดสี่แปดแปดแปดสี่แปดแปดแล้วเลขอะไรต่อด้วยเลขหกใช่ไหมพี่ก็ว่าต้องเดินทางเลขเจ็ดใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็เก้าใช่ไหมแปดสี่แปดแปดเก้าเจ็ดแปดสี่แปดแปดเก้าจะจิ้มไปเลยครับ20 ใบถูกรางวัลที่3ได้ล้าน6
3: ก็สืบเนื่องมาจากลูกศิษย์ครูบาไตรเทพนะครับก็ตั้งใจตีรถจากเชียงใหม่ไปวัดกะหงนครสวรรค์วัดหลวงพ่ออินเพื่อไปบูชาน้ำมันมนต์หลวงพ่ออินลูกศิษย์ครูบาก็ทวาผมว่าครูบาท่านมีเมตตาให้มาพบพี่โดตามหาพี่โดแล้วก็มีความปลาบปลื้มนะครับก็บอกผ่านลูกศิษย์ว่าขอเวลา1อาทิตย์เคลียร์งานก่อนแล้วจะขึ้นมากราบท่านพอดีว่าวันนั้นมากราบท่านก็คุยก็ท่านก็เหมือนพระมีเมตตานะครับมีเมตตาก็นั่งคุยกันประมาณชั่วโมงนึงอยู่ดีๆท่านก็ทักมาว่าโยมโดถ้าโยมอ่ะบูชากรมหลวงชุมพรโยมโดอาจจะชีวิตราบรื่นมากกว่านี้จะทำอะไรก็ไม่ติดขัดมีเงินมีทองซึ่งเราก็ขนลุกเลยว่าเมื่อเช้าก่อนเดินทางมาหาท่านได้ฝันประมาณช่วงตีสี่หรือตีห้านะครับฝันรุ่งเช้าว่ามียายคนนึงอ่ะเดินเอากรมหลวงชุมพรมาให้บูชาให้ผมบูชาก็ขนลุกเหมือนกันนะครับอยู่ดีๆครูบาทักเฉยเลยว่าโยมโดโยมโดต้องเช่าเหรียญกรมหลวงชุมพรหรือบูชาเหรียญกรมหลวงชุมพรนะซึ่งวันนั้นท่านก็เมตตาจากคอนะครับเป็นพระที่ท่านใช้อยู่ก็คือกรมหลวงชุมพรและข้างหลังเป็นเสด็จพ่อรอ5ท่านก็ถอดจากคอให้ผมเลย
0: ช่วงหน้าเราจะพาคุณไปฟังเรื่องเหลือเชื่อเหล่านี้
4: พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
5: โอ้โหแล้วองค์จริงก็คือ
4: ก็ถล่ม
6: คือแม่ไปขอพรกรมหลวงชุมพรครั้งแรกนะเจ้าที่อารามสิริจันทร์ผ่านไปแค่10 นาทีพรนั้นสำเร็จเป็นไปได้จะได้อะเพราะว่ามันแค่10 นาทีเองนะแม่ก็ตื่นเต้นอะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะจ๊ะ
7: เป็นพระประธานของที่นี่ค่ะแกะมาจากหินเขี้ยวหนุมานก้อนเดียวตอนแกะเสร็จเนี่ยช่างก็เห็นว่าแบบเครื่องทรงของพระอะค่ะเปลี่ยนเป็นชุด3 ฤดู
0: ห้ามพลาดหรือเชื่อช่วงหน้าค่ะพบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2 โมงทางช่อง9 กด 30
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
9: ขาตาต่ำ
10: ครีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆ

0: อารมณ์ดีถ้ามีคริโก้ยูโร
1: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
0: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโรครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
9: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมๆ
8: ถึงรสหมูเต็มๆ
9: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่

0: Euro
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: เหลือเชื่อช่วงนี้เราจะพาคุณไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนาวัตถุสำคัญหลายๆแห่งของพุทธอุทยานแห่งนี้ที่ผู้ศรัทธานิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรจนเกิดเรื่องเหลือเชื่อมาแล้ว
3: คือแม่ไปขอพรกับหลวงชุมพรครั้งแรกนะเจ้าที่อารามสิริจันทร์ไปขอเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับการเงินนี่แหละจ้ะขอแล้วทีนี้ได้โชคมาเนาะได้โชคมาแล้วเราได้ไปบนไว้แล้วว่าเราจะจุดประทัดแก้บนผ่านมาได้สักอาทิตย์แล้วก็พากันไปแก้บนแล้วก็ขอใหม่เรายังไม่ทันกลับบ้านเลยผ่านไปแค่10นาทีพรนั้นสำเร็จลูกชายบอกแม่สำเร็จแล้วมันเป็นไปได้จะได้อ่ะเพราะว่ามันแค่10นาทีเองนะแม่ก็ตื่นเต้นน่ะ10นาทีเนี่ยมันเหลือเชื่อน่ะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะจ๊ะเพราะมันไหวมากคนคิงแม่นี่ลุกเลยว่ามันรวดเร็วทันใจนะจ๊ะพรนั้นนะ
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับมาตาฮะซึ่งเป็นนักบวชที่อาสมแห่งนี้ครับสวัสดีครับมาตา
5: สวัสดีค่ะพี่โอมค่ะ
4: มาตาครับด้านหลังเราเนี่ยฮะเป็นเจดีย์อะไรครับ
5: ค่ะเจดีย์องค์นี้นะคะชื่อว่าพระมหาธาตุเจดีย์ไตรรัตนพุทธยานรังสีปฐวีมงคลค่ะซึ่งด้านบนเนี่ยก็ประดิษฐานกามเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าค่ะรวมถึงปฏิมากรรมฝาผนังนะคะที่วาดเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ชั้นสูงทั่วทุกมุมโลกค่ะ
4: แล้วเจดีย์นะฮะเราขึ้นไปกราบได้ทุกคนเลยไหมครับ
5: ค่ะด้านบนนะคะก็จะอนุญาตเฉพาะผู้ชายนะคะเนื่องด้วยด้านล่างเนี่ยเราจะเป็นพิพิธภัณฑ
4: ์
5: ค่ะรวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกจินะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่รวมถึงต่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยจารีตของภาคเหนือเนี่ยก็คือถ้าผู้หญิงไปข้ามก็อาจจะไม่เหมาะนะคะก็เลยจะอนุญาตแค่ผู้ชายขึ้นไปด้านบนแต่ข้างล่างเนี่ยผู้หญิงสามารถเยี่ยมชมได้ค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อข้างล่างนี่เป็นพิพิธภัณฑ์แต่ตอนนี้คือปรับปรุงอยู่ใช่ไหมฮะโอ้โหเสียดายจังเลยว่าเข้าไปไม่ได้เนาะแต่ว่าข้างบนนี่ผมไปได้ใช่ไหมฮะมาตา
5: ได
4: ้ค่ะอ๋อโอเคครับ
2: พระมหาเจดีย์แห่งนี้นอกจากจะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วครูบาไตรเทพท่านยังเคยเกิดนิมิตที่น่าเหลือเชื่อขึ้นด้วยจะเป็นอะไรไปฟังกันค่ะ
6: พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวแผ่นดินจะถล่มองค์จริงจะถล่มลงมา
4: อ๋อ
6: ได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหมบอกหลายปี
4: โอ้โหแล้วองค์จริงก็คือ
6: ก็ถล่ม
4: ถล่มจริงๆด้วยเพราะว่าในปานมีแผ่นดินไหวน่าจะปีประมาณ50กว่า
6: จำไม่ได้นะ
4: ครับ
6: แต่พอเสร็จแล้วก็ทำพิธีเปิดเจดีย์หรือว่าอะไรไม่นานก็ถล่มแผ่นดินไหว
4: โอ้จริงๆด้วย
6: มันอาจจะบังเอิญก็ได้นะ
4: แต่ครูบาบอกญาติโยมไม่เค
6: ยบอกไว้เนี่ยบอกรุ่นเก่าๆเนี่ยบอกไว้หมด
4: มาตาฮะมาตาพาผมมาที่ไหนครับ
5: ค่ะที่นี่ก็เรียกว่าศาลาบรมปิตาคุรุนานักนะคะแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยค่ะก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะ
4: มี
5: พระบรมสารีริกธาต
4: ุ
5: พระอรหันตธาตุแล้วก็เกศาของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมค่ะ
4: โอ
5: ้ในส่วนของเกศาพระแม่กวนอิมนะคะเราก็ได้รับมอบจากใต้ซือค่ะซึ่งท่านเนี่ยเป็นของตกทอดของสายแล้วก็ได้มอบให้มีลายลักษณ์อักษรค่ะ
4: โอ้มีลายลักษณ์อั

0: ครับส่วนที่เรายืนอยู่เนี่ยฮะมีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะสิ่งที่น่าสนใจสุดเลยนะคะก็คือพระที่นั่งนะคะที่เจ้าดาดารัศมีได้สร้างขึ้นมาค่ะแล้วก็ถวายให้กับวัดวัดหนึ่งแล้วตอนนี้ค่ะก็ได้มาประดิษฐานที่อาสมพรมธารพุทธสถานค่ะ
0: พระที่นั่งของเจ้าดารัศมีเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: นี่คือสมัยรัชกาลที่ห้านะฮะ
1: ใช่ค่ะก็จะเห็นนะคะความประณีตของพระที่นั่งนะคะที่แท่นแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยมีดวงดาวอยู่ด้านบนค่ะ
0: มาตาครับองค์สององค์นี่ฮะคืออะไรฮะ
1: ค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำมนต์นะคะแล้วก็ไซเสกผ่านพิธีไหว้ครูประจำปีค่ะคือที่นี่เรามีพิธีใหญ่เราก็จะทำน้ำมนต์กับไซเสกเนี่ยให้คณะศรัทธาได้มานำกลับไปบ้านแล้วแต่ศรัทธาเลยใครอยากรับไปก็ได
0: ้ทำในพิธีไหว้ครู
1: ประจำปี
0: ครูบาครับนอกจากน้ำมนต์เนี่ยฮะทราบว่าที่นี่ยังมีไซเสกด้วย
2: เออเนี่ย
0: ฮะ
2: จะหมดองค์อยู่นะบ้างบ้างก็ตักบ้างบ้างก็ตัก
0: ใช้เสกนี้ใช้ยังไงและช่วยเรื่องอะไร
2: เออเอาไปคล้ายๆว่าโปรยเนี่ยเพราะว่าที่วัดนี่จะโปรยทุกปีก่อนที่พายุจะเข้าจะโปรยทุกปี
0: ฮะ
2: มันก็ไม่มีอะไรเสียหายเนี่ย20กว่าปีเนี่ย
0: โปรยที่พื้นดินที่
2: เนี่ยโปรยเนี่ยรอบวัดเนี่ย
0: อ๋อรอบวัด
2: จะซ่อมทุกปีเพราะว่าบรรเทาเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติตอนที่แผ่นดินไหวตอนที่พายุมาอะไรก็ไม่เสียหายอะไรวัดนี
0: ่อันนี้จะหมดเหรอครับ
2: จะหมด
0: ต้องทำเพิ่มแล้วมั้งฮะ
2: ทำทุกปีนะ
0: อ๋อทำทุกปี
2: ตอนไหว้ครูเดือนเมษาจะทำปีละครั้ง
0: อ๋อไหว้ครูนี่ทำสายเสกกับน้ำมนต์ใช่ไหม
2: น้ำมนต์สามชนิดพระพุทธรูปทันใจที่นี่ก็คือว่าอธิษฐานว่าถ้าจะสร้างวัดนี้ให้สำเร็จให้เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วก็ขอให้ปั้นพระทันใจนี้ให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงมัน24ชั่วโมงก็เริ่มทำพิธีตั้งแต่ตีห้าไปเสร็จเอาประมาณ5ทุ่ม
0: ก่อน24ชั่วโมงจริงๆด้วย
2: ก่อนก็เลยว่าถ้าสร้างไม่ตรงตามนั้นก็แสดงว่าวัดนี้สร้างไม่สำเร็จหรือว่าสร้างไม่รุ่งเรืองเท่าไหร
0: ่งั้นแสดงว่าพระเจ้าทันใจนะฮะประดิษฐานอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่มสร้าง
2: ตั้งแต่ปี47
0: 472547โอ้โหก็20กว่าปีแล้วนะ20กว่าปีแล้วพระเจ้าทันใจเนี่ยคนนิยมมาขอเรื่องอะไรกันครับ
1: โหแล้วแต่คนบนบานศาลกล่าวเลยค่ะแต่ว่าองค์เนี้ยต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นพระเสียงท้ายก็ต้องระแวดระวังถ้าบนบานเพราะมีคนเคยเหมือนกันว่าแบบมาขอพรค่ะเรื่องว่าแบบไม่อยากให้ติดทหาร
0: ครับผม
1: แล้วพอเสร็จแล้วครูบาอาจารย์ก็เตือนว่าที่บนบานไว้ต้องรีบมาแก้นะภายใน3เดือนแล้วเขาไม่ทันแก
0: ่
1: แบบผัดผ่อนไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตเลย
0: อ้าวคือเขาบนให้ไม่ติดทหาร
1: ใช่แล้วก็ไม่ติดจริงๆ
0: ไม่ติดจริงๆ
1: ใช่
0: ตรงนี้คือจุดไฮไลท์เลยใช่ไหมมาตา
1: ใช่ค่ะเป็นพระประธานของที่นี่ค่ะแกะมาจากหินจุยเจียนะคะหรือว่าหินเขี้ยวหนุมานก้อนเดียวท
0: ั
1: ้งก้อนค่ะไม่ได้ประกอบใด
0: ๆหินเขี้ยวหนุมานหรือหินจุยเจียจะเป็นสีขาวใช่ไหมฮะ
1: ใช่เชื่อว่าแบบหินเนี้ยจะช่วยชำระล้างพลังงานที่ไม่ดีออกไปด้วยแล้วก็ตอนแกะเสร็จเนี่ยช่างก็เห็นว่าแบบเครื่องทรงของพระอะค่ะเปลี่ยนเป็นชุด3ฤดูตอนก่อนที่จะนำมาถวายให้วัด
0: เขาเห็นยังไงเห็นด้วยตาเนื้อหรือว่า
1: ใช่เขาบอกเขาเห็นด้วยตาเนื้อเลย
0: อ๋อไม่ใช่ฝันไม่ใช่นิมิตนะ
1: ไม่แบบว่าเห็นว่าแบบพระเนี่ยแบบทรงชุดแล้วก็เปลี่ยนไปครบ3ฤดู
0: มาตาอันนี้ผมได้มาแล้วครับที่ครูบาท่านเมตตาทำให้ครับเรียกว่าอะไรฮะ
1: ประทีปแห่งศรัทธา
0: โอ้ประทีปแห่งศรัทธาจะมีชื่อแล้วก็วันเกิดเราพร้อมเวลาตกฟากปีนักษัตรอะไรพร้อมเลยฮะเฉพาะเรียกว่าเฉพาะคนเลยเนอะนี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะประจำบุคคลค่ะ
0: ต้องทำยังไงต่อฮะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวพับยัน
0: อ๋อพับยัน
1: ค่ะแล้วก็
0: ประมาณนี
1: ้เราวางไว้ในนี้ค่ะ
0: เอาด้านนี้ขึ้นมาวาง
1: แล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำมัน
0: น้ำมันนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มาตาเตรียมไว้ให้แล้วครับ
1: ค่ะประมาณครึ่งนึงค
0: ่
1: ะ
0: ให้ท่วมตีนกา
1: ใช่
0: อันนี้เราจุดได้เลยไหมฮะ
1: จุดจากเทียน
0: อ๋อต้องจุดจากเทียนนะห้ามจุดอย่างนี้เลยเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคแล้วอีกคำถามนึงที่ผมอยากรู้ทำไมเราต้องมาจุดหน้าสี่หูห้าตาครับ
1: คือสี่หูห้าตาเนี่ยเขาชอบไฟด้วยค่ะเราจุดประทีปเราก็เหมือนแบบได้ถวายเขาไปด้วย
0: ครูบาฮะทำไมทางภาคเหนือครับถึงนับถือสี่หูห้าตา
2: เป็นคล้ายๆว่าสัตว์กายสิทธิ์ที่ว่ามีมาดั้งเดิมแล้ว
0: ครับ
2: มันอยู่ในคัมภีร์ไบลานที่เทศให้ญาติโยมชาวบ้านฟังกัน
0: ครับ
2: แล้วก็พอคนไปอธิษฐานไปขอได้ผล
0: แล้วสี่หูห้าตาเนี่ยฮะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างแล้วเราต้องบูชายังไงครับ
2: ก็คือว่าช่วยหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ

0: เงินทองโชคลาภเนี่ย
1: เ
0: ราขอไปเลย
1: ครับ
0: เรื่องหน้าที่การงาน
1: ครับ
0: บางคนเอาไปพกก็มีประสบการณ์แคล้วคลาดนะก็มีเหมือนกัน
1: แล้วเราต้องบูชาเขายังไง
0: บูชาก็คือใช้ของแดง
1: ของแดงอ่ะคร
0: ับ ของแดงดอกไม้แดงพวกท่านไฟ
1: มาตาครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรฮะ
2: ที่นี่เรียกว่ามณฑปหลวงปู่จันทา
1: อ๋อมณฑปหลวงปู่จันทาโอ้
2: ก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมแบบสรีระสังขารแล้วก็รวมถึงอัฐิเกศาครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โห
2: ในนี้เนี่ยรวบรวมแล้วก็น่าจะประมาณแบบหลายร้อยเหมือน
1: หลายร้อยเลยเนาะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยอ่ะ
2: ใช่พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ที่รวบรวมเกศาแล้วก็พระธาตุรวมทั้งอัฐบริขารด้วยนะของพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศเลย
2: ใช่ค่ะ
1: มาตาครับแล้วสรีระสังขารที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยฮะเป็นของครูบาอาจารย์ท่านใดครับ
2: เป็นของหลวงปู่ครูบาบุญเปงจักรรัตโนค่ะ
1: อ๋อครูบาบุญเปง
2: ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของครูบาเจ้าศรีวิชัยถ้าใครมีรูปภาพเหมือนแบบว่าก่อนจะ
1: ครับ
2: ขึ้นดอยสุเทพเนี่ยก็จะมีรูปเหมือนแบบว่านั่งรถแล้วมีเนเนี่ยนั่งคล่อมตรงล้อเนี่ยก็คือหลวงปู่ครูบาบุญเปงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหลวงปู่ครูบาบุญเปงคือเนนในรูปนั้นท่านตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อะฮะท่านอยู่ที่วัดไหนอะครับ
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็ไปสร้างหลายที่มากเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็มาพำนักจำวัดค่ะที่อาสมพรมธาดาค่ะ
1: อ๋อก่อนที่ท่านจะละสังขารเนาะ
2: ใช่
1: ท่านมาพำนักอยู่ที่นี่
2: ใช่
1: มาตาครับสรีระสังขารองค์ที่สองฮะเป็นของครูบาเจ้าท่านใดครับ
2: ก็คือเป็นของครูบาบุญยังบุญยังกะโรวัดห้วยน้ำอุ่นค่ะ
1: วัดห้วยน้ำอุ่นที่ลี้ลำพูน
2: ใช่
1: ผมเคยได้ยินชื่อท่านดังมากนะแล้วครูบาบุญยังเนี่ยฮะมีความเกี่ยวข้องกับครูบายังไงครับ
2: ก็คือท่านทั้งสองเนี่ยได้เป็นลูกศิษย์ครูบาวงทั้งคู่ค่ะคราวนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพบเจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนวิชาล้านนาด้วยกันค่ะซึ่งหลวงปู่ครูบาบุญยังเนี่ยก็เป็นอีกรูปนึงที่มอบวิชาสี่หูห้าตาให้กับท่านครูบาไตรเทพค่ะโดยเฉพาะวิชายันเทียนสี่หูห้าตาที่ครูบาเจ้าบุญยังเนี่ยได้มอบกับให้ท่านครูบาเจ้าไตรเทพแต่เพียงผู้เดียวค่ะ
1: โอ้โหมาตาด้านนี้สรีระสังขารของครูบาท่านใดครับ
2: ค่ะองค์นี้ก็เป็นของหลวงปู่ทองปานจารุวังโสนะคะที่น่าสัจจันก็คือสรีระท่านเนี่ยทั้งเกศาก็ดีนะคะเล็บอย่างเงี้ยก็ยังงอกยาวอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: โอ้โหงอกด้วยเขาด้วยเน
2: า
1: ะ
2: เขาด้วยใช่ใช่
1: แล้วสรีระสังขารของท่านนะฮะทำไมถึงอยู่ท่านั่งอย่างนี้อ่ะ
2: ก็คนที่ได้อุปถัมภ์ท่านได้บอกว่าวาระสุดท้ายอ่ะท่านก็เหมือนแบบเตรียมตัวมาแล้วก็นั่งสมาธิดับขัดเลย
1: อ๋อ
2: ใช
1: ่แล้วหลวงปู่ทองปานะครับมีความเกี่ยวข้องกับครูบาไตรเทพยังไงฮะ
2: ก็วาระสุดท้ายของหลวงปู่อะค่ะท่านอาพาธเนาะก็ได้มีโอกาสได้มาพำนักที่อาสมค่ะเพื่อรักษาตัวค่ะท่านครูบาไตรเทพเนี่ยก็ได้มีโอกาสแบบรักษาเหมือนแบบช่วยเหลือพระผู้ใหญ่เนี่ยให้แบบอยู่ดีมีสุขค่ะจนครบวาระสุดท้ายของชีวิต
1: มาตาครับสรีระสังขารของครูบาท่านสุดท้ายฮะหลวงปู่จันทาแน่นอนเพราะว่าเป็นชื่อมณฑปด้วยมณฑปหลวงปู่จันทาม
2: ณฑปหลวงปู่จันทาอนากุโลค่ะ
1: ท่านมาจำวัดอยู่ที่นี่เหรอฮะ
2: ท่านอยู่วัดป่าเกษมสุขค่ะ
1: ครับ
2: จังหวัดปราจีนบุรี
1: อ๋อปราจีนบุรี
2: ใช่แต่ว่าพอละสังขารแล้วเนี่ยท่านก็ได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าอยากจะมาอยู่กับอาจารย
1: ์
2: ก็คือหลวงปู่เนี่ยเรียกครูบาไตรเทพว่าอาจารย
0: ์แต่ละครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มอบสังขารไว้ให้นี่คือส่วนใหญ่ก็เป็นครูบาอาจารย์ของครูบาที่นับถือกัน
1: มีความเกี่ยวข้อง
0: เกี่ยวข้องกันก่อนที่ท่านจะเสียหรือว่าท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ทําพินัยกรรมให้
1: ท่านมาว่าหลวงปู่จันทาเนี่ยเรียกครูบาว่าอาจารย์ด้วย
0: อ
1: ันนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับ
0: ก็คือหาทุนสร้างเจดีย์นี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็มีลูกศิษย์เข้ามาเสนอว่าเขาจะสร้างพระอุปคุฎ
1: ครับ
0: รุ่นหนึ่งถวายให้กับครูบาเพื่อให้คนบูชาแล้วนำเอาปัจจัยมาสร้างเจดีย
1: ์
0: ทีนี้ครูบาก็บอกว่าถ้าให้ครูบามาปลูกเสกมาทำชนวนทำอะไรเองเนี่ยมันก็ทำได
1: ้ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีชื่อเสียง
1: ครับ
0: เป็นพระเด็กอยู่เราก็ต้องหาเกจิอาจารย์เนี่ยมาช่วยอาจารย์แผ่นช่วยปลูกเสกชนวนมวลสารจะดีกว่า
1: ครับ
0: เขาก็เลยตกลงทีนี้เขาก็ไปหาลายชื่อครูบาอาจารย์ตามที่ครูบาบอกไว้หนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่จันทาอนากุโล
1: ครับ
0: แล้วก็ลูกศิษย์ก็ตามไปตามไปหาท่านไปขอท่านจานแผ่นยันไปขอมวลสารท่านก็ถามว่าใครให้มาลูกศิษย์ก็บอกว่าครูบาชื่อนี้ชื่อนี้ให้มา
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าเอารูปมาด้วยไหมรูปไทยอาจารย์เธอทีนี้เขาก็พกรูปเล็กๆไป
1: ครับ
0: เขาก็ให้หลวงปู่ดู
1: ครับ
0: แล้วไม่นานท่านก็ติดต่อมา
1: ฮะ
0: ว่าจะมาพบ
1: ครับ
0: เราก็บอกว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่เราไปหาดีกว่
1: า
0: ก็เลยพาลูกศิษย์ไปทำบุญไปกราบท่านท่านก็เลยบอกเหตุผลว่าครูบาเนี่ยเป็นอาจารย์เก่าของท่าน
1: ในอดีต
0: ในอดีต ในอดีตท่านว่าอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เราไปพูดเองจะอวดอุตริ
1: หลวงปู่จันทาเป็นคนพูด
0: เป็นคนพูดนี่หลายคนเนี่ยฟังเนี่ยหลายๆคนเนี่ยถามเขาได
1: ้
0: นั่งอยู่เนี่ยมีเยอะลูกศิษย์หลวงปู่ก็มาบวชนี่เยอะ
1: ครับตอนนั้นครูบาอายุเท่าไหร่ฮะ
0: ก็น่าจะ20กว่าอะไรเงี้ย
1: โอ้20กว่าแต่หลวงปู่จันทาเนี่ย
0: 80
1: ชราภาพแล้ว
0: เจอท่านน่าจะ85 86แล้ว
1: โอ้โหก่อนที่ผมจะมากราบครูบาฮะผมทราบมาว่าครูบาเนี่ยครับเก็บรวบรวมเกศาของพระเกจิต่างๆฮะผมก็พอดีมีเกศาของหลวงปู่ศูนย์ครับที่วัดป่าอิสรธรรมฮะก็เลยอยากจะเอามาถวายพระครูบาด้วยครับขออนุญาตถวายครูบาเลยแล้วกันนะครับ
0: อันนี้แบ่งมาให้ใช่ไหม
1: ทั้งหมดเลยครับผมมีอยู่เท่านี้ผมก็ให้เท่านี้นะครับ
0: ดีแล้วสาธุ
3: ต้องบอกว่าวันนี้ผมรู้สึกปลื้มปิติมากๆครับที่มีโอกาสได้นำเกศาหลวงปู่ศูนย์มามอบให้กับครูบาถึงที่นี่จะบอกว่าผมรู้สึกศรัทธาท่านตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ว่าได้เพราะตลอดเวลาที่ผมสนทนาธรรมกับท่านผมรู้สึกได้เลยครับว่าท่านใจดีมีเมตตาเพราะท่านจะยิ้มจะหัวเราะและพูดคุยกับผมแบบเป็นกันเองถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางมาที่เชียงใหม่อยากให้ท่านเข้ามากราบครูบาไตรเทพสักครั้งแล้วคุณจะรับรู้ถึงความเมตตาของท่านเหมือนที่ผมได้รับในวันนี้แน่นอนครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกกึ้นกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหเป็นสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูแน่นๆ3แพ็คก่อนนะคะแล้วก็แถมฟรี
2: จ้อปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึนกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอันหนึ่งค่ะ205บาทไม่ต้องจ่ายมาเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
2: อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: แล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: เป็นเนื้อส่วนก้ามปู
2: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
2: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับส
0: ิน
2: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่บีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบฉ่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้

0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่เป็นสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนวันนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนค่ะราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนค่ะนี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
1: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
1: ใช่ครับเนี่ยเราบีบให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้รสสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆเนี่ยแล้วก็ข้างในนุ่ม
1: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
1: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะคร
0: ับ วันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อกล้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกเกิลกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอสไซช็อปเมเนียนั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

0: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Who กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B My จิรัชยา G 4 Fai ฮิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีป๋อ R 3 Fai อะตอม R 4มีพัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer to ซอโซ่ล่ามที N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N 4สามีบ้านนอก My Plastic Wife N 5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี่ยเป็นประเภทของภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
2: โอ้ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิสัยคนไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียดก็ตามก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดู
1: มาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้ว
2: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวจนทุ่มโมงเวลา15นาฬิกากับดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะกลับไปที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องหยุดฉีดน้ำเข้าไปภายในอาคารชั่วคราวพร้อมกับหยุดรถแบ็คโฮในการเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันพบโครงสร้างอาคารบางส่วนทรุดตัวลงมาด้านนางสาวรัตยาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดจุดรับลงทะเบียนวันนี้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่พรุ่งนี้30สิงหาคมเป็นต้นไปที่บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพร้อมขอให้เตรียมเอกสารประจำตัวไปแสดงนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยไปสังเกตการการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอมและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนายณรงค์กล่าวว่าสิ่งที่น่ากลัวและน่ากังวลคือเรื่องฝนและอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่3อุดรธานีที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ร้อยละ 63.42ไต้ฝุ่นโซเดลพัดขึ้นฝั่ง2ครั้งบนชายฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันศุกร์หลังจากพัดก่อตัวอยู่นอกชายฝั่งตั้งแต่วันพฤหัสบดีโดยพัดขึ้นฝั่งเมืองไทโจเมื่อเวลา 8:05 นตามเวลาท้องถิ่นและพัดขึ้นฝั่งเมืองเว่นโจในอีกประมาณ1ชั่วโมงนับเป็นไต้ฝุ่นลูกที่3ที่พัดเข้ามณฑลเจ้อเจียงในปีนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนกว่า 820,000 คนในเมืองเว่นโจวระงับบริการเรือข้ามฟากและรถไฟและประกาศมาตรการฉุกเฉินในมณฑลฟูเจี้ยนที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมระงับโครงการก่อสร้างชายฝั่งและปิดเส้นทางเรือข้ามฟากแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายอัลบาโรโมราตาอดีตกองหน้าของเรอัลมาดริดและเชลซีเปิดตัวกับทีมเลกาเนสสโมสรในศึกดิวิชั่น2ของสเปนหลังหมดสัญญายืมตัวกับโคโมในเกาโชซีเรียอาอิตาลีหัวหอกวัย33ปีซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปหลายทีมยืนยันว่าการตัดสินใจก้าวลงมาเล่นในฟุตบอลระดับรองของสเปนเป็นเรื่องที่ไม่ยากหลังจากต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตส่วนตัวโมราตากล่าวว่าพยายามอยู่กับสถานที่ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่รักมากที่สุดเสมอชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องการเล่นในแชมเปี้ยนลีกและการคว้าแชมป์เท่านั้นเมื่อถูกถามถึงการไม่ได้อยู่ในทีมชาติสเปนชุดที่เพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกโมราตายืนยันค่ะว่าเขารู้สึกสงบและยอมรับกับเส้นทางการรับใช้ทีมชาติของตัวเองแล้วและไม่ได้มุ่งคิดถึงการกลับไปติดทีมชาติอีกคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมข่าวอีกครั้งใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกาส่วนวันนี้ดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: โหยนี่สร้างเสร็จปี2435รัชกาลที่5นู่นแน่มาจากหัวลำโพงถึงนี่ปากน้ำสวัสดีครับผมตั๊กนวัสกรวิทยาโรจน์ต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามาเรื่องราวที่นี่เพราะว่าปากน้ำไม่ได้มีแค่อาหารทะเลวัตถุดิบดีๆของข้าวมีแล้วของหวานเขาก็มีหวานแค่ไหนหวานอะไรนิดหวานอะไรน้อยแล้วก็หวานนานๆหวานเป็นตำนาน120กว่าปีอยากรู้ว่าของดีคืออะไรมานี่เลยตามผมมาครับชึกจักชึกจักชึกจักชึกจักชึกจักสวัสดีครับนี่ขายเสื้อผ้าเด็กเนาะอ๋อนี่ตามต่างก็มีของขายนะครับที่นี่นอกจากมีของขายของง่ายๆของถูกๆของดีๆผลไม้ก็มีอุ้ยขนุนนะฮะขายรู้ว่าอะไรไหมร้อยเดียวเอาจ่ายไว้ก่อนแม่เดี๋ยวเนี่ยขอบคุณค่ะของเกินแล้วแม่เกินแล้วก็ให้คุณนะคะไปดูต่อที่เนี่ยของกินเยอะถึงแล้วอร่อยแบบตำนานของหวานที่แบบเรียกว่ามีประวัติศาสตร์น่าสนใจสำคัญคืออร่อยอยากรู้ไหมว่าอะไรคือเจ้าแรกของประเทศไทยถ้าเป็นขนมนี้เลยร้านนี้ครับลิ้มดำรงขนมที่ผมพูดถึงอยู่ตรงหน้านี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดี
1: ค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับ
0: ร้านลิ้มดำรงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คุณดา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านมีใครบ้างฮะ
1: มีคุณแม่แล้วก็พี่เอกพี่เอดาค่ะ
0: เอกพี่เอดาคุณแม่ชื่อ
1: จรินทร
0: ์ดำรงรัตน์
1: ค่ะเขาบอกว่าพี่น้องเลยค่ะ
0: คุณพูดชื่ออะไรนะ
1: ชื่อย่าแอบดำรงรัตน
0: ์ดำรงรัตน์ต้นฉบับของ
1: ต้นตำรับของขนมไปจากลิ้มดำรงเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้อยากรู้เรื่องราวนะประเด็นคือข้างหน้าไม่ได้มีแค่ขนมจากนะอ
1: ัน
0: นี้เห็นสวยๆนี่นะ
1: 126ปีว่าเรามาจากยังไงบ้างวิธี
0: เรามีเวลาไหม126ปีเล่าทีละปีเลยขนมจากอันนี้ห่อสั้นๆตัดให้เสร็จเลย
1: เรียบร้อยเลยค่ะแล้วอันเราจะขนาดนี้เลยนะคะ
0: อุ้ยเต็มนี้เลยฮะ
1: เต็มนี้เลยนะคะ
0: อันนี้พองๆเลยนะ
1: คือ
0: หมายความว่าเนื้อแน่นๆคุณพูดออกมาเลยนะขออนุญาตแกะได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ขายยังไงครับอันนี
1: ้อันละ5บาทอีกค่ะ
0: อันละ5บาท
1: จริงๆมีวิธีแกะ
0: นะเอาแกะไงฮะ
1: แกะด้านข้างที่มันแข็ง
0: ๆโอ้แต่ว่าแกะข้างๆก่อน
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดูเนื้อครับดูเนื
1: ้
0: อ
1: ครับ
0: เนื้อเต็มๆนี่หอมนะฮะคือเราเป็นเด็กเนาะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดจะได้กินขนมจากไม่เคยรู้เลยว่าขนมจากเริ่มต้นที่นี่
1: ใช่ค่ะลิ้มดำรงแล้วก็ที่ปากน้ำสุพรรณการแต่ก่อนจะมีหลายร้านแต่ลิ้มดำรงเนี่ยจะเป็นที่เจ้าหลักเลยอะค่ะ
0: เจ้าหลักเลยนะ
1: เจ้าแรกเลยอะค่ะ
0: โอ้โหก็126ปีอะ
1: ใช่ก็รุ่นสืบรุ่นมาเลยค่ะ
0: ดูเนื้อเนื้อเต็มเต็มฮะหอมด้วยนะ
1: ใช่จะหอมใบจากค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีเนื้อจากอันนี้ไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีตอนที่มันหอมคือหอมนี่
1: ใช่ค่ะจากใบจาก
0: อันนี้หอม
1: ค่ะ
0: นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มอยากรู้ไหมอยากรู้ว่ามันอร่อยเพราะอะไรใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันแต่นี้ขอแนะนำก่อนว่าข้างหน้าร้านเนี่ยนอกจากใบจากเขามีนี่ฮะข้าวเหนียวปิ้งอันนี้ใช้ใบตองเนาะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นใบตองของร้านเราจะเป็นขนมไทยๆจริงๆเลยค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: มีข้าวเหนียวปิ้งไส้มันม่วงนะคะไส้กล้วยแล้วก็ไส้เผือกแล้วเผือกมันม่วงของเรานี่กวนเองทุกอย่างเลยนะคะใช่ค่ะ
0: กวนเองด้วยเหรอ
1: กวนเองเลยค่ะ
0: โหสุดยอด
1: อันนี้นะคะเป็นขนมเทียน
0: ขนมเทียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ขนม
1: เท
0: ีย
1: นแล้วอันนี้คือเทียนสลัดงาค่ะข้างในจะเป็นเนื้อมะพร้าวนะคะแต่ของเราไม่หวานมาก
0: แกะเนาะขออนุญาตแกะเนาะ
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะเวลาทานอย่างนี้ก็จะนิ่มมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดแช่ตู้เย็นจะเหมือนโมจินิดๆ
0: เ
1: ออ
0: เหรอฮะ
1: ใช่แช่ตู้เย็นมันก็จะนุ่ม
0: ของโบราณเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ดูฮะดูฮะ
1: ค่ะ
0: นี่แบบสลัดงาเหมือนว่ามีงาอยู่
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีงาดำงาขาวค่ะ
0: มีทั่วแล้วด้วยนะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: หอมนะโหดูความยืด
1: ค่ะเหมือนโมจิเลยค
0: ่
1: ะ
0: จริงจริงเหรอนี่ของไทยฮะ
1: จริงค่ะของ
0: ไปอยู่ไหนมาเนี่ย
1: ต้องลองหาซื้อง่ายๆลงรถไฟฟ้าเดินมานิดเดียวก็ถึงร้านเราแล้ว
0: มีไส้ด้วยนะเด็ดเพราะตัวเย็นได้เนาะ
1: อันนี้ได้ค่ะได้ค่ะ
0: อร่อยมากคร
1: ับจะนิ่มแล้วก็มีขนมใส่ไส้แล้วก็มีข้าวเหนียวก็มีหน้าปลา
0: หน้าปลาแห้งก็มี
1: กุ้งค่ะแล้วก็ลูกตาลนี่ตามเทศกาล
0: ลูกตาลโอ้ลูกตาลนี่ขายยากอีกเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะต้องตามเทศกาลแล้วก็ข้าวเหนียวของเรานี่สมุนไพรแท้ๆนะคะ
0: อุ๊ยคุณแม่มาตัวเดียวใช่ไหมฮะคุณแม่มาหน้าเหมือนกันเลย
1: คุณแม่
0: จรินนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวแม่คุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับคุณแม
1: ่ได้เลยค่ะเรียนเชิญเลยได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: งั้นคุยกับคุณแม่

0: มาครับขออนุญาตเข้าไปในนี้ฮะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคที่บอกว่าเข้ามาเล็กๆนี่ด้านหลังแหมมุมดีฮะขนมจากเริ่มต้นยังไงก็จะเป็นขนมจากได
1: ้เมื่อก่อนนี้ก็ป่าจากมันแย่แล้วทีนี้ก็ลองมาทำดูแล้วชาวบ้านก็ขอซื้อชิมดูอร่อยแล้วก็พูดต่อไปแล้วก็ขายตอนนี้ขายสมัยก่อนจะมีบางปูคนจะมาเที่ยวบางปูมีมานานแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็มาเที่ยวบางปูขากลับก็ซื้อไปขายดีมาก
0: ขายดีมากครับนี่เอาละนี่เราขอเข้าไปคุยดูวิธีการได้ไหมแม
1: ่ได้เชิญ
0: แม่อนุญาตเลย
1: ถ้าหากดูเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง
2: ทั้งใครจะรสดีกัน
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
4: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิพรสก็อร่อยครบรส
5: ชิพรส
6: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
0: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
7: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
8: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
0: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
8: ใช่ครับผม
0: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
8: ใช่ครับผม
0: เป็นแท่งนี้เลย
8: ครับ
0: รสชาติจะละมุน
8: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
0: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง15:30 น.ช่อง9กด30
9: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72 ชั่วโมงใหม่เคลียร
10: ์สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ในแว่นยาดโฟคลอง6ร้านของผมเองครับวันนี้เราจะพามาชิมอร่อยขนาดไหนเข้าไปข้างในกันเลยครับสวัสดีครับ
11: พี่โนตัวจริงใช่ไหมครับพี
10: ่เอาใช่สิคร
11: ับ นี่ร้านพี่ใช่ไหมครับ
10: ร้านพี่จริงๆครับ
11: ตัวจริงหล่อมากดูดีมากเลยครับพี่ดีกว่าในทีวีครับ
10: เอ้ยไม่อยากคุยจริงๆครับพี่58แล้วนะน้อง
11: ผมเห็นพี่ใช้ครีมกระปุกแดงผมถามพี่จริงพี่ใช้จริงป่ะครับ
10: ใช้ยิ่งกว่าจริงเขาเรียกว่าใช้มาตลอด
11: มีโปรพิเศษให้ผมไหมครับ
10: ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นจัดโปรพิเศษ5 นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1577หรือ LINE @trilatinabrand 2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดทั้งหมด4ชิ้นจริงๆ 9,790 บาทจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นใช้เวลายาว 3-4 เดือน
11: โหพี่จัดขนาดนี้ผมต้องใช้ตามพี่โนแล้วครับคือหน้าพี่โนดีมากจริงๆตกวันละไม่ถึง30บาทอ่ะครับพ
10: ี่ไปกินเย็นตาโฟกันมาแล้วครับ
11: เฮ้ยขอบคุณมากครับพี่โนผมเพิ่งรู้ว่าร้านนี้ร้านพี่โนครับเนี่ย
10: โอ้ยขอบคุณมากครับ
11: ร้านมากเลยครับพี่
10: ร้านอร่อยมากครับครับผมขอบคุณมากเลยครับ
11: พี่โน่ผมถามจริงครับตัวไตรจีน่าเนี่ยคือเขาช่วยลดเรื่องริ้วรอยจริงๆใช่ไหมครับพี
10: ่โหนี่มันช่วยทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนเวลาเราใช้เราจะรู้สึกได้หลังจากใช้ว่าผิวของเรามันนุ่มขึ้นหน้าตาสดใส มันมีออร่าขึ้นนะครับริ้วรอยมันจะแลดูจางลงเบาบางแล้วก็จางลงภายใน14 วันอันนี้ผมท้าพิสูจน์ครับผม
11: ถ้าพี่โน่ท้าขนาดนี้ผมต้องจัดแล้วครับพี่
10: เอาถ้าอย่างนั้นโทรมา5 นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายโทรมาที่1577หรือ LINE @trilatinabrand นะครับ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดทั้งหมด4ชิ้นจริงๆ 9,790 บาทจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นใช้ไปยาว 3-4 เดือนครับตกวันละ30บาทเท่านั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับแล้วตัดสินใจทีหลังได้โทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilatinabrand
12: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
13: ปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่นี้ชิพรสก็อร่อยครบรส
5: ชิพรสมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง
0: ครับพี่เอกกับพี่ดาขายของอยู่หน้าร้านเราก็พาคุณแม่คุณแม่จูงมือเข้ามาแล้วก็มีพี่อีกคนนึงพี่เอกสวัสดีครับ
14: สว
0: ั
14: สดีคร
0: ับ วันนี้เราคุยกันแล้วคร่าวๆคร่าวๆว่าเริ่มต้นย่าแอบเป็นคนเริ่มต้นแล้วสูตรย่าแอบเอามาจากไหนไหม
1: คิดเองอ่ะคน
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: วิ่งแสดงว่าย่าแอบทำขนมเก่งมากเลย
1: สมัยก่อนนี้

0: อะไรเนี่ยโปรตุเกสอะไรอ่ะ
1: โปรตุเกส
2: โปรตุเกสเข้ามา
0: เออ
2: ก็มีส่วนหนึ่งมาจากขนมโปรตุเกสเหมือนกันโปรตุเกสเขาขนมก็ใช้เตาอบ
1: อ๋อครับ
2: โอ้ประเทศไทยตอนนั้นไม่มีเตาอบ
1: เรามีแต่ย่างแหละ
2: ใช้ไฟจากย่าง
1: โอ้นี่โอ้ยนี่ภูมิปัญญาหูย่าเก่ง
2: นี่เขาใช้ใบจากเพราะว่ามันเหนียว
1: อ่ะนี่ใบจากใช่ไหมเดี๋ยวนี่ใบจากอันนี้เดี๋ยวก่อนใบจากอันนี้ทำมาแล้วกาดไปแล้วด้วย
0: คร
1: ับในขณะใบจากถ้าเกิดใครรู้จักใบจากรู้มันยาวเนาะใบยาวมีหลายอย่างนะใบจากมุงหลังคา
0: จะใหญ
1: ่ใหญ่กว่านี้อ่ะ
0: ใบยาว
1: อ๋อคนละแบบกันนะ
0: อันนี้เขาเรียกใบจากตัวเมีย
1: อ๋อเหรออ
0: ันนู้นเรียกใบจากตัวผู
1: ้ตัวผู้
0: แข็งแรงแข็งแรง
1: ไอ้น้ำตาลนี่คืออะไร
0: นมใบจากขนมใบจาก
1: นมใบจาก
0: เวลาย่างนะ
1: งงเลยไหมทำขนมได้อันนี้ตัวเมียนะประเด็นคือนี่ตัดไปเรียบร้อยแล้วนี่มีกี่ใบครับสามใบสองใบ
0: สองใบสองใบ
1: ทำมาสองใบเขาดุมบัตรใช่ไหม
0: ฮะไม่ต้องหัวกับหางสลับกันไม่งั้นมันจะไม่ดี
1: หัวกับหางไขว้กันไปมา
0: ใช
1: ่อ๋อมันจะพอดีกัน
0: ไม่งั้นถ้าหัวหมดมันจะแข็งไอ้หางมันก็จะนิ่มมันต้องให้พอดีกันถ้าเวลาใส่แล้วมันจะ
1: อันนี้ทำเองหรือว่าสั่งมา
0: สั่งมา
1: สั่งมาโอ้ยนี่มีคนทำนี่มีอาชีพนี้ด้วยนะอาชีพตัดใบจากความหอมมาจากนี่ก็เลยเรียกขนมจากเริ่มต้นจากอะไรฮะ
0: มีแป้งข้าวเหนียวขาว
1: อันนี้แป้งข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวขาวเมื่อก่อนเป็นแป้งข้าวเหนียวอ้าวแล้วเมื่อก่อนเป็นข้าวเหนียวเลยไหม
0: เป็นแป้งเม็ดแล้วมาแช่น้ำแล้วไปโม่โม
1: ่
0: แล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ทับให้แห้งเป็นข้าว
1: โม่เอง
0: แล้วก็ทับให้แห้ง
1: อันนั้นคืออะไรครับต่อมาม
0: ะพร้าวค่ะมะพร้าวขูด
1: มะพร้าวขูดมะพร้าวขูดนี่แถวนี้แหละฮะ
0: โดยมากจะพวกมาทางเกาะสมุย
1: หูมาไกลอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนฮะ
0: มะพร้าวแก่
1: มะพร้าวทึกเอาถึงดึงนะแล้วตรงนั้นมีเหล็กครับตรงนั้น
2: แป้งข้าวเหนียวดำ
1: ข้าวเหนียวดำตรงนั้นเป็นอะไรครับแม่
2: น้ำตาลมะพร้าวครับมาจากสมุนเหมือนกันที่เดียวกับมะพร้าวเลย
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
2: ที่เดียวกันแล้วก็มีแป้งมันสำปะหลัง
1: งาดำ
0: งาดำ
1: แล้วก็
0: เกลือ
2: เกลือแกง
1: อ๋อใส่เกลืออันนี้ขาดไม่ได
0: ้กะทิ
1: อันนี้ต้องต้มไหมฮะอันนี
2: ้ต้มให้สุกเพื่อใส่ใบเตยทำให้หอมขึ้น
1: ครับเชิญครับทำอะไรก่อนครับเอาอะไรก่อนพี
2: ่ใส่ของทุกอย่างรวมกันเลย
0: แป้งข้าวเหนียวขา
1: วอ๋อใส่หมดเลยนะอันนี้ตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ตวงเรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้าวเหนียวดำค่ะอันนี้ข้าวเหนียวดำค่ะ
1: ข้าวเหนียวดำนะครับแม่
0: จ่าข้าวเหนียวดำอันนี้แป้งมันสำปะหลัง
1: แป้งมันสำปะหลังใส่เลยโอ้ยตวงไว้แล้วครับ
0: น้ำตาลมะพร้าว
1: ใส่อย่างนี้เลยฮะ
0: ใส่งี้เลย
1: โอ้เป็นก้อนๆนี้เลยนะสุดยอด
2: งาดำครับ
1: งาดำอันนี้คุณแม่ก็คั่วเองคั่วเองเหมือนกันอะไรครับ
2: เกลือแกง
1: เกลือแกง
0: กะทิเอาเลย
1: ใส่เลยพี่
0: เอาเลย
1: ตาแม่ว่า
0: นี่
1: หูแต่กะทิข้นดีนะเขาดูหม้อใหญ่อ๋อใส่ไว้ก่อนท่วมก่อน
0: แค่นี้ก่อน
1: แล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะ
0: เดี๋ยวมันจะเร็ว
1: ต้องค่อยๆนวดไปเรื่อยๆใช้เวลานวดประมาณกี่นาทีครับ
0: จนจะเข้ากันดีนวดให้เข้ากันดี
1: จนจะเข้ากันดีไปเรื่อยๆนะอ๋อเขาก็จะค่อยซึมไปเรื่อยจับตัวเป็นก้อนอันนี้เป็นสูตรตายตัวไปแล้วเลยนะสูตรนี้126ปีครับครั้งแรกที่เราจะได้เห็นวิธีการแล้วก็เปิดสูตรให้เราดูที่ร้านริมดำรงสูตรคุณย่าแอบโดยคุณแม่จรินทำไมไม่ใช้เครื่อง
0: มาก่อนนี้ก็มีนะแต่เครื่องนี่สู้มือไม่ได้นะ
1: โอ้
0: เครื่องมันเหมือนกับ
1: ตีไปเรื่อย
0: ๆตีมันไม่นวดอะไรก็แล้วแต่มันต้องนวดน่าจะอร่อย
2: เครื่องเอาน้ำตาลมันแตกไม่หมดนะคร
1: ับอ๋อเหรอ
2: สรุปแล้วก็ต้องมานั่งบีบน้ำตาลทีละก้อน
1: สุดท้ายต้องใช้มือเอาเครื่องเอาไม่อยู่นะโอเคงั้นก็ไปเรื่อยครับพี่ครับต้องบอกนี่4ชั่วโมงผ่านไปนวดกันอย่างเร็วนะฮะแต่ว่าช่วยกันนวดด้วยนะคุณแม่ก็นวดเรียบร้อยแล้วอันนี้นวดเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวคุณแม่จะรีบไปทำการสาธิตในการห่อเราเห็นใบจากแล้วใช่ไหมที่ต้องสลับไขว้กันนะหัวท้ายนะแล้วก็กัดไม้กันไว้แล้วนะอันนี้แม่ทาอะไรไว้อ๋อใช้มันจากน้ำกะทิเน
0: า
1: ะ
0: ทาแล้วมันจะหอมแล้วก็ไม่ติดใบจาก
1: อ๋อไม่ติดใบจากแบบน
0: ี้ไม่ติดแล้วก็จะหอม
1: ฮะแล้วก็ตักแล้วครับตักแล้วปึ๊บนี่เลยนี่ครับเนื้อเยอะๆเยอะไปก็ไม่ได
0: ้ย่างไม่สุกปัญหาเลย
1: ปัญหาเลยนะต้องย่างให้สุกนะครับครับไปเรื่อยๆครับ
0: จะไปจับบางทีมันเป็นรูเป็นอะไรเราก็ต้อง
1: ดูใบมันด้วย
0: ต้องดูเราต้อง
1: กลับตั้งไว
0: ้ต้องกลับไปจับก็ให้หลบให้พ้น
1: ตักแค่ไหนไหม
0: ตักเลยตักเองเต็ม
1: เต็มช้อนนี
0: ่ได้
1: โป๊ะใส่นะเรียบร้อย
0: ซ้ายทับขวา
1: ซ้ายทับขวาซ้ายทับขวาอยู่แล้วอันนี
0: ้
1: ซ้ายทับขวาแล้วก็เอาไม้กัดมากัดก่อนเลย งั้นหนึ่งแล้ว
0: อันนี้ต้องให้ทะลุเลย
1: อันแรกต้องทะลุแล้วหักขึ้น
0: ใช่หัก
1: ขึ้นอ้าวขึ้น
0: อันนี้ทะลุ
1: ทะลุเหมือนกัน
0: เออทะลุหักขึ้น
1: อ้า
0: อุ้ยเก่ง
1: เก่งมากเลยสำเร็จสำเร็จน่ะ
0: เก่งเก่งมาก
1: เรียบร้อย
0: ทำไม
1: เอาละ
0: เดี๋ยวว่างๆนะมาช่วยขายนะดี
1: ๆไปจ๊ะแล้วก็สายทับขวา
0: เออ
1: ทับขวาเลขอันนี้ไม่ต้องทะลุ
0: จ้ะ
1: อันนี้ต้องทะลุ
0: ต้องทะลุ
1: อันนั้นต้องทะลุ
0: ทะลุ
1: หืมเข้าใจแล้วล่ะมันเหนียว
0: ใช
1: ่โอเคครับ2อัน
0: โอ้ยใช้ได้
1: พอละ
0: สวย
1: ๆตอนนี้ครับห่อขนมจากในใบจากเสร็จแล้วตอนนี้เราไปดูเค้าห่อข้าวเหนียวปิ้งกันดีกว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเนาะมาดูทางนี้พี่เอกครับคนโตเนาะ
3: ครับผมคนโตครับ
1: คนโตครับกำลังข้าวเหนียวปิ้งเลยกำลังคอเลยมีหน้าอะไรบ้างครับพี
3: ่ก็มีไส้กล้วยนะคร
1: ับ ไส้กล้วย
3: มันม่วง
1: มันม่วง
3: แล้วก็เผือกครับ
1: อันนี้กวนเองหมดเลยเนาะ
3: ใช่ครับทำเองหมดเลย
1: โอ้ยดูการห่อดีกว่าฮะใช้ใบตองเนาะ
3: ใช้ใบตองครับ
1: ขนาดการใช้ใบตองต้องใช้ด้านไหนด้านมันเข้า
3: ใช่ครับด้านมันเข้าแล้วก็สลับตัวก้านใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: แล้วก็สลับอันนี้ฝั่งตรงข้ามกันเวลาหอมจะได้ห่อสบายกว
1: ่
3: า
1: โอ้ยาวใช้ยาวกับสั้นเนาะ
3: ใช่ครับใช่
1: เพื่ออะไรฮะทำไมต้องหนาขนาดนั้นเวลาปิ้งได้ไปถึงไม่ดับไม่ทะลุออกมาหรอหรือไง
3: ใช่ครับเวลาปิ้งอ่ะไฟถ้าเกิดโดนไฟแรงๆเนี่ยครับมันจะได้ไม่ไหม้
1: ไม่ไหม้
3: ใช่ครับข้างในมันจะได้ไม่เกียมด้วยครับ
1: นี่มีการบีบบีบให้มันแบบว่าเข้าที่ด้วยนะ
3: ให้มันแน
1: ่
3: นใช่ครับเวลาย่างมันจะเหนียว
1: นี่ทำเหมือนซูชิเหรอ
3: คล้าย
1: ๆเนาะเราก็ทำมาตลอดเป็นกันข้าวเหนียวปิ้ง
3: ใช่ครับแต่ว่าขนมจากจะมาก่อน
1: มาก่อน
3: ข้าวเหนียวปิ้งจะมาช่วงหลัง
1: อันนั้นเผือกอันนี้มันม่วงแล้วอันนี้ก็กล้วยกล้วยน้ำว้าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับกล้วยน้ำว้า
1: อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าที่ต้องสุกแค่ไหน
3: ออกเหลืองเลยออกนิ่มๆหน่อยครับมันจะได้หวาน
1: อันนี้ครึ่งตามยาวนะท่านผู้ชม
3: ครึ่งยาว
1: ตามยาววางเวิบเลยว่าง่ายใช้ความหวานของกล้วยจริงๆเลยนะ
3: ใช่ครับใช่ใช่
1: ใช่ไหมอันนี้มูลมาอยู่แล้วใช่ไหม
3: มูลมาอยู่แล้วครับแต่ว่าของเราจะเป็นความหวานมันอ่ะมันจะน้อยกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเพราะว่ามันจะมีไส้พวกเนี้ย
1: ช่วยเติม
3: ใช่ครับ
1: กล้วยใช้กี่ไม้อ่ะ
3: ช่วยใช้3
1: อ๋อมันจะต่างกันเนาะ
3: เผือก2กล้วย3มันม่วง4ครับไม้กัด
1: อ๋อเป็นสัญลักษณ
3: ์ใช่ครับ
1: หมายถึงกัดไม้กัดเนี่ยนะครับอันเนี้ย
3: นี่กล้วย
1: กล้วย3โอเคครับตอนนี้ให้พี่เอกจัดการห่อม้วนที่เสร็จนะครับสำหรับข้าวเหนียวปิ้งเราอยู่ดูพี่ดาย่างทุกอย่างเลยดูกันว่าเขาใช้ไฟยังไงเขาย่างยังไงอันนี้แหละสำคัญถ้าหากดูเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิ
4: งปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่นี้ชิปรสก็อร่อยครบรส
5: ชิปรส
6: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
7: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
6: ถึงรสหมูเต็มๆ
7: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
8: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
9: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
8: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
10: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
11: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคย
1: เขาเอาไปทำอะไร
12: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
1: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
12: ใช่ครับผม
1: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
12: ใช่ครับผม
1: เป็นแท่งนี้เลย
12: ครับ
1: รสชาติจะละมุน
12: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
1: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง15:30 น.ช่อง9กด30
4: ปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่นี้ชิปรสก็อร่อยครบรส

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: Y Entertainment Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainmentawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
2: สนับสนุนโด

0: วยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: นี่จะบอกว่าอันนี้เป็นฐานใส่ฐาน
2: เป็นไม้โกงกลางนะคะ
1: โอ้นี่ไม่เคยเห็นใครใช้ไม้โกงกลางเลยมันดียังไงฮะ
2: ก็คือมันจะไม่มีควัน
1: จริงไม่มีควันเลย
2: ใช่แล้วก็มันก็ดึงความหอมเวลาเราจะปิ้งอะไรมันก็จะหอมอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือจะบอกว่าที่เนี่ยใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณย่าเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ถูกนะอันนี
2: ้ใช่ครับกระสอบละ800แล้วค่ะ
1: จ้าเลยวันนึงใช้หมดกระสอบไหม
2: ประมาณ1กระสอบเก
1: ือ
2: บหมดนะคะเกือบหมด
1: สุดๆเลยฮะ
2: แ
1: ต่เห็นว่าแผงยาวแค่ไหนเนี่ย
2: ประมาณได้ประมาณ30อันขนมจาก
1: ไปเรื่อยๆนะแล้วข้าวเหนียวได้กี่อันนะต่อแผง
2: ประมาณ20
1: 20ขนมจากวันนึงสูงสุดกี่แพ็คครับนี่แพ็คเนี้ย
2: 50ได้
1: 50แพ็คนี่มีกี่อัน
2: น
1: ะ
2: 10อันค่ะ
1: 10อันนะฮะ
2: ค่ะอันละห่อละ50บาทอันละ5บาทเองค่ะ
1: เท่านั้นเลยออริจินอล
2: แล้วเราก็อนุรักษ์ไว
1: ้
2: อย่าให้คนแบบว่าที่ไม่เคยแบบว่ามาลองก็มาลองทานดูค่ะ
1: นี่การย่างอย่างไรครับ
2: ก็คือถ้าเป็นขนมจากเราต้องใช้ไฟอ่อนต้องใจเย็นมันจะค่อยๆไปค่อยๆไป
1: เราจะใช้เปลี่ยนแล้วนะค่อยๆเปลี่ยนนะ
2: ใช่ค่ะถ้าเราใช้ไฟร้อนมากอย่างเงี้ยมันก็จะไหม้เร็วแต่ข้าวเหนียวปิ้งเนี่ยก็จะใช้ไฟที่แรงกว่านี
1: ้คงค่อยๆได้กลิ่นครับเบา
2: ๆใช่ใช่ค่ะ
1: กลิ่นของจากเป็นอย่างนี้
2: ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์ตัวเนี้ยค่ะ
1: สรุปแล้วต่อแผงประมาณกี่นาทีครับ
2: 5-6 นาที
1: ประมาณนั้น
2: มันอังจริงมันขึ้นอยู่กับฐานด้วยถ้าตอนนั้นฐานกำลังดีปุ๊บแป๊บเดียวแต่ต้องคอยเฝ้าเลยนะคะเพราะว
1: ่
2: ามันเร็วค่ะเพราะใบจากมันบางกว่าใบตอง
1: ได้ครับอันนี้ได้แล้วใช่ไหมฮะ
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แปลว่าชิมได้เนาะชิมเนาะชิมเนาะได้เอางี้อุ้ยหอมดูสวยงามอันนี้ร้อนร้อนเน
2: า
1: ะ
2: ร้อนมาก
1: กลับบ้านไปเย็นทำไงอุ่นอยู่ไหน
2: เวฟได้เลย
1: เวฟได้ใช่ไหม
2: แป๊บเดียว
1: เวฟทั้งนี้เลยนะ
2: ก็แล้วแต่ค่ะหรือว่าจะแกะก่อนก็ได
1: ้แกะก็ได้แล้ว
2: ก็เวฟแป๊บ
1: เฮ้ยอร่อยเลยกินร้อนร้อนอ่ะคือมันมีกรอบด้วยอ่ะ
2: กรอบแบบเค็มๆนิด
1: ๆวันนี้เขาย่างแกงอร่อยหอมมากเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นุ่มๆหอมหอมแล้วพอมีงานนะหืมหวานกลมกล่อมกำลังดีเลยแล้วก็เดี๋ยวปิ้งอันเท่าไหร่ฮะ10บาท
2: 13
1: ฮะ
2: 13
1: 13บาทดูไส้กันอันนี้ไส้อะไรเนี่ย
2: ไส้เผือกค
1: ่
2: ะ
1: ไส้เผือกหอมโอ้ใบตองหอมจัดเลยอื้อหอมมาก
2: ค่ะ
1: ข้าวเหนียวอ่ะหอมมันพอดีมากเลย
2: ใช่ค่ะ
1: อื้อตัวข้าวเหนียวอร่อยมากเลยหูเผือกกวนอร่อยมากเข้ากันดีครับเป๊ะเลย
2: อัน
1: นี้กล้วยนี่โอ้โหอยู่ย่างเข้าไปยังเหลืองนี้นะน่ากินอ่ะ
2: มันจะหอมเลย
1: อันเนี้ยนี่เอาให้ดูนี่เนี่ยกล้วย
2: ค่ะ
1: มันหอมอย่างเงี้ย
2: เป็นไงบ้างคะ
1: หวานหอม
2: แล้วหวานจากกล้วยเลย
1: กล้วยหวานมากเลย
2: ใช่ค่ะไม่ต้องปรุงเลยนี่ค่ะ
1: มันม่วง
2: จะไม่กัดสี
1: นี่โอ้อันนี้สวยมาก
2: ใช
1: ่โอ้โหสวยชิมเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: นี่ดูความนุ่มความหอมขออนุญาตนะครับเข้มข้นเข้มข้นหอมหวาน
2: จะคนละรสกับเผือกอีกอย่างนึง
1: มันง่วงอ่ะนะ
2: ใช่
1: มันหอม
2: มีกุ้งมีกุ้งเนี่ยนะ
1: อันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันขออนุญาตครับเอานะแกแต่ๆๆไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่เลยโอ้สวย
2: ค่ะขมิ้นเดี๋ยวขมิ้นหน้ากุ้งอัน
1: นี้ดีอ่ะ
2: มันจะมีเผ็ด
1: มีเผ็ดนิดนึง
2: มีเผ็ดน
1: ิ
2: ดน
1: ึ
2: ง
1: ดีอันนี
2: ้ค่ะมันไม่เลี่ยน
1: เผ็ดจากอะไรพริกไทยอ่ะฮะ
2: ใช่พริกไทยแล้วก็ใช้กุ้งเราใช้กุ้งสดนะคะ
1: คนชอบหน้ากุ้งต้องชอบอ่ะอันน
2: ี้ใช่ค่ะ
1: ที่นี่ใช้กะทิเยอะเนาะ
2: ใช่สามารถไปทำกับข้าวได้ด้วยนะ
1: อันนั้นแน่ต่อยอดกันนะ
2: ได้
1: กับเมนูต่อยอดจากบ้านลิ้มดำรงครับ
2: ครับ
1: ต่อยอดครับทำเมนูอะไรดีแม
3: ่ไก่ต้มขาค่ะ
1: ไก่ต้มขากะทิสมุยโอเคครับเริ่มต้นมีน้ำไหมเนาะอันนี้ต้มน้ำไว้ป่ะคะ
3: น้ำร้อนเดี๋ยวเราเอานี่ต้มไปก่อน
1: ในนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ตะไคร้
3: มะกรูดตะไคร้แล้วก็ขา
1: สามอย่างแค่นั้นเลย
3: จ้ะเพราะจะเพราะจะได้หอมใส่ไปหมด
1: เลยน้ำเริ่มร้อนนะครับน้ำเริ่มร้อน
3: ใส
1: ่เลยครับใส่ไก่เลยใส่ไปเลยอันนี้เป็นอกไก่ล้วนๆนะ
3: เดี๋ยว
1: ร้อย
3: พอเดือดหน่อยแล้วก็เอาเห็ดใส
1: ่งั้นรอเดือดไม่ต้องปิดไฟแล้วครับตอนนี
3: ้
1: ปล่อยไปเลยนะโอ้ยเดือดแล้วใส่แล้วครับเห็ดไปแล้วนี่น้ำใสๆเลย
3: ไปแล้ว
1: นี่เห็ดตรงนี้นี่นะฮะสไลด์มาอย่างดี
3: เอาแล้วใส่น้ำปลาไปก่อนลูก
1: น้ำปลาผมใส่ให้ไหมน้ำตาทิพรสครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: ใช่ๆเอาพอก่อนพอ
1: เอาพอก่อนแม่บอกพอก่อน
3: แล้วเดี๋ยว
1: อันนี้กะทิได
3: ้แล้วก็ตักใส่ในนี
1: ้แม่บอกผมนะครับว่ากี่กระบวยไปนะครับกระบวยที่หนึ่งสามครับแม่ปื๊ดฟืดห้าครับแม่พอไหมแค่นี้ก่อนนะอันนี้มะนาวกับพริกขี้หนูนะแม่นะใส่เลยนะฮะ
3: ใส่เลย
1: เรียบร้อยครับมาครับอันนี้แม่บอกใช้ได้ใช่ไหมแม่ไอ้ถ้วยเสร็จแล้วไหมนะครับนี่โอ้ยูเนื้อครับโอ้ยแจ๋วเลย
3: เอาเดี๋ยว
1: ได้ครับชีไหมครับ
3: ชี
1: ครัวบ้านๆแบบนี้อ่ะใช้มือเด็ดอย่างไรเลยกับมีดเมนูนี้ชื่อว่า
3: ไก่ต้มข่า
1: ไก่ต้มข่าขออนุญาตชิมก่อนเลยนะนี่เลยครับน้ำกะทินี่บอกว่าหอมๆโหแต่หอมจริงนะเนี่ยกลมกล่อมมากแม่ขอให้ดูนี่เนื้อไก่มันแบบว่าสุกกำลังดีแล้วนุ่มๆเลยหอมผักชีหอมพริกปรดเปรี้ยวกำลังดีหวานกำลังดีตัวเนื้อไก่ออกมานุ่มมากกะทิเป็นส่วนหนึ่งน้ำปลาที่รสเป็นส่วนดีและสำคัญคือของดีของที่นี่ต้องบอกว่าของเด่นของสูตรปราการที่ปากน้ำตลาดปากน้ำนั่นก็คือขนมใบจากหรือขนมจากถ้าใครสนใจผมบอกเบอร์ให้แม่0818399266ขายตั้งแต่เช้า7 โมงคือยัน6 โมงเย็นโทรหาได้เลยอย่าลืมนะครับถึงวันนี้ครับวันเสาร์อะไรดี15:00 น. ถึง 15:30 น. ช่อง9 คน 30ของวันนี้คุณแม่จรินขนมใบจากขนมจากลิ้มดำรงปากน้ำสูตรปราการแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับแม่
3: จ้า
1: ไม่ลืมไม่ลืมไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งเดี๋ยวจัดการให้
3: อย่าช่วยต้องช่วย
1: สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: รายการถึงพี่จริงครับขอมอบผลิตภัณฑ์ตราทิพย์รสให้กับครอบครัวของคุณแม่จรินพี่เอกพี่เอพี่ดานะครับเรื่องราวของลิ้มดำรงขนมจากหรือขนมใบจากแค่มีทิพย์รสก็อร่อยครบรสขอบคุณมากครับพี่เอกครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เรื่องของสโตรกค่ะภัยเงียบที่ผู้สูงวัยเนี่ยต้องรู
2: ้แต่ที่ป้าเจอเนี่ยวัยน้อยกับป้าอีกประมาณ40กว่า50เนี่ย
1: มี2 อย่างเหตุเนี่ยนะคะก็คือมาจากการกินของเรากับมาจากพฤติกรรมของเราร
3: อบๆเนี่ยมันจะมีเซลล์สมองที่บาดเจ็บอาการจะเป็นเยอะมากในวันแรกหลังจากนั้นบริเวณที่บาดเจ็บเนี่ยมันจะค่อยๆหาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการบ้านพักคนชรานะคะผู้สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อ1สัปดาห์เราก็มาเจอกันครั้งหนึ่งนะคะด้วยความคิดถึง
0: ค่ะ วันนี้นี่เป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากเลยพอเขาบอกมาว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์เคยพบคนที่เป็นแบบนี้แล้วพอเวลาที่เรามาอ่านเนี่ยจะต้องทำความรู้จักเลยพี่หนึ่งเปิดประเด็น
1: ใช่ค่ะนั่นคือเรื่องของสโตรกค่ะภัยเงียบที่ผู้สูงวัยเนี่ยต้องรู้นะคะตอนนี้เราได้ยินคำว่าสโตรกเนี่ยเยอะมากเลยนะคะบางคนคิดว่าสโตรกก็คือหลอดเลือดใช่ไหมคะเรื่องของอัมพฤกษ์หรืออัมพาตคือหลายคนอาจจะคิดไปต่างๆนานานะคะแต่ว่าสโตรกตามหลักของการแพทย์แล้วนะก็คือเป็นโรคหลอดเลือดเกี่ยวกับสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองเนี่ยสำคัญมากนะและหลายคนก็คิดว่าสโตรกเนี่ยนะคะน่าจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยอายุน้อย
0: ๆ
1: ก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าแบบเพิ่งไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขามานะคะแล้วก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยอายุเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร
0: ่อันนี้แหละที่จะถามเลยเพราะว่าเปิดประเด็นเราพูดถึงผู้สูงวัยแต่ที่ป้าเจอเนี่ยวัยน้อยกับป้าอีกประมาณ40กว่า50เนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วยังดีนะว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็อยู่กับนั่นไงหมู่มวล

0: ทุกคนพอดีมีคนที่ชาญฉลาดสังเกตเอ๊ะมันไม่ใช่นะทำไมแบบว่าน้องเขาไม่เคยพูดอะไรที่แบบมันช้าแล้วมันเหมือนแบบว่าหลงอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งขณะที่พูด
1: ค
0: ิดไม่ออกเหมือนสับสนโอ้โหโชคดีมากพาไปส่งโรงพยาบาลทัน
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของวัยเองเนี่ยนะคะอย่าประมาท
0: ค
1: ่ะวัยเนี่ยอย่าประมาทเพราะคิดว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าความจริงแล้วมันมีสัญญาณเนี่ยแล้วก็การเตือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณและการเตือนอันเนี้ยเราถึงต้องแบบตั้งใจเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเห็นเรื่องราวที่มันผิดปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาเริ่มรู้แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบบางทีกลัวมากใช่ไหมคะวันนี้เราจะบอกว่าสโตรกเนี่ยคือมันเป็นภัยเงียบไม่อยากให้ตื่นตระหนกไม่อยากให้กลัวแต่ว่าไม่อยากให้ประมาท
0: และทิ้งไม่ได้เลยถ้าหากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเราหรือคนข้างๆตัวเรานะคะเพราะว่าความจริงแล้วมันมีทรายหลายอย่าง
1: ม
0: ันมีสัญญาณหลายอย่างที่จะบอกว่าอาจจะอันนี้แล้วนะ
1: ใช่อันดับแรกเลยนะคะแหมรู้สึกว่าเราควรจะมาดูสุขภาพของตัวเองก่อนนะบางทีการนอนหลับพักผ่อนหรือว่าเรามีความดงความดันอะไรพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราตอนนี้บอกว่าโรคหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีสองอย่างเหตุเนี่ยนะคะก็คือมาจากการกินของเรากับมาจากพฤติกรรมของเราโรคต่างๆอาการต่างๆที่เป็นอยู่มาจากสองอย่างนี้เป็นหลัก
0: เลย
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อกี้นี้ที่พูดดีมากเลยคือเรื่องของการนอนบางคนเนี่ยมันก็อาจจะติดอะไรสักอย่างนึงซึ่งต้องทำเวลากลางคืนอะทำงานแล้วมันโฟกัสได้ดีน้องคนนี้ที่เป็นอะจะเป็นคนที่นอนดึกตลอดดึกมากแล้วพอเวลาหมอบอกมาปุ๊บเขาเลยรู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นต้องปรับนะชีวิตไม่ใช่แบบว่าผมไม่สบายอะไรแล้วเนี่ยก็ช่างเหอะเพราะบางทีมันไม่ใช่การรักษาอย่างเดียวที่ทำให้หาย
1: ค่ะ
0: มันจะต้องฟื้นฟูด้วย
1: โอ้มีหลายอย่างตามมาเลยนะคะแต่น้อยที่สุดเนี่ยนะคะสัญญาณเนี่ยนะคะที่เขาบอกให้เราได้ดูเห็นเนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าเรื่องของที่ป้าบอกว่าน้องคนนั้นคือเริ่มพูดไม่ชัดใช่ไหมคะ
0: มีสัญญาณเบล
1: อ
0: เรื่องการพูดเหมือนกำลังจะตั้งใจพูดแต่อะไรไม่รู
1: ้เหมือนพูดวนเป็นไปได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการอ่อนแรงการอ่อนแรงนะเพราะแหม่มเคยเห็นตอนที่แหม่มทำข่าวบันเทิงเนี่ยนะคะเราก็นำเสนอบางทีก็มีดาราหลายท่านนะคะที่เป็นมีอาการสโตรกโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าสมมติว่าถ้าทานอาหารอยู่เนี่ยอยู่ๆนะช้อนมันก็
0: หล่นจากไปเลย
1: แล้วริมฝีปากของเราใบหน้าแล้วก็พูดไม่ชัดอะไรเงี้ยนะคะ
0: ความจริงสัญญาณนี้หลายอย่างเลยนะทำให้เรารู้ได้
1: ค่ะแล้วตัวของเราเองเนี่ยแบบว่านะหรือถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเราปกติดีอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าการพูดของเราชัดถ้อยชัดคำใช่ไหมคะสมองของเราแจ่มใสแขนขาของเรามันจะมีแรงแต่ถ้ามันมีอะไรมานิดนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกได้ไงว่าเอ้ยมันเริ่มผิดปกติมันใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องรีบสะกิดคนข้างๆเลยนะอันนี้สำคัญมากนะรู้แล้วเนี่ยอย่าเก็บเอาไว้นะแล้วบางคนอย่างนี้นะคะป้าที่บอกว่าเราอยากประมาทเนี่ยคือบางทีมันเริ่มเป็นไงสัญญาณมันเตือนเล็กน้อยแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันหายไง
0: ใช
1: ่คือมันเป็นแล้วมันหายไง
0: แต่เท่าที่ฟังอย่างนี้รับรองเลยว่าทางบ้านต้องกังวลว่ามันหลายอย่างเหลือเกินโน่นนี่นั่นแล้วมันจะยังไงในการรักษาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะคะวิธีการรักษาเนี่ยมีอยู่ตลอดแต่ว่าเราต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังนะแล้วป้าเนี่ยพอดีต้องพบกับน้องคนนั้นไงว่าทำงานอยู่ด้วยกันก็เลย follow up กับเขาว่าตัวเขาแล้วแก้ไขอะไรยังไงซึ่งตอนนี้หายเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญคือคนข้างตัวค่ะเพราะฉะนั้นรายการเราบ้านพักคนชราเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับลูกหลานมีอะไรเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจอย่าทิ้งอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเร
1: าน
0: ะแล้วก็ไม่ช่วยดูอย่างละเอียดละออถ้าเกิดเราดูอย่างละเอียดละออทุกอย่างแก้ไขได้และผ่านไปได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะคือทุกอย่างเนี่ยเวลาเกิดขึ้นปุ๊บตั้งสติก่
0: อ
1: นตั้งสติแล้วค่อยๆทำทีละสเต็ปทำทีละขั้นทีละขั้นไปก่อนอย่าไปแบบคิดไปไกลไม่งั้นมันจะสับสนแล้วเราจะฟุ้งซ่านแล้วเราก็จะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่นะมันเกิดขึ้นแล้วไงเราก็ต้องตั้งมือรับค่อยๆหาข้อมูลทำไปทีละขั้นตอนแล้วเชื่อว่าเราก็จะผ่านพ้นเนี่ยไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นภัยเงียบนะคะสโตรกภัยเงียบที่ผู้สูงวัยต้องรู้แล้วหลายๆคนก็ต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่เรื่องน่ากลัว

0: แปลว่าเราไม่ประมาทถ้าเราสามารถที่จะทำตามได้นะคะเดี๋ยวคุณหมอช่วงหน้าค่ะคุณหมอจะมาพูดคุยกับเรานะคะซึ่งเป็นคุณหมอผู้ที่เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมองจะมาอธิบายให้เราเข้าใจว่าเราควรจะสังเกตอย่างไรรับมือกับมันอย่างไรอะไรอย่างนี
1: ้แต่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือพูดเหมือนกับว่าสำหรับคนที่มีลูกหลานอยู่ใกล้ชิดมีใครอยู่ใกล้ชิดแล้วถ้าเป็นคนอยู่ตัวคนเดียวเขาสามารถที่จะเตรียมการอะไรอย่างไรได้เดี๋ยวคุณหมอต้องบอกเรื่องนี้กับเราด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: Y Entertainer Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
3: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: ฮะอะไรนะที่รัก
5: สายยังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
5: อุ๊ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cot เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: เริ่มจากสโตรกคืออะไรก่อนนะคะสโตรกคือโรคที่ภาวะใดก็ได้ที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอส่วนใหญ่จะมี2แบบก็คือหลอดเลือดอุดตันแล้วก็มีเลือดออกในสมองทีนี้สิ่งที่มันสำคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอาการว่ามีหลอดเลือดอุดตันแล้วหรือว่าเลือดออกในสมองแล้วเนี่ยสมองเซลล์สมองเนี่ยมันจะได้รับบาดเจ็บ1นาทีจะมีเซลล์ตายไป 1.9 ล้านเซลล์เปรียบเทียบเหมือนไฟกำลังไหม้บ้านนะคะเราจะไม่รอจนถึงโกลเด้นพีเรียดหรอกพอเราเห็นไฟลุกปุ๊บเราก็ต้องเอาน้ำไปดับเลยเหมือนกันค่ะถ้าเรามีอาการปุ๊บเราก็ควรจะรีบไปโรงพยาบาลเลยทันทีเพราะเราจะต้องรักษาส่วนที่เหลือให้ได้เยอะมากที่สุดแต่ทีนี้มันเลยที่มีคำว่าที่มาของโกลเด้นพีเรียดคือแปลว่ามันมียาตัวหนึ่งเราเรียกว่ายาสลายริ่มเลือดซึ่งยาสลายริ่มเลือดเนี้ยมันสามารถให้ได้ในกรณีที่ภายใน 4.5 ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งหลังจากคนไข้มีอาการยังเป็นภาวะที่สามารถให้ยาตัวนี้ได้อยู่ทีนี้ก็เลยมีที่มาว่าให้คนไข้มาถึงโรงพยาบาลก่อน4ชั่วโมงครึ่งแต่ไม่ใช่แปลว่ามีอาการปุ๊บนอนรอดูก่อนละกันสัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาอันนี้ไม่ควรนะคะเพราะว่ามันจะทำให้สมองเสียหายไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็โอกาสที่จะกลับฟื้นมันก็จะช้าลงลดลงกว่าคนที่รีบไปโรงพยาบาลทีนี้อาการของโรคสโตรกค่ะมันก็จะมีคำภาษาอังกฤษเขาก็จัดมาให้เพื่อให้จำได้ง่ายๆคำว่า B fast ตัว B ก็คือ balance ก็คืออาการวิงเวียนทรงตัวไม่ได้รักษาบาลานซ์ไม่ได้ตัว E ก็คือตานะคะตัวส่วนบริเวณก้านสมองเนี่ยจะมีหน้าที่บังคับตาให้กอกซ้ายกอกขวาถ้ามันขาดเลือดไปเนี่ยตามันจะกอกไม่บาลานซ์กันเราอาจจะเห็นเป็นภาพซ้อนได้หรือว่าตัวหลอดเลือดตรงบริเวณสมองกลีบขมับหรือสมองกลีบด้านหลังนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่รับการมองเห็นก็จะมีภาพดับได้นะก็จะเป็นอาการของตาก็คือภาพดับภาพซ้อนได้2ตัวแล้วนะคะมาตัว F ตัว F ก็คือ face อันนี้ใครๆก็รู้เลยค่ะปากเบี้ยวมาหน้าเบี้ยวมาก็คืออาการของโรคอัมพฤกษ์ตัว A arm ค่ะเขาสื่อว่า arm แต่จริงๆแล้วมันคือแขนขาซีกใดซีกหนึ่งแขนขาซีกใดซีกหนึ่งชาหรือว่าอ่อนแรงก็คือเป็นอาการของโรคสโตรกเหมือนกันตัว S speech คือการพูดค่ะพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ออกหรือว่าฟังภาษาไม่เข้าใจเพราะว่าส่วนบางส่วนของสมองเนี่ยมันมีหน้าที่ในการรับรู้ภาษาก็จะทำให้ฟังภาษาไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ตัวลิ้นแข็งอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้พูดไม่ชัดก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่จะเจอได้ในโรคสโตรกตัวสุดท้ายตัว T เวลาอย่างที่บอกค่ะ1นาทีเซลล์สมองจะตายไป 1.9 ล้านเซลล์เราก็จะไม่รอให้ไปโรงพยาบาลทันทีคือในช่วงแรกหลังจากผ่านวิกฤตมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีสัก 30% ที่หายไปใกล้เคียงปกติแล้วก็จะเหลืออีก 60% ที่มีความพิการลงเหลืออยู่แล้วก็จะมีอีกสักประมาณ 10% ที่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเลยทีนี้ในกลุ่มที่ยังมีความพิการหลงเหลืออยู่เนี่ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าสมองเวลาเกิดโรคสโตรกเกิดขึ้นเนี่ยค่ะตรงบริเวณที่ขาดเลือดจริงๆเนี่ยมันมีบางส่วนที่มันตายเซลล์สมองตายไปแล้วเซลล์สมองเราไม่ค่อยสร้างขึ้นใหม่ค่ะหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ช้ามากรอบๆเนี่ยมันจะมีเซลล์สมองที่บาดเจ็บทั้งหมดทั้งที่ตายและบาดเจ็บเนี่ยไม่ค่อยทำงานค่ะอาการจะเป็นเยอะมากในวันแรกหลังจากนั้นบริเวณที่บาดเจ็บเนี่ยมันจะค่อยๆหายบางส่วนทยอยหายบางส่วนทยอยตายทีนี้เราก็เลยมาลุ้นกันว่าอันไหนจะเยอะกว่ากันถ้าเกิดมันค่อยๆหายอาการคนไข้ก็จะค่อยๆดีขึ้นทีนี้มันก็จะมีพีเรียดเป็นค่าเฉลี่ยละกันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนนะคะแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่6เดือนอาการคนไข้ก็จะค่อยๆดีขึ้นจนถึง6เดือนแล้วหลังจาก6เดือนก็จะไม่ค่อยดีขึ้นแล้วตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญว่าในช่วงจริงๆมันต้อง3เดือนแรกเนี่ยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็6เดือนมันจะดีขึ้นช้าๆจริงๆช่วง3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่สำคัญมากในการฟื้นฟู
1: สำหรับผู้ป่วยสโตรกนะครับการฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ในห้องกายภาพนะครับมันคือองค์รวมของสิ่งแวดล้อมด้วยและก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยผู้ป่วยสโตรกเนี่ยก็อาจจะมีความเครียดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ป่วยทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะแสงแดดสายลม นะครับเสียงนกร้องอะไรต่างๆเนี่ยให้ธรรมชาติที่สุดทำให้บ้านเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าออกแบบเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือสมาชิกในบ้านทุกคนนะฮะมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันลดจุดความเสี่ยงของผู้ป่วยนะฮะในการหกล้มตกลงไปต่างๆโดยเฉพาะจุดที่อย่างเช่นในห้องน้ำก็ดีทางเดินก็ดีแสงสว่างก็ดีเรื่องต่างๆเนี่ยสมาชิกทุกคนเนี่ยในบ้านเนี่ยต้องช่วยกันทำนะฮะเพื่อให้บ้านเนี่ยไม่เป็นจุดเสี่ยงกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ไม่ควรทำทุกอย่างนะฮะแทนผู้ป่วยหลังจากที่ได้คุยกับแพทย์แล้วก็PT Physical Therapist แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าผู้ป่วยทำอะไรได้บ้างค่อยๆนะฮะเป็นทีละสเต็ปให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมไม่ต้องเร่งนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องพยายามให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในตัวเองนะครับไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือผู้ดูแลเนี่ยทำทุกอย่างให้ทั้งหมดเป็นนี่ก็เป็นแนวคิดเดียวกับของ Blue Lotus Wellbeing ของเรานะครับว่าเรื่องพยายามให้ทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาอยู่เนี่ยช่วยตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าไอ้กำลังใจนะครับหรือความมั่นใจเนี่ยในการฟื้นฟูเนี่ยก็จะได้มีนะครับ
2: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่

0: ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
3: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
2: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
3: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @ shopmania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: กลับมาพบในเบรกสุดท้ายนะคะของบ้านพักคนชราค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอด้วยนะคะ
1: ใช่พอได้ฟังคุณหมอแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอุ่นใจเพราะว่าการรักษาเนี่ยก็มีวิธีการแล้วก็การดูแลก็มีวิธีการนะคะอยู่ที่ว่าต้องถี่ถ้วนตั้งแต่ต้นเลยที่เราเป็น
0: ใช่ค่ะที่บอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่านิ่งนอนใจบางคนเดินเซนิดนึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หายก็ไม่เป็นไรเอาทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางคนจับอะไรก็หล่นไปนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเอ้ยกลับมาแข็งแรงดีแต่นั่นคือสัญญาณเตือนแล้วให้รีบไปหาคุณหมอให้ก็ตรวจเช็คดูดีกว่าใช่ไหมคะ
1: แล้วมันมีเตือนหลายอย่างมากเลยนะ
0: ใช่มีหลักด้วยป้าอยากจะขอสรุปอีกทีจากที่คุณหมอได้พูดเอาไว
1: ้
0: นะคะเผื่อว่าเราจะได้แบบจำได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีหลักเขาบอกว่า be fast นะคะก็คือตัว beBalance ก็คือการทรงตัวเราจะรู้เลยว่าเวลาคนเป็นสโตรกเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเนี่ยนะคะจะมีการแบบเหมือนเซเหมือนไม่การทรงตัวเราไม่ค่อยจะดีนะคะแล้วก็ตัว E ก็คือ eyes ดวงตาตาเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นแบบภาพซ้อนสมมติเนี่ยตอนนี้เราอ่านหนังสือแล้วก็เห็นภาพคมชัดดีอะไรเงี้ยนะแต่มันจะมีเสี้ยวช่วงวินาทีหนึ่งที่มันเกิดภาพซ้อนและบางทีภาพซ้อนมันอาจจะนานอะไรประมาณอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับสายตาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องให้ความระมัดระวัง
0: คือถ้ามันผิดปกติจากที่เราเคยเป็น
1: อ
0: ่ะใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกเฮ้ยมันผิดปกตินี่นะอย่านิ่งนอนใจนะคะมาที่ fast นะคะก็คือตัว F ก็คือ face
1: ค่ะ
0: face ก็คือให้สังเกตรอยยิ้มปากของเราที่ปากของเราถ้าเกิดว่ามันตกไปนิดบางทีเราไม่รู้ไงใช่ไหมเราก็ลองยิ้มดูไงมันจะยิ้มไม่ได้ไงมันจะตกบางทีบางคนเนี่ยน้ำลาย
1: น้ำลายไหล
0: น้ำลายมันจะไหลข้างหนึ่งคือควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได
1: ้
0: นะคะเนี่ยเราก็จะสังเกตทีนี้มาที่ตัวเอก็คืออาร์มแขนมันจะมีแขนข้างใดข้างหนึ่งของเราที่มันอ่อนแรงบางคนนะคะทานอาหารอยู่อย่างเงี้ยอาจจะแบบเมื่ออยู่ๆแบบจับอาหารไม่ได้มันช้อนตกไปเลยหรือไม่กำลังตัดต้นไม้อยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆเฮ้ยกรรไกรที่เล็มกิ่งอะไรเงี้ยนะคะหล่นลงไป
1: คอนโทรลไม่ได้
0: คอนโทรลไม่ได้จับก็ไม่ได้เฮ้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าผิดปกติแล้วนะคะต่อไปมาที่ S ก็คือ speech การพูดไม่ชัดเหมือนลิ้นมันแข็งนะอะไรประมาณอย่างนั้นพูดไม่ชัดแล้วคือฟังไม่รู้เรื่องอ่ะคนฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็มาที่ตัว T อันนี้สำคัญมากนะ
1: time
0: เวลาถ้าเป็นอาการใดอาการหนึ่งนะรีบไปเลยให้ทันภายใน
1: 4ชั่วโมงครึ่ง
0: ถูกต้องแต่ถ้ายิ่งเร็วยิ่งดี1ชั่วโมง2ชั่วโมงพอเป็นปุ๊บรีบไปเลยหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
1: ค่ะเดี๋ยวจะสรุปอันนี้อีกทีนึงเรื่องอาการต่าง
0: ๆค่ะ
1: เรื่องอาการต่างๆนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังดูตัวเองด้วยแล้วก็ดูคนใกล้ตัวด้วยนะคะเดินเซหรือเปล่าตาเป็นยังไงบ้างมัวหรือเปล่าแล้วหน้าเบี้ยวหรือเปล่ามุมปากตกหรือเปล่
0: า
1: แขนอ่อนแรงไหมจับอะไรร่วงหรือเปล่าเรื่องสำหรับการพูดก็อย่าลืมนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหพูดคล่องแคล่วเลยแต่วันนึงเอ๊ะทำไมถึงได้พูดเงอะหรือพูดแล้วไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังส่วนตัวสุดท้ายเมื่อกี้นี้คุณหมอก็บอกไปแล้วว่านาทีทองของเรามีจริงๆถ้าเกิดสมมติเกิดเรื่องนี้ขึ้น tea time
0: ค่ะ
1: 4ชั่วโมงครึ่งต้องรีบไปทันทีไปก่อนยิ่งรักษาได้อย่างรวดเร็ว
0: เขาเรียกว่านาทีช่วงนาทีทองชั่วโมงทองเลยก็คือ golden hours นะคะต้องรีบพาไปเลยแล้วไม่ต้องกังวลหลายคนมีความรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วสิทธิ์ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย
1: บางทีเขาไม่รู้อะไรแล้วญาติเนี่ยนะที่จะต้องรีบรู้เรื่องนี้เลย
0: ค่ะเพราะว่านี่มันเป็นหลักสากลเขาเรียกว่ายูเซปนะ
1: คะ
0: ก็คือหลักสากลที่มนุษย์ทุกคนรวมถึงคนไทยด้วยนี่แหละค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้สามารถที่จะไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วบอกเขาเลยบอกเจ้าหน้าที่เลยว่ามีอาการนี้เขาจะรีบพาเราเข้าเช็คโดยด่วนเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดคือไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรี72ชั่วโมง
1: ค
0: ่ะ
1: แล้วทุกอย่างนี้มันต้องเร็วหมดเลยนะแล้วก็ระวังตัวไว้แล้วก็บางทีนะคะคนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็มีผู้อาวุโสบางเรื่องเนี่ยมันต้องเขียนจดไว้น
0: ะ
1: หัวเตียงอะไรเงี้ยว่ายูเซปก็สำคัญใช่ไหมแล้วก็อาการต่างๆก็สำคัญคีย์เวิร์ดเนี่ยนะคะคำเฉพาะ จำไว้เลยเบอร์โทรศัพท์อีกนะบางทีไม่รู้จะไปไหนยังไง
0: จริง
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ดูว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่อยู่ใกล้บ้านเรามีโรงพยาบาลอะไรบ้างถูกไหมเราก็จะได้แบบเตรียมตัวไงใช่ไห
1: ม
0: แล้วรถของเราด้วยนะเราก็ต้องตรวจเช็คสภาพรถของเราให้ดีอย่าให้ใครมาจอดขวางหน้าบ้านเราหรือยังไงเพราะว่ามันเป็นทุกอย่างเป็นนาทีทองหมดเลยแล้วตั้งสติให้ดีก็รีบพาไปนะเรื่องเงินทองไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะรักษาก็คือยูเซฟนี่คือเรื่องของค่าใช้จ่ายถูกไหมฟรี72ชั่วโมงแต่ว่าเวลานาทีทองจริงๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของหลอดเลือดสมองของผู้ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยต้องภายใน4ชั่วโมงครึ่งยิ่งเร็วแล้วก็ยิ่งดีย
1: ิ่งปลอดภัย
0: ยิ่งปลอดภัยและหลังจากนั้นภายหลังจาก72ชั่วโมงปุ๊บพอแพทย์วินิจฉัยว่ามันตีบหรือมันแตกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาก็จะจัดการส่งเราไปที่โรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ที่เราใช้สิทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียตังค์เลย
1: แต่ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราอยู่กับคนชราหรือไม่ต้องคนชราคนที่มีอาการการเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ดูแลขอให้กำลังใจเลยเพราะว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดเลยเตรียมตัวเตรียมใจยังไงถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้อาวุโสอยู่แล้วก็เราจะต้องเป็นคนดูแลหรือไม่อาวุโสเราต้องเป็นคนดูแลเพราะสักวันหนึ่งในการที่จะดูแลคนที่ไม่สบายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
0: ค่ะมัน
1: แต่อย่าไปคิดเรื่องรองรับอารมณ์หรืออะไรเตรียมการว่าให้กำลังใจผู้ดูแลนะคะว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยไหม
0: แม่จะคิดอย่างนี้เสมอนะคะว่าเราควรเตรียมตัวในช่วงเวลาที่เรากำลังแข็งแรง มีสติดีเพราะมันมีพลังในการเรียนรู้ไงแล้วพอเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วไม่เงอะงะไงเพราะว่าเราได้เรียนรู้มาแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ต้นทุนที่เราทำมันอยู่ทุกวันตอนที่เราแข็งแรงไงได้ดีนะคะแต่ถ้าเราเริ่มตอนนั้นเนี่ยบางทีมันต้องหาข้อมูลอะไรใหม่มันทำอาจจะทำให้เราหมดแรง
1: ตัวนี้มีข้อมูลดีมากเลยเนาะ
0: ใช
1: ่หลายๆเรื่องเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับคนที่เป็นผู้ดูแลนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยขอเล่าประสบการณ์ตัวเองนิดเดียวนะแม่ไม่ได้สะดวกนะ
0: เดี๋ยวพอไหมคะ
1: ฉันจะพูดแล้วไม่จริงๆอะผู้ดูแลอะเนาะป้านั้นต้องขอบคุณพี่เลี้ยงเพราะอะไรดูแลแม่แล้วป้าก็จะบอกว่าโอ๊ยฉันก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะอยู่กับที่ได้อะต้องออกไปทำมางานแล้วก็พี่เลี้ยงป้าก็จะดีมากเลยบอกคุณจี้คะเราอยู่ในบ้านเรามีคนละหน้าที่ค่ะพวกหนูเนี่ยดูแลยายแต่คุณจี้มีหน้าที่หาเงินค่ะ
0: ดูแลพี่เลี้ยง
1: ใช่เขาบอกถ้าเกิดสมมติเราไม่ไปทำงานแล้วไม่ไปหาเงินเนี่ยสภาพในบ้านน่ะจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะเราต้องจัดการป้าเป็นคนเดียวที่จ่ายเงินทุกอย่างในบ้านไม่ว่าคนเจ็บคนป่วยคนดีเพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจคนที่ดูแลผู้ป่วยนะคะ
0: และป้าเลยต้องแข็งแรงทุกวันนี้แล้วค่ะมันคงจะทราบแล้วนะคะที่ป้าแข็งแรงเนี่ยก็เพราะเห็นนี่แหละค่ะ
1: บ้านมีคนที่มีอุดมการณ์อยู่รอบตัวเนี่ยต้องแข็งแรง
0: ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงรักษาไปเถอะค่ะนะทุกวันมันก็จะเสื่อมๆเราก็เรียนรู้กันไปทีละนิดอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เพราะเวลาที่ไม่เป็นเนี่ยจะไม่รู้สึกนะ
0: ใช่
1: แต่พอเป็นแล้วมันหนักทีเดียวมันทำอะไรไม่ทันแล้ว
0: ค่ะ
1: ขอให้สุขภาพดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้ราคา
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึง 1,000 ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่นี
2: ่มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัด

0: ราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS นี้นะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะ

0: ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: คุ
0: ณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330

0: สนุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
2: ตอนนี้คนก็มาแล้วจะยังไง
3: มันง่ายมากมอบรายแทนขุมทรัพย์ให้ข้าข้าก็จะปล่อยแม่นางสุย
2: พูดไม่มีหลักฐานแม่นางสุยอยู่ไหน
3: แหมไม่เชื่อเอานางตัวแสบออกมา
4: เร็วสิ
3: ออกไป
2: แม่นางสุย
5: จะมาทำไมไปอยู่คู่กับสิ น้องเล็กไม่ใช่เหรอไม่ต้องมาสนใจข้า
2: ไม่น่าสวย
3: เฮ้ยอย่าเข้ามาหยุดอยู่ตรงนั้นขุมทรัพย์อยู่ที่ไหน
2: ข้าพาเจ้าไปก็ได้แต่เจ้าต้องปล่อยไม่นางสุยก่อน
3: เจ้าคิดว่าข้าโง่มากหรือไงข้าจะพานางไปด้วยเจ้าบอกอะไรขุมทรัพย์ข้าจะปล่อยนางเห็นไหมข้าฉลาดกว่า
2: Ugh!

0: อยู่ไหนไม่เห็นมีอยู่ตรงไหนบอกมา
1: ของที่เจ้าต้องการอยู่ข้างล่างเนี่ย
0: ข้างล่างเหร
2: อโอ้ย
0: อะไรอีก
1: ไม่น่าซวย
0: เฮ้ยอย่ามาเล่นลูกไม้กับข้า
2: ข้าปวดท้องมาก
0: เอาละเปิดออกมาไม่สนจะปวดท้องปวดอะไรมันมีพิษเนี่ย

0: ครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: โอ้โหเฮ้ยลุงเลยฮะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรลุงคืนคืนมาแล้วเฮ้ยโอ้ยไปก่อนแล้วหนีก่อน
1: ไปเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เขาไปเป็นได
1: ้แล้วทำไมเจ้าถึงมาจงหยวนล่ะ
2: ที่ข้ามาจงหยวนเพราะอยากอธิบายเรื่องนึงกับเจ้าพวกเราถูกท่านพ่อฆ่าโกหกสร้างเรื่องให้เข้าใจผิดบีบเจ้าไปจากต้าหลีให้ข้าเข้าใจเจ้าผิดจากกันโดยไม่ลาพี่ตี้หวินท่านพ่อให้ข้าแต่งงานกับวังเซียวฟงข้าจึงออกมาตามหาเจ้าแต่คิดไม่ถึงว่าจะถูกพักหลีฮือรบทำร้าย
3: โอ้ย

0: โอ้โห
1: ที่แท้นางก็คือสิน้องเล็กนี่เอง
2: ใช่สามีกับลูกของนางตายเมื่อเร็วๆนี้ข้าต้องคอยดูแลนางคิดไม่ถึงว่าจะได้พบเจ้า
1: พี่ตี้หวินเจ้าจำได้ไหมเรื่องที่เราคุยกันตอนอยู่ในถ้ำงั้นข้าก็วางใจ
2: นี่ทางโน้นมีปากถ้ำเราไปดูว่าจอกไปได้ไหม
1: ดี

0: ิทธิ์พี่กลับมาแล้วเหรอท่านนี้คือแม่นางชีข้าคือสุยเซิง
1: ข้าอยู่ในเรือลอยไปจนถึงต้าหลีโชคดีแม่นางสุยช่วยไว
0: ้ขอบคุณแม่นางสุย
2: พี่ตี้หวินพูดถึงเจ้าบ่อยๆเขาเล่าเรื่องของเจ้าให้ข้าฟังที่เขาพูดไว้ไม่มีผิดเจ้าสวยมาก
1: เราเข้าบ้านกันดีกว่าไปคุยกันข้างใน
2: ก็ดี
1: ทำไมเจ้าไม่กินข้าว
0: ข้ากินไม่ลง
1: ไม่สบายหรือเปล่า
0: เปล่าไม่ได้เป็นอะไรข้าเป็นห่วงท่านพ่อดึกแล้วยังไม่กลับเลย
1: อาจารย์ท่านก็กลับเด็กเป็นประจำเขาฝึกพลังเทพศาสตร์สองขั้นที่หนึ่งสำเร็จแล้วพวกชาวยุทธธรรมดาไม่ใช่คู่ต่อสู้หรอกจะไม่ต้องห่วงเขาจนกินข้าวไม่ลง
0: แต่ข้าก็ยังไม่วางใจข้าจะไปตามหาเขา
1: ข้าไปเป็นเพื่อน
2: พี่ตี้หวินกินข้าวเสร็จแล้วค่อยไป
0: ใช่สิพี่อยู่เป็นเพื่อนแม่นางสุยดีกว่าข้าไปคนเดียวได้

0: ี่ตี้วิน
1: ไม่นางซุยยังไม่นอนเหรอ
0: ข้านอนไม่หลับดึกแล้วจะออกมาทำไม
1: ข้ามารออาจารย์กับศิษย์น้อง
0: ข้ารู้ว่าใจเจ้าคิดถึงแต่แม่นางชี
1: ข้ากลัวศิษย์น้องจะมีอันตรายช่วงนี้มีชาวยุทธมากันที่เจียงหลิงคนพวกนั้นมันหยีเฉียนลี่ข้ากลัวว่า
0: ใจของเจ้าเป็นห่วงนางเจ้าเป็นคนที่จิตใจดีมีคุณธรรมข้าควรจะดีใจเอาละดึกมากแล้วรีบเข้านอนเถอะข้างนอกหนาวมากระวังจะเป็นหวัดรีบพักผ่อนนะ

0: วฟาง
1: สิทธิ์พี่ดึกแล้วยังไม่นอนอีก
0: ข้าเป็นห่วงเจ้าจะมีอันตรายก็เลยนอนไม่หลับน้องฟาง
1: มีเรื่องอะไรจะพูดกับข้าเหรอ
0: ข้าอยากบอกเจ้าเรื่องข้ากับแม่นางสวยที่ต้าลี
1: ข้าไม่อยากฟังตอนที่ข้าถามพี่ว่ามีคนรู้ใจหรือเปล่าพี่ปิดบังข้าไม่ยอมบอก
2: เป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นใน100 ปีภายใน2 วันจะได้เห็นพวกที่เป็นโรคแบบเดียวกันถึง2 กลุ่มด้วยกัน
1: ท่านหมอท่านเคยเห็นคนถูกพิษนี้ด้วยเหรอ
2: ใช่แล้วเมื่อวานเนี่ยมีชายวัยกลางคนป่วยด้วยพิษเย็นเยือกประหลาดมาขอให้ข้าช่วยรักษา
1: ท่านพ่อของข้าหรือเปล่า
3: เริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
7: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
8: สนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
9: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
0: ้น้องฟาง
1: สิทธิ์พี่ดึกแล้วยังไม่นอนอีก
0: ข้าเป็นห่วงเจ้าจะมีอันตรายก็เลยนอนไม่หลับน้องฟาง
1: มีเรื่องอะไรจะพูดกับข้าเหรอ
0: ข้าอยากบอกเจ้าเรื่องข้ากับแม่นางสวยที่ต้าลี
1: ข้าไม่อยากฟังตอนที่ข้าถามพี่ว่ามีคนรู้ใจหรือเปล่าพี่ปิดบังข้าไม่ยอมบอก
0: ข้ากับนางเข้าใจผิดกันข้าไม่นึกว่านางจะมาจากจงหยวนจึงไม่อยากพูดเรื่องนี้กับเจ้า
10: อ่ะ
0: งั้นเอางี้เราไปตามหาอาจารย์ดีไหม

0: เอ๊ะพี่ตี้หวินล่ะพี่ตี้หวินแม่นางชีไปไหนกันมาแต่เช้า
1: เมื่อคืนท่านพ่อข้าไม่ได้กลับสิทธิ์พี่ไปตามหากับข้า
2: พวกเราตามหาจนทั่วก็ไม่เจอ
0: เขาไปหารูปปั้น

0: รูปปั้นพระหายไปจริงๆด้วย
1: หรือว่าท่านพ
0: ่อในถ้ำนี้เต็มไปด้วยไอพิษ
1: งั้นท่านพ่อของข้าสิทธิ์พี
2: ่ดูนั่นสิฮ
1: ะ
0: รีบออกไปจากที่นี่ไป

0: อย่าเข้ามาพวกเจ้าคนไหนถูกพิษไม่ผิดแน่ๆนะต้องมีคนถูกพิษที่แท้ก็เป็นหนูที่ถูกพิษถ้าหนูไม่พิษ
1: ท่านหมอคะเป็นยาพิษอะไรเหรอคะ
0: พิษเย็นเยือกตลาดใครก็ตามที่ถูกพิษเย็นเยือกตามตัวจะมีน้ำค้างแข็งปกคลุมค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอยู่ในร่างกายตายสถานเดียวต้องหาหลินจือพันปีมาแก้ที่อยู่บนเขาคุณหลุน
2: อาจารย์อาจไปคุณหลุนเพื่อหาหลินจือพันปี
1: งั้นเรารีบตามเข้าไปเถอะ
0: เป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นในร้อยปีภายใน2วันจะได้เห็นพวกที่เป็นโรคแบบเดียวกันถึง2กลุ่มด้วยกัน
1: ท่านหมอท่านเคยเห็นคนถูกพิษนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่แล้วเมื่อวานนี่มีชายวัยกลางคนป่วยด้วยพิษเย็นเยือกประหลาดมาขอให้ข้าช่วยรักษา
1: ท่านพ่อของข้าหรือเปล่า

0: ข้ามัน
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ระเบิดพวกมัน
1: ครับ
0: พวก
2: ดีนะยังไม่ตาย
3: เจ้าเกิดอะไรใช่ไหมเจ้าล่ะ

0: นางซุยมีเรื่องอะไรไม่สบายใจ
1: ท่านแม่ข้าเคยบอกว่ากับคนที่รักข้าจริงๆตอนที่ข้ามีอันตรายไม่ว่าใครจะอยู่ข้างเขาเขาต้องช่วยข้าก่อน
0: เพราะสาเหตุนี้เจ้าจึงไม่สบายใจ
1: ข้ารู้ว่าเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวแต่ว่า
0: ข้าเข้าใจความหมายของเจ้าสิทธิ์น้องมีบุญคุณมีคุณธรรมกับข้าเพื่อช่วยข้านางเสียสละทุกอย่างลูกที่น่ารักของนางก็ตายเจ้าคงไม่อยากให้พี่ตี้หวินที่อยู่ในใจเจ้าเป็นคนเนรคุณ

0: น้องฟางน้องฟางน้องฟาง
1: จ๋า
0: ขอโทษ
1: บ้าชัด

0: ตี้วินเราตามหากันทั้งวันแล้วไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยตามหาต่อเถอะ
1: ถ้าเจ้าเหนื่อยก็กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะ
0: พิตตี้วิน
2: เรื่องนี้ให้ข้าเป็นคนตัดสินใจ
3: น้องสีเจ้าจะเอาหลินชื่อพันปีให้พวกเขาเหรอเจ้าอย่าลืมนะพวกเราออกจากต้าหลีถูกพวกถูกโป๋โจมตีประมุกน้อยฝืนเดินพลังต้านพวกศัตรูตอนนี้บาดเจ็บหนักกลายเป็นคนพิการ
1: แต่วิสุยข้ายินดีใช้พลังเทพซาซองเข้าถึงตัวพี่วังฝืนพลังอยู่ด้วยเขา

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำ

0: ไม่สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
0: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตลเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
2: ้ถ้าน้องฟางถูกหยีเชียนหลีจับตัวไปนางมีอันตรายข้าจะทำยังไงเพราะข้าไม่ดีเอง
3: เจ้าอย่าคิดเหลวไหลสิข้าว่าแม่นางชีอาจจะไปที่เขาคุณหลุน
2: จริงด้วยทำไมข้าถึงคิดไม่ถึง
3: เจ้ากำลังมืดแปดด้านงั้นเอางี้นะพวกเราไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยขึ้นเขาคุณหลุนด้วยกัน
2: ไปเถอะ

0: พี่ช่วยด้วย
1: ทำไมเป็นแบบนี้
0: ท่านพ
1: ่อทุกคนหยุดก่อน
0: ท่านพ่อ
1: มีอะไรค่อยๆคุยกัน
0: สิทธิ์พี่หลินจือพันปีถูกย่างไปแล้ว
1: แต่วิสุยอาจารย์ข้าถูกพิษเยือกเย็นประหลาดหลินจือพันปีถึงรักษาหาย
2: เจ้าอยากได้อย่าได้ฝัน
3: พี่รองเรื่องนี้ให้ข้าเป็นคนตัดสินใจ
2: น้องสีเจ้าจะเอาหลินจือพันปีให้พวกเขาเหรอเจ้าอย่าลืมนะพวกเราออกจากต้าลีถูกพวกถูกโป๋โจมตีประมุกน้อยฝืนเดินพลังต้านพวกศัตรูตอนนี้บาดเจ็บหนักกลายเป็นคนพิการ
1: แต่วิสุยข้ายินดีใช้พลังเทพซาซองเข้าถึงตัวพี่วังฝืนพลังอยู่ด้วยเขา
3: คุณชายตี้เจ้ายินดีทำใช่ไหม
1: ใช
3: ่งั้นก็ได้ข้าจะมอบลิ้นจื้อพันปีให้เจ้า
2: น้องสี
3: พี่ร้องมันเป็นผลดีกับประมุขน้อยดีกว่าฝึกพลังอีก5ปี
4: ไม่ได้ข้าไม่ต้องการพลังเทพซาซองข้าต้องการลิ้นจื้อพันปี
3: ประมุขน้อยขอท่านอย่าดื้อดึง
4: ข้าบอกไม่ได้ก็คือไม่ได
3: ้ต้องขออภัยที่ข้าเสียมารยาท
2: นี่น้องสี
3: คุณชายตี้ลิ้นจือพันปีนี้ข้าขอมอบให้เจ้า
1: ขอบคุณจ่าชุดสุย
0: เดี๋ยวเข้าสิทธิ์พี
2: ่เอามาให้ข้า
1: เดี๋ยวก่อนอาจารย์มอบรูปปั้นพระมาก่อน
0: ท่านพ่อมอบรูปปั้นพระออกมาเถอะไม่งั้นผิดเยือกแข็งจะยิ่งลึกมากขึ้น
2: ได้ได
1: ้อาจารย์

0: คุณลูกน้อย
1: ไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ข้าไม่เป็นไร
1: คุณชายที่ต้องขอบใจเจ้ามากเลย
2: ไม่ต้องเกรงใจ
1: พวกเราไปก่อนนะ
3: ท่านพ่อช่วงนี้ข้าจะอยู่กับพี่ตี้หวินอีกสักพักถึงจะกลับค่ะ
1: ก็ดีเหมือนกันพวกเราจะพักที่บ้านสุยสงคุณลูกน้อยไปกันเถอะ
4: หาแทบตายก็ไม่เจอสุดท้ายเสียแรงเปล่าสมบัติแคว้นต้าหลีของเราตกอยู่ในมือตี้หวิน
0: แม่ทัพสุยทำไมถึงไม่ทวงคืนรูปปั้นพระองค์นั้นจากตี้หวิน
4: ประมุกน้อยพูดถูกน้องสีเจ้ามีแผนอะไร
1: ประมุกน้อยขอท่านวางใจเพราะเมื่อครู่มีคนเยอะเห็นว่าไม่สะดวกจะเอ่ยปากข้าจะค่อยๆหาโอกาสเจรจากับตี้หวินเมื่อครู่ข้าขายน้ำใจให้ตี้หวินตี้หวินรักความชอบธรรมเขาจะไม่ฮุบสมบัติของต้าหลีของเราหรอก
4: มันแน่นอนอยู่แล้วมีหลานสาวอยู่ข้างกายตี้หวินพูดอะไรก็ง่ายขึ้น
1: พี่รองหมายความว่ายังไง
4: ไม่มีความหมายข้าคิดเพื่อแคว้นต้าหลีข้าไม่อยากให้สมบัติของแคว้นตกอยู่ในมือพวกคนต่างเผ่าประมุกน้อยคิดว่าจริงไหม
3: ท่านอาสง
1: หลานสุยเซิงไม่เจอกันครึ่งปีดูเจ้าสวยขึ้นมา
3: ท่านอาล้อข้าเล่นอีกแล้วฉันเข้ามานั่งก่อนค่ะ
1: ได
3: ้ฉันนั่งค่ะท่านอาสงท่านพ่อให้มาหาข้าใช่ไหมคะ
1: ข้าไปเพียงมาหาเจ้าข้าจะมาหาตี้หวินด้วยเรื่องรูปปั้นพระองค์นั้น
3: ข้ารู้ค่ะว่าท่านพ่อต้องตามพี่ตี้หวินไปคุยเรื่องนี้ได้ค่ะท่านอาช่วยบอกท่านพ่อว่ามะรืนนี้พวกเราจะไปหานะคะ
5: รูปปั้นพระองค์นั้นเป็นสมบัติของแคว้นต้าหลีจริงเหรอ
3: ข้าสาบานได
5: ้ข้าเชื่อเจ้าพ่อเจ้าอยากให้เราส่งคืนให้เจ้าของ
3: พี่ตี้หวินเจ้าทำแบบนี้คนทั้งเผ่าต้าหลีจะซาบซึ้งเจ้าแม้แต่ข้าก็ซาบซึ้งเจ้ามาก
5: แม่นาสุยพูดเกินไปแล้วข้าไม่ใช่คนมีบุญคุณต้องตอบแทนแต่เรื่องนี้มันหนักหนามากขอให้ข้าคิดดูก่อน

0: สิทธิ์พี
1: ่น้องฟาง
0: มีเรื่องให้คิดเหร
1: อ
0: คิดถึงแม่นางสุยเหรอ
1: ไม่ใช่กำลังคิดว่าจะคือรูปปั้นองค์พระให้ต้าหลี่ดีไหม
0: ทำไมต้องคิดหนักด้วย
1: เป็นสมบัติของแคว้นต้าหลี่ควรคืนให้จอมยุสุย
0: คืนให้เขาก็ถูกแล้วนี
1: ่ต้าหลี่จะฟื้นฟูบ้านเมืองที่พวกเขาจะไม่เคลื่อนไหวเพราะยากจนและอ่อนแอถ้าพวกเขาได้รูปปั้นพระองค์นี้กองทัพต้องเป็นศัตรูกับราชสำนักคงเลี่ยงการมีสงครามไม่ได
0: ้ถ้าสู้รบกันคนรับทุกข์ก็เป็นราษฎร
1: ใช่ข้าจะทำร้ายพวกเขาทางอ้อม
0: ถ้าพี่ไม่ส่งมอบให้เขามันก็ไม่ถูกต้องนะ
1: ใช่เรื่องนี้ข้าต้องคิดหนักไม่รู้ควรต้องทำยังไงดี

0: เป็นคนดีที่มีจิตใจแน่วแน
1: ่งั้นข้ามีวิธีแล้ว
2: แวะดูก่อนจ้าแวะดูก่อนนี่แป้งจะสีทาปากมาเลือดูก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่า
3: ซื้อไหมจ้าเดี๋ยวข้ามาเลือกแล้ว
1: อุ้ยขอบคุณนายท่านขอบคุณมาก
4: จะรีบไป
5: แต่วิสุยพวกเจ้าบอกว่าจะมาถึงตอนบ่ายทำไมมากันแต่เช้า
1: พ่อลูกมีเรื่องอยากหารือกับท่านค่ะ
0: จอมยุสุยท่านคุยกันตามสบายข้าขอตัวก่อน
5: เ
0: ชิญ
3: ของแพงค่าแรงถูก
5: ที่ทาปากพ่อมอบให้เจ้า
1: ขอบคุณค่ะท่านพ
5: ่อตอนนี้จะไปอยู่กับคุณชายที่จะชอบเขามากใช่ไหม
1: เรื่องนี้ข้าจะมาหารือกับท่านข้าจะยกเลิกการมั่นกับประมุขน้อย
5: ข้าเดาได้จะต้องทำแบบ
1: ท่านพ่อคงไม่คัดค้านข้านะคะ
5: เรื่องนี้เอาไว้คุยกันวันหลัง
1: ข้าตัดสินใจแล้วถึงตายก็ไม่แต่งกับเขา
5: เรื่องการแต่งงานพ่อเป็นคนเสนอใจพ่ออธิบายกับเขายังไง
1: ข้ามีวิธีค่ะ
5: คุณชายที่พูดกันตรงไปตรงมาความเป็นมาของรูปปั้นพระอาเซิงคงจะบอกเจ้าแล้วแล้วตอนนี้เจ้ามีแผนจะจัดการยังไง
0: รูปปั้นพระควรคืนให้เจ้าของอภัยที่ตี้หวินอ่านหารหวังว่าทุกท่านจะรับปากเรื่องหนึ่งกับข้า
5: เจ้ามีข้อเสนออะไร
0: ให้จอมยุสุยกับท่านพี่วางรับปากข้าไม่นำทหารโจมตีราชสำนัก
6: ตะแกซุยใต้คนนี้ชอบตัดสินใจโดยพลการไม่เห็นข้าเป็นประมุขน้อยอยู่ในสายตาเพราะมันทำลายวรยุทธ์ของข้าทำไมข้าฝึกวิชาดาบโลหิตล่าช้าทุกอย่างเธอที่พังพินาศ
7: เพราะเขาคนเดียวประมุขน้อยถ้าไม่กำจัดน้องสีท่านก็จะเป็นเพียงหุ่นเชิดไปชั่วชีวิต

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: TV Stick แค่เสียบก็สนุก
5: เจ้าทำเกินไปแล้วเรื่องในแคว้นต้าลีคนนอกไม่มีสิทธิ์แทรกแซง
6: ข้าไม่ได้แทรกแซงเรื่องในแคว้นต้าลีข้าไม่อยากให้มีสงครามอีกผู้คนต้องล้มตาย
7: งั้นข้าจะถามเจ้าตอนนั้นใครเป็นคนที่ส่งทหารมาบุกรุกต้าลีของข้า
6: ถ้าจอมยุสุยกับท่านพี่วังไม่รับปากรูปปั้นพระก็คืนให้ไม่ได้
8: ได้ข้ารับปากเจ้าคุณชายตี้จิตใจกล้าหาญเพื่อชาติเพื่อราษฎรทำให้ข้าเลื่อมใส
6: แล้วสองท่านนี้ล่ะ
7: ได้ข้ารับปากเจ้าร
6: ูปปั้นพระองค์นี้ข้าขอส่งคืนให้เจ้าของ
9: ช้าก่อนพี่ตี้หวินช่วยขอร้องประมุขน้อยแทน

0: ทียกเลิกการมั่นของข้ากับเขา
1: ซึ่งอย่าก่อเรื่องนะ
0: พี่ตี้วินเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชีวิตของข้าข้าขอร้อง
2: น้องเซิงการมั่นเป็นของเราสองคนอย่ามาพูดรวมกับเรื่องนี
0: ้พี่ตี้วิน
3: จามยุสุยท่านพี่วังโปรดรับคำขอร้องของแม่นางสุย
2: ท่านไม่ต้องพูดสมบัติอยู่ในมือคนอื่นต้องแล้วแต่เขาจะฆ่าจะแกงทุกเรื่องให้แม่ทัพสุยตัดสินใจ
1: ข้าเป็นตัวแทนประมุขน้อยรับปากเจ้า

0: ยินดีด้วยประมุขน้อยเพลงดาบโลหิตของท่านถึงขั้นที่5ของพลังพลังประจานดาบโลหิตแล้ว
1: เจ้าตัวแสบตี้วินสักวันข้าจะจัดการมัน
0: ประมุขน้อยเรื่องนี้ใช่ว่าข้าจะว่าเขาเพราะน้องสีให้ท้ายไปทุกเรื่องแต่หนุ่มน้อยตี้วินก็จะกล้าเหิมเกรม
1: ตะแกซุยใต้คนเนี่ยชอบตัดสินใจโดยพลการไม่เห็นข้าเป็นประมุขน้อยอยู่ในสายตาเพราะมันทำลายวรยุทธ์ของข้าทำให้ข้าฝึกวิชาดาบโลหิตล่าช้าทุกอย่างถึงได้พังพินาศ
0: เพราะเขาคนเดียวประมุขน้อยถ้าไม่กำจัดน้องสีท่านก็จะเป็นเพียงหุ่นเชิดไปชั่วชีวิต
1: ข้าสุยใต
0: ้อ๋อข้าสุยใต้
2: ท่านพ่อท่านพ่ออภัยที่ลูกอกตัญญูวันนี้ลูกทำให้ท่านต้องหนักใจขอท่านพ่อลงโทษลูก
3: นี่อย่าทำแบบนี้ลูกขึ้นมาแม่เจ้าจากไปแล้วชีวิตพ่อก็มีเพียงเจ้าพ่อจะลงโทษเจ้าได้อย่างไง
2: ท่านพ่อข้ามีความจำเป็นต้องทำแบบนี
3: ้ช่างเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วพรุ่งนี้พ่อจะตามประมุขน้อยกลับต้าหลีแล้วจะทำยังไง
2: ข้าอยากอยู่ที่นี่กับพี่ตี้วิน
3: ก็ตามใจตี้วินเป็นคนจงรักภักดีเชื่อใจเขาได้ต่อไปเจ้าไม่มีพ่ออยู่ข้างกายจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเข้าใจไหม
0: ทุกท่านเป็นวันที่น่ายินดีที่ได้ซื้อหุ่ยเต๋อจากวัดเซาหลินและนักพรตไม้แห้งจากบูตึงมาร่วมเป็นผู้นำครั้งนี้การชุมนุมของชาวยุทธท่านพี่ชีฉางฟ้าเป็นผู้แจ้งการชุมนุมรายละเอียดต่างๆของเรื่องนี้ทางที่ดีขอให้พี่ฉางฟ้าอธิบายกับทุกท่าน
1: ทุกท่านพูดไปแล้วยิ่งทำให้ปวดใจสิทธิอกตัญญูของข้าเต้หวินจะขุมทรัพย์ห้องเต้เหลียงหยวนขุมทรัพย์ที่ว่านี้เป็นรูปปั้นพระที่ประดับด้วยเพชรพลอยเฮ้ยแต่ว่าเต้หวินไปร่วมมือกับแคว้นต้าลีเอาสมบัติให้กับแคว้นต้าลีถ้าต้าลีฟื้นฟูได้แล้วก็จะบุกรุกจงหยวนของเรา
4: อ้าวทำไมทำแบบนี้
5: โอ้ยเนี่ย
4: เราไม่ได
5: ้
4: เราไม่ได้
1: ที่ท่านชี้พูดเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเฮ้ยผีเลือนไม่ดีผีป่ามันก็เข้าบ้านเพราะว่ามีเรื่องแบบนี้ข้าถึงต้องเชิญทุกท่านมาช่วยพยุงความยุติธรรม
4: เรื่องความยุติธรรม
6: เห็นด้วยเห็นด้วย
2: ถูกต้อง
1: ตีหวินจะทรยศยุทธภพจงหยวนร่วมมือกับต้าหลีแต่งผู้หญิงชาวบ้านต้าหลีเป็นภรรยาข้าเป็นอาจารย์พูดอะไรเขาก็ไม่ฟัง
4: แย่แย่
1: อีกทั้งยังทำเป็นไม่สนใจข้าเฮ้ยข้าตัดสินใจรักษาความเป็นธรรมกับจัดญาติเชิญทุกท่านออกมาช่วยข้ากำจัดเจ้าสิทธิ์ชั่วชิงรูปปั้นพระกลับคืนสมบัติของฮ่องเต้เหลียงหยวนไม่ให้ไปอยู่ในมือคนต่างเผ่า
4: ใช่ทำได้ดีทำได้ดี
0: เยี่ยมมากเลย
1: เราแยกกันเป็นสองถังพวกหนึ่งไปกับข้าติดตามรูปปั้นพระอีกพวกไปกับท่านพี่ชี้จัดการตี้หวิน
0: ได้ได
4: ้ได้
0: ไปเลย
7: ข้าไปกลุ่มนี้มากับพระจะได้ไม่โดนผีหลอก

0: ตีวินเจ้าข้อกับต้าลีหักหลังจงหยวนเรื่องจริงใช่ไหม
1: เรื่องนี้ไม่จริงเลยใครเป็นคนพูด
2: ประมุขข้ารู้จักนางนางเป็นลูกของแม่ทัพสวยใต้ของต้าลี
0: จริงไหมตีวิน
1: ใช่แต่ข้าไม่ได้หักหลัง
3: ท่านประมุขท่านดูดาบเล่มนี้สิ
0: ตีวินที่แท้เจ้าก็ร่วมมือกับพรรคดาบโลหิตเจ้ามีอะไรจะแก้ตัว
1: ทุกท่านช่วยฟังข้าอธิบาย
0: ข้าไม่อยากฟังแล้วข้ามันพี่น้องทุกคนนี่ตามไป

0: ไม่ทราบประสงค์ทุกท่านเป็นชาวแคว้นต้าหลีหรือเปล่า
1: ถูกต้อง
2: ทำไมมาขวางทางพวกเรา
0: ช่วยมอบสมบัติของฮ่องเต้เหลียงหยวนคืนมา
1: สมบัตินี้เดิมเป็นของแคว้นต้าหลีของเราฮ่องเต้เหลียงหยวนของพวกท่านแย่งชิงของพวกเราไป
0: เฮ้ยประสงค์ก็อย่าลบหลู่อดีตฮ่องเต้สิ
3: กับคนป่าเถื่อนจะพูดเรื่องเหตุผลจัดการพวกมัน
4: ใช่ข้าพวกมันเลย
5: ข้าพวกมันเลยไม่ต้องรักกันให้หมดข้าพวกมัน
3: จัดการพวกมันจัดการพวกมัน
4: ไปไปไปไปเอียง
3: เจ็บใจนะปากบอกไปเมตตากับรอบทำร้ายคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
4: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
5: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
4: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: สิทธิ์พี่เดี๋ยวจะทำยังไงดี
1: เขาว่าเรื่องนี้มีการเข้าใจผิดแม่นางสุยเจ้าอยู่จงหยวนไม่อันตรายเจ้ากลับต้าหลีก่อนรอให้ข้าสืบหาความจริง
0: ก็ได้ต้องทำแบบนี้แหละเดี๋ยวกลับกันเถอะ
1: ไป
2: ตามมาเลยครับ
3: ตาม
2: ไปเถอะขนาดวิ่งเร็วเนี่ย
0: วิ่งอ้อมไปอ้อมมาฮะเป็นพ่อดิ
1: เดี๋ยวแม่นางสุย
4: ไป
1: เถอะ
5: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ชงเทงของแกแล้วจะออกมาดีๆมันไปออกมือเลยจะชิมให้ถูกสลักที่ห้องตรงนี้หน่อยโอ้ย
6: อย่าทำก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบไม่แดงวิ่งเฮ้ยเฮ้ยนะ
7: เฮ้ยจับมือ
6: ยา
7: เยอะตัวนะ
6: ฮะยาจิ้มนี่นะนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
7: โอ้โห
2: ก็ได้ไม่ทำให้เกิดการสูญเสีย
1: ท่านจอมยุทธรูปปั้นพระเป็นของต้าลีควรส่งคืนให้เจ้าของเดิม
2: สารเลวเรื่องนี้เจ้าอย่าได้ฝัน
8: จะเป็นใครกันแน่เอาผ้าคลุมหน้าออกเดี๋ยวนี้นะฮะจะมาสิทธิ์อกตัญญู

0: นาที
1: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ภาคต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา17:00 น.ทางช่อง9กด30
2: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี้ยเป็นประเภทของภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
3: โอ้ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิสัยคนไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียดก็ตามก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดู
2: มาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้ว
3: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้
4: เราจะทำเป็นอีซี่พาสแบบ EMV ครับอ่านติดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองเอาก้อนอีซี่พาสไปผูกกับบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วคานไปวางแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
3: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีนึงคนเสียชีวิตและต้องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อย
5: ถ้าสิ่งที่ปู่เล่าทั้งหมดเป็นความจริงขอให้ผมได้เจอกับปู่อีกครั้งขอให้ห้วงแห่งเวลานำพาปู่มาหาผม
6: คุณครับผมมาตามหาพ่อบุญธรรมของผม
7: ขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรครับ
6: ผมชื่อคิมครับ
8: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางช่อง9กด30
9: วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
10: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
8: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
11: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
12: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
11: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
13: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
14: เมื่อราชาแมลงอวกาศดังเดบุกอลาวาโลกเคียวริวเจอร์จนการเวลาปั่นป่วนร้อนถึงอุจจี้ต้องออกโรงตามแก้จนท่านหลงมายังดาวจิคิวสำร้ายกีระดันกลายเป็นราชาผู้ชั่วร้ายส่วนชีวิตของเหล่าราชันที่เหลือก็พลิกผันชนิดหน้ามือเป็นหลังมืออะไรคือต้นเหตุของเรื่องร้ายๆนี้กันแน่ห้ามพลาดในช่อง9การ์ตูนเรื่องกระบวนการจอมราชันคิงโอเจอร์ปะทะเคียวริวเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น.ทางช่อง9กด30

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มาเจอกันนะคะกับชับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
0: ะ
1: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
0: ค
1: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่3ถึง5นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

แล้ววิ่งหนีไปเมื่อทางสะดวกมันก็กลับมาเอาลูกวอลนัทแค่ไม่รอกงอกใหม่ตลอดชีวิตจึงมั่นใจได้ว่าฟันจะไม่สึกจนหมดจากการแทะถั่วแข็งมันซ่อนถั่วไว้ในหลุมตื้นที่ขุดรอไว้เรียกว่ามิดเดนมันใช้ใบไม้คลุมซ่อนอย่างมิดชิดเพราะหัวขโมยที่รู้จักกันดีชอบมาด้อมมองนกกางเขนและมันชอบถั่วแต่ก็รู้กันว่านกกางเขนกินหนูและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กเช่นกันดังนั้นหลังซ่อนถั่วแล้วกระรอกก็ซ่อนตัวเอง

ฤดูร้อนในปักกิ่งคือฤดูฝนและฝนที่จู่ๆตกลงมาทำให้สัตว์จำนวนมากเปิดเผยตัวแต่การออกมาสู่ที่โล่งอาจเป็นเรื่องเสี่ยงนกกระจอกนกสังคมที่มีจิตสำนึกร่วมชุมชนแรงกล้านกสอดแนมตัวนี้ถูกส่งมาหาอาหารและกลับไปรายงานด้วยรูปร่างเล็กบอบบางความแข็งแกร่งของพวกมันอยู่ที่จำนวนแต่พวกมันเป็นนกขี้ขลาดและจะละทิ้งพื้นที่ล่าเหยื่อทันทีที่ได้ยินเสียงนกกระรางหัวขวานนกที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์นกตัวนี้หากินอย่างโดดเดี่ยวตามพื้นดินใช้จงอยปากแหลมขุดผ่านพืชผักหาแมลงที่ออกมาเล่นน้ำฝนนกโดดเด่นตัวนี้ปรากฏในงานศิลปะตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประดับบนผนังวิหารอียิปต์โบราณเราอาจหลงเสน่ห์มันตรงหงอนที่ดูเหมือนพัดซึ่งมันจะกางออกเมื่อตื่นเต้น

0: และกลิ่นบางอย่างโชยมาม
1: ันหันไปสนใจอาหารค่ำทันที
0: มันพาตัวเองออกจากรังซึ่งเป็นหลุมตื้นที่มันขุดไว้ในหญ้าขณะประสาทสัมผัสทำงานได้ดีที่สุดยามค่ำคืนเม่นบางตัวเช่นตัวผู้ตัวนี้ปรับตัวเข้ากับกิจกรรมก่อนมืดค่ำเมื่อสายตาไม่ดีมันจึงพึ่งพากลิ่นและเสียงมันสัมผัสได้แม้แมลงอยู่ในดินลึกถึง7เซนติเมตรและมันได้กลิ่นหนึ่งขณะมันวกเวียนสูดกลิ่นไปตามหญ้าเพื่อหาหนอนมันส่งเสียงออกจมูกเหมือนหนูในภาษาอังกฤษคำว่าเม่นจึงมีคำว่าหมูด้วยมันกำลังไล่ตามไส้เดือนตัวอ้วนฉ่ำ

เรียกว่าการชะโลมตัวเองเม่นจะเคี้ยวเนื้อหนอนผสมกับน้ำลายตัวเองจนเป็นฟองที่มีกลิ่นจากนั้นมันจะพ่นฟองเพื่อชะโลมไปตามตัวมันเองโดยจะเลียหนาม 7,000 แท่งของมันเท่าที่จะเลียถึงทำเพื่อให้ตัวหอมเพื่อพรางตัวหรือเป็นการป้องกันตัวอย่างหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเพื่อจุดประสงค์อะไรและยังคงเป็นความลับของเม่นและเมื่อชะโลมตัวเองเสร็จแล้วมันก็กลับมากินตัวต่อไป

ด้วยความที่มันชอบกินแมลงมากเม่นจึงเป็นตัวควบคุมแมลงที่ทรงพลังและคนทำสวนทั่วเมืองชอบพวกมันเมื่อหนอนเข้าปากเม่นจะเริ่มพิธีกรรมแปลกประหลาดที่ผู้เชี่ยวชาญยังคงไม่เข้าใจ

0: แม้สัญชาตญาณตามธรรมชาติของมันจะยังแข็งแกร่งเม่นตัวนี้ก็เรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมเข้ากับการอาศัยในเมืองใหญ่และมันเห็นโอกาสมันออกตัวด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากสัตว์ในธรรมชาติแล้วหอเทียนฐานยังเป็นที่อาศัยของสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยแมวเวลาใกล้สิ้นสุดวันพวกแมวมารวมตัวกันตื่นตัวจากเสียงที่คุ้นเคยเป็นช่วงเวลาของวันที่พวกมันชอบที่สุด
1: มีมี
0: ทั้งที่แมวเหล่านี้อาศัยอยู่ที่สวนสาธารณะเป็นอิสระที่จะไปไหนก็ได้และจับอาหารกินเองพวกมันยังได้อาหารประจำแม้อาหารนี้จะตั้งใจให้แมวแต่กลิ่นก็ดึงดูดเม่นด้วยเช่นกันมันรอจังหวะมันต้องรอจนกว่าจะมืดและรอให้แมวไปซะก่อนเป็นการรอคอยที่ยาวนานมันค่อยๆคืบเข้าใกล้ไปตามหญ้าสูง

การอาศัยอยู่ใกล้ผู้คนและสัตว์เลี้ยงก็มีข้อดีแต่การได้กินเศษอาหารและอาหารแมวมากมายไม่ได้ทำให้เม่นตัวนี้เบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติของมัน

0: บิ๊กมอเตอร์เซล2026ก้าวสู่ปีที่13แห่งการเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนาเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS เปิดให้ชมภูมิทัศน์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 21-30 สิงหาคมนี
1: ้เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็ม
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
3: ่ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี้ยเป็นประเภทของภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
4: โอ้ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิสัยคนไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียดก็ตามก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดู
3: มาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้ว
4: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้
5: เราจะทำเป็นอีทีพาร์ทแบบ EMV ครับอ่านติดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองเอาก้อนอีทีพาร์ทไปผูกกับบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วคานไปวางแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
6: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะในปีหนึ่งคนเสียชีวิตและต้องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อย
7: Happy birthday to you.
8: Mm-hmm.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับ ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday to you
6: Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของปักกิ่ง 2,200 กิโลเมตรคือที่ตั้งของเมืองกุ้ยหยางที่โดดเด่นแตกต่างจากทิวทัศน์หินปูนคาสที่เมืองแทรกตัวอยู่ธรณีวิทยาหินปูนที่นี่ประกอบด้วยกระดูกของสัตว์ทะเลก่อตัวเมื่อ270ล้านปีก่อนตอนที่ภูมิภาคนี้เป็นพื้นทะเลในเขตอบอุ่นและที่นี่ธรรมชาติกับมนุษย์ใช้ชีวิตเคียงข้างกันอย่างแท้จริงในพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ไกลจากใจกลางเมืองเป็นฤดูผสมพันธุ์ของนกหลายชนิดที่เรียกผืนน้ำนี้ว่าบ้านถาวร

างน้ำกว้างเหล่านี้ไหลมาจากแม่น้ำจูเจียงและได้ช่วยให้เมืองเจริญรุ่งเรืองนำน้ำจืดมาสู่มนุษย์และสัตว์พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้เป็นเหมือนไตธรรมชาติมันกรองน้ำให้บริสุทธิ์และยังช่วยป้องกันเมืองไม่ให้น้ำท่วมและไม่ให้ผืนดินแห้งแล้งทั้งช่วยให้เย็นลงเมื่ออากาศร้อนมากในฤดูร้อนนกยางริมฝั่งเดินลาดตระเวนริมแม่น้ำมันเลือกอาศัยอยู่แค่จุดที่มีน้ำจืดและอากาศสะอาดนกยางเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมเขียวขจีมาหลายพันปีน้ำใสเต็มไปด้วยปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำให้มันกินมันดักจับด้วยท่าไม้ตายด้วยการใช้ปากแหลมจิกกระแทกอย่างเร็วแล้วบินขึ้นฟ้าพร้อมเหยื่อที่มันกลืนกินทั้งตัว

แต่พื้นที่อุดมด้วยอาหารแห่งนี้เป็นที่แย่งชิงและมันได้ดึงดูดสิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามานกยางตัวอื่นพยายามย้ายเข้าอาณาเขตของมันและบางตัวท้าทายมันเพื่อแย่งตำแหน่งและที่ตระหง่านอยู่เหนือพื้นที่ชุ่มน้ำภูเขาคาสในกุ้ยหยางยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์เติบโตแพร่พันธุ์จากธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดลิงแสมนอกจากมนุษย์แล้วพวกมันคือไพรเมตที่มีจำนวนมากที่สุดที่กระจายตัวอยู่ตามระบบนิเวศพวกมันเชี่ยวชาญการเอาตัวรอดและขยายเผ่าพันธุ์และมันมีหลายอย่างที่เหมือนมนุษย์ซึ่งเป็นญาติของมันพฤติกรรมพวกมันเกิดจากการแข่งขันที่รุนแรงลิงแสมอาศัยอยู่ในสังคมที่ซับซ้อน

ูงลิงปกครองด้วยตัวผู้ที่แข็งแรงที่สุดเห็นได้ชัดว่าตัวไหนคือจ่าฝูงของที่นี่มันเป็นตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดและก้าวร้าวที่สุดมันใช้วิธีข่มขู่เพื่อให้ได้ตามต้องการและจะเก็บที่นอนดีๆให้ตัวเองรวมทั้งอาหารที่ดีที่สุดและได้สิทธิ์ผสมพันธุ์กับตัวเมียในฝูงที่มีลูกได้น่าสนใจที่ครอบครัวลิงแสมของมันเจริญเติบโตได้ดีเมื่ออยู่ใกล้ชิดไพรเมตอีกชนิดพันธุ์หนึ่งมนุษย์และมันรู้ว่าไม่มีที่ไหนที่จะได้ข้องเกี่ยวกับคนมากเท่าที่นี่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เฉียนหลิงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในช่วงตรุษจีนชาวเมืองกุ้ยหยาง 100,000 คนมาจาริกแสวงบุญบนภูเขาลูกนี้พวกเขาจะเก็บรวบรวมฟืนเพราะเชื่อว่าจะทำให้โชคดีและร่ำรวยพวกเขากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหงฝูซึ่งเป็นวัดเซนแต่ดาวเด่นของที่นี่คือลิงแสมพวกมันรู้ว่าต้องทำอย่างไรกับกลุ่มคนพวกมันอยู่ดีกินดีบนเขาลูกนี้ก็เพราะมนุษย์เลือกอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวในเมืองใหญ่และไม่มีวันไหนที่ลิงแห่งเขาเฉียนหลิงจะได้รับอะไรมากมายเท่าวันนี้พวกมันอยากดื่มกินและฉลองปีใหม่มากพอๆกับมนุษย์ตัวจ่าฝูงก็เหมือนลิงทั่วไปมันมีกระเป๋าพิเศษตรงแก้มเพื่อไม่ให้อาหารที่คนให้มามากเกินไปเสียของทุกวันนี้อาหารส่วนใหญ่ของมันได้จากนักท่องเที่ยวมีความกังวลว่าในการพึ่งพากันแบบนี้มันกับฝูงลิงที่มันดูแลอาจเสียทักษะหาอาหารและเก็บรวบรวมอาหารคนส่วนใหญ่ให้อาหารอย่างมีความรับผิดชอบผลไม้ถั่วอาหารทั่วไปของลิงในธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับเมืองโดยเข้าถึงอาหารได้เป็นประจำทำให้ลิงแสมฝูงนี้ขยายจำนวนจาก30ตัวเป็นมากกว่า600ตัวที่อาศัยอยู่บนภูเขาในปัจจุบันพวกมันอาจเปลี่ยนอุปนิสัยการหากินแต่เมื่อนักท่องเที่ยวลงเขาเพื่อไปหาแสงสีในเมืองหมดแล้วจ่าฝูงจะนำฝูงออกจากจุดท่องเที่ยวแล้วกลับไปอยู่บนยอดไม้ไปอยู่กับสังคมของพวกมันเองมีการศึกษาความฉลาดของลิงมายาวนานแต่ความสามารถของสัตว์ที่อาศัยในเมืองอีกชนิดหนึ่งเพิ่งได้รับความสนใจฤดูหนาวในปักกิ่งอุณหภูมิอาจลดลงได้ถึงลบ15องศาเซลเซียสขณะผู้คนกลับเข้าบ้านสัตว์สายพันธุ์อื่นแห่กันเข้ามาในเมืองเสียงร้องของอีกากินซากที่บินวนอยู่ด้านบนกลบเสียงเมืองไปหมดด้วยความกว้างปีกถึง1เมตรพวกมันร่อนเหนือเส้นขอบฟ้าได้อย่างง่ายดายปกติอีกากินซากเป็นสัตว์สันโดษแต่พวกมันจะเข้าสังคมในฤดูหนาวเมื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อหลับนอนหรือเกาะคอนร่วมกันปีนี้คาดว่าอีกาจะมาที่ปักกิ่ง 12,000 ตัวลงมายังพื้นที่เล็กๆของเมืองนี้และกอดที่ต้นป๊อปลา 2-3 ต้นผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ในอังกฤษเชื่อว่าขนาดของฝูงแสดงถึงสติปัญญาของพวกมันการอาศัยอยู่เป็นฝูงเป็นงานที่ซับซ้อนเพื่อให้สมาชิกฝูงเติบโตและโดดเด่นจากกลุ่มพวกมันต้องเข้าใจการทำงานร่วมกันหรือการจัดการสังคมของมัน

สัตว์ที่ต้องพึ่งสังคมมากอย่างโลมาลิงและมนุษย์แสดงความมีสติปัญญามากที่สุดและฝูงกากินซากก็อาจเป็นเช่นเดียวกันผู้เชี่ยวชาญพบว่าขนาดสมองของมันใหญ่กว่าปกติเมื่อเทียบกับขนาดตัวเป็นเช้าที่เหน็บหนาวในปักกิ่ง

ที่สวนสาธารณะนกสารพัดชนิดอยู่บนน้ำแต่อีกาที่มุ่งมั่นตัวหนึ่งกับเพื่อนที่ตามกันมามุ่งหน้าตรงไปที่น้ำแข็งมันไม่ได้ต้องการเจาะน้ำแข็งแต่กลับใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาดด้วยการลับจะงอยปากกับผิวน้ำแข็งแต่อีกาเหล่านี้ต้องระวังตัวมีสัตว์ผู้ล่าอยู่ที่สวนนี้เช่นกันเมื่อจะงอยปากคมเป็นมิดโกนแล้วสัตว์กินซากจอมฉวยโอกาสจึงรู้สึกมั่นใจขึ้นมากและเห็นเหยี่ยวชวากำลังกินหนูและมันก็อยากกินด้วยมันเล่าแผนให้พวกของมันฟังที่พากันรายล้อมอยู่

ู่เพื่อคอยช่วยเหลือพวกมันปรับตัวง่ายและจะกินทุกอย่างที่หาได้ทั้งพืชและสัตว์และพวกมันไร้ซึ่งความกลัวด้วยการใช้เครือข่ายแข็งแกร่งที่สร้างขึ้นในฝูงอีกาจ่าฝูงสั่งให้ตัวอื่นจัดการกับนกล่าเหยื่อ4 รุ่ม 1เหยี่ยวตัวเล็กยังจับหนูไว้ใช้กรงเล็บกำจิกไว้แน่นในที่สุดกลุ่มอีกาก็ยอมแพ้แต่อีกาที่ดื้อรั้นมีความคิดที่ดีกว่าจะกินซากสัตว์ไปทำไมในเมื่อเรามีแหล่งอาหารถาวรมันจึงนำฝูงไปที่สวนสัตว์ปักกิ่งสวนสัตว์คือโลกย่อส่วนที่มีที่อยู่อาศัยมากมายและระบบนิเวศหลากหลายฝูงกาเลือกไม่ถูกว่าจะบินลงตรงไหน

มันมาถึงพอดีกับเวลาให้อาหารสัตว์ซึ่งมันจะได้ชิมอาหารหลายอย่างแอบเข้าไปในรังอาหารซึ่งไม่มีใครเฝ้าฝูงกากินธัญพืชแอฟริกาของม้าลายอย่างอร่อย

เลยย้ายไปกินเห็บไรและแมลงที่อาศัยอยู่บนเขากวางก่อความรำคาญให้เจ้าของเขา

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ใน

เซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ดิเซนออนทีวีสัปดาห์นี้พบกับพี่ต้าแห่งวงพาราด็อกวงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงไหลในพระเครื่องพร้อมเปิดกุชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดู่วัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ในเดอะซีนออนทีวีทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

หนึ่งชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์ตกขณะอุณหภูมิเริ่มลดลงฝูงกาของเรามุ่งหน้ากลับเข้าเมืองซึ่งอบอุ่นที่สุดนี่คือช่วงที่พวกมันเสียงดังที่สุดบินวนกลางท้องฟ้าจัดกลุ่มฝูงใหม่นกเขาแมวตื่นขึ้นขณะอีกาบินกลับที่พักขณะอีกาของเราและพักพวกเจริญเติบโตและปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมืองสัตว์ผู้ล่าตัวสำคัญของมันนกเขาแมวหูสั้นไปได้ไม่ค่อยดีนักเมื่อป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของมันลดน้อยลงนกเขาแมวจึงเข้ามาที่ปักกิ่งสัตว์หากินกลางคืนชนิดนี้ถูกห่วงโซ่อาหารในเมืองดึงดูดเข้ามาที่นี่มีอะไรให้กินเสมอแต่พอมาถึงพวกมันก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในเมืองที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลายากที่จะหามุมสงบเพื่อนอนหลับในตอนกลางวันและแสงไฟนีออนตามถนนทำให้ซุ่มล่าเหยื่อได้ยากนกเขาแมวในเมืองขี้กลัวและเงียบขรึมต้องให้ชาวเมืองคอยช่วยเหลือในฐานะผู้สร้างเมืองและเป็นเจ้าบ้านของสัตว์ป่าผู้คนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบที่จะปกป้องสัตว์ที่หลงมาอาศัยชนิดนี้ที่ศูนย์ฟื้นฟูนกล่าเหยื่อในปักกิ่งจะคอยตรวจสอบดูแลนกธรรมชาติที่อยู่ในเมืองทั้งนกเขาแมวเหยี่ยวขนาดเล็กและนกแร้งโดยรับนกที่ต้องช่วยเหลือในการปรับตัวเข้ามาดูแล

มีคนพบนกเค้าแมวตัวนี้ขนที่ปีกหักขนปีกของนกเค้าแมวออกแบบมาเป็นพิเศษเป็นหยักฟันเลื่อยเหมือนหวีผมเพื่อไม่ให้เกิดลมแปรปรวนเวลามันบินจึงเงียบสนิทด้วยวิธีนี้เวลามันลอบเข้าหาเหยื่อจึงจับเหยื่อได้เหยี่ยวขนาดเล็กก็มีเข้ามาพวกเขารับจะงอยปากให้มันจะงอยปากของมันสั้นโค้งคว่ำลงและปลายงอเป็นตะขอมีไว้เพื่อจิกและฉีกถึงเหยื่อ

ในธรรมชาตินกล่าเหยื่ออย่างเข้าแมวตัวนี้จะลับจะงอยปากด้วยการกัดกระดูกตัวตุ่นและหนูนาซึ่งเป็นอาหารหลักของมันแต่ในเมืองใหญ่พวกมันกินเศษอาหารเหลือทิ้งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจะงอยปากของมันนั่นหมายความว่าจะงอยปากจะยาวเกินไป

0: หลังพักฟื้นอยู่หลายสัปดาห์ก็ถึงเวลาปล่อยนกเขาแมวตัวนี้ทีมงานขับรถออกนอกเมืองห่างจากตัวเมือง10กิโลเมตร
1: 后面就是山前面就开阔我觉得挺好就不给它放地上
0: นี่คือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของนกเขาแมวคืนนี้นกเขาแมวตัวนี้จะเสี่ยงดวงโดยออกล่าในธรรมชาติอีกครั้ง

หวังว่ามันจะไม่ถูกแสงสีในเมืองดึงดูดให้กลับมาคุยกินอาหารที่หาได้ง่ายๆเมืองหนานจิงตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีนห่างจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ200กิโลเมตรเลียบแม่น้ำยางซีที่ยิ่งใหญ่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศจีนจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชาวหนานจิงให้ความเคารพสภาพแวดล้อมและนำมาผสมผสานกับเมืองที่อาศัยอยู่และไม่มีที่ไหนในหนานจิงที่จะเชิดชูธรรมชาติเท่าที่เขาจื่อจินซานที่นั่นมีต้นไม้หนาแน่นเป็นที่อยู่ของพืชกว่า600ชนิดพันธุ์

สัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าลึกของเขาจือจินซานทนแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้ต้องมืดสนิทถึงจะมองเห็นในเวลากลางคืนซึ่งคือความอยู่รอดของสัตว์ชนิดพันธุ์นี้ยามค่ำใกล้เข้ามาและผู้คนกำลังพากันมาที่เขาจือจินซานเพื่อชมภาพอันงดงามหิ่งห้อยด้วงปีกส่งข้อความรักออกไปหิ่งห้อยต้องอาศัยแสงของตัวเองเพื่อสืบพันธุ์มันเปล่งแสงออกมาจากท้องน้อยสร้างขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีในร่างกายและการสืบพันธุ์คือเป้าหมายหนึ่งเดียวในชีวิตของมันมีชีวิตอยู่นานพอแค่ผสมพันธุ์และสร้างตัวอ่อนพวกมันมีวิธีสื่อสารหลายทางกับคู่ที่เกี้ยวพากันส่องสว่างคงที่กระพริบแสงด้วยตาเปล่าเราจะแยกแสงของหิ่งห้อยตัวผู้กับตัวเมียไม่ออกแต่หิ่งห้อยเองคุ้นเคยดีกับความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยของโทนสีระยะเวลาจังหวะและเส้นแสงหิ่งห้อยตัวผู้เปล่งแสงเพื่อส่งสัญญาณว่าต้องการหาคู่และตัวเมียที่พร้อมผสมเข้าใจภาษานี้ดีก็โต้ตอบกลับด้วยแสงกระพริบของตัวเองดูเหมือนหิ่งห้อยตัวเมียจะชอบตัวผู้ที่แสงสว่างมากกว่าและตัวที่กระพริบแสงเร็วกว่าแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าตัวผู้ที่เจ้าเล่ห์จะเลียนแบบแสงกระพริบของหิ่งห้อยตัวเมียที่ไม่อยากผสมพันธุ์ด้วยวิธีนี้มันจะลดคู่แข่งลงได้จำนวนหิ่งห้อยทั่วโลกลดลงเมื่อเมืองโอบล้อมป่ามลภาวะทางแสงทำให้หิ่งห้อยไม่สามารถและไม่อยากเปล่งแสงบ่อยจึงลดโอกาสที่พวกมันจะขยายพันธุ์แต่ที่หนานจริงประชากรหิ่งห้อยเจริญเพิ่มพูนเป็นเพราะการอยู่ร่วมกันอย่างดีด้วยความเคารพตอนกลางคืนเขาจือจินซานมืดสนิทมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยนำทางนักท่องเที่ยวขึ้นลาดเขา

ภูเขาจือจินซานคือธรรมชาติผืนหนึ่งที่เมืองหนานจิงอนุรักษ์เอาไว้ด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานด้านศิลปะการผสมผสานธรรมชาติภายในหนานจิงช่วยเตือนความทรงจำถึงช่วงเวลาที่กวีและศิลปินใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนไปกับสัตว์ในธรรมชาติและรับแรงบันดาลใจจากโลกแห่งธรรมชาติคือเครื่องเตือนใจที่ยั่งยืนถึงความงามและความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ยังคงเป็นของเราให้ได้ชื่นชมในโลกยุคใหม่แม้เมืองจะขยายตัวและตอนนี้เมืองอื่นก็เริ่มทำตามสิ่งที่เมืองหนานจิงปูทางไว้เมืองฉงชิ่งเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนตั้งอยู่กลางเนินเขาสีเขียวเลียบแม่น้ำแยงซีมีความพยายามคุ้มครองต้นผักเลือดที่งดงามเป็นพิเศษไม่ให้เสียหายจากการก่อสร้างนับเป็นความคิดริเริ่มอนุรักษ์ธรรมชาติต้นไม้รูปร่างแปลกตาแต่งดงามที่ฉงชิ่งคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองและตอนนี้ถือเป็นรากฐานของโครงสร้างเช่นกันที่นี่ธรรมชาติและเมืองใหญ่แยกออกจากกันไม่ได้รากของต้นไม้นี้เกาะแน่นติดกำแพงเมืองและยืดยาวออกไปกว่า20เมตรถ้าต้นไม้นี้ตายการโค่นมันลงจะทำให้เมืองส่วนหนึ่งเสียหายไปด้วยเมื่องอกบนภูมิประเทศหินปูนที่แห้งแล้งรากของต้นไม้ทำทุกวิถีทางเพื่อดูดซับความชื้นที่ต้องใช้เพื่อเอาชีวิตรอดรากที่พันกันยุ่งเหยิงรัดแน่นอย่างสิ้นหวังไปตามรอยแยกหินขนาดเล็กขณะรากภายนอกซึมซับความชื้นโดยตรงจากอากาศเหมือนฟองน้ำเรื่องที่ว่าต้นไม้นี้เจริญงอกงามภายใต้สภาพที่ไม่ปกติและยังสูงตระหง่านเหนือถนนถึง20เมตรเพื่อให้เข้าถึงแสงที่มีจำกัดคือข้อพิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตแน่วแน่และแก้ปัญหาได้ดีขนาดไหนเมืองที่สร้างโดยมนุษย์เพื่อมนุษย์แต่ตอนนี้เป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทตั้งแต่แมลงตัวจิ๋วไปจนถึงลิงญาติใกล้ชิดกับเราเมืองคือพื้นที่ที่ต้องแบ่งปันที่ซึ่งทุกชีวิตต้องหาทางเอาชีวิตรอดและเติบโตทุกวันนี้ในเมืองของเราเห็นข้อพิสูจน์ถึงพลังชีวิตและความช่างคิดของธรรมชาติที่ซึ่งสรรพสัตว์ทั้งที่คนเลี้ยงและสัตว์ธรรมชาติอาศัยอยู่ร่วมกับเราในฐานะเพื่อนบ้านในโลกที่ซับซ้อนและเชื่อมถึงกันเรามีอิทธิพลต่อกันในทางที่เราคาดเดาไม่ได้ในถิ่นอาศัยคอนกรีตมีชีวิตชีวาของเมืองทันสมัยหลายคนรู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ต่อสัตว์ที่ร่วมอาศัยอยู่ด้วยให้ความช่วยเหลือในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและให้พื้นที่ที่ผู้อื่นต้องใช้เพื่อความอยู่รอดทุกขนแห่งในเมืองทันสมัยผู้คนตื่นตาตื่นใจกับความหลากหลายต่างถูกชักจูงให้ร่วมคุ้มครองและดูแลสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติทุกตัว

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี้ยเป็นประเภทของภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
2: โอ้ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิสคนไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียดก็ตามก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดู
1: มาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้ว
2: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้
3: เราจะทำเป็น Easy Pass แบบ EMV ครับอ่านติ๊ดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองเอาก้อน Easy Pass ไปผูกกับบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วขานไปวางแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
4: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีนึงคนเสียชีวิตและต้องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อย
5: ถ้าสิ่งที่ปู่เล่าทั้งหมดเป็นความจริงขอให้ผมได้เจอกับปู่อีกครั้งขอให้ห้วงแห่งเวลานำพาปู่มาหาผม
6: คุณครับผมมาตามหาพ่อบุญธรรมของผม
7: ขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรครับ
6: ผมชื่อคิมครับ
8: กัลปะพฤกษ์และหมู่กุงฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
9: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
10: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
8: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
0: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี้

อกซ้ำสุดแสบอ้างช่วยตามเงินคืนก่อนตุนเหยื่อ64ครั้งศูนย์กว่า8ล้านเปิดแผนแก๊งคอลเซ็นเตอร์บีบนักศึกษาบังคับเปิดห้องวิดีโอคอลเฝ้า24ชั่วโมงหลอกเงินพ่อแม่0ล้าน5ปะทุซ้ำคลองถมเซ็นเตอร์ควันพวยพุ่งวันสารเคมีกู้ภัยเร่งฉีดน้ำสกัดท่ามกลางฝนตกหนักต่อเนื่อง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทกับคุณกุลธิดาพงแจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
0: วันนี้พบกันนะคะวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะเกือบ3

0: ทุ่มตอนแรกก็นึกว่าจะดีละน่าจะจบแล้วแต่ว่าล่าสุดนะคะวันนี้เมื่อเวลาประมาณสักเกือบบ่ายสามโมงค่ะได้มีการปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสังเกตดูนะคะก็คือเห็นควันสีดำพวยพุ่งขึ้นมากู้ภัยก็เลยบอกว่านี่แหละสีควันแบบนี้น่าจะเป็นสารเคมีหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่คนหายใจเข้าไปแล้วก็เป็นอันตรายได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องของฝุ่นสารเคมีที่เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเพื่อความปลอดภัยแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงกันก็คือโครงสร้างของอาคารด้วยเพราะว่าอาคารก็เก่าแก่แล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้เองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยอาศัยความระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดไปด้วยกันค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวกับเราคืนนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยค่ะ
0: ค่ะมาเริ่มข่าววันนี้นะคะอาจจะต้องเตือนภัยคุณผู้ชมกันหน่อยเพราะว่ามันมีแก๊งต้มตุ๋นเนี่ยเราก็อ่านข่าวกันมาเยอะนะแต่ว่ารอบนี้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการจับกุมคนที่อาจจะเป็นบัญชีม้านะคะคือแก๊งนี้เขามีพฤติการก็คือหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ได้ส่งของจริง
1: ๆ
0: หลังจากนั้นก็หลอกซ้ำหลอกซ้อนนะคะจนเสียหายไปกว่า8ล้านบาทคุณผู้ชมจากแค่มือถือเครื่องเดียวไปดูพฤติการกันหน่อยนะคะว่าแก๊งนี้เขามีพฤติการยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยให้ไปดูภาพตอนเจ้าหน้าที่เนี่ยไปบุกจับนำกำลังไปจับกุมนางสาวอมรรัตน์หรือว่าอลิสอายุ41ปีค่ะโดยเป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษซึ่งนางสาวอมรรัตน์นะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นผู้สนับสนุนการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนหรือพูดง่ายๆว่าเป็นบัญชีม้านะคะโดยสามารถจับกุมได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรขณะที่ตัวของอลิสเนี่ยกำลังเตรียมตัวเดินทางหลบหนีไปยังพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
1: การจับกุมครั้งนี้ค่ะต้องย้อนไปว่าช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีผู้เสียหายนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือผ่าน Facebook ค่ะแล้วก็โอนเงินชำระค่าของเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้รับของตามที่ตกลงกันไว้ก็รู้ตัวแล้วล่ะค่ะว่าโดนหลอกซ้ำร้ายค่ะเวลาต่อมามีมิจฉาชีพทักมาอีกนะคะแอดไลน์เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวช่วยเหลือได้จะช่วยติดตามนำเงินที่ถูกโกงไปจากการสั่งซื้อมือถือกลับคืนมาให้ได้ผู้เสียหายตอนนั้นกำลังเดือดร้อนใช่ไหมคะแล้วก็อยากได้เงินคืนด้วยหลงเชื่อค่ะแล้วก็ทำตามที่มิจฉาชีพแนะนำทุกขั้นตอนเลยคือมิจฉาชีพเนี่ยไม่ได้หลอกครั้งเดียวนะหลอกหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเดี๋ยวช่วยให้ติดตามนำเงินที่ถูกโกงไปกลับมาแต่ระหว่างทางที่ช่วยเนี่ยก็ต้องมีค่าดำเนินการ
0: ค
1: ่าธรรมเนียมต่างๆเป็นระยะอะค่ะสรุปแล้วผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินไปให้มิจฉาชีพนี่นะรวมแล้ว64ครั้งความเสียหายสูงถึง 8,163,191 บาทจากนั้นขาดการติดต่อเงียบหายไปเลยค่ะ
0: ค่ะนี่จากมือถือเครื่องเดียวใช่ไหมคะแทนที่จะเสียประมาณสัก 20,000 ถึง 30,000 ปรากฏว่าเสียไป8ล้านนะคะโดยต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วกำลังจะขึ้นรถไฟเดินทางกลับภาคใต้เจ้าหน้าที่ก็ติดตามเลยค่ะนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และไปเจอตัวบุคคลที่มีตำหนิรูปพรรณตรงตามหมายจับจึงแสดงตัวเข้าจับกุมก่อนจะนำตัวไปทำบันทึกการจับกุมที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษโดยจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยตัวเธออ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอได้ให้เพื่อนสนิทที่ทำงานด้วยกันยืมสมุดบัญชีธนาคารพร้อมกับบัตร ATM ก็คือให้กันง่ายๆแบบนั้นเลยเธออ้างแบบนั้นนะคะแล้วก็ให้รหัสผ่านไปใช้ด้วยก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อเพื่อนคนนี้ได้อีกเลยจนกระทั่งตัวเธอมาโดนจับกุมครั้งนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะตำรวจได้ควบคุมตัวนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องที่ของสภ.ภูพิงราชนิเวศนะคะ
1: ค่ะการหลอกลวงมีหลายรูปแบบจริงๆนะคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่ามีนักศึกษาเนี่ยที่ถูกหลอกนะคะว่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะจะต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ให้ไปหลอกพ่อแม่ต่อใช่ไหมว่าได้ทุนค่ะจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งเพื่อดำเนินการให้ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนี่เป็นหนึ่งในเคสนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดวันนี้ค่ะทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACA

0: โนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะรองผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะก็เปิดเผยผลการเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้วก็ข่มขู่ค่ะเหมือนกับว่าน้องเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับการกระทำความผิดแล้วก็ให้น้องโอนเงินให้หลายครั้งไปหลอกผู้ปกครองด้วยนะคะอ้างว่าทำเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไม่อย่างนั้นต้องถูกดำเนินคดีซึ่งเมื่อวันที่28สิงหาคมเมื่อวันที่ผ่านมาช่วยเหลือไว้ได้2เคสด้วยกันค่ะดูเคสแรกกันก่อนนะคะเคสแรกเนี่ยทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ทางเจ้าหน้าที่เขาประสานไปยังตำรวจสภ.มหาสารคามนะคะไประงับเหตุเพราะมีน้องนักศึกษาหญิงคนหนึ่งอายุ18ปีนี่ค่ะตอนเข้าไปเนี่ยน้องเขากำลังจะถอนเงินสดเลยนะ 310,000 บาทเอาไปให้กลุ่มมิจฉาชีพเพราะว่าน้องถูกผู้เสียหายน้องเป็นผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพหลอกนะคะโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือแล้วก็มุกเดิมเลยค่ะบอกว่าน้องเนี่ยเหมือนเบอร์ที่น้องใช้ไปเกี่ยวข้องกับทำนองบัญชีม้าหรือว่าการกระทำผิดนะคะมีเงินที่แปลกๆเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยแบบนี้นะแล้วก็โอนสายต่อไปกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.พิจิตรเป็นตัวปลอมนะก็คุยกันทางไลน์ค่ะจากนั้นในช่องทางไลน์เนี่ยเขาก็ส่งเอกสารราชการปลอมข้อมูลส่วนตัวนะคะของน้องมาให้มันก็ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมคะว่าโอ้ทำไมรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะเป็นหน่วยงานราชการจริงๆก็ทำให้น้องเชื่อนะคะว่าอาจต้องโอนเงินไปให้ปปง.ตรวจสอบภายในครึ่งชั่วโมงไม่อย่างนั้นจะถูกออกหมายจับค่ะทีนี้น้องเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินสดมิจฉาชีพนะคะก็บอกว่าให้โทรไปหลอกผู้ปกครองว่าต้องใช้เงินด่วนเพื่อเอาไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะก็ผู้ปกครองหลงเชื่อนะคะโอนเงินมาให้จากนั้นน้องผู้เสียหายก็เดินทางไปที่ธนาคารค่ะเพื่อถอนเงินขอถอนเงินแต่จุดเนี้ยเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาสังเกตแล้วมันแปลกๆดูแล้วไม่ชอบมาพากลก็เลยประสานตำรวจแล้วก็ถ่วงเวลาในการทำธุรกรรมของน้องนักศึกษาคนนี้นะคะจนกระทั่งตำรวจไปถึงบอกน้องได้ทันว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะที่หลอกแล้วก็ช่วยน้องไปพูดคุยต่อที่สภ.เมืองมหาสารคามนะคะไปดูจังหวะนาทีนั้นกันหน่อยค่ะ
1: ก็ฝากเตือนเพื่อนๆนิสิตนักศึกษาทุกคนนะคะถ้าได้รับเบอร์แปลกแล้วก็ให้แอดไลน์บอกว่าเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกตังหรือว่าอะไรที่ผิดกฎหมายนะคะก็ฝากเพื่อนๆว่าอย่าเชื่อนะคะแล้วก็อย่ารีบแล้วก็อย่าโอนค่ะก็ขอบคุณกับเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือด้วยนะคะ
2: เคสนี้ดีที่ว่าไม่โอนอ่ะคุณผู้ชมคะยังไม่ทันได้โอนเลย
0: คือทันเจ้าหน้าที่ธนาคารเอะใจก่อน
2: ค่ะชื่นชมเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยที่ไม่ปล่อยผ่านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะส่วนเคสที่2เป็นนักศึกษาสาววัย22ปีค่ะเธอถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์บังคับให้เธอคุยผ่านวิดีโอคอล2วันเต็มๆแต่ว่าเคสนี้ไม่ได้โชคดีแบบเคสแรกเพราะว่าเธอเนี่ยโอนเงินไป 1,500,000 บาทตลอดระยะเวลากว่า2วันผู้เสียหายโดนบังคับให้วิดีโอคอลกับคนร้ายต่อเนื่องยาวนานนะคะทำให้โดนควบคุมไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือจากใครได้เพราะว่ามันไม่มีเวลาไปเลยอะค่ะคือเขาจะคุยแบบนั้นตลอดจนกระทั่งพ่อของเธอและก็แฟนหนุ่มเริ่มสงสัยถึงความผิดปกติจึงแจ้งตำรวจสภ.พุทธมณฑลเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้สำเร็จในวันที่28สิงหาคมแล้วก็ทันทีที่เธอได้พบกับพ่อตัวเธอนะคะถึงกับซุดลงแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดคำว่าขอโทษค่ะ
3: ถ้าใครลูกความผิดคุณพ่ออะไรกันพ่อไม่ดูแลลูกไม่ดีแล้วลูกไม่ผิดเลยจ้ะเข้าเพียงลูกมาไม่ได้ลูกมาไปไหน
4: ถ้าเกิดหรอชอบพาน้องนะพ่อชอบ
3: ไปไม่ได้ต้องให้ถามแม่
4: แล้วก็ไปด้วย
2: พ่อบอกลูกไม่ผิดพ่อดูแลลูกไม่ดีเองนะคะพ่อก็ปลอบใจตัวเธอก็ร้องไห้หนักมากโดยเคสนี้นะคะมิจฉาชีพเริ่มต้นด้วยการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือรายหนึ่งนะคะอ้างว่าผู้เสียหายมีชื่อเป็นเจ้าของเบอร์โทรที่ใช้หลอกลวงประชาชนก่อนจะให้แอดไลน์แล้วพูดคุยกับตำรวจปลอมค่ะซึ่งกล่าวหาว่าผู้เสียหายไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีรับเงินผิดกฎหมายจากนั้นมุกเดิมๆเลยใช้วิธีข่มขู่แล้วก็แยกผู้เสียหายออกจากคนรอบตัวมิจฉาชีพสั่งให้ผู้เสียหายไปเปิดห้องพักอยู่นะคะแล้วห้ามบอกเรื่องนี้กับใครบังคับให้วิดีโอคอลกับตำรวจปลอมตลอดเวลาควบคุมทุกการเคลื่อนไหวค่ะ โดยกลุ่ม

0: ิจฉาชีพอ้างว่าจะช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ถ้าเกิดว่าเธอนำเงิน1ล้านบาทมาค้ำประกันและเมื่อตัวเธอบอกเธอไม่มีเงินมิจฉาชีพก็เลยบังคับให้แต่งเรื่องหลอกผู้ปกครองว่าตัวเธอเนี่ยได้รับทุนต่อต่างประเทศนะแต่ว่าต้องมีเงินในบัญชีก็คือเอาไปนอนไว้1ล้านบาทโดยต่อมาตัวเธอถูกสั่งให้ถอนเงินสด1ล้านบาทค่ะแล้วก็นำไปมอบให้กับผู้ชายคนหนึ่งมารับนะคะที่บริเวณลานจอดรถของโรงแรมในวันที่27สิงหาคมอ้างว่าจะนำไปตรวจสอบซึ่งแก๊งมิจฉาชีพยังอ้างต่ออีกว่าเงินไม่เพียงพอและบังคับให้หลอกผู้ปกครองเพิ่มอีก 500,000 บาทนะคะโดยอ้างว่าเป็นเงินสำหรับยืนยันลำดับคิวทุนการศึกษาต่อต่างประเทศก่อนให้ผู้เสียหายนำไปส่งมอบให้กับชายคนเดิมในวันที่28สิงหาคมค่ะและหลังจากนั้นมิจฉาชีพก็ยังเรียกเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทผู้เสียหายไม่มีเงินแล้วนะคะทำยังไงไปขอยืมเงินจากเพื่อน 20,000 บาทแล้วก็ติดต่อแฟนหนุ่มเบื้องต้นพบว่าคดีนี้มีความเสียหายรวมกว่า 1,500,000 บาทขณะที่ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทราบตัวบุคคลที่มารับเงินแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมและขยายผลถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องดังนั้นก็เตือนเลยใช่ไหมคะว่าใครที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะควรจะต้องบอกบุตรหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะคะเหยื่อเนี่ยกลายเป็นนักศึกษาแทน
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็นำเสนอข่าวแบบนี้ไปดังนั้นก็เลยมีการแจ้งเตือนบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนมากเนี่ยดูข่าวยังไงบอกลูกหลานดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ขวัญใจแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลายเป็นนักศึกษาไปแล้ว
1: ใช่ค่ะก็มีคำเตือนแบบนี้นะคะถ้าไม่แน่ใจยังไงหนูวางสายไปก่อนแล้วก็โทรไปนะคะตรวจสอบนะคะมีศูนย์ AOC 1441สายด่วนนะคะอันนี้คือชัวร์ที่สุดค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแน่นอนค่ะ
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่จริงๆเนี่ยจะไม่มีการโทรหาไม่มีการส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับด้วยนะคะไม่มีการคุยทางไลน์ด้วยไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือว่าขอข้อมูลส่วนตัวค่ะ
1: ค่ะก็เตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าพบพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน 100% ค่ะและอย่างที่ย้ำนะคะว่าถ้าไม่มั่นใจว่ามีขบวนการสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เราเจออยู่มันใช่ไม่ใช่โทรไปปรึกษาแจ้งตำรวจที่เป็นสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือว่าสายด่วนนะคะ1441ค่ะ
0: ห้ามโอนเงินนะคุณผู้ชมคะคือถ้าบอกว่าโอนเงินเพื่อไปตรวจสอบความบริสุทธิ์เนี่ยมิจฉาชีพแน่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆก็คือคุณเดินไปหาที่โรงพักดีกว่าเพื่อความชัวร์เลยนะคะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสะเทือนใจมากจริงๆค่ะคนไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนแค่ขับรถผ่านกันบนถนนเนี่ยปรากฏว่ามองหน้ากันมีคนตายเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางนาค่ะไปดูเหตุการณ์ค่ำคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งตำรวจสน.บางนารับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันบริเวณกลางถนนอุดมสุขใกล้กับปากซอยอุดมสุข18แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพโดยที่เกิดเหตุนะคะไปเจอรถจักรยานยนต์2คันสภาพล้มคว่ำอยู่ค่ะใกล้กันไปเจอร่างผู้บาดเจ็บเป็นวัยรุ่นชาย2รายอายุประมาณ 18-19 ปีสภาพก็คือมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเลือดเนี่ยอาบเลยนะคะและวัยรุ่นชายอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาและทราบชื่อก็คือนายไกรวิทย์อายุ19ปีตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ1นัดเหนือราวนมซ้าย1นัดค่ะซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตก็คือนายไกรวิทย์ทำงานเป็นช่างทั่วไปที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1ย่านอุดมสุขคาดว่าหลังเลิกงานเพื่อนๆก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับกลับบ้านก่อนจะมาเจอวัยรุ่นกว่า10คนขี่รถจักรยานยนต์หลายคันวิ่งสวนมานะคะแล้วก็ไล่ยิงจนเสียชีวิตค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้าของคดีกันที่สน.บางนานะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนประชุมหารือเกี่ยวกับปมเหตุของคดีและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยนะคะเพื่อติดตามตัวค่ะนายประพลพัฒน์เป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกลุมทำร้ายเขาเล่าบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเดินทางมาจากเส้นสุขุมวิท103อุดมสุขจะไปส่งเพื่อนค่ะที่เฉลิมพระเกียรติระหว่างทางก่อนถึงซอยอุดมสุข51ก็เจอกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่ขี่รถกันมาประมาณ 8-9 คันนะขี่สวนอยู่คือฝั่งตรงข้ามเลนสวนนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยมองมาที่กลุ่มของเขาค่ะพอเห็นปุ๊บวกรถกลับเลยนะคะวนรถกลับมาที่กลุ่มที่เขาขี่มาเนี่ยแหละค่ะเห็นแบบนั้นเนี่ยฝ่ายของประพลพัฒน์บอกรีบขี่หนีไปอีกทางหนึ่งแต่อีกฝ่ายก็ยังไล่ตามมานะคะแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่ทันทีกระสุนไปโดนเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายค่ะคนที่เสียชีวิตนะคะ

0: นั้นค่ะรถของประพลพัฒน์เนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นไปชนกับเก๋งคันหนึ่งที่เลี้ยวออกมาจากซอยหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังไม่หยุดนะคะยังไล่ยิงต่อด้วยค่ะจอดรถลงมายิงผู้บาดเจ็บซ้ำจนตายเลยอะค่ะแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปเขายืนยันว่าไม่รู้จักกันนะกลุ่มของเขากับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่รู้จักไม่เคยมีปัญหากันด้วยค่ะ
1: จังหวะที่ยิงก็คือไล่ยิงมาก็คือโดนทางฝั่งของผู้เสียชีวิตครับพอกระสุนเข้าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเพื่อนผมก็เลยเลือกที่จะเพื่อนผู้เสียชีวิตคือหมดสติจะร่วงลงจากรถเพื่อนที่เป็นคนขับก็เลยช้อนเอามือช้อนไว้ไม่ให้ผู้เสียชีวิตตกรถครับแต่คือด้านหน้ามันมีรถเก่งเพิ่งเลี้ยวจากซอยมาแล้วก็ด้วยขี่รถมือเดียวด้วยครับก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุครับรถชนครับแล้วหลังจากนั้นวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็คือได้มี2กลุ่มคือกลุ่มที่มีปืน2กลุ่มครับได้ลงไปซ้ำผู้เสียชีวิตยิงซ้ำผู้เสียชีวิตแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือไล่ยิงพวกผม
2: เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะหาว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยไปทางไหนไล่กล้องดูน่าจะตามตัวได้ไม่ยากนะคะ
0: ค่ะทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้2 ทุ่มกว่าๆนะคะจนถึงประมาณ5:30เนี่ยเพลิงก็สงบค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายก็มีเพลิงปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กังวลกันนะคะก็คือจะมีเรื่องของสารเคมีใดๆน่ากังวลไหมเพราะว่าควันที่พวยพุ่งขึ้นมาก็เป็นสีดำสีน้ำตาลแดงแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกู้ภัยเนี่ยก็ยังคงมีการระดมเฝ้าสังเกตการนะคะถ้าเกิดว่ามีปะทุขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องฉีดน้ำสกัดไว้เพิ่มเติมด้วยเราไปไล่ดูตั้งแต่เมื่อคืนกันก่อนดีกว่านะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ2:40โดยประมาณไฟไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานรถดับเพลิงกับกู้ภัยสวนมะลิเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงโหมลุกไหม้แรงขนาดนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ที่เสียหายไปประมาณ1 ไร่เลยค่ะคุณผู้ชมจุดที่เป็นจุดต้นเพลิงเนี่ยอยู่ชั้น1ของอาคารนะคะเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าแล้วเพลิงก็ลุกลามขยายวงกว้างไปยังร้านค้าข้างเคียงด้วยทางดับเพลิงกับกู้ภัยใช้เวลานานหลายชั่วโมงที่จะระดมฉีดน้ำเข้าไปในอาคารระหว่างนั้นมีเสียงดังลั่นเป็นระยะนะคะแล้วก็อาคารบางส่วนเริ่มทรุดตัวคืออาคารนี้เนี่ยสินค้าส่วนใหญ่ถ้าคนชอบไปเดินซื้อของกันจะรู้ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกเครื่องเสียงโซล่าเซลล์ประดับยนต์ต่างๆเนี่ยเหล่านั้นก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะแล้วตอนที่เกิดไฟไหม้เนี่ยพวกสินค้าเหล่านี้ก็เยอะมากนะคะรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถด้านบนอาคารด้วยค่ะทีนี้ก็มีความกังวลเรื่องควันและสารพิษนะคะโดยผู้ว่าชัดชาติบอกว่าตรวจวัดเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษที่อยู่ในระดับน่าเป็นห่วงโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย VOC ได้ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติแต่ยังมีควันกับฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้ค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือฝุ่นโดยเฉพาะ PM 2.5 แถวๆจุดเกิดเหตุเนี่ยตรวจวัดได้630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนี่ทุกคนแถวนั้นก็ต้องสวมหน้ากากกันนะคะมีคำเตือนเลยค่ะว่าประชาชนให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุหากไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นต้องเป็นหน้ากาก N95 ด้วยถึงจะป้องกันได้ดีนะคะและกลุ่มเปราะบางต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเกินค่า 37.5 เนี่ยก็คือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะแต่ว่าบริเวณนั้นปาไป630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยตลอดทั้งวันนะคะแม้ว่าจะควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วค่ะแต่ว่ายังคงมีไฟคุกรุ่นแล้วก็จุดความร้อนบางส่วนอยู่ในอาคารจนกระทั่งเวลาประมาณ14:30นะคะปรากฏว่ามีเปลวเพลิงทะลุขึ้นปะทุขึ้นค่ะบริเวณชั้นบนของอาคารเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำสกัดนานกว่า15 นาทีเพลิงก็สงบลงอีกรอบหนึ่งท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดับเพลิงได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าลักษณะสีของควันคุณผู้ชมจะเห็นมันไม่ใช่ควันขาวๆนะคะ มันเป็นควันสีน้ำตาลดำค่ะพวยพุ่งออกมาซึ่งแน่นอนว่าตามที่มีการอบรมหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขารู้กันดีมันน่าจะมีสารพิษหรือว่าอาจจะมีแก๊สปะปนอยู่เป็นอันตรายต่อการสูดดมจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะโดยทางกทม.ก็นำโดรนพร้อมกับกล้องอินฟราเรดมาช่วยควบคุมรวมถึงตรวจสอบจุดความร้อนจากมุมสูงสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะและยังจัดทำแผนที่แสดงจุดเสี่ยงจุดความร้อนและทิศทางลม พิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยเนี่ยค่ะควันสีน้ำตาลชัดเจนมากนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ปกตินะคะส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มควันรวมถึงชนิดของสารที่อาจจะถูกเผาไหม้ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ไปดูการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะบอกว่าจะเร่งประสานบริษัทประกันภัยให้เข้ามาชดเชยความเสียหายโดยเร็วโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารที่มีประกันคุ้มครองอยู่แล้วพร้อมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรรเทาภัยพิบัติที่วัดพระพิเรนค่ะก็มีการตั้งเป็นจุดให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทยอยไปลงทะเบียนขอรับการเยียวยาเบื้องต้นประเมินว่าจากแผงค้าทั้งหมด600แผงมี400แผงที่เสียหายตอนนี้มีผู้ค้าที่มาลงทะเบียนแล้วเกือบ100คนค่ะสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะให้ความช่วยเหลือในลักษณะทุนประกอบอาชีพโดยพิจารณาตามความเสียหายจริงแต่มีวงเงินสูงสุดตามระเบียบหลังลงทะเบียนสำนักงานเขตจะรับคำร้องและออกหนังสือรับรองเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายส่วนความรับผิดชอบระหว่างผู้ค้าเจ้าของอาคารและบริษัทประกันภัยก็ต้องเจรจาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
2: ค่ะลงใต้ไปกันหน่อยนะคะให้จับตาการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่หาดใหญ่ท่ามกลางความหวังของชาวบ้านนับพันนะคะที่อยากรู้ว่ามาตรการแก้น้ำท่วมระยะยาวเนี่ยเป็นยังไงหลังจากปีที่ผ่านมาเจอมหาอุทกภัยบ้านเรือนเสียหายนับพันหลังค่ะขณะที่ตอนนี้ฤดูมรสุมกำลังจะมาเยือนแล้วนะคะเราไปติดตามจากรายงานของคุณจักริดรัตนพันธ์ค่ะ
3: วิรัตนลงกูลประธานชุมชนคลองระบายน้ำที่1ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายและล่องรอยของระดับน้ำที่สูงกว่า6เมตรเมื่อปี2568ด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวต่างคนต้องเอาชีวิตรอดไม่สามารถช่วยใครได้จนมีผู้เสียชีวิตบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,068 หลังผ่านมาแล้วเกือบ1ปียังไม่มีการแก้ไขจากภาครัฐชาวบ้านกังวลถึงสถานการณ์น้ำที่ใกล้ถึงฤดูมรสุมเกรงน้ำท่วมซ้ำอยากเห็นว่าครม.ชุดนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับชาวหาดใหญ่ได้อย่างไร
4: คิดอย่างเดียวว่าเอาตัวเองให้รอดชีวิตจากน้ำท่วมต่อไปยังไงไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังอะไรมากสูงเกินไปจากรัฐบาลเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าน่าจะยากก็เอาตัวเองให้รอดไปแต่ละปีก่อน
3: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่าน้ำท่วมปี2568เกิดจากความผิดปกติของธรรมชาติที่ผ่านมาน้ำที่ท่วมหาดใหญ่เป็นน้ำจากอำเภอสะเดาแต่ปี2568ฝนกลับตกสะสมที่บริเวณเขาโคหงทำให้น้ำล้นแก้มลิงคลองเลียนเข้าท่วมหาดใหญ่และตกต่อเนื่องหลายวันทั่วจังหวัดสงขลาต่อมาน้ำจากอำเภอสะเดาและโตนงาช้างรวมกันทะลักเข้าเมืองหาดใหญ่ซ้ำคลองระบายน้ำที่มีอยู่รับไม่ไหวจนน้ำท่วมหาดใหญ่อย่างหนักหวังเพียงว่าโครงการเพิ่มเครื่องสูบน้ำขยายแก้มลิงและคลองระบายน้ำจากหาดใหญ่ลงทะเลสาบสงขลาที่ของบประมาณไป75ล้านบาทจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมครม.สัญจร
5: ในเมื่อน้ำจากสะเดาเนี่ยนะครับเรามีคลองร1มีคลองอุตุเภาที่รับน้ำได้เกือบ 2,000 นะครับสำหรับตัดน้ำออกจากหาดใหญ่นะครับไปสู่ทะเลแต่น้ำจากเขาคอหงเนี่ยนะครับเรามีเครื่องสูบน้ำดูดออกทาง30เมตรแล้วก็คลองเตยแต่เที่ยวนี้เนี่ยเรารู้ว่าปริมาณน้ำมันเยอะนะครับเกินกำลังที่คลองและเครื่องสูบน้ำที่จะรับวิธีที่ดีสุดก็คือต้องทำอุโมงค์น้ำหรือต้องเพิ่มขยายพวกคลอง30เมตรหรือคลองเตยและเพิ่มเครื่องสูบน้ำที่ขอ7เพื่อดูดน้ำไม่ให้เข้าเมืองใหญ่ออกไปสู่ทะเลทางคลองร6ให้เร็วที่สุดครับ
3: คุณสมพลนักธุรกิจชาวหาดใหญ่เจ้าของธุรกิจโรงแรมนิวซีซั่นตลาดเดอะมอลและตลาดกิมหยงที่ถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างหนักบอกว่าหาดใหญ่น้ำท่วมบ่อยมากปี2543น้ำท่วมรุนแรงจนเกิดโครงการพระราชดำริคลองระบายน้ำทั้ง6สายหลังจากนั้นหาดใหญ่จึงรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักปี2568น้ำท่วมรุนแรงมากธุรกิจเสียหายหลายสิบล้านบาทอยากให้คณะรัฐมนตรีมองว่าเศรษฐกิจหาดใหญ่สำคัญต่อภาคใต้และประเทศควรส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยการช่วยเหลือการลงทุนเป็นพิเศษและภาษีที่จูงใจต่อการลงทุนการทำประกันหมู่ บ้านเรือนประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อลดความเสียหายและความเสี่ยงเมื่อเ

0: เกิดภัยพิบัติ
1: ปัจจุบันภัยอุทกภัยทางธรรมชาติเนี่ยก็รุนแรงขึ้นนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่เคยมีอยู่เนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงยกระดับขึ้นมาให้พิเศษมากขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้ก็คาดหวังตัวของรัฐบาลนะครับในการที่จะวางแผนระยะกลางระยะยาวนะครับในการป้องกันให้เกิดอุทกภัยให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือมีมาตรการสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจในการที่จะจูงใจในการมาลงทุนในพื้นที่ให้มากขึ้นครับผม
0: ความหวังและความต้องการจากหน่วยงานท้องถิ่นนักธุรกิจและประชาชนชาวหาดใหญ่ต้องรอคำตอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าจะมีโครงการใดที่จะได้รับการอนุมัติเพื่อช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากกฤตรัตนพันธ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: เราไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะคะกับสภาพอากาศทั่วไทยนะคะติดตามกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินในลมฟ้าอากาศค่ะ
3: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: สวัสดีค่ะได้เราพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีผลกระทบแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเสาร์กันยายนค่ะโดยประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะภาคอีสานทั้งตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคค่ะและที่สำคัญภาคตะวันออกด้วยนะคะที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึง2กันยายนส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดทั้งช่วงค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคอีสานฝนเยอะเช่นกันค่ะ170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝน160ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะพรุ่งนี้มีฝน140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าค่ะ160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะยังฝนไม่เยอะนะคะ140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะมีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเพิ่มขึ้นอีกจากเมื่อวานนะคะภาคเหนือค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและที่ตากค่ะภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นกันค่ะที่หนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะและยังมีจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักรองลงมาอีกนะคะภาคเหนือค่ะเตือนกันที่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานค่ะเตือนกันต่อนะคะอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางค่ะเตือนกัน2จังหวัดค่ะที่กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองค่ะส่วนภาคใต้นะคะเฝ้าระวังกันที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองพังงาและกระบี่ค่ะขอให้คุณผู้ชมในจังหวัดเหล่านี้ค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ

0: ตรวจสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนิดกับคณิฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: คุณผู้ชมคะขณะนี้มีข่าวด่วนรายงานเข้ามานะคะว่าเกิดเหตุการณ์พารามอเตอร์ตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีนะคะมีผู้สูญหายด้วยซึ่งเบื้องต้นทีมชุดประดาน้ำพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำมีทั้งอาสาร่วมกตัญญูพัฒนานิคมลพบุรีอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยมีรายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้ณจุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการฟอร์มทีมงานหาจุดที่แน่นอนได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะตกบริเวณไหนในพื้นที่มีอุปสรรคก็คือฝนตกลงมาอย่างรุนแรงมากค่ะระดับความลึกของน้ำที่ทีมนักประดาน้ำจะต้องลงไปนะคะความลึกประมาณ 3-4 เมตรและตอนนี้ทีมประดาน้ำแล้วก็เรือก็เริ่มออกทำการค้นหาแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าติดตามได้จากรายการข่าวของสำนักข่าวไทยกันต่อนะคะ
3: พักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาไปดูเหตุการณ์นะคะที่รถทัวร์โดยสารค่ะประสบเหตุนะคะลงข้างทางแบบนี้ค่ะเป็นรถทัวร์โดยสารสายหาดใหญ่ภูเก็ตเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะในครั้งนี้เนี่ยทั้งคนโดยสารแล้วก็คนขับด้วยเดี๋ยวมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ที่มาที่ไปทั้งหมดตอนนี้การช่วยเหลือเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามค่ะ
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าพอแคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
10: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน

0: ช่วงเช้ามืดวันนี้เกิดอุบัติเหตุกับรถทัวร์โดยสารนะคะหาดใหญ่ภูเก็ตค่ะคาดว่าอาจจะเป็นถนนลื่นนะเพราะว่าฝนก็ตกด้วยเนี่ยนะคะไปเสียหลักเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าข้างทางค่ะแถวแยกบขส.โคกลอยที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาก็ทำให้มีผู้โดยสารเจ็บหลายรายรวมถึงคนขับด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะตั้งแต่มีการแจ้งเหตุเข้ามาค่ะนี่เป็นภาพช่วงเช้ามืดนะคะตีห้าคุณผู้ชมยังไม่สว่างเลยอะค่ะมีอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งเข้ามาเป็นรถทัวร์โดยสารที่เสียหลักเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าข้างทางบนถนนสายพังงาภูเก็ตฝั่งขาเข้าภูเก็ตนะคะอยู่แถวแยกบขส.โคกกลอยที่ตะกั่วทุ่งพังงาพอไปถึงก็พบว่ารถทัวร์โดยสารปรับอากาศคันนี้ค่ะทะเบียนตรังมีนายสำเริงชัยทองอายุ62ปีเป็นคนขับขี่นะคะและในรถก็มีผู้โดยสาร22คนตรวจสอบพบผู้โดยสารเนี่ยบาดเจ็บ5คนคนขับอีก1ก็เป็น6คนค่ะกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งแล้วนะคะทีนี้คนขับรถโดยสารสายสุไหงโกลกภูเก็ตคุณอนุวัฒน์คนนี้ค่ะขับตามหลังรถทัวร์คันเกิดเหตุมาเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฝนเนี่ยมันตกลงมานะไปปล่อยคือตกมาตลอดทางเลยเนี่ยนะคะที่เขาขับมาแล้วคันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นเลยว่าเสียหลักออกข้างทางแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับเสาไฟฟ้าริมทางต้นแรกค่ะจากนั้นพุ่งไปชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าอีกต้นนะคะเหมือนถลายไปนายอนุวัฒน์ก็บอกว่าดูท่าทางดูลักษณะรถที่เสียหลักเนี่ยคนขับไม่ได้หลับในนะน่าจะเป็นถนนลื่นมากกว่าอันนี้สันนิษฐานจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ตำรวจได้ตรวจสอบแล้วก็บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุโดยพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ไปดูปฏิบัติการกู้ภัยและเขตภัยพิบัติในเนปาลนะคะรวมถึงภูมิภาคซีจ้างทิเบตของจีนค่ะซึ่งตอนนี้ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนักวิชาการชาวเนปาลออกมาอธิบายนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นแผ่นน้ำแข็งจากฝั่งของเนปาลที่มันหลุดแล้วก็ร่วงลงมานะคะโดยทีมกู้ภัยตอนนี้ค้นหาและช่วยเหลือชาวต่างชาติได้เพิ่มร้อยกว่าคนแต่ยังคงมีผู้สูญหายอยู่420คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนค่ะตอนนี้กำลังระดมกำลังค้นหาท่ามกลางเศษซากดินโคลนก้อนหินแล้วก็ซากรถยนต์ที่ด่านพรมแดนจีหลงในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนในวันนี้ซึ่งเป็นเวลา4วันหลังเกิดเหตุทาน้ำแข็งถล่มจนทำให้เกิดน้ำหลากและดินถล่มค่ะสร้างความเสียหายแก่ชุมชนตามแนวชายแดนจีนเนปาลตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาโดยภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์ CCTV เป็นสื่อของจีนนะคะได้เผยให้เห็นภาพทีมงานกำลังตรวจสอบซากความเสียหายและค้นหาสัญญาณชีพในขณะที่เครื่องจักรกลหนักทั้งรถขุดและรถบุลโดเซอร์กำลังเคลียร์ตลิ่งและถนนที่มันเต็มไปด้วยหินค่ะรวมถึงตะกอนที่หลงเหลือจากภัยพิบัตินะคะ
0: เจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยว่าความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากและดินถล่มซ้ำลดลงแล้วหลังจากทะเลสาบแบเรียร์ที่เกิดจากดินถล่มกั้นขวางแม่น้ำปูเรปูซังโปในพื้นที่ก็มีขนาดลดลงค่ะแม้ว่าน้ำล้นจะเคยทำให้ปฏิบัติการกู้ภัยต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวก่อนหน้านี้1วันส่วนยอดผู้เสียชีวิตทางฝั่งจีนตอนนี้อยู่ที่7คนแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก554คนเจ้าหน้าที่เตือนนะคะว่าทะเลสาบแบเรียร์แห่งที่2ซึ่งอยู่ใกล้กับธารน้ำแข็งยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติอยู่ได้นะคะส่วนปฏิบัติการค้นหากู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนะคะทั้งในเนปาลแล้วก็จีนค่ะผู้เชี่ยวชาญชาวเนปาลออกมาระบุว่าเหตุน้ำหลากและดินถล่มทางตอนเหนือของเนปาลและด่านจีหลงในอำเภอจีหลงเขตปกครองตนเองซีจ้างหรือว่าทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีต้นกำเนิดมาจากฝั่งเนปาลค่ะด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนยืนยันเช่นกันว่าเหตุภัยพิบัติมีสาเหตุมาจากการที่ธารน้ำแข็งพังทลายลงในพื้นที่สูงทางฝั่งเนปาลของแนวพรมแดนค่ะ
1: ด้านศาสตราจารย์วินอดดาวดีจากมหาวิทยาลัยตรีภูวันของเนปาลก็ได้อธิบายถึงต้นกำเนิดของภัยพิบัติโดยชี้ไปที่แผนที่นะคะเนี่ยค่ะมีการชี้ตรงนั้นบอกว่าจุดที่ภัยพิบัติเริ่มต้นขึ้นอยู่เหนือธารน้ำแข็งลีรุงในฝั่งของเนปาลด้านเจ้าหน้าที่เนปาลได้แถลงยอดผู้เสียชีวิตทะลุเกิน600คนแล้วค่ะส่วนผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,426 คนซึ่งทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือชาวต่างชาติได้แล้ว184คนทำให้เหลือชาวต่างชาติตอนนี้สูญหายอยู่ที่420คนนะคะ
0: โรงพยาบาลศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษเป็นโรงพยาบาลชุมชนค่ะมีการพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องที่นี่ยังมีคลินิกมินิธัญรักษ์นะคะดูแลผู้ใช้ยาเสพติดครบวงจรติดตามจากรายงานค่ะ
2: ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูถูกแยกอยู่ในโซนที่แตกต่างกันตามสภาพร่างกายที่ฟื้นตัวได้ไม่เท่ากันหลังเลิกสารเสพติดความแออัดของผู้เข้ารับการบำบัดที่คลินิกมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลศรีรัตนะเกิดจากการเข้าถึงง่ายและการปรับคอสเพิ่มระยะเวลาบำบัดนานขึ้นไม่ใช่เพียง3สัปดาห์ซึ่งยังเป็นช่วงอันตรายอาจกลับมาเสพซ้ำได้ที่สำคัญที่นี่มีระบบติดตามผลตรวจปัสสาวะผู้กลับออกไปทำงานโดยวิดีโอคอลร่วมกับนายจ้าง
3: ทำการวิดีโอคอลเพื่อที่เราจะดูผลการตรวจร่วมด้วยกับนายจ้างซึ่งจากการดูแลตรงนี้เราก็มีภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นตัวนายจ้างเองหรือตัวรพสตหรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆรวมถึงตัวอสมหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่นั้นร่วมกันดูแลกับเราทำให้เราประสบความสำเร็จในการที่จะส่งคนกลับคืนสู่สังคมได
4: ้ถ้าติดจริงๆก็อยากให้มาบำบัดครับจะได้ดีขึ้นแล้วก็ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ครับ
2: ตั้งแต่ปี67มีผู้เข้ารับการบำบัดที่นี่ราว 4,500 ราย 3,000 รายอาการดีขึ้นปัจจุบันมีผู้รอรับการบำบัดเป็นจำนวนมากโรงพยาบาลพร้อมเชื่อมโยงการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายมาร่วมดูแล
5: ต้นทุนเนาะไม่ว่าในเรื่องของการทำกิจกรรมในเรื่องของการอยู่อาศัยเนาะในเรื่องของค่าอาหารอะไรซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการสนับสนุนเราก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการสนับสนุนในเรื่องของเขาเรียกอะไรการเคลมได้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่เราใช้
6: การรักษาสปสช.สนับสนุนอยู่แล้วแต่อย่างที่เรียนนะคะเรามีในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันด้วยใช่ไหมคะเราก็มีในเรื่องของการใช้กองทุนท้องถิ่นมาช่วยในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันแล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งที่จะรองรับนะคะบุคลากรคนไข้ต่างเหล่านี้กลับด้วย
2: สปสช.ชื่นชมและพร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลศรีรัตนะที่นำผู้เสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณภาพสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวชัวร์ก่อนแชร์สักครู่นะคะคุณผู้ชมคะ
0: เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะคะกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดค่ะมาไขคำตอบคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะคำในวันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการกลั่นแกล้งออนไลน์ที่ผู้ใช้เนี่ยนะคะผู้กระทำเนี่ยใช้ความเชื่อใจเป็นอาวุธล่อค่ะจะเป็นคำว่าอะไรเราติดตามกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
7: สิ่งนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่และสิ่งนี้คือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่ก่อให้เกิดความอับอายมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้เป็นคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
8: Trickery เนี่ยถ้าเกิดคำเดียวๆของมันเนี่ยแปลว่ากลอุบายการหลอกลวงที่ทำให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่สำคัญก็คือข้อมูลนั้นนะครับอาจจะเป็นข้อมูลลับของเราที่มันจะมาทำลายเราได้คำนี้ครับก็จะเป็นคำหนึ่งที่ใช้คู่กับอีกคำหนึ่งที่มันจะต้องมาด้วยกันก็คือคำว่า Outing คือถ้าเกิดว่าในคำใหญ่ก็คือคำว่า Cyber Bully เนี่ยในไซเบอร์บูลลี่ก็คือการรังแกกันบนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีชุดคำย่อยหลายคำใช่ไหมครับอันนี้เป็นคู่คำคู่ของมันก็คือ outing and trickery ซึ่งคำว่า outing เนี่ยก็คือการเปิดเผยนะ and trickery ก็คือโดยใช้กลอุบายมาหลอกล่อให้เราเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลลับของเราแล้วทำให้เรารู้สึกเสียหาย
7: โดยผลกระทบจาก trickery นั้นสร้างความเจ็บปวดมากกว่าการบูลลี่ทั่วไป
8: อย่างที่บอกแล้วเนาะว่าพอเราบอกว่าเราไปใช้กลอุบายในการที่จะไปเอาข้อมูลที่เขาไม่อยากให้มานั้นแปลว่าไอ้ข้อมูลในแง่ลบของเขาถ้าถูกเปิดเผยออกมามันก็จะกลายเป็นบาดแผลในใจเขาในอดีตเราอาจจะแค่ถ่ายเอกสารส่งต่อกันความเสียหายมันก็เกิดแค่วงแคบๆใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วมันกลายเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์แปลว่า มันจะถูกผลิตซ้ำถูกเอาไปส่งต่อใหม่อีกไม่รู้จบเลยนะครับแล้วมันจะไม่มีทางหายไปจากโลกใบนี้ได้เนี่ยทำให้คนที่เป็นเหยื่อแล้วถูกเปิดเผยข้อมูลลับเหล่านี้ครับเขาก็จะถูกเห็นบาดแผลของเขาตลอดไปซึ่งการเห็นบาดแผลของเขาตลอดไปเนี่ยมันก็จะทำให้เขามีผลกระทบทางจิตใจแน่นอนนะครับแล้วมันมีการวิจัยเมื่อปี2012ในคนประมาณ 10,000 คนพบว่ามีคนที่เคยเป็นเหยื่อจากการ outing and trickery เนี่ยถึงประมาณ 20% เลยนะ 20% ก็คือประมาณ1ใน5 90% ของคนที่ถูก outing and trickery เนี่ยถูกหลอกลวงโดยคนที่ตัวเองรู้จักแปลว่าอะไรครับแปลว่ากลุ่มคนที่ถูกหลอกลวงเนี่ยต้องมีความไว้วางใจกับอีกฝั่งนึงที่มาหลอกลวงนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้ผลที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ถูกหลอกลวงเนี่ยมันก็จะรู้สึกเจ็บปวดกว่ารู้สึกเศร้าเสียใจมากกว่าผลต่อมาคนทั่วๆไปก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับฉันนี่แต่จริงแล้วไม่ใช่ครับเราไม่ควรจะอยู่นิ่งเฉยเราต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ตกเป็นเหยื่อจากการ outing and trickery นี
7: ้และสำหรับแนวทางในการช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกลั่นแกล้งมีดังนี
8: ้ในระดับบุคคลอยากให้รู้ว่าการทำ outing and trickery เนี่ยครับเนี่ยก็คือการที่ใช้กลอุบายในการไปล้วงข้อมูลลับออกมาแล้วเอามาเปิดเผยเนี่ยครับมันทำให้เกิด digital footprint ขึ้นนะก็คือมันทำให้เกิดรอยเท้าบนโลกออนไลน์แปลว่าไอ้ข้อมูลชุดข้อมูลที่เราบอกว่าเป็นข้อมูลลับของคนอื่นนะครับมันจะอยู่บนโลกออนไลน์ตลอดไปนะครับซึ่งการอยู่บนโลกออนไลน์ตลอดไปแปลว่ามันก็จะกลายเป็นบาดแผลของคนที่เป็นเหยื่อเนาะซึ่งอันเนี้ยอยากให้รู้สึกว่าถ้ามันเกิด digital footprint ขึ้นแล้วมันจะอยู่ตลอดไปเนี่ยงั้นอย่าทำเลยอันที่สองก็คือระดับผู้พบเห็นเนี่ยแหละสมมติเราเห็นมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ย

0: เราต้องหยุดมองว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับเราจะต้องหยุดทำเพราะว่ายิ่งเราไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แปลว่าเราไปซัพพอร์ตเขาใช่ไหมซัพพอร์ตการทำทิกเกอรี่นี้แต่ว่าสิ่งที่เราควรทำก็คือเราต้องเป็นกระบอกเสียงในการที่จะช่วยทำให้ไอ้เรื่องนี้หรือข้อมูลชุดนี้มันหยุดลงอันสุดท้ายก็คือการรับมือกับเหยื่อเขาบอกว่าให้เก็บหลักฐานเอาไว้แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับคืออย่านิ่งเฉยเก็บหลักฐานพวกนี้ไปดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่มาทิกเกอรี่กับเราเพื่อให้สังคมได้รู้ว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดกฎหมายซึ่งการที่เราไม่นิ่งเฉยและเราดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้การเอาติ้งแอนทิกเกอรี่เนี่ยมันลดลงครับ
1: ทริกเกอรี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่อาศัยความไว้ใจเป็นเครื่องมือทำร้ายกันสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสติระมัดระวังการเล่าเรื่องลับภาพถ่ายส่วนตัวหรือข้อมูลสำคัญให้กับผู้อื่นแม้จะรู้สึกสนิทใจแค่ไหนก็ตามหากตกเป็นเหยื่อควรเก็บหลักฐานรายงานผู้กระทำและขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
13: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
14: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้างคณะพระยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้างคณะพระยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่1แก่นางชาลาสลิมดิโอนิซีภรรยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่2แก่นางทันดิเวโดริสแอฟริกาภรรยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:37

นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Women Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแบ่งเป็น3โซนจะแสดงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมส่วนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาแสดงพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไม้ได้จะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงได้รับสมญานามพระมารดาแห่งไม้ไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโกในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้เป็นต้นองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน13รูปให้สูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569ดังนี้พระเทพวชิรคุณาธารเป็นพระธรรมวชิรคุณาธารไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดพระราชวชิรเมธีเป็นพระเทพปริยัติวชิรเมธีศรีศาสนกิจติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระอารามหลวงพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชระภาวนาพิธานวิปัสนาภาระธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตาราม

วรมหาวิหารพระอารามหลวงพระศรีธีรพงษ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัฒน์ทองนพคุณพระอารามหลวงพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอิบุจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วสุทธาเทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิรเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนเปลี่ยนธรรมเจตประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิรสุธีองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานพัตตาหารเช้าและเพลมีกำหนด100 วันเวลา11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภูผาสุกองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระพิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8 รูปทางนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยาม6 ช่วงเวลาเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ในช่วงเช้าในฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

ฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปกราบสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นต้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรอนสโตนไทยแลนด์จำกัดบริษัท NS ไทน็อกซ์ออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวร์กอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดเขาต่อวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยและวัดบางเสียดที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขและวัดทองเพลงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดนวลธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอาทินายฉิวตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ฝ่ายภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบประเทศชาติมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยเครือข่ายมูลนิธิหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะญี่ปุ่นทะลุเข้าชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะคะในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกถล่มคริสตัลพาเลซ4-1ค่ะขึ้นนำจากฝูงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกในวันนี้กันค่ะ
2: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้คริสตัลพาเลซเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้เรือใบสีฟ้าในชุดสีดำนำก่อนจากการมงของเออร์ลินฮาลันนาทีที่17ครึ่งหลังแมนซิตี้นำห่างเป็น2-0นาทีที่54จากเรยานแชกีแต่พาเลซไล่ไปเป็น1-2เมื่อเยเรมี่ปิโน่ยิงฟรีคิกบอลไปโดนหลังเชลจีดอนนารุม่าเข้าประตูตัวเองต่อมานาทีที่59แชกียิงไกลให้แมนซิตี้นำห่าง3-1และก่อนมาเวลา6นาทีฮาลันยิงลูกปิดท้ายให้แมนซิตี้เอาชนะคริสตัลพาเลซ4-1มี6คะแนนเต็มจาก2นัดนำเป็นจ่าฝูงกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston ในรัฐเมสซาชูเซตส์ของสหรัฐหลังจบรอบที่2อลิเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮยอจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นรั้งตำแหน่งผู้นำร่วมกันด้วยสกอร์9อันเดอร์พาขณะที่โปรฮัสสุวิชยาวินิจฉัยธรรมโปรสาวไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาขึ้นไปรั้งอันดับที่9ร่วมขณะที่โปรแพตตี้ภพังกรธวัฒนกิจหวดเพิ่ม4อันเดอร์พาสกอร์รวม5อันเดอร์พาขึ้นมาอยู่อันดับที่14ร่วมด้านโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกได้มา4อันเดอร์พาสกอร์รวมมี4อันเดอร์พารั้งอันดับที่19ร่วมเทนนิส ATP ทัวร์วิสตันเซเลมโอเพ่นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริการอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอิกนาซิโอบูเซมือ36ของโลกจากเปรูทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากเอาชนะเบนจามินบงชีมือ109ของโลกจากฝรั่งเศส6-2 4-6 และ6-1พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายชาวเปรูในรอบ22ปีที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงระดับ ATP ทัวร์บนฮาร์ดคอร์ตขณะที่เทนนิส WTA ทัวร์รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวไดแอนแพรรี่นักเทนนิสมือ5ของโลกจากฝรั่งเศสเอาชนะแอลลีมัวอันดับ5ของรายการมือ30ของโลกจากสหรัฐ7-6 ไทเบรก9-7 และ6-4ส่งผลให้เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการระดับ WTA 500เป็นครั้งแรกในอาชีพด้านคริสเตียโนโรนัลโดสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของศึกซาอุดิโปลีกหลังทำประตูที่104ของตัวเองในลีกโดยดาวยิงเจ้าของรางวัลบัลลังดอร์5สมัยซัดประตูชัยช่วยให้อัลนาเซอร์เปิดบ้านพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังกลับเอาชนะอัลทาวาน2-1และเป็นประตูที่978ในการคัดแข่งของโรนัลโดพร้อมช่วยให้อัลนาเซอร์คว้า3คะแนนเต็มรั้งจากฝูงซาอุดิโปลีกด้วยผลงานชนะ4นัดรวดปิดท้ายที่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026รอบรองชนะเลิศที่เทียนจินยิมเนเซียมประเทศจีนทีมชาติไทยอันดับที่17ของโลกเอาชนะญี่ปุ่นอันดับ6ของโลก3-1เซตด้วยสกอร์25-21 25-20 20-25และ25-20ทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างจีนกับอิหร่านต่อไปซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 17:45 นโดยรายการนี้จะหาทีมแชมป์เพียงทีมเดียวได้สิทธิ์ไปลุยโอลิมปิกเกม2028แล้วเท่ากับว่าทีมชาติไทยการันตีสิทธิ์ในการไปเล่นศึกชิงแชมป์โลกในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัชนีพงศ์วรสิรินทร์สำนักข่าวไทยสมทรายงาน
3: ยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันไปแล้วเดี๋ยวรอเชียร์พรุ่งนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปยินดีกับเพื่อนนักข่าวของเรานะคะ
4: ค
3: ุณด้งจามอนคว้ารางวัลนักข่าวน้ำดีเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนรามาไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปหลาดล่องแล
1: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
2: ข้อดีของธรรมชาติอย่างนึงคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
0: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา 20:20 ทางช่อง 9 Mcot HD ครับ
3: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
6: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
7: อร่อย
6: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: มาร่วมยินดีกับคุณโด้งจามรกิจสวภาคนะคะแฟนๆคุณหน้าคุณตาดีนะคะกับคับข่าว9นะคะที่ติดตามกันทุกคืนนะคะคุณโด้งเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสสายอาชญากรรมค่ะล่าสุดนี้นะคะได้คว้ารางวัลนักข่าวน้ำดีประจำปี2569จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะบิ๊กจ๋อเนี่ยคว้ารางวัลป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ดีเด่นประจำปี69ด้วยค่ะทางนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากุลผู้ช่วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศรางวัล นักข่าวน้ำดีประจำปี2569ที่โรงแรมคิงพาร์คอเวนิวย่านศรีนครินทร์ค่ะปีนี้คุณจมรกิจสวภาคค่ะคุณด้งนะคะผู้สื่อข่าวสายอาวุโสสายอาชญากรรมกองข่าวสังคมและผู้ประกาศข่าวคับข่าว9ของสำนักข่าวไทย MCOT HD 30คว้ารางวัล นักข่าวดีน้ำดีนะคะประจำปี2569ได้รับโล่เกียรติยศซึ่งผลงานสร้างชื่อของคุณโด่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกู๊ปข่าวเจาะลึกนะคะเปิดโปงสืบจับทลายบ่อนแหล่งค้าประเวณีแล้วก็รายการข่าวดังข้ามเวลานะคะ
1: และยังติดตามคุณจามรได้ในบทบาทนักจัดรายการวิทยุเครืออสมทนะคะซึ่งงานนี้ยังมีนักข่าวสายอาชญากรรมตัวท็อปเข้ารับรางวัล13คนด้วยค่ะนอกจากนี้สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยยังมอบรางวัลข้าราชการน้ำดีประจำปี69โดยพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีหรือว่าบิ๊กจ๋อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็คว้ารางวัลด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ค่ะพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3รับรางวัลบริการฉับไวใส่ใจประชาชนและพลตำรวจตรีพรศักดิ์เลารุจิราลัยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้รับรางวัลปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะคะ
0: สำหรับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสพท61เนี่ยต่อก่อตั้งนะคะปีพ.ศ. 2508ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคแห่งแรกของไทยนะคะถือว่าครั้งนี้เราได้ร่วมแสดงความยินดีนะคะกับคุณด้งแล้วก็ทุกท่านที่รับรางวัลในงานนี้พร้อมๆกันด้วยค่ะ
1: เหมาะสมกับรางวัลมากนะคะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะเตรียมออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองใต้กับรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรเมื่อพิธีกรหนุ่มคุณเต้ยพงศกรแท็กทีมหนุ่มสายแอดเวนเจอร์คุณไผ่พาทิตย์ค่ะพาไปเปิดประสบการณ์แบบวันเดย์ทริปที่จังหวัดพังงานะคะโดยจะเริ่มต้นทริปด้วยความตื่นเต้นกับการนั่งรถโฟร์วีลไต่ขึ้นยอดเขาสูงกว่า800เมตรสู่จุดชมวิวเสม็ดนางชีค่ะนี่สวยงามมากนะคะไปชมความงดงามของอ่าวพังงาแบบพาโนรามา360องศามองเห็นหมู่เกาะหินปูนและผืนทะเลกว้างไกลท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามค่ะจากนั้นไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนกันที่หลาดลองแลตลาดลองแลบางนุอำเภอตะกั่วทุ่งนะคะร่วมกิจกรรมตักบาตรบนถนนสายบุญและยังลิ้มลองอาหารพื้นบ้านสูตรดั้งเดิมเจาะลึกเรื่องราวของเกษตรคาร์บอนต่ำกับนวัตกรรมการจัดการและแปรรูปขยะเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีทกส.สนับสนุนผ่านโครงการชุมชนอุดมสุขทกส.ช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ
0: และปิดท้ายทริปด้วยกิจกรรมสุดท้าทายกับการพายเรือคายักสำรวจคลองสังเหน่หรือ Little Amazon เมืองไทยค่ะล่องผ่านอุโมงค์ต้นไทรโบราณอายุนับร้อยปีสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดรวมเดินทางไปกับเต้ยและไผ่พร้อมเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติชุมชนและความยั่งยืนได้ในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรคืนนี้หลังจบ9ข่าวค่ำทางช่อง9 MCOT HD และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube BAAC Thailand ค่ะ
1: ค่ะ
0: และท้ายข่าวค่ำวันนี้พาไปชมความสวยงามของพระจันทร์เต็มดวงนะคะสว่างสวยที่เรียกกันว่าสเตอร์เจียนมูนค่ะเหนือแหลมซูเนียนของกรีซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสวยงามขนาดไหนเราให้คุณผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะดิฉันแล้วก็ทีมข่าวทุกคนนะคะรวมถึงคุณกฤติดาด้วยลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วันนี้หอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรเช็คอินกันที่ลาดลองแลตลาดรักโลกท่ามกลางสวนปาล์มที่ล่มรื่นของจังหวัดพังงากันครับดินแดนที่ซ่อนวิถีเกษตรปลอดภัยและเสน่ห์ชุมชนใต้ไว้เพียบเลยครับเราจะพาไปร่วมตักบาตรยามเช้ากับชาวบ้านก่อนจะไปทึ่งกับความร่วมมือในการยกระดับสู่ตลาดสีเขียวต้นแบบที่งดใช้พลาสติกโฟม 100%พร้อมตะเวนชิมของอร่อยดั้งเดิมและอุดหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยสร้างรายได้ยั่งยืนวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกันทริปนี้ครับผมจะพาทุกท่านเจาะลึกเสน่ห์พังงาแบบครบรถเลยครับเริ่มต้นกันที่นั่งรถโฟร์วิลไต่เขาขึ้นไปรับลมหนาวสัมผัสวิวอ่าวพังงาแบบพาโนรามาแบบสะกดสายตาที่เสม็ดนางชีก่อนจะดิ่งตรงสู่พิกัดที่หลาดลองแลเดินชิวหาของอร่อยช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์พื้นบ้านสัมผัสความมีชีวิตชีวาที่กระจายรายได้สู่มือชุมชนโดยตรงและปิดท้ายด้วยความตื่นเต้นไปพายเรือแคนนูบุกผจญภัยใต้อุโมงค์ต้นไทรยักษ์ที่คลองสังเหน่อเมซอนเมืองไทยส่องสัตว์ป่าและระบบนิเวศสุดสมบูรณ์แบบใกล้ชิดวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปลุยกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับรายการที่จะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปฟินในรูปแบบแนวเกษตรนะครับ EP นี้แน่นอนครับเรามากันที่ภาคใต้นะครับแน่นอนเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดชมวิวที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเสม็ดนางชีนะครับและผมไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมครับผมนัดพี่ชายของผมไว้ครับพี่ชายคนนี้เป็นสายแอดเวนเจอร์สายลุยสายเดินป่าแต่ว่าผมนัดเขาไว้เนี่ยเขาอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปเดินหาเขาดีกว่าครับผมไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรา

0: เที่ยวไม่ทันพี่ครับยาพี่ครับยาพี่พี่ครับยายาอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยโอ้สวัสดีครับพี่ไพ
1: สวัสดีครับโหอย่าช้า
0: โอ้ยโหแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับขอต้อนรับพี่ไพพาทิตย์ครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมสวัสดีรอบครับ
0: พี่ไพโอ้โหพี่ไพได้รับเกียรติมาเป็น EP สุดท้ายเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: แล้วจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนรามามั้ย
1: โอ้สุดยอดนี่แบบธรรมชาตินี่สุดอากาศสดชื่นไปแบบเต็มปอดเลย
0: เรียกได้ว่าวิวขี้โกงมากๆสวยมากๆ
1: จริงครับวิวสวยมากเลยปกติมาก็คือจะแบบไปดำน้ำน้ำต้องไปลงเรือใช่ไหมเล่นทรงเล่นเซิร์ฟเที่ยวน้ำตก
0: คร
1: ับ ใช่แต่บนยอดเขาเนี่ยไม่เคยขึ้นมา
0: ไม่เคยขึ้นมาใช่ไหม
1: ควรพลาดเลยเพราะว่ามันอันซีนจริง
0: ๆใช่ชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะพาพี่ไผ่ไปเที่ยวแบบแนวเชิงเกษตรพี
1: ่เกษตรด้วย
0: ใช่ครับที่หลักของเราเลยชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างไปสวนปาล์ม
1: โอ้
0: เราจะไปหลาดล่องแ
1: ร่ล่องแ
0: ร่หลาดล่องแร่อุ้ยพูดได้พูดใต้ได้ด้วย
1: ไม่ได้
0: เอาไม่ได้เหรอเดี๋ยวไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้น
1: ยังไม่หมด
0: ย
1: ัง
0: ไม่หมดผมจะพาพี่เห็นพี่เป็นสายแอดเวนเจอร์ไง
1: ครับ
0: ผมก็เลยจะพาพี่ไปล่องเรือคลองสังเน
1: คลองสังเนเคยไป
0: เคยไปเหรอ
1: ใช่ข้อดีของธรรมชาติอย่างนึงคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิมเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไร
0: เป็นไงครับสายธรรมชาติตัวจริงเขาจะพูดแบบนี้ครับยกให้เขาเลยครับวันนี้มากับตัวพ่อสายธรรมชาติงั้นอย่ารอช้าเลยดีกว่างั้นเราไปที่ตลาดก่อนเลยไปอิ่มท้อง
1: ไปครับ
0: ไปกันเลยครับ

0: หมดปอกหมดปอกแน่น้องเราเล่นอะไรกันอยู่เนี่ย
1: อุตส่าห์อินเลยจะขับรถพาพี่มาไฮไลท์หลักของเราวันนี้นั่นก็คือลาดลองแ
0: ลลาดลองแล
1: ลาดลองแลหรือว่าตลาดลองแลบางรู้ใช่พี่ตลาดลองแลที่นี่เขามีแบบจุดเด่นก็คือเขาจะอยู่ท่ามกลางสวนปาล์มตลาดที่นี่เขาจะให้เห็นถึงเสน่ห์ของภาคใต้จริง
0: ๆแต่เสียดายเรามาช้าไปนิดนึงถ้ามาตอนเช้านะเขาบอกว่าจะได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับชาวบ้าน
1: แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูของสดๆเป็นของท้องถิ่นจริงๆในตลาดนี้
0: อยากเห็นเลย
1: ไปดีกว่า
0: ไปเลยไป
1: ไป
0: ไปเยอะไปเยอะไปเยอะไ
1: ปแล้วนี่อะไรพี่ไผ่เราจะเดินตลาดกัน2คนไม่ได้เราต้องมีคนดูแลเราด้วยพ
0: ี่
1: ไผ่
0: ตรงนี้เหรอ
1: ใช่ขอแนะนำนะครับนี่คือพี่ผู้ใหญ่พี่อีฟครับแล้วก็น้องอีฟจากทางธกส.ครับ
2: สวั
3: สดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะวันนี้เนี่ยพี่อยากจะพาน้องเต้ยกับน้องไผ่เนี่ยไปชมตลาดกันนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับที่นี
1: ่
3: ที่นี่เหรอคะเป็นตลาดวิถีชุมชนซึ่งที่นี่เนี่ยเรามีของดีค่ะของดีแรกเนี่ยที่พี่จะพาไปก็คือเป็นโซนผักปลอดสารพิษค่ะ
1: ครับ
3: อันนี้เป็นโซนผักที่ชาวบ้านปลูกเองด้วยนะคะ
1: ปลอดสารพิษ 100% ออร์แกนิก 100%
0: ชาวบ้านปลูกเอง
3: ใช่ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะหัวใจที่นี่ก็คือเป็นตลาดรักโลกค่ะ
1: ตลาดรักโลกด้วย
3: ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแพ็กเกจจิ้งต่างๆที่เอาวัสดุธรรมชาติ
0: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับไป
1: กับผู้ใหญ่นำไปกันเลยครับ
3: โอเค
0: ไปกัน
3: ค่ะ
0: ทาง
3: น
0: ี้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ทางน
3: ี้
0: ครับ
1: ท
0: าง
1: นี้
0: คร
1: ับ
0: ทางนี้ทางนี้เอาแวะดูร้านนี้หน่อยครับโอ้โหอันนี้คือผักสด
3: ผักสดค่ะผักบ้านด้วยนะคะเป็นผักพื้นบ้านของเรา
0: ราคาอย่างนี้เท่าไหร่ครับกรัม
1: 10 บาทเรียกได้ว่าเอาของเก็บจากชุมชนมาขายโดยตรงเลย
3: ใช่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
1: ไม่ต้องผ่านพ่อค้า
3: คนกลางทำให้ผักที่นี่ราคาถูกแล้วก็สดแล้วก็ปลอดภัย
0: ธกส.ทำอะไรบ้างครับที่นี
4: ่ก็ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตลาดเลยค่ะ
0: ครับ
4: ธกส.ก็จะมีส่วนช่วยในการจัดตั้งตลาดจัดหาอุปกรณ์พวกโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรของตลาดธนาคารก็จะมาเข้าร่วมตลอดก็สนับสนุนให้เป็นชุมชนอุดมสุขค่ะก็คือผู้คนแฮปปี้เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมประเพณีครบด้านเลยค่ะ
5: ไปลาดลองแล้วถือว่าโอ้โหคนเยอะมากเป็นของจากทางชาวบ้านที่เอามาจากสวนชาวบ้านเองหรือว่าแปลงผักที่เขาปลูกออร์แกนิกจริงๆไม่ผ่านสารเคมีแล้วก็ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางรวมกันที่ตลาดนี้ซึ่งขายราคาแบบย่อมเยามากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางธกส.ด้วยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตลาดนี้ทำให้แบบชาวบ้านไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างชัดเจนแล้วก็ทางธกส.เป็น PRทำให้คนได้รู้ว่าแบบอ๋อมีตลาดลองแลนะทุกวันอาทิตย์นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
1: พี่ครับทำไมตลาดที่นี่ถึงขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดสีเขียวครับ
3: ตลาดที่นี่นะคะตั้งแต่เราเปิดตลาดวันแรกเลยเราประกาศเป็นศัตรูกับโฟมเลยค่ะ 100% ค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามต่อก็คือเราอยากให้ชาวบ้านเนี่ยเอาวัสดุธรรมชาติมาเป็นแพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์แต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะลูกค้าที่ทานที่นี่นะคะจะต้องนำภาชนะต่างๆเนี่ยไปคัดแยกที่สถานีขยะเราด้วยเรามีอยู่2ที่ในตลาดของเราแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นวิถีของหลานโรงแรมแล้วนะทานที่นี่ก็ต้องเอาไปคัดแยก
1: มีสถานีคัดแยกด้วยทางธกส.เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างไหมครับ
3: โอ้สนับสนุนทำเป็นจุดเช็คอินให้พี่ด้วย
1: ทำเป็นจุดเช็คอินให้
3: ใช่ค่ะขออะไรก็ให
4: ้
0: ไปเปย์อะไรทุกอย่าง
3: ทุกอย่างเลย
0: สุดยอดไปเลยนะครับขอบคุณมากครับผมรับนวดนะฮะ
1: ยอดมากเลย
0: โอกาสในทุนกันครับ
4: ช่วยสนับสนุนกันค่ะชาวบ้านจะได้มีความสุข
3: เราเห็นว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท
0: ี
3: นี้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้
0: เยี่ยมเลย
3: ดังนั้นธกส.ก็เลยมาสนับสนุนได้เต็มที
0: ่โอเค
3: เป็นร้านที่คนมาซื้อเยอะมากเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งที่
1: แพ็กเกจจิ้ง
3: ใช่แพ็กเกจจิ้งแล้วก็ขนมอร่อยมาก
0: ๆขนมไทยอาแต๋ว
1: ขนมไทยอาแต๋ว
0: อะไรเด็ดสุด
3: จะบอกว่าเด็ดทุกอย่างเลยค
1: ่
3: ะต้องลองทุกอันนะคะ
1: ผมขนาดเอ้ยอ้อเลยเหรอเราเป็น
0: เฮ้ยจะเล่นแย่เข้าจมูกเขาหน่อยไม่กล้าแย่เลยทีนี
1: ้อร่อยครับร้อนๆเลย
0: คุณอีฟลองหน่อยคุณอีฟลองหน่อยครับเป็นไงครับ
4: อร่อย
0: ข้างในร้อนเหรอ
4: นิดหน่อย
1: แป้งมีความร้อนอุ่น
0: ๆ
1: แล้วก็แป้งมีความหนึบ บวกกับความหอมของมะพร้าวความหวานที่ได้คือจากน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เรียกได้ว่าแบบกลมกล่อมไม่หวานจนเกินไปพี่
2: ไม่ใช่มะพร้าวสุกนะคะ
3: อันนี้เขาใส่สีธรรมชาติค่ะ
1: สี
3: อ
1: ัน
3: สีอันชัน
1: ใบเตย
3: ใบเตย
6: สีเหลือง
3: ใช่เราจะเน้นเรื่องสุขภาพด้
1: วยเราเป็นลูกเจ้าของร้านหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมชอบกินชอบกิน
6: อร่อย
2: ต้องลองทานข้าวเหนียวขนุนไหมคะข้าวเหนียวขนุนทางใต้อร่อยนะคะต้องแน่ค่ะลอง
1: อยากกินอยากกินลองแ
6: ล่ลองแล่ลองแล
1: ่มันเป็นคำของตลาดว่าแบบลองแล่ลองแ
6: ล่ลองแล่
1: ลองแล
6: ่ลองแล่
2: ลองแล
6: ่
2: ค่ะ
6: อืมร้อยหลาว
3: ร้อย
2: จริ งไหม
6: ร้อยจังหู
3: ้ร้อยร้อย
1: ร้อยอร่อยมาก
6: ร้อยร้อย
1: หอมข้าวเหนียวหอมขนุนมาก
6: ร้อยจริงร้อยจริง
1: ขนาดร้านเดียวยังอร่อยขนาดนี้
6: ถ้าลองทุกร้านนะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยต้องวิ่งกี่กิโลเนี่ย
3: พี่จะบอกว่าที่นี่มีทั้งหมด88ล้าน
1: อ๋อที่นี่มีทั้งหมด
6: 88ล้าน
3: มีอาหารมากกว่า400อย่าง
6: โอ้โห
3: วันนี้กินแค่ 1% ถึงไหม
1: ไม่ถึง
4: ยังไม่ถึงเลยค่ะ
6: ถือว่าคนเยอะ
3: เยอะเพรา
6: ะมันหลากหลายมากไงมาได้ทั้งปีอ่ะ
5: ผมเรียกได้ว่ามันอบอุ่นดีกว่าชาวบ้านที่มาขายกับเราโดยตรงแล้วเขาก็เป็นมิตรแล้วก็แบบอยากให้ชิมนะลองชิมดูเลยไม่ต้องห่วงว่าจะเสียตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยลองชิมดูก่อนถ้าคุณพอใจคุณก็ค่อยซื้อซึ่งราคามันถูกมากๆแล้วบวกกับบางร้านอาหารที่แบบชาวบ้านจะเก็บของมาได้เก็บวัตถุดิบมาได้ตามธรรมชาติเก็บมาได้แล้วก็มาทำเมนูซึ่งเมนูแต่ละอาทิตย์ก็จะไม่ซ้ำกัน
1: เอ๊ยังไงดีกล้องรออินเสิร์ตแล้วพี่กล้องรออินเสิร์ตแล
6: ้
1: วเห็ดไหมพี
6: ่ลองเลย
0: ต้มยำเครื่องใน
6: แ
4: ม่รสดัด
3: รสดัด
6: ขนาดเผ็ดนิดๆเนาะ
1: ไม่เผ็ดหรอครับ
0: ถือว่ารสดีครับ
1: เล่นรสดีครับอร่อยอร่อยอร่อยเข้าถึงรสใต้จริง
6: ๆใช่นี่มีทะตอด้วยสบายมากครับผมเมื่อกี้แค่เล่นละครไปแล้วแหละไม่เผ็ดเลย
1: นี่ครับพี่ไผ่เราได้ของกินแล้วเดี๋ยวเรากินหมดแล้วเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวเราไปเจอท่านผู้การดีกว่า
0: ใช่เรากินเสร็จเนาะเราต้องเอาอันนี้ไปสถานีขยะใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวจะเจอผู้การเอ้แต่ครั้งนี้นี่ต้องขอขอบคุณน้องอีฟมากเลยนะคร
4: ับ ขอบคุณ
1: ครับ
0: มาร่วมเนาะเดินแนะนำไปกับเรานะฮะแล้วก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทนของทาง
0: กสก็ไว้เจอกันนะครับผมขอบคุณมากนะ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: ชาลำไยตราลำไยเฮาส์ผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจของเกษตรกรไทยให้ทุกการจิบคือการพักผ่อนที่แสนพิเศษสดชื่นได้ทั้งแบบร้อนและเย็นของดีจากชาวสวนลำพูนที่อยากให้คุณลองร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนและช็อปความอร่อยได้แล้ววันนี้ที่ baacmatching.baac.or.th และทุกช่องทางออนไลน์หยดละมุนน้ำมันเย็นกลิ่นดอกไม้ไทยรังสรรค์โดยสวนเพิ่มบุญต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมความหอมร่วมสมัยผสานเสน่ห์ดอกไม้มงคลให้ความหอมเย็นอ่อนโยนผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนได้แล้ววันนี้ที่ baacmatching.baac.or.th และทุกช่องทางออนไลน์

0: แขกรับเชิญพิเศษของเราอีกหนึ่งท่านครับผู้การบอยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: อย่ามาลองคุยกันหน่อยที่
0: สถานีขยะ
3: สถานีขยะ
2: จุดนี้นะฮะคือทางทกสเราเนี่ยนะครับพยายามขับเคลื่อนชุมชนบ้านบางนุนะฮะให้เป็นแกนกลางเกษตรที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็ได้สนับสนุนทั้งในส่วนของงบประมาณแล้วก็จัดในเรื่องของการอบรมให้กับพื้นที่นะครับในเรื่องของการจัดการขยะ
3: ก็จะเป็นต้นแบบตัวอย่างได้เลย
2: ใช่ครับ
0: เรียกว่าให้ความรู้ของชาวบ้านด้วยว่าการแยกขยะเสร็จแล้วเราไปทําอะไรต่ออ
2: ย่างเช่นพวกขยะเปียกเนี่ยอันนี้เราก็จะทําการแยกไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักนะครับแต่ว่าพวกขยะที่เป็นพลาสติกเนี่ยเราก็มีการวิธีการที่ว่าไปเพิ่มมูลค่าให้ยกตัวอย่างนะครับ
3: ครับ
2: อันนี้ดูภายนอกก็คือเป็นหมอนนะครับแต่จริงๆน่ะด้านในของเค้านี่จะเป็นหลอดพลาสติกนะครับซึ่ง
4: หลอดรีไซเคิลค่ะ
2: หลอดรีไซเคิลซึ่งเราก็ได้จากการจัดการขยะนี่แหละ
3: ครับ
2: แล้วก็มาทำการอัพไซคลิงเพิ่มมูลค่ามันใช้กับผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับ
3: ครับ
4: ป่วยติดเตียงค่ะ
2: ใช่ครับ
4: ที่นี่พอเรามีการแยกขยะเนี่ยเรามีข้อมูลว่าหลอดเนี่ยสามารถนำมาในเรื่องของป้องกันการเกิดแผลกดทับได้คือเราเอาบริจาค
3: เราทำให้เลย
4: ใช่ทำให้เลยค่ะทั้งตำบลเลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะหมู่บ้านบางนุ
3: จริงๆก็ถือว่าดีมากนะเพราะว่าถ้าเราจัดแบบนี้ในทุกๆตลาดเพราะตลาดขยะจะเยอะใช่ไหมครับผู้การก็เลยบอกว่าเริ่มตั้งแต่ต้นทาง
2: จัดการตั้งแต่ต้นทาง
3: เริ่มตั้งแต่ต้นทางมันง่าย
0: ก็คือให้ความรู้ชาวบ้านเลยว่าต้องแยกขยะให้ถูกต้อง
3: ใช่เดี๋ยวเราจะทิ้งขยะบ้านไหม
0: อ๋อเราต้องทิ้งขยะใช่เราต้องทิ้งขยะ
3: นี่ครับข้างหลังเราเมื่อกี้ก็คือข้างหน้าแล้ว
0: ใช่
3: จุดแยกขยะ
0: เรามาเริ่มทิ้งดีกว่า
3: แล้วถ้ามีหลอดนี่เริ่มจากตรงนี้
0: ใช่
3: แล้วเรากินน้ำเต็มนะหลอดก็อยู่ข้างบนแล้วก็อันนี้กระดาษชานอ้อยมีไหมกระดาษชานอ้อย
0: มี
3: นี่เสร็จถ้าเราสมมติกินไม่หมดอิ่มแล้วทำปุ๋ยกระดาษชานอ้อยก็จะใส่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้าอย่าง
0: ส
3: ่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมครับ
4: ที่สำคัญ
0: บอกไม้ไผ่ด้วย
4: อันนี้นะคะ
5: มะพร้าวเอาไปไว้ของทาน
4: ของทาน
0: เมื่อกี้ผมลืมถามไปครับพี่ไผ่ว่าถ้าผมอยากได้หมอนเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนครับ
2: โดยช่องทางนะครับคือทกสตอนนี้โดยภารกิจเนี่ยเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการจ่ายสินเชื่อในพื้นที่มากนะครับเราพยายามจะสร้างช่องทางตลาดให้กับลูกค้าในของทกสเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นสินค้าในพื้นที่เนี่ยเราก็จะมีโครงการ BAAC Outlet ก็คือทุกสำนักงานของทกสเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยมาจำหน่ายที่สำนักงานครับในช่องทางออนไลน์เราก็จะมี BAAC Map สามารถจะดูสินค้าได้ทั่วทั้งประเทศนะครับ
6: ต้องขอบคุณทางทกสดีกว่าที่เข้ามาให้ความรู้ชาวบ้านทำให้ชาวบ้านใช้วัตถุดิบทุกอย่างที่แบบไม่ได้ใช้แล้วเอามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นเศษอาหารก็สามารถเอาเศษอาหารมารวมกันแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ต่อเอาไปคืนชาวบ้านชาวบ้านก็สามารถเอาปุ๋ยนี้ไปทำแปลงผักเอาไปทำสวนได้แล้วก็บวกกับถ่านที่ได้มาจากกระบอกไม้ไผ่ที่เอาไว้ใส่น้ำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณกินเสร็จแล้วคุณก็เอากระบอกไม้ไผ่นี้มาคืนให้กับจุดทิ้งขยะนี้แล้วเขาก็เอากระบอกไม้ไผ่นี้เอาไปทำเป็นฟืนเป็นไฟให้กับชาวบ้านต่อไปถึงมีหลอดเขาก็เอาหลอดไปประยุกต์เอาไปทำเอาไปล้างแล้วก็มาทำเป็นหมอนเป็นนุ่นไส้ในหมอนออกมาซึ่งดีมากครับเขาได้หมอนเขาก็ไปบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วย
0: เรียกได้ว่าช็อปมาแน่นเลยทีเดียวถ้าอยากจะมาที่นี่ที่นี่มายังไงครับ
4: ส่วนใหญ่นะคะเขาใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ลึกจากถนนใหญ่ประมาณ2กิโลเองค่ะ
0: ครับเราย้ำอีกรอบนึงสินค้านี้สามารถซื้อได้ที่ไหนครับ
2: ทางทกสเรามีสนับสนุนในเรื่องของจุดจำหน่ายสินค้า
3: ครับผม
2: ก็คือที่สำนักงานของทกสทุกสาขาเองเราก็จะมีจุดจำหน่ายที่เรียกว่า BAAC Outlet
3: ครับ
2: นะครับไม่สะดวกที่จะมาที่สำนักงานก็สามารถจะช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่ BAC Match อันนั้นก็เป็นช่องทางช้อปปิ้งออนไลน
0: ์ BAC Matching ก็สามารถไปช้อปปิ้งได
3: ้ครับผมแต่ใครถ้าอยากมาตลาดเนี่ยเราเปิดแค่
4: วันอาทิตย์วันเดียวค่ะ
3: วันอาทิตย์วัน
4: เดียว 8:00 นจนถึง 4:00 นค่ะ
3: ครับกระซิบนิดนึงนะครับรีบมานะครับผมของดีๆอร่อยๆเนี่ยมีแต่เช้า
0: หมดเร็วมาก
3: มาเช้าๆมาตักบาตรได้ด้วย
0: ทาน
3: อาหารเช้าได้อีก
0: ตักบาตรได้ด้วยคือไฮไลท์ของที่นี่เลยทีเดียว
3: ใช่
0: สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้การแล้วก็ผู้ใหญ่มากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับ
3: ขอบคุณครับผม
0: ยังไม่หมดเท่านี้พี่ไผ
3: ่ครับ
0: วันนี้ผมจะพาพี่ไผ่ไปเอ็ดเวนเจอร์อีกที่นึงครับ
3: ไปด้วยกันมั้ยครับ
4: วันนี
0: ้จะถนัดพายเรือมั้ยพี
3: ่โอ้สบาย
0: เดี๋ยวไปพายเรือแคนูกัน
3: ได้เลยครับผมทริปนี้ลุย
0: ลุย

ของใบบัวบกแก้ช้ำในใบบัวบกทอดกรอบตราหม่อมแช่มผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่มจังหวัดนนทบุรีฟินไปกับ4รสชาติทั้งรสดั้งเดิมบาร์บีคิวเข้มข้นสาหร่ายหอมกลุ่นและต้มยำกุ้งสุดจัดจ้านร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนและช็อปความอร่อยได้แล้ววันนี้ที่ baac matching.baac.or.th และทุกช่องทางออนไลน์บานาน่าอินดี้นวัตกรรมความอร่อยโดยวิสาหกิจชุมชนไวหวานจังหวัดเพชรชบุรีสายเคี้ยวต้องลองเยลลี่กล้วยหอมทองเนื้อหนึบหวานธรรมชาติหรือจะสายกรอบต้องวาฟเฟิลกล้วยหอมทองพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตฟินได้แบบไม่รู้สึกผิดให้ทุกคำคือรางวัลของคนรักสุขภาพช็อปความอร่อยได้แล้ววันนี้ที่ baacmatching.baac.or.th

0: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับสวัสดีครับก่อน
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับขออนุญาตแขกพิเศษของเราพี่ต่ายไกด์พาทัวร์วันนี
1: ้นี่จะเป็นคนพายเรือให้พวกผม
3: ใช่คร
1: ับแล้วพวกผมก็นั่งข้างหน้าชิวๆ
3: ใช
1: ่ไม่ต้องพายเอง
3: ไม่ต้องพายเอง
1: ถ้าลูกค้าอยาก
3: พายเองถ้าอยากพายได
1: ้ได้เหมือนกัน
3: ได้นอนพัก
0: นอนพ
1: ัก
0: ก็คือค่าบริการเท่าไหร่ครับ
3: เป็นคนไทยนะครับคนไทยอยู่ที่ลำละ500บาท
0: ประมาณกี่ชั่วโมงครับอยู่ในนี้
3: ประมาณชั่วโมงใช
0: ้
3: เวลาไปกลับประมาณชั่วโมง
1: กลับชั่วโมงนึง
0: เราจะเจออะไรบ้างในนี
3: ้แล้วถ้าเราโชคดีเราเจองูว่างนกเงือกบ้างเจอลิงบ้าง
1: ใจกลัวเปล่าใจกลั
3: วเปล่าก
0: ล
3: ั
0: วง
3: ู
0: กล
3: ั
0: วมันจะตกใส่หรือเปล่าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้าตกใส่นี่โชคดีกว่าอีก
3: โชคดีกว่า
1: ใช่ไหม
3: กรณีที่มันตกใส่เนี่ยแนะนำให้นั่งนิ่งๆ
0: น
3: ั่
0: งนิ่งๆ
3: ครับเดี๋ยวคนพายไปแล้ว
1: ใช่
3: คนพายคือตอนนี้
0: แล้ว
3: ไม
0: ่คนอยู่ล่ะ
3: ไม่พายเดี๋ยววางไม่พายให้จ่าวางไม่พาย
0: วางไม่ให้จ่า
1: โดนมันรัดโดนมันรัดคนพายต้องไปก่อนไงว่าไม่ได้ต้อง
0: เอ๊ะรวมอะไรแกล้งผมหรือเปล่าก
3: ลัวว่าเน
0: ี่
3: ย
0: ตอนนี้อยู่คลองสังเนครับผมอำเภอตะกั่วป่าครับผมเขาว่าเป็นอเมซอนจริงหรือเปล่า
1: บรรยากาศสุดยอดนะผมมองแล้วตะกี้มองไปข้างหลังนี่แบบเหมือนกับอุโมงค์อ่ะที่มีต้นไทรอ่ะคอยลงมาอยากเจอแล้วอย่างที
3: ่
1: ที่ตายบอกนี่อยากเจอ
3: ต้องช่วยหาต้องช่วยหา
0: ต้องช่วยหา
3: ช่วยกันหา
0: ไปเลยดีกว่าครับ
3: โอเคครับพร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้ว
3: คร
0: ับ
3: ออกเดินทาง
4: ไม่เคยได้ยินเลยครับคลองสังเนเพิ่งเคยมาครั้งแรกเรียกได้ว่าตื่นเต้นดีกว่าตื่นเต้นว่าจะเจอตัวอะไรบ้างแล้วก็เจอค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเจองูงูเหลือมงูท้องงูป้องทองเจองูป้องทองแล้วก็มีเจอปูด้วยเจอตุ๊กแกด้วยมีนกอะไรอย่างงี้ด้วยเขาก็อธิบายเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยธรรมชาติมากๆเลยนะครับแต่ว่าแบบมีคนมาอยู่บ้างมีอะไรอย่างงี้มาเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีจระเข้ด้วยซ้ำตื่นเต้นว่าจะมีตัวอะไรตกใส่ในเรือหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วปลอดภัยครับผมเพราะว่าเป็นตอนกลางวันน้องก็จะอยู่ตามต้นไม้ไม่ลงมาครับสัตว์ส่วนใหญ่จะลงมาหากินตอนกลางคืนได้เห็นสิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแล้วทุกคนก็จะหลงใหลในธรรมชาติจริงๆครับการได้มาท่องเที่ยวแล้วก็ได้เข้าสู่ชุมชนจริงๆเนี่ยพี่ไผ่รู้สึกยังไงบ้างกับทางที่ทกส.มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ
1: โอ้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าคือการที่มีคนเข้ามาสนับสนุนและทำแบบกิจกรรมอะไรที่มันดีๆยั่งยืนช่วยชุมชนจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับมันทำให้เขาแบบอยู่ร่วมกันได้สามัคคีมากขึ้นคือมันเป็นจุดเล็กๆนะของจุดเริ่มต้นของเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะถ้
4: า
1: เราปลูกต้นไม้อ่ะด้วยดินที่ดีอะไรที่ดีมันโตมันแข็งแรงใช่ไหมมันก็เหมือนกันว่าถ้าเขาเอาครอบครัวเอาชุมชนมาแข็งแรงเนี่ยเด็กก็จะอยากห่างไกลแบบพวกเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรพวกนี้เขามีกิจกรรมทำมุมมองมีอนาคตเห็นว่าความยั่งยืนของท้องถิ่นเราเนี่ยมันมีคุณค่าก็ต้องขอบคุณทางทกส.นะครับผมปลื้มใจมากนะฮะที่ได้มาร่วมเทปนี้แล้วก็ได้เห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่สนับสนุนครับ
4: ใช่ยิ่งเราได้มาสัมผัสใกล้ชาวบ้านใกล้ทกส.เท่าไหร่เราก็จะยิ่งรักทกส.มากขึ้นก็ฝากติดตามชมรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรย้อนหลังได้ทาง YouTube BAAC Thailand นะครับแล้วเจอกันหวังว่าจะมีซีซั่นต่อไปครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางทกส.ก่อนดีกว่าครับที่ให้ผมได้มาเรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผมเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆแล้วก็ได้ลงถึงการท่องเที่ยวแบบชุมชนจริงๆได้สัมผัสได้ความรู้ต่างๆจากชาวบ้านได้ลงไปช่วยกระจายสินค้ากับชาวบ้านเป็นมากกว่าธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีต้นทุนในการที่เขามีความฝันที่จะอยากทำสินค้าของเขาจริงอยากพัฒนาสินค้าในชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนจริงๆให้ออกมาได้สำเร็จและการที่เราลงไปซื้อหรือว่าลงไปเห็นว่าของมีคุณภาพขนาดนี้แล้วเราได้อุดหนุนเขากลับมาจังหวัดนิดละหน่อยเป็นเหมือนเป็นการแบบช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนจริงๆโดยไม่มีคนกลางสินค้าต่างๆทางทกส.เขามีส่วนร่วมพัฒนาทำให้สินค้าในชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืนเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนที่รู้ใจกับชุมชนมากๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระจายสินค้าออกไปให้คนไทยได้รู้จักครับผมทั้งในประเทศไทยทั่วประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศผมเชื่อว่าถ้าคนในชุมชนแข็งแรงธนาคารก็แข็งแรงไปด้วยผมได้สัมผัสทกส.เนี่ยลึกมากๆเลยแล้วก็สัมผัสคนในชุมชนลึกมากๆหลงรักคนในชุมชนแล้วก็หลงรักทกส.มากขึ้นอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมสัมผัสในทุกๆ EP ที่ผมไปแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนก็จะรักทกส.เหมือนที่ผมรักครับ
5: ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทกส.มีกิจกรรมดีๆที่จะพาทุกท่านไปตามรอยรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรแบบ One Day Trip พร้อมกับผมและทีมงานในวันที่12ธันวาคมนี้ เราจะพาท่านไปทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติที่ไร่เมลเบอร์รี่เขาใหญ่ไปพายเรือคายักชมวิวสูดอากาศดีๆพร้อมแวะช็อปของดีของฝากที่ไร่สุวรรณเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง31ตุลาคม2569ติดตามรายละเอียดการรับสมัครและกติกาได้ที่ช่อง9 MCOT HD และ Facebook Fanpage MCOT Event แล้วมาสนุกและออกไปเปิดประสบการณ์ดีๆด้วยกันนะครับ

0: าสิ่งที่ปู่เล่าทั้งหมดเป็นความจริงขอให้ผมได้เจอกับปู่อีกครั้งขอให้ห้วงแห่งเวลานำพาปู่มาหาผม
1: คุณครับผมมาตามหาพ่อบุญธรรมของผม
2: ขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรครับ
1: ผมชื่อคิมครับ
3: กัลปพฤกษ์และหมู่กุงฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายนนี้

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยคือรากฐานสำคัญของชีวิตมนุษย์นะคะแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่การเข้าถึงโอกาสนี้เป็นเรื่องยากจนนำไปสู่ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์จึงถูกกำหนดให้มาช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมอบความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคและแหล่งเงินทุนเช่นกลุ่มชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลปากคลองอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะตั้งแต่ปี2548ชาวบ้าน116รายได้รับสิทธิ์การเช่าที่ราชพัสดุแปลงนี้รวมพื้นที่กว่า42ไร่ในโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าและก็น้ำประปาค่ะเดิมที่นี่เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านปากคลองต่อมาได้มีการยุบโรงเรียนกระทั่งปี2532มีพายุไต้ฝุ่นเกทางราชการจึงกำหนดให้ชาวบ้านตำบลปากคลองอำเภอปทิวที่ได้รับผลกระทบไร้ที่ทำกินและไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ200ครัวเรือนเข้ามาอยู่อาศัยและทำการเกษตรในพื้นที่ราชพัสดุแปลงนี้ค่ะปัจจุบันมีชาวบ้านได้รับสิทธิ์การเช่ารวม116รายเป็นสัญญาเช่าเพื่อที่อยู่อาศัย108รายและเป็นสัญญาเช่าเพื่อการเกษตร8รายขณะที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้เป็นศาลาประชาคมถนนสาธารณะและสระน้ำโดยกลุ่มธนารักษ์เตรียมต่อยอดสู่โครงการธนารักษ์ยั่งยืนในปีงบประมาณ2570ค่ะ
2: ประชาชนที่มาครอบครองมาบุกรุกที่ราชพัสดุในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้รับสิทธิ์อะไรนะครับไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่สามารถที่เอาไปทำอะไรได้แต่พอจัดมีการจัดโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ขึ้นมาประชาชนก็จะมีเอกสารสิทธิ์นะครับสามารถนำเอกสารสิทธิ์ไปขอบ้านเลขที่ได้ไปขอก่อสร้างอนุญาตก่อสร้างได้ไปขอน้ำขอไฟได้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสามารถจะเอาไปใช้หลักฐานไปกู้เงินได้นะครับอันนั้นคือโครงการที่เราทำมาตั้งแต่ปี2561แล้วเราก็จะปิดโครงการให้ได้ภายในปี2573นะครับแต่นอกจากนั้นโครงการที่ทำมาแล้วเราก็อยากจะเพิ่มให้มีการยั่งยืนไม่อยากให้เขาเปลี่ยนมือไม่อยากให้เขาไปขายไม่อยากให้เขาไปเปลี่ยนโอนเปลี่ยนมือแล้วก็พยายามจะสร้างด้านอื่นให้เขาสร้างอาชีพให้เขาสร้างความยั่งยืนให้กับเขา
1: สรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์โอเชียนชุมพรใจกลางเมืองชุมพรแห่งนี้เป็นหนึ่งในต้นแบบความสำเร็จของการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพของพื้นที่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจการค้าเดิมที่นี่เป็นโครงการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังก่อนปรับรูปแบบเป็นห้างสรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์ภายใต้สัญญาเช่า20ปีและบริษัทได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าจากเดิมประมาณ 700,000 ถึง 800,000 บาทต่อเดือนเหลือประมาณ 500,000 ถึง 570,000 บาทต่อเดือนค่ะหรือลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 2,400,000 บาทต่อปีค่ะช่วงหน้าจะพาไปดูความสำเร็จของการเปลี่ยนอาคารทิ้งร้างนานกว่า20ปีให้เป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์โคกระบือครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ระดับอาเซียนค่ะเป็นอย่างไรพักสักครู่ค่ะ

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี้ยเป็นประเภทของภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
2: โอ้ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี่ เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิสัยคนไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียด

0: ามเนี่ยก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดู
1: มาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้ว
0: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้
2: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
3: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
2: ถึงรสหมูเต็มๆ
3: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
4: ่เราจะทำเป็นอีซี่พาสแบบ EMV ครับอ่านติ๊บแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองเอาก้อนอีซี่พาสไปผูกกับบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วขานไปวางแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
0: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีนึงคนเสียชีวิตและท่องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อย
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: จากโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์โคกระบือของกรมปศุสัตว์ที่ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานกว่า20ปีกระทั่งปี2561กรมธนารักษ์เปิดประมูลสิทธิ์การเช่าซึ่งบริษัท D&Z Consultant จำกัดได้รับสิทธิ์ดำเนินการครบวงจรโดยทำสัญญาเช่า30ปีโรงงานแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในต้นแบบของการนำทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ใช้ประโยชน์กลับมาพัฒนาใหม่ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรไทยและต่อยอดเศรษฐกิจประเทศค่ะ
7: ในกลุ่มของบริษัทเดียนเซตคอนซัลแทนต์นะครับเราอยู่ในธุรกิจเนื้อเนี่ยมาประมาณ40ปีแล้วครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นผู้นำเข้านะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเรามองเห็นว่าเกษตรกรไทยเนี่ยเลี้ยงวัวได้ดีมากๆคิดว่าเราน่าจะต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำก็เลยทราบว่ามีโรงงานนี้ของของหลวงของรัฐบาลที่สร้างทิ้งไว้ก็เลยมาต่อยอดแล้วก็เริ่มเข้าประมูลแล้วก็สัมปทานครับทำธุรกิจนี้ได้ประมาณ4ปีแล้วครับ
8: เรามีอาคารที่ราชพัสดุนะไม่ใช่ว่าคำว่าที่ราชพัสดุจะต้องมีตัวที่ราชพัสดุแล้วต้องมีอาคารเท่านั้นเรายังมีอาคารที่ราชพัสดุที่ไปอยู่ในที่ดินของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่ดินของที่ราชพัสดุไปอยู่กับหน่วยงานอื่นนะไปอยู่กับสปกรหรือจะไปอยู่กับอุทยานหรือจะไปอยู่กับใครก็แล้วแต่ถ้าใช้เงินงบประมาณก็จะเป็นที่ดินของที่ราชพัสดุเมื่อเช้าเราพาไปดูที่แปลงนึงอาคารที่1เป็นอาคารที่เป็นของกรมปศุสัตว์นะครับซึ่งสร้างมาตั้ง20กว่าปีแล้วไม่ได้ใช้แต่ไปอยู่บนที่ดินของสปกนะธนารักษ์ก็มาจัดให้เช่าตั้งแต่ปี66นะฮะก็เอามาทำเพื่อมาลงทุนทำเป็นเขาเรียกโรงเชือดโคนะครับเป็นอันดับ1ของประเทศเป็นอันดับ1ของอาเซียนได้ฮาลาลเราอะสามารถที่จะนำอาคารที่ราชวัสดุเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็จะเห็นแล้วเป็นตัวอย่างเราก็จะไปดูว่าในประเทศเนี้ยมีที่ไหนอีกไหมที่มีอาคารอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำให้เกิดประโยชน์เอามาให้เช่าเอามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ
6: โรงงานแปรรูปเนื้อโคกระบือฮาลาลแห่งนี้มีกำลังการผลิตสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและถือเป็นโรงงานขนาดใหญ่ระดับอาเซียนนะคะสามารถรองรับการแปรรูปโคได้กว่า200ตัวต่อวันรองรับทั้งตลาดในประเทศและส่งออกไปยังประเทศมุสลิมค่ะทางบริษัทเล็งขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแปรรูปเนื้อโคของไทยพร้อมเสนอรัฐพิจารณาสิทธิการใช้พื้นที่อื่นๆรวมถึงการเข้าถึงเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันค่ะ
7: เรามองว่าตอนนี้เราอยากจะเป็นศูนย์กลางของการแปรรูปเนื้อโคของประเทศไม่ใช่เฉพาะขายในประเทศนะครับรวมทั้งส่งออกด้วยประเทศไทยต่อไปเนี่ยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนี่ยสามารถขายโคไม่ใช่เฉพาะกินในประเทศแต่สามารถส่งไปต่างประเทศและเป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรไทยด้วยครับปัญหาหลักตอนนี้สำคัญที่สุดคือเรื่องเงินทุนหมุนเวียนนะครับเพราะว่าธุรกิจโคเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงนะครับแล้วก็ระบบการขายเนื้อในตลาดประเทศไทยเนี่ยเราเป็นลักษณะคือซื้อเงินสดซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสดนะครับแต่เวลาขายเราขายเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นในการหมุนเวียนเงินทุนเนี่ยมีปัญหาทั้งที่ว่าตลาดเนื้อคนกินเนื้อเยอะมากเกษตรกรก็เลี้ยงวัวเยอะมากแต่ทำไมเนื้อไทยถึงไม่เข้าตลาดเพราะว่าปัญหาคือการแปรรูปกว่าจะเนื้อเข้าตลาดเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ทำให้ลูกค้านะกลายเป็นว่าต้องกลับไปซื้อเนื้อนำเข้าทั้งๆที่ว่าเนื้อในประเทศก็มีแต่ว่าแค่ไม่มีเนื้อเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้แก้ปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มโรงเชือดเนี่ยก็สามารถทำให้เนื้อไทยได้รับการยอมรับแล้วก็มีซัพพลายเพียงพอไม่ต้องใช้เนื้อนำเข้าแล้วก็เป็นการช่วยเกษตรกรด้วยครับถ้าเรามีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอแล้วตรงนี้เราแข็งแรงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราเป็นต้นแบบแรกของประเทศไทยที่ทำได้สำเร็จแล้วเขามองแล้วว่าถ้าเราทำได้เนี่ยโรงอื่นที่มีขนาดเล็กกว่านี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นการดีด้วยเพราะว่าโรงอื่นๆเนี่ยวางอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถทำได้ทั่วประเทศเนี่ยก็จะกลายเป็นการแก้ปัญหาโคนเนื้อทั้งระบบทั้งประเทศเลยครับ
6: นอกจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแล้วนะคะโรงงานแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดของกรมธนารักษ์ค่ะโดยบริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 500,000 ถึง 600,000 บาทค่ะที่ราชพัสดุไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขในทะเบียนของรัฐหรือพื้นดินที่ปล่อยให้ว่างเปล่าอย่างไร้ประโยชน์อีกต่อไปนะคะเพราะทุกตารางนิ้วสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสที่จับต้องได้ของพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินการสร้างงานสร้างรายได้และเม็ดเงินหมุนเวียนยังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการที่ราชพัสดุยุคใหม่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายหรือตัวเลขรายได้เข้าคลังเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของการแบ่งปันและสร้างอนาคตร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนค่ะเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแบบนี้ดีขึ้นเยอะนะคะวันนี้ดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี้ยเป็นประเภทของภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
2: โอ้ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี่
3: ทั้งสนุกทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งหวาดกลัวเพื่อนญี่ปุ่นเขาก็บอกผมว่าจะเจอ culture shock โอ้เจอจริงๆทุกคนนั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็ทุกสายตามองมาที่ผมนะมึงเอาไงต่อโลกเปลี่ยนแน่นอนแต่นิดของคนมันยังมีความเหมือนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิดคนไม่ได้เปลี่ยนละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียดก็ตามนะก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดีแต่ว่าแล้วมันจะมิกซ์ยังไงระหว่าง traditional กับ new gen ละครดีๆซีรีส์ดีๆคนรักตัวละครคนติดตามตัวละครสิ่งที่ตามมาคือ artist management
1: นี่คือวิธีใหม่ของ
3: นี่คือวิธีใหม่ของธุรกิจ
1: มาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้ว
3: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้เรื่องราวในรายการเจาะใจน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพูดคำหนึ่งได้เลยคือคำว่าเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสัก10กว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยหรือคนทั้งโลกก็คุ้นเคยกับคำนี้มากใช้ได้กับตรงไหนก็ได้ในส่วนไหนของโลกก็ได้ในเรื่องราวอะไรก็ได้และในวันนี้เรื่องที่เราจะคุยเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมและก็ธุรกิจหนึ่งที่มีคำนี้อย่างชัดเจนมากนั่นก็คือเรื่องราวของโทรทัศน์ครับโทรทัศน์เคยเป็นอาหารสมองเป็นความบันเทิงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจุดยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์กลางของบ้านของชุมชนของอะไรต่างๆนานาวันนี้มีกระแสของแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงไปมีช่องทางทางเทคโนโลยีที่จะชมที่มีความแตกต่างสะดวกสบายกว่าหรืออะไรกว่ามากมายทีเดียวคำถามคือแล้วผู้คนในโทรทัศน์จะทำอะไรอย่างไรหนึ่งในผู้คนที่น่าจะเจอเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจมันเป็นอย่างดีแล้วก็ดำเนินความเปลี่ยนแปลงไปกับมันก็คือแขกรับเชิญในรายการเจาะใจผมเชื่อว่าทุกท่านทุกคนที่ติดตามชมรายการต้องรู้จักแล้วก็แน่นอนอาจจะเป็นแฟนเป็นคนที่ติดตามผลงานอยู่และวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวของเขาผ่านไปสู่เรื่องราวของโทรทัศน์ในความเปลี่ยนแปลงเพราะเขาอยู่ตั้งแต่ต้นๆมาจนเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันผมว่าน่าจะกลายเป็นส่วนใหญ่ส่วนนึงของชีวิตของเขาแล้วเจาะใจขอต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนคุณตะคนเกียรติวีระวันครับน้องบอยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ได้มาคุยกันก็ทุกทีเราจริงๆอ่ะเราก็จะคุยกันแบบนี้บ้างเวลาไปเจอกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้แล้วนะเฮ้ยพี่ดูมันมีอันนี้แล้วอ่ะจริงเหรอบอยแล้วเราทำไงอ่ะผมว่าวันนี้มันก็คล้ายๆวันนั้นแหละแต่คราวนี้คุยให้ท่านผู้ชมได้รู้สึกถึงว่าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะมีความพยายามของบอยและของเพื่อนที่กำลังทำอยู่เพื่อให้คอนเทนต์ของไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับคอนเทนต์นานาชาติ
1: ครับ
0: ใช้คำนี้ได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: คือยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับคอนเทนต์นานาชาติสำหรับคนไทยก่อน
0: แค่นี้ก็ไม่ง่ายแล้วนะ
1: ใช
0: ่ถูกไหมเพราะว่าอะไรที่มันสู้กันทุกชาติอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี้ยกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นประเภทของภาพยนตร์คุณคิดว่าหนังที่เราจะคุยเนี่ยเป็นภาพยนตร์ประเภทใด
1: โอ้
0: เบาสมองหนักหน่วงดราม่าผจญภัยเทรจิดี้หรือว่าแฮปปี้หรือว่าอบอุ่นหรือว่าอะไรยังไง
1: ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี
0: ่ดราม่าสูง
1: ผมว่ามันดราม่าสูงแต่ในขณะเดียวกันผมว่าถ้าชีวิตผมนะเอาชีวิตผมอ่ะมันมีความดราม่าอยู่เยอะนะแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะมีความคอมเมดี้แฝงอยู่บ้างแล้วมันอาจจะมีความมิวสิคอลแฝงอยู่ได้บ้างเพราะว่าเวลาเราอะไรสักอย่างเราก็ฟังเพลงร้องเพลงกันไปเพลินๆหน่อย
0: จริง
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม
0: ่จริงจริง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ผมเคยพูดไว้ว่าเขาเหมือนคน3คนอยู่ในร่างเดียวกันก็เหมือนก็เลยมีคนไหนคนนี้เป็นคนตลกคนนี้เป็นคนจริงจังคนนี้เป็นคนซีเรียสคนนี้เป็นคนเฮฮาอะไรเงี้ยก็มันหล่อหลอมเพราะส่วนหนึ่งของงานไหม
1: น่าจะใช่ด้วยล่ะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบางทีพอคือหลายครั้งเวลาคนถามผมว่าเวลาว่างทำอะไรอ่ะนั่นดิ เวลาว่างบางทีถ้าเกิดจะดูหนังดูละครมันดูเพื่ออะไรมันดูเพื่อพักผ่อนหรือมันดูเพื่อเรียนรู
0: ้
1: ตัวงาน
0: ไม่แต่คุณเป็นทั้งเหมือนแบบนักร้องด้วยนะร้องเพลงก็ดี เล่นเปียโนก็ดี
1: อันนั้นแบบว่าสนุก
0: เต้นมูนวอล์กก็ได้นะครับ เคยเห็นเวลาเขาเฮฮาเขาถึงกับเต้นด้วยคือผมแค่รู้สึกว่าก็ดีหลากหลายดีแล้วก็เป็นคนที่ส่วนหนึ่งนะครับจริงใจซึ่งอันนี้มันก็มีทั้งแบบจริงใจที่แบบเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องจริงใจก็ได้เช่นทำงานแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะมันเป็นปัญหาที่แบบมันเคยบอกไปแล้วทำไมไม่แก้เราก็จะเรียกช่วงเวลานั้นของกองถ่ายว่าระเบิดลงเคยได้ยินป่ะ
1: อ๋อแน่นอนสิ
0: ตอนนี้อาจจะน้อยเพราะว่าอายุ60แล้วแต่สมัยก่อนมีคำว่าระเบิดลงผมก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าบอยตอบอะไรนะผมจะบอกว่าอ๋อมีบูล้างผ่านด้วยอยู่ในหนังเรื่องนี
1: ้
0: แต่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้แต่เขาจริงใจยังมีไหมเดี๋ยวนี
1: ้นิดนิด
0: เดี๋ยว
1: นิด
0: อ๋อแล้วโอเคก็เข้าใจมันนั่นคือความตั้งใจ
1: ครับ
0: จริง
1: ๆครับ
0: ถ้าจะมองนะครับความบันเทิงแบบละครแบบอะไรต่างๆอยู่ในบอยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยใช่ไหมเห็นบอกที่ว่าเปลี่ยนเมเจอร์พ่ออยากให้เรียนเศรษฐศาสตร์อะไร
1: ใช
0: ่พ่ออย่างนี้เลยไหม
1: ไม่ได้คุณพ่ออยากเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนนั้นไม่รู้จะเรียนอะไร
0: เฮ้ย
1: คุณพ่อไม่ได้บังคับไม่ได้บอก
0: ไม่ได้บังคับ
1: ไม่ได้บอกอะไรเลยเขาก็ให้เลือกเลยว่าจะเมเจอร์อะไรแล้วก็โอ้ตายแล้วเราจะเมเจอร์อะไรวะ จริงๆมันมีเธียเตอร์อยู่ชอบแต่แบบเดี๋ยวนะกลับมาจะมาทำอะไรกินในยุคนั้น
0: ในยุคนั้น
1: ในยุคนั้นนี่คือโอ้โหคอมมิวนิเคชันเองก็คืออะไรอ่ะ
0: เธียเตอร์คือละครเวทีเลย
1: เธียเตอร์คือละครเวทีคอมมิวนิเคชันคือสื่อสารมวลชนหรืออะไรต่างๆเราก็จะแบบมันจะทำได้ไหมหรืออะไรงั้นก็ไม่รู้อ่ะติ๊กเศษศาสตร์ไปก่อนแล้วกัน
0: มันดูเป็นหลักเป็นฐาน
1: ดูเป็นหลักเป็นฐานกว่าแต่พอเข้าเรียนไปได้เทอมนึงก็รู้สึกไม่ได้ละไม่ใช่ละเราก็เลยเปลี่ยนเมเจอร์สุดท้ายก็เอามาที่คอมมิวนิเคชันกับเธียเตอร์นี่แหละ
0: ครับโอเค
1: คือถามว่าตอนนั้นรู้ไหมว่าแล้วกลับมาจะประกอบอาชีพอะไรไม่รู้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีเอง
0: งานแรกที่ทำงานได้ทำงานจริงก็เป็นละครใช่ไหม
1: ละครซิทคอมนางฟ้าสีรุ้งนะฮะ
0: กำกับเลยไหมหรือเป็นอะไร
1: กำกับซึ่งจะพัดจะพลู
0: เฮ้ยงานแรกได้กำกับเลยเหรอ
1: จริงๆอ่ะเขาคิดว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วจะเป็นอีกคนนึงกำกับแต่ปรากฏว่าอ้าวพุ่งกับใคร
0: บริหาร

0: การจัดการให้คนอื่นกำก
1: ับ ใช่แล้วปรากฏอ้าวปรากฏพุ่มกับไม่รับโทรศัพท์
0: พุ่มกับหายไป
1: พุ่มกับหายไปไม่รับโทรศัพท
0: ์กลายเป็นจังหวะที่ดี
1: ก็เลยกลายเป็นอ้าวไม่มีใครทำแล้วต้องทำเองเหรอ
0: แว็บนั้นมันเป็นเติมเต็มความฝันหรือเป็นอย่างที่คุณคิดไหมหรือว่ามันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันอะไรวะเนี่ยเยอะเยอะพอสมควรเพราะว่าโหเราเรียนรู้อะไรใหม่หมดเลยอะครับตอนตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก่อนจะกลับมาเนี่ยเพื่อนญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับ

0: วิธี
1: ไม่เกี่ยวกันวิธีการคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีสื่อสารด้วยกันกับคนไทยไอ้นู่นไอ้นี่จะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: คือวิธีเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: วิธีไม่วิธีคุยกับคนทำงานด้วยกัน
0: อ๋อเหรอ
1: เราจะตรงๆไง
0: ตรง
1: ๆแล้วบางทีก็แบบ
0: มันตรงไป
1: ตรงไปเปล่าบอกอ้าวเหรออ้าวเราไม่ต้องการวิ่งไปตรงนักแสดงกำกับนักแสดงตัวกล้องจะต้องอยู่ตรงนี้หันมาอีกทีอ่ะพี่ทุกคนนั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็ทุกสายตามองมาที่ผมอ่ะมึงเอาไงต่อ
0: เหมือนกับเขาไม่เข้าใจที่คุณกำลังทำอยู
1: ่ใช่แล้วเหมือนกับว่า
0: อะไร
1: อะไรอ่ะอะไรเงี้ยเราก็โอเคนิ่งแล้วก็แบบตั้งสติทำการ
0: หลังจากออกอากาศเป็นไง
1: ปรากฏว่าพอออกอากาศไปโอ้โหเรตติ้งดี
0: ดี
1: ซึ่งเรายังแบบฮะดีแล้วเหรอคืออะไร
0: แต่มีความสุขดีกับการทำงานจึงทำต่อ
1: ใช่ก็คือช่วงแรกๆเท่านั้นอ่ะที่แบบงงๆแล้วก็พอหลังจากนั้นก็โอเคจับทางถูกแล้วคราวนี้
0: อันนี้อาจจะย้อนกลับไปสักประมาณ30กว่าปีถูกไหมโดยประมาณ
1: อันนี้ปี33
0: ซึ่ง จะถือว่าเป็นยุคที่โทรทัศน์ก็งดงามยังไม่มีหลายช่องมีประมาณ Activate จริงๆ 5-6 ช่องนั่นคือยุคที่แต่ละช่องดวลกันด้วยคอนเทนต
1: ์ครับ
0: เอาหาวิธีกันมาอะไรแล้วละครกลายเป็นเรตติ้งอันดับหนึ่งของทุกช่องไหม
1: ตอนนั้นละครน่าจะเป็นเรตติ้งอันดับหนึ่งของแต่ละช่องนะตอนนั้นช่อง7ก็คู่กรรมตอนอวสานก็ชนะทุกสิ่งอย่าง
0: ชนะทุกอย่างนั่นคือยุคทองยุคนึงเลย
1: ครับ
0: เรตติ้งแบบตัวเลข
1: คู่กรรม40อะ
0: ทุกบ้านไม่เปิดไม่ได้อะเปิดไป
1: อะไร
0: เจอทุกบ้านอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นบอยหากลไกของสไตล์หาลายเซ็นของตัวเองยังไงครับ
1: ถามว่าเราตั้งใจที่จะให้อ๋ออันนี้คือลายเซ็นของเรามั้ยผมก็เปล่านะเราก็ทำจากความชอบของเราอ่ะจากความชอบของเราว่าอ่ะน่าจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังฟีดแบคด้วยฟังคนดูด้วยแล้วบอกอ๋อแต่ถ้ามาผสมอะไรกับความชอบของคนดูแบบนี้อีกหน่อยนึงแล้วตัวตนเราไม่ได้เสียเอ้ยก็ลองดูสิแล้วก็ปรับไปปรับมาปรับนู่นปรับนี่ซะจนมันก็ปรับเปลี่ยนไปพัฒนากันไปเรื่อยๆครับในแต่ละ
0: ยุคนั้นเป็น Exact
1: ตอนนั้นเป็น Exact
0: เป็นคนแรกไหมที่มีจบสองแบบเป็นพวกคนชอบก็เยอะคนด่าก็แยะแบบอะไรวะ
1: มันมีอยู่เรื่องนึงคือเรื่องเพื่อเธออ
0: ่า
1: เรื่องเพื่อเธอตอนนั้น
0: พี่แหม่มพี่แท่ง
1: ไม่แน่ใจว่าจะจบมีคนตายหรือไม่มีคนตายหรือจะแฮปปี้หรือจะอะไรยังไงเงี้ยเราก็เลยแบบว่าลองทำมาดูสองแบบ
0: ถ่ายไว้สองอันเลย
1: แล้วเดี๋ยวมาเลือกเอาตอนตัดต่ออ
0: ันนี้เกิดจากผู้กำกับคือคุณตัดสินใจไม่ได้อย่างนี้หรือว่า
1: ด้วย
0: หรือว่าแผนการตลาดว่า
1: ไม่ตัดสินใจไม่ได้เอาไงดีแล้วก็พอตัดต่อแล้วก็มาดูกันมาเลือกกันทีมงานมาเลือกกันเอง
0: ก็แปลว่าอย่างนึงที่เราเห็นก็คือบอยเป็นคนกล้าไปนอกกรอบนอกจากที่คนอื่นเขาเคยทำว่าเขาใครๆเขาก็ทำแบบนี้กันไปได
1: ้
0: ถ้ามันได้ผลที่ดีกว่าเดิมมีอะไรไปได้ไป
1: สมัยนั้นน่ะเรียกว่าละครโอ้โหแบบ 99.99% คือยังไงพระเอกนางเอกต้องแฮปปี้เอนดิ้งแล้วผมทำละครที่เป็นดราม่าเรื่องแรกเนี่ยคือรักในรอยแค้นน่ะแล้วพระเอกตายโอ้โหเอ้าเหรอทำไมเขาไม่ทำพระเอกตายกันเหรอ
0: คุณไม่เคยดูละครหรือไง
1: ไม่ผมคู่กรรมพระเอกก็ตายนะอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่เหมือนกัน
1: เราก็เลยแบบว่าอ้าวโอ้โหหลังจากนั้นคือได้ฉายามาอยู่หลายปีเลยว่าเป็นพุ่มกับใจร้ายคือสิ่งที่ตอนนั้นเกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่เราดีใจมากๆตรงที่ว่ามันแปลว่าเขาแคร์
0: ใช่
1: เขาแคร์ตัวละครที่เราทำออกมาขนาดนั้นแล้วเขารักตัวละครของเราขนาดนั้นเขาถึงอับเซตว่าทำไมตัวละครตัวนี้ต้องตาย
0: ต่อมาอะไรภาพยนตร
1: ์ต่อมาละครเวที
0: อ๋อละครเวที
1: คือมันเหมือนเอา3ตัวหลักของมารยาริษยามาของเพียงดาวดีนี่และโอมเนี่ยจากมารยาริษยาเนี่ยมาแต่เอามาอยู่ในเซตอัพของเมืองมายาซึ่งมหัศจรรย์มาก
2: สบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง BOCAL ช่วยเสริม

0: สร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
2: อโนอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
3: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
4: อโนอิ Youth Infinite Serum
5: น้ำปลาตำหนวดใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนวดอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนวดแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนวดตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
11: เสร็จแล้วครับ
10: เร็วจังไม่แพงด้วย
12: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้
13: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
15: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
16: Navtex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
17: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
18: จริงอ่ะ
17: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
18: ปิดกองคือยกเลิกการ
17: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
18: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
17: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
19: เปอร์สเปกทีฟสัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
20: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
19: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
21: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
22: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
23: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเอสปานแอนจอยต์โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ
18: ถ้าเอาตามไทม์ไลน์ต่อมาอะไร
24: ภาพยนตร์ครับ
25: ต่อมาละครเวที
18: อ๋อละครเวที
25: ใช่ตอนนั้นเนี่ยคือเรียน communication กับเทเตอร์แล้วก็ไปต่อโทรที่ broadcasting เพราะนั้นการทำละครโทรทัศน์ของเรามันก็เหมือนกับว่าเอา2ดีกรีมารวมกันเราก็คิดว่าอ่ะถ้าเกิดเราเริ่มจากทีวีก่อนสัก5ปีถ้าเราไม่มีผลงานอะไรมาก่อนเลยไม่มีเครดิตเลยนะใครจะไม่อยากร่วมกับเราใช่ไหมฮะก็เลยอ่ะโอเคเรา
18: เรียกว่าเราสร้างเครดิตโทรทัศน์ให้เกิดเครดิตก่อน
25: ให้เกิดเครดิตก่อนแล้วก็โอเคแล้วเราก็ฝึกฝนการกำกับการทำนู่นทำนี่อะไรต่างจนมันเกิดแล้วก็พอวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคมันเรามีเครดิตพอแล้วอะเราก็คิดว่าโอเคเราถึงเวลาละที่เราอยากทำละครเวทีแล้วตอนนั้นก็คือรวบรวม
18: ตอนนั้นทำละครโทรทัศน์มาถึง10ปียัง
25: ตอนนั้นวางไว้5ปรากฏ
18: 7ปี
25: ก็
18: ถือว่าไม่ก็กำลังดีอ่ะใช้คำนี้แล้วกัน
25: 7ปี
18: แล้วมีแฟนแล้วด้วยมีคนชอบละครแบบนี้แล้ว
25: ครับผู้ที่เขียนบทละครเวทีเรื่องแรกของผมก็คือพี่กสิดินแสงวงซึ่งคือคนที่เขียน
18: คู่ชื่น
25: ชุลมุน
18: ใช่
25: เขียนละครโทรทัศน์กับผมมาหลายเรื่องเลยตอนนั้นนะครับเพื่อเธออยากอยู่ตะวันไม่ที่ปลายฟ้าอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเอ้ยเรามาลองทำละครเวทีกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุณแน่นสราวุธเลิศปัญญานุช
18: ครับ
25: ตอนนั้นเขาก็เริ่มจากการทำสกอร์เพลงละครย้ำลมพัดหวนเริ่มจากตรงนั้นคือมันมีเพลงย้ำลมพัดหวนอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจอเขาเนี่ย
18: เขาสร้างให้เป็น
25: เขา variate เขาจะ variate ให้มันเป็นเอาทำนองนั้นมา
18: อารมณ์น
25: ี
18: ้อารมณ์นี
25: ้อารมณ์นั้นอารมณ์น
18: ี้ไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนแล้วแต
25: ่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วก็ถามเขาคุยกันว่าแบบว่าเอ้ยรู้จักมิวสิควลไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือเขาก็ฟังอยู่บ้างอะไรแต่ไม่เคยดูอะไรเงี้ยก็จนเราก็ชวนกันไปดูที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ย
18: แล้วก็ทีมด้วย
25: แล้วก็ไปดูทำคิดว่าอย่างนี้แล้วทำถ้าจะทำเป็นภาษาไทยมันจะเป็นยังไงดีอะไรเงี้ย
18: ท
25: ี
18: มยุคบุกเบิกนี่มีบอยกำกับและโปรดิวทั้งหมดเนี่ยนะแน่นเพลงใช่ไหม
25: เพลงพี่ดิน
18: พี่ดินบท
25: ครับ
18: ฉากไอ
25: ฉากคือคุณจ๊ะสัสวัต
18: จ๊ะผมนึกชื่ออยู่ตั้งนาน
25: จ๊ะสัสวัตตอนนั้นน่ะเขาเริ่มทำเป็นอาร์ตไดกับละครโทรทัศน์ก่อน
18: ใช่เขาดีไซน์ฉากในสตูใช่ไหม
25: ใช่แล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเขาก็บอกว่าพี่ผมอยากไปเรียนต่อตอนแรกบอกเฮ้ยจะทิ้งเราไปแล้วเหรอบอกผมไปเรียนต่อผมไม่ได้กลับมาทำกับพี่ไง
18: บอก
25: แน่นะมึง
18: ตกลงให้ไปเรียนป่ะ
25: แล้วเขาก็ไปเรียนแล้วผมเขาก็ถามว่าผมไปเรียนต่ออะไรดีผมบอกว่าลองไปเรียนสเตจดีไซน์สิเพราะว่าถ้าสเตจดีไซน์เนี่ยคุณสามารถเอาไปอะแดปต์กับอย่างอื่นได้แต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นดีไซน์ของละครโทรทัศน์ภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆมันจะไม่รู้กลไกของสเตจไงอะไรเงี้ยเขาก็ไปเรียนสเตจดีไซน์มาแล้ว
18: ปีเมืองนี่คือ
25: ปีที่ทำวิมานเมืองเขาเรียนจบพอดี
18: คือเขาเลยป่ะ
25: เขาเลยตอนน
18: ั้
25: นฟลุ๊กเกริกพลพี่นกสินใจ
18: เป็นงานที่น่าประทับใจนะครับผมมีความรู้สึกว่าในยุคนั้นเกิดสแตนดาร์ดใหม่ของวงการละครเวทีเป็นที่ฮือฮาศูนย์วัฒนธรรม
25: ศูนย์วัฒนธรรม
18: ตอนนั้นยังไม่มีรัชดาลัยใดๆทั้งสิ้น
25: ยัง
18: แล้วก็แบบเฮ้ยประเทศเรามีอย่างนี้แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะได้ดูกันเกือบทุกคนนะ
25: คือเพราะนั้นมันจะเป็นของใหม่มากๆแล้วหลายคนก็บอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
18: และนี่ยังเป็นงานที่บอยยังทำอยู่อย่างสม่ำเสมอมีผลงานต่างๆออกมาเป็นระยะรวมถึงปัจจุบันตอนนี
25: ้
18: กำลังกำกับอยู่เดี๋ยวคุยเสร็จเนี่ย วันที่เราคุยกันเนี่ย เขาต้องไปกำกับการแสดง
25: ครับ
18: ยังกำกับอยู่ด้วยความสุขและความสนุก
25: ใช่
18: แล้วก็จะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าหากท่านติดตามตั้งแต่วิมานเมืองเนี่ยท่านจะเห็นวิธีเปลี่ยนแปลงวิธีเล่าเปลี่ยนไปโบ๊ะบ้ากว่าเดิมเยอะเลยเอางี้ดีกว่า ผมมีความรู้สึกว่าตอนไปดูเรื่องหลังเนี่ยเราจะเฮ้ยอย่างนี้แล้ววะอะไรเงี้ยมีซูมเข้าซูมออกอะไรนี่ธรรมดาเดี๋ยวนี้เขาสโลโมชั่นได้ด้วยแล้วเรื่องอะไรนัดเดทอ่ะ
25: ฟ้าจรดทราย
18: ฟ้าจรดทรายแล้วก็อันธพาลคลองเมืองโอ้โหสโลโมชั่นกันอุตลุดแล้วเนียนมาก
25: ครับ
18: อยากให้ไปดูอันนี้คือกลไกที่เราอัปเดตตลอดเวลามันยังเกิดขึ้นได้
25: ใช่อันนี้เรื่องนี้ก็เมืองมารยา The Musical ก็มาจากจริงๆมาจากละครโทรทัศน์2เรื่องในยุค90กับ2000ซึ่งหนึ่งในนั้นพี่ก็เล่นคือ เมืองมายาม
18: าหมอมออามายออายา
25: แล้วอีกเรื่องนึงที่เอามารวมกันคือมารยาริษยาก็เลยกลายมาเป็นเมืองมารยาคือมันเหมือนเอา3ตัวหลักของมารยาริษยามาพล็อตการแย่งชิงอะไรต่างๆของ3ตัวหลักของเพียงดาวดีนี่และโอมเนี่ยจากมารยาริษยาเนี่ยมาแต่เอามาอยู่ในเซตอัพของเมืองมายามารยาริษยาเป็นเรื่องของวงการแฟชั่น
18: ครับ
25: แต่เมืองมายาเป็นเรื่องของวงการบันเทิงนี่ก็เลยเอา3คนนี้มาอยู่ในวงการบันเทิง
1: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
2: ขอโทษนะคะพี่ดาว
6: เดินดีๆสิคะน้อง
2: ดีนี่ค่ะ
9: นี่มันนางเอกรุ่นแม่กับนางเอกรุ่นลูกนี่หว่า
11: ดาวค้างฟ้ากับดาวรุ่งดวงใหม่ต่างหากครับ
25: แพทสุทาสินีก็ไม่ได้เล่นละครเวทีมา7ปี7ปีซึ่งมาครั้งนี้บอกได้เลยว่าท็อปฟอร์มและเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่หนักที่สุดที่แพทสุทาสินีเคยเล่นบอกได้เลยอันนี้คือแบบโอ้โหอิโมชันอลเรนจ์และเสียงและอะไรต่างมันกว้างมากแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งคือดีนี่ตอนที่ทีวีอันแรกคือลูกเกด
11: ครับ
25: ลูกเกดเล่นเรื่องที่สองเองมั้งอ่ะลูกเกดยังแบบเพิ่งเข้าวงการเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอแมนดาออฟแดมซึ่งมหัศจรรย์มากไม่เคยเล่นละครเวทีร้องเพลงดีมาก acting
11: ดีมากแล้วไปอยู่ที่ไหนมาน
25: ั่นน่ะสิ
18: ทำไมอยู่ๆอุบัติขึ้นมาบึ้งแล้วไปมาจากไหนยังไง
25: เขาเป็นนางงามมาก่อนไงใช่ไหมแล้วก็มาเป็นนักแสดงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาเล่นละครกับเจมส์มา
11: ให้มาแคสต์ดู
25: เราก็หาคนเล่นเป็นดีนี่อยู่แล้วมีเจมส์มาเป็นช่างภาพที่เป็นแฟนลับๆของเพียงดาวนะครับโอ้เรื่องนี้เจมส์ก็อบอุ่นมาก น่ารักมากแบบดูแล้วรักเลยอ่ะหญิงรัฐาก็โอ้โหเล่นเป็นแม่ดีนี
3: ่เขากำลัง
25: บอกเลยเก่งมากคือแบบโอ้โหหญิงแบบเป็นนักแสดงที่ผมว่าเป็นสุดยอดนักแสดงคนหนึ่งเลยนะชายชาติก็โอ้โห
3: อยู่แล้วอันนี
25: ้มาถึงก็โอ้โหแบบว่า
3: เขาการันตีได้ครับ
25: ใช่ใช่นะครับแล้วก็มีรุ่นเด็กมีตะวันพันวาที่เคยเล่นบัลลังก์เมฆเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะครับแล้วก็มีน้องก้าวหน้าคือไม่เคยเล่นละครเวทีแต่เคยเล่นแบบซีรีส์วายอะไรต่างๆมาก็มาเล่นแล้วก็มีลูกสาวผมปาโปวัฒนารุ่นเด็กนี่คืออ่ะมาออดิชั่นกันมาทุกเรื่องต้องออดิชั่น
3: ต้องเหมือนคน
25: เหมือนคนอื่นทุกคนมาดูซิว่ายังไงแล้วหลายๆครั้งเวลาออดิชั่นเสร็จปุ๊บผมก็จะถามผมบอกผมไม่ตัดสินให้คนอื่นเลือก
3: ถ้าเรื่องอื่นน่ะคุณต้องตัดสินแต่เรื่องถ้ามีเขาจะไม่ต้อง
25: มีครับผมจะถามอ้าวยังไงไม่รู้ผมแล้วแต่ผมยังไงก็ได้ก็มีเรื่องที่ได้และเรื่องที่ไม่ได
3: ้เคยถามลูกแล้วว่าถ้าพ่อกำกับอ่ะหนูจะกลัวไหมแล้วผมก็ใส่ไฟด้วยพ่อมีระเบิดนะเว้ยล
25: ู
3: ก yeah. ว่าไม่กลัวเขาบอกว่าเขาก็ต้องเจอทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจผมเลยถามพ่อแทนว่าเกรงไหมกำกับลูก
25: อ๋อไม่เกรงไม่เกรง
3: ไม่เลย
25: ไม่ไม่
3: คุณแยกแยะเลยอันนี้ก
25: ็ไม่เกรงเพราะว่าก็จะคุยกับเขาในฐานะที่เขาเป็นนักแสดงเนาะคือเขาเริ่มเล่นเรื่องแรกคือสี่แผ่นดินเล่นเป็นชอยตอนเด็กแล้วช่วงนั้นน่ะเขาจะอารมณ์แบบไม่ค่อยฟังพ่อไม่ค่อยคุยกับพ่อไม่ค่อยฟังพ่อคือ ตอนนั้น
3: ก็อยู่เท่าไหร่เด็กน้อยเวลาของการต่อต้าน
25: แต่พี่เชื่อไหมในกองเวลาผมไปกำกับเขา
3: ฟังอ๋อทำ
25: ฟังผู้กำกับ
3: เออเว้ย
25: ฟังเราบอกโหไม่ฟังพ่อมันฟังผู้กำกับไว
3: ้อันนี้แอบนินทาให้พ่อฟังได้ปาไม่ได้ดูตอนนี้ไม่เป็นไรอยู่ในกองผมอยู่เรื่องไอ้
25: ทายาท
3: หมายเลขหนึ่งเราก็จะมีแบบว่าเฮ้ยใครเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลมันหน่อยเฮ้ยมันได้นอนป่ะเนี่ยมันถ่ายเสร็จมึงนอนกองเหมือนแบบไม่มีใครอะไรเป็นพิเศษเลยนะคือสามัญชนทั่วไปมากแล้วก็เรียกปั๊บพร้อมถ่ายปุ๊บอะไรหมดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเขาเรียกอะไรเคารพในคุณภาพของงานที่ตัวเองทำเป็นเรื่องดีงามมาก
25: ครับ
3: 17สิงหาใช่ไหม
25: 17สิงหา
3: เริ่มนะครับ17สิงหา
25: เล่นถึงประมาณปลายเดือนกันยา
3: เดือนเดียวเองนะ
25: เดือนเดียวเองครับ
3: พลาดไม่ได้นะท่านผู้ชมอย่าพลาดนะไม่รู้ตั๋วยังรีบจองไปก่อนนะ
25: ครับ
3: จะไปกันต่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงครับ
25: ครับ
3: วันหนึ่งโทรทัศน์ไทยกลายเป็นช่องดิจิต
25: อ
3: ลซึ่งมันความถี่มันทำให้ช่องอยู่ใกล้กันได้เพิ่มจำนวนช่องได้ก็เลยเพิ่มเต็มเลยคราวนี
25: ้
3: เราก็ไปด้วยกลัวตกขบวนใช่ไหมช่องวันก็เกิดขึ้นตอนนั้นเหน็ดเหนื่อยไหมครับก่อนจะมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลัง
25: ตอนนั้นถามว่าเหน็ดเหนื่อยไหมเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้อง
3: มันจะจบยังไง
25: ละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยน
3: วิธีเล่าก็ต้อง
25: วิธีเล่าก็เปลี่ยนเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าสังคมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแต่นิสัยของคนมันยังมีความเหมือน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Navtex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
6: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
7: จริงอ่ะ
6: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
7: ปิดกองคือยกเลิกการ
6: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแข
7: กดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
6: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
8: เปอร์สเปกทีฟสัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
9: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
8: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
10: ที่ร้านเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
11: อะไรนะที่ร้าน
10: สายยังเข้าไม่ได้เลย
11: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
10: ้ได้แล้ว
11: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
10: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
12: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
13: ฮานอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
14: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
15: ฮานอิ Youth Infinite Serum
16: เอสปานแอนจอยด์โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ
17: จะไปกันต่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงครับ
18: ครับ
17: วันหนึ่งโทรทัศน์ไทยกลายเป็นช่องดิจิตอลเราก็ไปด้วยกลัวตกขบวนใช่ไหมช่องวันก็เกิดขึ้นตอนนั้นเหน็ดเหนื่อยไหมครับก่อนจะมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลัง
18: ตอนนั้นถามว่าเหน็ดเหนื่อยไหมเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้อง
19: มัน
17: จะจบยังไง
18: เออมันจะไปยังไงแต่ว่าเราก็คิดแค่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือโอ้โหเราก็มีบุคลากรเยอะที่เก่งๆกันเยอะแยะมากมายนะครับรวมตัวกันแล้วมันได้งานที่มันดีมีคุณภาพต่างๆมาเยอะแยะถ้าเผื่อเราไม่ได้มีช่องทีวีเองหรือไม่ได้เป็นเรียกว่าหัวเรือใหญ่เองแล้วกันแล้วมันจะไปยังไงต่อจะไปอยู่กับใครจะนู่นจะนี่ใครเขาจะรับในเมื่อเขาก็มีของเขา
17: เขาก็อยากจะทำของเขา
18: เขาก็มีของทุกคนก็มีของเขาหรือบางคนเราก็แบบว่าโอ้ยไปอยู่ด้วยกันคงบ้านแตกอ่ะ
17: ตีกันตาย
18: อ่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยคิดมีสองอย่างมีช่องของตัวเองทำช่องของตัวเองหรือไม่ก็คือโอเค
17: ลาก่อน
18: แยกย้ายทุกคนแยกย้ายแล้วก็แล้วแต่คนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเราไม่มีทางเลือกอ่ะตอนนั้นก็มีคนท้วงนะครับแบบถามจริงคุณจะลงไปขนาดนี้เหรอมันคือยังไงนี่มันแบบทั้งชีวิตคุณเลยนะบอกไม่รู้พี่ผมไม่มีทางเลือกก็เลยต้องทำไปแล้วมันก็โอ้โหมันก็หนักนะมันหนักมากแล้วก็แบบเอ้ยไทมิ่งตรงไหนดีแค่ไหนตอนนี้จะลงของ
17: ลงแค่ไหน
18: แค่ไหนที่จะให้ช่องมันเกิดที่อะไรอย่างเงี้ยมันจนหาเจอจนหาเจอแล้วก็ทุกคนก็ร่วมกันมาถึงวันนี้ถามว่าวันนั้นเราเลือกถูกไหมยังไงซะจนมันเดินมาถึงวันนี้ได้เนี่ยผมว่าวันนั้นเราตัดสินใจได้ถูกต้องมาก
17: แม้ว่าจะระหว่างเดินก็เลือดไหลใช้ได้เลยล่ะ
18: ใช้ได้เลยล่ะครับ
17: น้ำตาไหลไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมด แล้วก็เดินท่ามกลางความระแวงว่ามันจะจบแบบไหนด้วยเพราะก็เดาอะไรไม่ถูกทุกคนก็เป็นงั้นแล้วท่านผู้ชมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับไม่ใช่ช่องเดียวทุกช่องในปัตตภีเลยก
18: ็
17: เกิดขึ้นมาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้วกันเป็นส่วนใหญ่ไหม
18: ก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้นะครับพอมาในวันนี้มันไม่ใช่แค่ทีวีแล้วมันก็คือโซเชียลมีเดียมันคือแพล

0: ฟอร์มมันคือสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มมันคืออะไรอีกต่างๆเต็มไปหมดแล้วบอกฮะ
1: นานาชาติน
0: านาชาติอีกต่างหากนะครับโอเคถามว่าคนยังดูทีวีอยู่ไหมคนดูทีวีน้อยลงไหมแน่นอนน้อยลงแน่ๆอยู่แล้วไลฟ์สไตล์ของคนโดยเฉพาะคนเมืองแต่ทั่วประเทศอ่ะคือจริงๆก็ดูอยู่แหละแต่ปัญหาคือสปอนเซอร์คิดว่า
1: ไม่ดู
0: แล้วอันนี้คือความเชื่อแต่รีเสิร์ชมานึกออกไหมเรตติ้งมันก็ยังมีอยู
1: ่ไม่เชื่อตังก็เลยไม่มา
0: ทีนี้แล้วยังไงต่อล่ะตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าจะวัดด้วยอะไรเขาก็ต้องวัดด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งที่เรียกว่าเรตติ้งแต่ในวันนี้เขาวัดด้วยหน้าจอของเขาโน่นนี่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็คุณอย่าลืมสิว่าหน้าจอของคุณก็ไม่เหมือนหน้าจอคนอื่นนึกออกไหมครับมันมีความเพอร์ซันนัลไลซ์เยอะแยะมากมายอัลกอริทึมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้อยู่ดีว่าจริงๆแล้วทั่วประเทศเขายังไงจริงๆแล้วคนยังมีดูอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนมันน้อยลงแต่มันไม่ได้น้อยลงขนาดแบบที่เขาเชื่อ
1: แต่นั่นไม่ใช่ทางแก้ปัญหา
0: เพราะเขาไม่เชื่ออยู่ดีมันโอเคไม่เป็นไรคือมันก็พรูฟให้เห็นน่ะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเราก็มีทำละครเรื่องนึงแล้วก็ทำกับสินค้าหนึ่งพอละครฉายอ่ะสินค้าตรงนั้นเขาขายได้เพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้น 25% นะคือ
1: นี่อันนี้พรูฟแล้วนะ
0: พรูฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราจะต้องดำเนินยังไงต่อนะครับผมว่าอันนึงที่ผมเชื่ออยู่ตลอดเวลานะครับโลกเปลี่ยนแน่นอนเทคโนโลยีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาเปลี่ยนแปลงแต่นิดของคนมันยังมีความเหมือนเมื่อก่อนนี้พี่ตื่นเช้ามาก่อนออกจากบ้านพี่ต้องทำอะไรก่อนออกจากบ้านนิดนึง
1: กินกาแฟ
0: ดูหนังสือพิมพ์ป่ะตามข่าวใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทุกวันนี้พี่ตื่นมาพี่ทำอะไรเป็นอย่างแรก
1: เปิดโทรศัพท
0: ์พี่ต้องการอะไรอ่ะพี่ต้องการข่าวสารไงอัปเดตข้อมูลเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิดคนไม่ได้เปลี่ยนคือสิ่ง
1: เราก็ต้องเปลี่ยนตามเทคโนโลยี
0: เราก็ต้องเปลี่ยนตามเทคโนโลยีแต่ว่าตัวคอนเทนต์ต่างหากที่มันยังอยู่ที่มันต้องอยู่แต่เขาดูจากตรงไหนต่างหาก
1: เขาจะดูจากนี่
0: เขาจะดูจากตรงนี้เขาจะดูตรงไหนนั้นเป็นเรื่องของเข
1: า
0: ถามว่าแล้วดูละครดูนู่นดูนี่ดูเนี่ยเมื่อก่อนมันนั่งดูพร้อมกันจอเดียวกันแต่ทุกวันเนี้ย
1: ความช
0: อ
1: บ
0: แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็แยกไปดูของตัวเองไงแล้วพอมันมีเรียกว่าดูย้อนหลังได้ฉันไม่ต้องดูเวลานี้ก็ได้ไง
1: เ
0: พราะฉันจะกลับบ้านไม่ถึงบ้านฉันเนี่ยฉันก็รอก็ได้แล้วฉันก
1: ็ดูทีหลัง
0: ไปดูทีหลังก็ได้แต่มันยังเป็นคอนเทนต์ละครเหมือนกันในสิ่งที่เขาอยากดูแต่ถามว่าวิธีการละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยน
1: วิธีเล่าก็
0: เปลี่ยนเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าสังคมเปลี่ยนโลกเปลี่ยน
1: การเรียนรู้ของคนดูไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามีละครชาตินี้ชาตินั้นชาตินู้นชาติโน้น
0: ครับ
1: มาเป็นตัวแปรให้เลือกเยอะขึ้น
0: แต่พี่อย่าลืมว่ายังไงคนไทยก็ยังชอบความเป็นไทยอยู่นะเราก็มีสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของเราชื่อวันดีออกมาแล้ววันดีของเราก็คือจะเป็นคอนเทนต์ไทยก็จะเป็นละครไทยแต่ละครไทยที่มันร่วมสมัยละครไทยที่เราก็รู้ว่าคนไทยก็เปลี่ยนก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่าแล้วมันจะมิกซ์ยังไงระหว่าง traditional กับ new genเพราะนั้นคุณจะ
1: สังคมมันเปลี่ยนแล้ว
0: สังคมมันเปลี่ยนน่ะคุณจะเอาความอุดมคติตัวละครในอุดมคติมาเอาแบบสมัยก่อนแล้วมาอยู่นะตอนนี้คนดูบางคนจะบอกว่าไอ้นี่มันโง่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนั้นน่ะคือเมื่อก่อนนางเอกก็ต้องร้องไห้แล้วก็เดี๋ยวไม่ทำอะไรน่าองศาแล้วก็เดี๋ยวพระเอกมาช่วยอ่ะ
1: ช่วยตัวเองไม่ค่อยได
0: ้ทุกวันนี้แบบร้องไปดีเรื่องของมึง
1: ต้องสู้แล้ว
0: ต้องสู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วไงนี่คือวิธีคิดที่มันไม่เหมือนเดิม
1: ที่ต้องเปลี่ยนให้ทัน
0: ต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องเปลี่ยนเลยถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียดก็ตามนะแต่ก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดูล่ะให้คนยุคนี้ดูไม่ใช่เหร
1: อ
0: คุณก็ต้องทำละครพีเรียดให้คนยุคนี้ดูสิ
1: อยากได้ความเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลง
0: ก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมิกซ์ยังไงบาลานซ์ยังไงเราจึงใช้นิยามของวันดีว่านี่คือจริตไทยแต่ไทยพศนี้นะต้องไทยพศนี้ที่มันมีความหลากหลายทางด้านความคิดมันมีความหลากหลายทางเจเนอเรชัน
1: ผมก็ยังยืนยัน

0: กันว่ามันมีเรื่องดีๆที่เป็นไทยๆเยอะมากคุณดูรางวัลนาตาลาดก็ได้ที่ได้รางวัลน่ะแล้วถ้าใครไปดูแล้วบอกว่าไม่ดีไม่น่าได้ผมบอกว่ากล้าพูดจริงเปล่ามันดีจริงมันดีแบบคือถ้าแบบนี้ไม่ดูก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นแหละ
0: นั่นคือความตั้งใจ
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงคุณบอยเป็นคนขับเคลื่อนที่สำคัญของรางวัลนาตาลาด
1: ครับ
0: อันนี้
1: หนึ่งในหลายๆคนครับ
0: มีหลายๆท่านที่พยายามจะขับเคลื่อนให้มันกลายเป็น
1: มีพี่หน่อยจำนั้นไม่รู้เป็นครับ
0: ใช่อยากให้มันเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งแรงผลักที่ดีให้กับผู้คนที่ทำงานในยุคสมัยที่มันเลยยุคทองมาอย่างที่เขาพูดกันอย่างนั้นหรืออะไรยังไงครับ
1: ตั้งแต่เราเริ่มเนี่ยตอนนั้นมันเหมือนว่ามันในวงการมันไม่มีรางวัลที่คนในวงการโหวตให้กันเองซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากคือคนเราบางทีเวลาเราจะประสบความสำเร็จนะครับมันมีปัจจัยว่าสำเร็จจากใครเป็นคนตัดสินหนึ่งตัวเราก่อนตัวเราต้องแฮปปี้สองคนดูสามคนในวงการคนที่ทำเหมือนกับเราคนที่รู้ว่าความยากง่ายในแต่ละจุดแต่ละอย่างเนี่ยกว่ามันจะออกมาเป็นงานแบบนี้มันยากง่ายยังไงมันต้องทำประมาณไหนยังไงแล้วตรงเนี้ยถ้าเขาในปีนั้นๆเขายกย่องให้เราเป็นที่หนึ่งนั่นแหละจะเป็นความภูมิใจที่มันโอ้โหสุดยอดมากๆในการทำงานของเราพอคนได้รับแล้ว
0: ดีใจ
1: รู้สึก appreciate จริงๆชื่นชมจริงๆดีใจจริง
0: ๆคำถามคือความรู้สึกว่าทุกวันนี้เผชิญกับเอาแล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรใหม่พรุ่งนี้จะอะไรจะไม่เหมือนเดิมพรุ่งนี้เราจะต้องอะไรไปด้วยความสุขสนุกสนานหรือไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรยังไงครับ
1: all of the above
0: มีทุกแบบ มีทุกแบบใช่ไหม
1: ทั้งสนุกทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งหวาดกลัวผมโดนนักแสดงต่อแล้วตัวละครก็ต้องเป็นตัวละครสมัยใหม่เป็นตัวละครที่อายุ
0: ใกล้
1: ประมาณเข
0: า
1: ตัวละครมันใกล้เขามากกว่าใกล้เราอีกอ่ะเราก็ต้องถามว่าที่เป็นคุณคิดไง
2: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
3: ฮานอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
2: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
4: ฮานอิ Youth Infinite Serum
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: เลี้ยงท้องช้างสิไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน
14: ่ Neftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
15: เอาละขอที่แม่ฝากซื้ออ
13: ้าวเลย
14: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
16: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
17: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
16: สบาย
17: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
16: สบาย
17: ถ้าต้องลุยป่า
16: สบาย
17: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
18: อีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
19: ้ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
20: จริงอ่ะ
19: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10 โมง7 โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
0: ปิดกองคือยกเลิกการ
19: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
0: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
19: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
21: เปอร์สเปกทีฟสัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
22: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
21: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9 กว่า 30
2: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
3: ฮานอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
2: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
4: ฮานอิ Youth Infinite Serum
23: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02114-3330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: คำถามคือความรู้สึกว่าทุกวันนี้เผชิญกับเอาแล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรใหม่พรุ่งนี้จะอะไรจะไม่เหมือนเดิมพรุ่งนี้เราจะต้องอะไรไปด้วยความสุขสนุกสนานหรือไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรยังไงครับ
1: All of the above
0: มีทุกแบบ
1: มีทุกแบบ
0: มีทุกแบบใช่ไหม
1: ทั้งสนุกทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งหวาดกลัว
0: อ๋อเหรออ
1: ๋อแน่นอนเราเพิ่งเริ่มอ่ะ
0: นี่เป็นปฏิกิริยาที่รักษามวลมนุษยชาติให้ยังมีอยู่จนทุกวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะถ้าไม่หวาดกลัวมันจะเดินตกเหวกันก
1: ็
0: ได้
1: เราก็ต้องด้วยเดินด้วยความระมัดระวังคืออ่ะลองดูอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ต้องไม่ผีพรามแต่ว่าก็ต้องบาลานซ์เส้นดีๆว่าอ่ะถึงเวลานี้แล้วนะโป้งหรือว่าเอ้ยชะลอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆดูกันไปตอนนี้เราก็เพิ่งเริ่มแต่ว่ามันก็มาดีนะครับมันก็ค่อยๆขึ้นมาดีแอปวันดีก็มี subscriber เพิ่มขึ้น
0: ถ้าคุณบอยมองความเป็นไปคุณจะมองด้วยยังมีแสงสว่างหรือคุณจะมองด้วยฉันจะต้องหวาดกลัวไปอีกนานเท่านาน
1: อยากจะบอกว่ามันมีแสงสว่างอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหไบรท์มากนะเพราะว่ามันก็ผมว่ามันก็แสงสว่างแต่มันจะมาจากหลายๆทางนะผมว่านะครับในเรื่องของคอนเทนต์แต่ว่ามันก็มีตัวแปรมันก็มีตัวแปรอีกเหมือนกันที่เราทำแล้วเราแบบโอเคอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถ
0: ไปต่อได้
1: explore ไปต่อได้คุณทำละครดีๆซีรีส์ดี
0: ๆ
1: คนรักตัวละครคนติดตามตัวละครสิ่งที่ตามมาคือ artist management
0: อ๋อโอเคเข้าใจ
1: artist management ตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดรายได้เพิ่มที่จะมา
0: อุ้มให้มันทำงานต่อได
1: ้ให้คอนเทนต์มันมีงานต่อได
0: ้
1: นั่นคือทำไมซีรีส์ Y BL และ GL
0: เขาถึงอยู่ได
1: ้ถึงเวิร์กตัวคอนเทนต์เอง
0: ไม่เท่าไหร่
1: บางทีไม่มีกำไรนะครับขาดทุนนะครับ
0: แต่ตัวเด็กเนี่ย
1: แต่ตัวนักแสดงเองอ่ะจะเป็นตัวที่จะได้รายได้แล้วคนที่ทำก็คือโอเคก็จะมีเปอร์เซ็นต์หรืออะไรต่างๆ
0: นี่คือวิธีใหม่ของ
1: นี่คือวิธีใหม่ของธุรกิจ
0: ครับวันนี้ทำงานกับเด็กน้อยเยอะกว่าผู้ใหญ่อีกใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้านับถึงนักแสดงที่คุณเจอ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่คุณก็แลกเปลี่ยนเพราะผมจำได้ว่าลูกผมอันนี้นิดเดียวข้อมูลเพิ่มว่าพี่บอยเขาจะคุยว่าอะไรเป็นไงคุณคิดยังไงคุณเป็นคนคิดอะไรยังไงอันนี้อะไรยังไงก็ผมเลยแบบเฮ้ยน่าสนใจตรงที่คุณเหมือนคุณดำรงพุทธานที่เขาคุยกับผมแบบนี้คุณคิดว่ายังไงทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำแบบนั้นยังทำอยู่ด้วย
1: ทำเพราะว่าอย่างเวลาเราสมมติเวลาเรากำกับการแสดงเนี้ยกับนักแสดงรุ่นใหม่แล้วตัวละครก็ต้องเป็นตัวละครสมัยใหม่
0: อ
1: ่ะเป็นตัวละครที่อายุประมาณเข
0: า
1: ตัวละครมันใกล้เขามากกว่าใกล้เราอีกอ่ะเราก็ต้องถามว่าที่เป็นคุณคิดไงเด็กรุ่นนี้เขาคิดแบบนี้ไหมถ้าไม่ใช่ต้องปรับนะ
0: บทอย่างนี้ไม่ได้แต่รุ่นใกล้ๆเรา
1: ถูกอันนี้ผมได้จากตอนที่ผมไปทำงานที่ต่างประเทศผมไปกำกับตอนนั้นเอาข้างหลังภาพไปทำมิวสิคอลนะครับข้างหลังภาพเดอะมิวสิคอลไปทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปทำที่อเมริกาผมโดนนักแสดงต่อว่า
0: ต่างชาติใช่ไหม
1: ต่างชาติฝรั่งต่อว่าแบบว่าทำไมคุณถึงเขาใช้คำว่า result oriented เอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งผมบอกอ้าวแล้วถ้าไม่ได้คิดผลลัพธ์เป็นตัวตั้งแล้วจะเอาอะไรวะงงพี่เชื่อไหมผมใช้เวลา 3-4 ปีกว่าจะกรองความหมายของประโยคนั้นได้แล้วทำแล้วจนทุกวันนี้แบบโอเคเราจะไม่เอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งโอเคมันมีประมาณหนึ่งมันวางไว้ประมาณ
0: มันมีผลลัพธ์ประมาณหนึ่งที่
1: ประมาณหนึ่งที่ต้องตั้งไว้ประมาณหนึ่งแต่ทำยังไงให้ตัวละครมันไปถึงให้ได้เพราะฉะนั้นมันมาจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ต้องตรงนี้กลายเป็นนักแสดงก็จะฟอร์สไงก็จะกลายเป็นเล่นแล้วก็ต้องเข็น
0: เพราะไปหาตรงนั้นแต่จริงๆเราไม่บอกว่าจะเอาตั้งแต่แรกยังไง
1: แบ็กสตอรี่ตัวละครยังไงเป้าหมายตัวละครเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเข้ามาเจอตรงนี้มันถึงได้เกิดผลลัพธ์ตรงนี้โอ้ใช้เวลาหลายปีอ่ะพอกลับมาแล้วถึงได้แบบทำไมวะทำไมวะทำไมวะ ทำไมมันคืออะไรแล้วเราก็พยายามจะหาผมแล้วผมคุยกับคนที่เขียนบทฝรั่งเหมือนกันคนที่เขียนบท Waterfall เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ไม่ผิดมันไม่ได้แปลกพอเขาก็เคยทำงานกับนักแสดงเอเชียแล้วเป็นอย่างนั้นฟังพุ่มกับทุกอย่างพุ่มกับบอกมาสิประโยคนี้ให้หันซ้ายประโยคนี้หันขวาบอก
0: โ
1: อ้ฮะอย่างนั้นเลยเหรอแล้วนักแสดงเอเชียคนนั้นโอ้โหดังด้วย
0: ดังด้วยเหรอ
1: เออเขาบอกไม่ผิดเพราะเอเชียเป
0: ็
1: นอย
0: ่
1: างน
0: ั้
1: นจะมีความเคารพนู่นนี่นี่นั่นพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็จะพยายามบอกนักแสดงบอกว่ามีอะไรให้บอกมีอะไรให้ suggest มีอะไรให้นำเสน
0: อ
1: ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งอย่างที่มาจากบทแล้วบางทีคุณไปไม่ถึงเนี่ยแล้วคุณพยายามฟอร์สอ่ะบางทีมันก็ต้องดูอ่ะแต่ว่าคุณก็ต้องเป็นตัวละครด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเป็นฉันไม่ทำอย่างนี้ก็ใช่สิ
0: ก็คุณ
1: เหมือนกันนั้นเป็นคุณไม่ใช่ตัวละครไงอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้ต้องปรับต้องบาลานซ์กันดี
0: ๆที่คุยมาทั้งหมดนี้สำหรับผมเราไม่มีบทสรุปแต่เรารู้สึกได้เสมอว่าคอนเทนต์ของไทยเนี่ยจะยังเป็นเพื่อนคุณจะยังเป็นแบบญาติสนิทมิตรสหายเวลาคุณทุกข์เขาจะปลอบคุณเวลาคุณมีความสุขเขาจะร่วมยินดีหลากหลายรสชาติหลากหลายความรู้สึกที่จะอยู่กับคุณและนี่คือความพยายามของไม่ใช่คุณบอยคนเดียวยังมีพี่ๆน้องๆผู้คนอีกจำนวนมากแล้วก็เขาเหล่านี้ยังคงจะสร้างญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขให้กับคุณต่อไปหวังอย่างหนึ่งว่าเราจะช่วยกันสนับสนุนคนไทยด้วยกันให้ไปต่อได้ในท่ามกลางสิ่งต่างๆเหมือนที่เราช่วยกันเสมอเกิดโควิดเกิดนู่นเกิดนี่เราก็ช่วยกันเสมอ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณบอยมากครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: นี่คือจอดใจครับวันนี้หมดเวลาครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9กด30
1: เราจะทำเป็นอีซี่พาสแบบ EMV ครับอ่านติ๊ดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองเอาก้อนอีซี่พาสไปผูกกับบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วคานไปวางแล้วก็จะมีการ

0: ทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
1: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีหนึ่งคนเสียชีวิตและท่องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อย
2: เจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
3: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
2: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาทำอะไรครับ
3: จิ๊กเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
4: ดิสเซนออนทีวีสัปดาห์นี้พบกับพี่ต้าแห่งวงพาราด็อกวงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงใหลในพระเครื่องพร้อมเปิดปู่ชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดู่วัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ในเดอะซีนออนทีวีทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
5: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
6: โจมตีด้วย
5: ใช่ค่ะ
7: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
8: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
9: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
8: เนื้อเหรอ
9: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา15นาฬิกา30นาทีทางช่อง9กด30
11: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
12: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
11: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่งสองจุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดหนึ่งเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้านี่ขันน็อตคอนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆนี่ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้าน จะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช่
0: ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะ
1: คอ
0: ย่างงานนี้ค่ะ
1: นี่
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ๊ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลา ไม่ได
1: ้เห็นไหมมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดปุ๊บเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2

0: ทรัพย์
1: จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: เอออันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออก
1: ครับผม
0: ทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปเราก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขานี่งานไม้ว่าอย่างที่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไวเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย ตัว
0: นี้
1: หนามากๆเลยนะต
0: ั
1: วไม
0: ้
1: ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยหรอ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ทำไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประหยัดแรงมากๆเลยอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
0: ่
1: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
0: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
1: ดูรูครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
0: มันคลายออกมาแล้ว
1: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสวัสดิ์ไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ชอมมาเนี่ย

หประชาชาติหรือ UN แถลงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุน้ำหลากและดินถล่มฉับพลันในแถบพรมแดนเนปาลภูมิภาคปกครองตนเองทิเบตของจีนตั้งแต่วันพุธระบุว่า UN และองค์กรพัฒนาเอกชนกำลังช่วยเนปาลเพื่อมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายแก่ถนนหนทางและปิดกั้นการเข้าถึงบางพื้นที่ทำให้การบรรเทาทุกข์ทำได้อย่างยากลำบากขณะนี้ครอบครัวอย่างน้อย 20,000 ครัวเรือนอาจต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารประชาชนมากกว่า 50,000 คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านน้ำสุขาภิบาลและสุขอนามัยและมีโรงเรียนที่ต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซมอีก23แห่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ถึงข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเข้าควบคุมแหล่งสำรองน้ำมันดิบส่วนใหญ่ของเวเนซุเอลาที่มีมากกว่า 6.5 หมื่นล้านบาร์เรลโดยตั้งเป้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลังงานของเวเนซุเอลาและช่วยลดราคาน้ำมันในสหรัฐด้านรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซี่โรดิเกสระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างรายได้ภาษีให้ประเทศถึง 2.09 แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ 6.9 ล้านล้านบาทผ่านการพัฒนาแหล่งน้ำมัน17แห่งขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาร์โกรูบิโอเผยว่าข้อตกลงนี้จะดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทเข้าสู่เวเนซุเอลากลุ่มเกษตรกรชาวโบลิเวียชุมนุมปิดถนนและปะทะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประท้วงกฎหมายยกเลิกเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลสำหรับผู้บริโภครายใหญ่เช่นกลุ่มผู้ผลิตภาคเกษตรซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นเกือบเท่าตัวจาก9เป็น18โบลิเวียโนหรือประมาณ 25-50 บาทการเผชิญหน้าเกิดขึ้นที่สะพานซานปาโบในจังหวัดเบนีทางตอนเหนือเจ้าหน้าที่ได้ยิงแก๊สน้ำตาเพื่อตอบโต้กลุ่มผู้ประท้วงที่ปาหินใส่และจุดไฟเผายางรถยนต์เพื่อปิดกั้นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดซา

ันตาครูซและเบนนี่ผู้ประท้วงคนหนึ่งระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ภาคเกษตรกรรมอยู่ไม่ได้ขณะที่รัฐบาลชี้แจงว่ามาตรการนี้มีความจำเป็นต่อการปฏิรูประบบเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงของประเทศวลาดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนเผยเมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐให้ข้อมูลกับยูเครนเรื่องการประชุมหลายวาระในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันหลังแต่ไม่บอกแน่ชัดว่าใครเข้าร่วมการประชุมบ้างหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันพุธว่าจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA เดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีดินแดนพันธมิตรนาโต้แต่รัสเซียปฏิเสธแล้วด้านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้พร้อมทั้งลดทอนความสำคัญของรายงานข่าวเรื่องการเดินทางของแรดคลิฟซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าเขาได้หยิบยกความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจโจมตีพันธมิตรนาโต้เข้าสู่การหารือซึ่งยังครอบคลุมถึงการที่รัสเซียสนับสนุนอิหร่านด้วย

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: เราจะทำเป็นอีซี่พาสแบบ EMV ครับอ่านติ๊ดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองเอาก้อนอีซี่พาสไปผูกกับบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วคานไปวางแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
3: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีหนึ่งคนเสียชีวิตและต้องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อยสวัสดีครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองนะครับกับคมในข่าววันนี้อยู่กับผมกฤษณพงษ์พงษ์สัญญากรและวันนี้นะครับผมมีเรื่องพิเศษที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับก็คือระบบทางด่วนที่จริงๆแล้วนะผมว่าคนกรุงเทพก็ถือว่าเดินทางเช้าเย็นใช้กันประจำแต่ทุกคนก็มีทั้งระบบจ่ายเงินนะครับแล้วก็มี Easy Pass ที่ใช้มายาวนาน16ปีนะครับแต่ว่าล่าสุดหน่วยงานที่บริหารเรื่องการจัดเก็บค่าผ่านทางอย่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะมีการยกระดับอีกขั้นหนึ่งนะครับทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นคล่องตัวมากขึ้นขยายคนใช้ให้มากขึ้นวันนี้นะครับผมจึงมีแขกคนสำคัญนะครับคุณสุรเชษฐ์เราพูนสุขนะครับท่านผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับครับจริงๆแล้วต้องถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ตัวทางด่วนนะครับเราใช้มาที่ผ่านมาเนี่ยระบบจ่ายค่าผ่านทางเป็นเงินเนาะแต่พอมาขั้นหนึ่งที่มีการจ่ายใช้ Easy Pass มา10กว่าปีวันนี้นะครับทราบว่าการทางก็จะมีการยกระดับให้การหักค่าผ่านทางซึ่ง Easy Pass มันเป็นระบบพรีเพดเนาะแต่ในอนาคตก็จะมีใช้ระบบโพสต์เพดก็คือว่าคนที่มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยก็สามารถหักค่าผ่านทางได้ตั้งใจกับโครงการนี้ว่าอย่างไรบ้างครับ
4: การทำพิเศษนะครับเริ่มเปิดบริการให้ทางด่วนครั้งแรกเนี่ยในปี2526มาให้บริการมาเกือบ25ปี
3: ครับ
4: ก็ส่วนมากตั้งแต่ปี2626เนี่ยก็จะเป็นเงินสดตลอดนะครับก็เราก็มีแคมเปญให้ลูกค้าบ้าง
3: ครับ
4: ก็มีการให้ซื้อคูปองใช้คูปองลดส่วนลดนะครับพอในปี2553นะครับก็ประมาณ

0: 20กว่าปีต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มาใช้ตัวเป็น Easy Pass
1: ครับ
0: นะครับเพื่อความสะดวกนะครับไม่ต้องมาจอดรถแล้วก็จ่ายเงินเพราะว่า transaction หรือการกระบวนการในการที่จะจ่ายเงินเนี่ยถ้าเป็นเงินสดเนี่ยใช้เวลาประมาณ8วินาที
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเป็น Easy Pass อ่ะเหลือแค่2วินาทีนะครับก็เร็วกว่า
1: ครับ

0: จะเพิ่มช่องค่าผ่านทางก็คือพูดง่ายคือบังคับลูกค้าแหละ
1: ครับ
0: ครับของเดิมเนี่ยช่องผ่านทางช่องทางด่วนเราเนี่ยช่องเงินสดจะมีประมาณ 70% ช่องอิทธิพัทมีอยู่ 30%
1: ครับ
0: นะครับแต่ตั้งแต่ปี68ที่ผ่านมาครับเมื่อปีแล้วถึงภายใน2ปีข้างหน้าเนี่ยภายใน1ปีข้างหน้าปัจจุบันคือปี70เนี่ยภายในปี70เนี่ยนะครับเราจะทำช่องเงินสดให้เหลือแค่ 30% แล้วก็ช่องอิทธิพัท
1: ครับ
0: กลายเป็น 70% แทนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงฮะการที่เราไปเหมือนว่าเราแบบคัดลูกค้าเราก็มาค้นคว้าหาครับว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าถึงไม่ค่อยอยากมาใช้ตัวอิทธิพัทก็มีหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกคือลูกค้าไม่อยากเอาเงินมากองทิ้งไว
1: ้ครับ
0: ซึ่งข้อจริงไม่ใช่นะฮะทุกๆเดือนการทางเนี่ยก็จะมีเงินซื้ออิทธิพัทมาประมาณ 1,300 ล้านแล้วทุกๆเดือนก็เงินก็จะหายไป 1,300 ล้าน
1: ครับ
0: ก็คือมันก็เข้า 1,300 พอดีนะครับมันโฟลต์เราก็มีแค่นี้ไม่มีเก็บๆไปจนกระทั่งเงินทะลุเป็นหมื่นล้านไม่
1: ม
0: ีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไอ้มายาคติและความเชื่อเนี่ยมันก็แก้กันไม่ได้นะครับมายาคติหนึ่งก็คือไม่อยากเอาเงินมากองนะครับไม่ใครมาใช้แล้วก็นั่นเราก็เลยคิดว่าของเดิมเนี่ยระบบอิทธิพัทก็คือเอาเงินมาเก็บไว้ก่อนหลายบาทแล้วก็ค่อยทยอยใช้จนกระทั่งอาจจะสัก5วันสัปดาห์หน้าหมดไป100นึงก็คือทีละ50บาท50บาทก็หมดใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: เพื่อลดมายาคติเราก็บอกอันนี้ไปหาทางปรับปรุงได้ไหมว่าการผ่านอีซี่พาสเนี่ยแทนที่จะเอาเงินมากองให้ตัดเป็นรายครั้งได้ไหมต้องเรียนครับว่าช่องเงินสดเราก็เริ่มมีแล้วก็ช่องเขาเรียกว่าช่อง EMV ก็คือใช้บัตรเครดิตแตะได
1: ้เลย
0: แต่ใช้บัตรเครดิตแตะก็ยังใช้เวลานานนะครับก็บัตรเครดิตแตะก็ใช้เวลาประมาณ
1: ในการ
0: พอกันก็8วินาที
1: 8วินาที
0: เราต้องแตะบัตรแล้วก็ไปเราจะทำเป็นอีซี่พาสแบบ EMV ครับก็คือเป็นอ่านติดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองขอแค่เอาก้อนอิทธิพัทธ์ไปผูกกับบัตรเครดิตที่เรากำหนดนะครับก็ได้ใช้ได้แล้วนะครับถามว่าทำไมสมัยก่อนทำไมถึงไม่ทำต้องเรียนว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับระบบตัวKilling System เราเนี่ยนะครับก็เรียกว่าระบบเก่าเรียกว่า CS เนี่ยมันยังไม่เปิดรับตรงนั้นเพราะจะเป็นตัวโปรแกรมรุ่นโบราณเราก็เลยมีการปรับปรุงระบบKilling House ตัวใหม่ขึ้นมาให้สามารถมีฟังก์ชันในการนับรองการตัดเป็นรายครั้งได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็เราก็จะนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ก้อนอิทธิพัทในอนาคตเราก็จะไม่มีละเราก็จะทำเป็นวอลเล็ตเลยนะครับแล้วก็ไปทำธุรกรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าผ่านทางหรือแม้กระทั่งการซื้อสินค้าอื่นที่ไม่ใช่ค่าทางด่วน
1: ครับ
0: นะครับไอ้ตรงเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเวลาลูกค้ามาสมัครกับเรานะครับว่าก้อนอิทธิพัทนี้จะผูกกับบัตรเครดิตอะไรนะครับก้อนอิทธิพาร์ทนี้จะผูกกับรถทะเบียนอะไ
1: ร
0: นะครับมันก็จะสามารถทำให้ตัวก้อนอิทธิพาร์ทเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตเชื่อโยงกับระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง
1: ได
0: ้ในอนาคตนะครับการทางก็เช่นเดียวกันครับถ้าลูกค้าที่ใช้อิทธิพาร์ทมีจำนวนมากพอสามารถเราสามารถเบรกจาก50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทะลุไปถึง80หรือ70%ได้เนี่ยนะครับเราก็จะพิจารณาในการที่จะยกไม้กั้นออก
1: ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการใช้อิทธิพัทถ้ามากพอเนี่ยก็สามารถยกได้เลย
0: จะยกไปกันออกนะครับแล้วก็เขาจะมีระบบคอร์เช็คก็คือไม่ว่าจะเป็นการอ่านก้อนหรือแม้กระทั่งอ่านทะเบียนรถเพราะถ้าเราอ่านทะเบียนรถได้ทะเบียนรถผูกกับอิทธิพัทก็สามารถไปตัดกับอิทธิพัทได้ในกลางอากาศ
1: ครับ
0: อันนั้นคือความฝันแล้วก็เป้าหมายของการทำพิเศษนะครับ
1: ครับตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ยังไงบ้างครับท่านผู
0: ้เราเพิ่งเริ่มใช้ระบบ Clearing House ตัวใหม่ CCH ตัวใหม่เนี่ยครับเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: อันแรกสุดคือเราก็ในเฟสแรกนะครับเรายกตัวระบบเก่าของ Clearing House CS ระบบเดิม CS เดิมเนี่ยเอามาใส่ในตัว CCH ตัวใหม
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จ
1: ครับ
0: นะครับเฟสต่อไปก็คือเอาก้อน E-Part ไปผูกกับบัตรเครดิตซึ่งตามกฎหมายนะครับต้องเอาเรื่องนี้ไปให้ทางแบงก์ชาติเขารับรอง
1: ครับ
0: ออกไลเซนส์นะครับก็จะพยายามทำให้เร็วสุดครับแต่กระบวนการการขออนุญาตภาครัฐเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับถ้าเป็นได้เราก็อยากทำให้เสร็จนะครับภายในไม่เกินครึ่งปี70นะครับผมก็หวังว่านะครับภายในปี70เนี่ยลูกค้าจะขึ้นมากกว่า 70% อาจจะขึ้นไปแต่ถึง 80-90% อย่างที่ประเทศอื่นเป็นนะครับ
1: ครับก็ถือว่าจะเป็นข่าวดีผู้ใช้ทางพิเศษนะครับเพราะว่าแน่นอนท้ายแถวหรือว่าความคล่องตัวก็จะมากขึ้นเอาละครับช่วงนี้เราคุยเรื่องค่าผ่านทางไปแล้วเนาะแต่ว่าช่วงหน้าเราจะมาคุยโครงการสำคัญของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับว่าโครงการที่อยู่รอบๆกรุงเทพมีโครงการอะไรบ้างก็จะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
2: ดิสเซนออนทีวีสัปดาห์นี้พบกับพี่ต้าแห่งวงพาราด็อกวงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงไหลในพระเครื่องพร้อมเปิดปู่ชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดู่วัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ในดิสเซนออนทีวีทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่เอาละครับกลับมาช่วงนี้นะครับยังจะมีโครงการสำคัญของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะโครงการที่จะแก้ปัญหาจราจรพื้นที่รอบๆกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าแน่นอนถ้าการจราจรติดขัดน้อยลงนะครับลดการใช้พลังงานผู้ใช้รถใช้ถนนก็จะลดเวลาในการเดินทางได้มากนะครับแต่ว่าวันนี้จะไปพูดถึงโครงการนะวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออกนะครับหรือว่า N2 นะครับให้ว่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าแนวเส้นนี้เนี่ยนะครับที่คนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้ใช้บริการแนวเส้นทางไหนต้องผ่านตรงไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์จากโครงการครับ
6: ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรุงเทพมหานครนะครับโครงข่ายทางด่วนเนี่ยก็มีข้อง่ายจะครบถ้วนอยู่แล้วเรามีอยู่ประมาณ225 กิโลเมตร
5: ครับ
6: เส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อนะครับจากทิศเหนือไปทิศใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางด่วนศรีรัตน์ก็คือวิ่งจากงามวานนะครับลงมาที่พระราม9นะครับแล้วก็อาจจะเลยลงเลยไปถึงตรงดินแดงแล้วทะลุไปถึงบริเวณตรงดาวคะนองนะครับหรือว่าทั้งทางด่วนที่เป็นวิ่งจากหนองใต้ก็จะเป็นทางลามินทรานรงค์นะครับที่วิ่งมาจากจตุรโชตนะครับผ่านลามินทรานะครับแล้วก็มาเข้าตรงถนนพระราม9
5: ครับ
6: แล้วก็สำหรับทางด่วนที่คาดทิศตะวันออกไปตะวันตกก็จะมีเส้นจากบางนาบางพลีบางปะกงวิ่งผ่านเข้ามานะครับถึงบริเวณพระราม4แล้วตัดออกไปทางดาวคะนองบางอันก็เอาวิ่งออกผ่านพระราม9แล้วก็ไปลงแถวยมราชนะครับแต่ไอ้เส้นที่วิ่งตะวันออกตะวันตกอ่ะนั่นคือด้านไปเชื่อมต่อด้านใต้ของทิศใต้ของกรุงเทพแต่การเชื่อมต่อทางทิศเหนือมันไม่มีนะครับความจริงโครงการนี้มีการคิดเอาไว้ตั้งแต่ปี2538ก็คือเมื่อ30ปีที่แล้ว
5: นานแล้วเนาะ
6: ครับก็คือทางด่วนที่วิ่งบนถนนเกษตรนวมินทร
5: ์ครับ
6: นะครับก็ตอนนั้นเราก็มีตอหม้อปักเอาไว้นะครับเพื่อเรามีแผน
5: ครับ
6: ตอนนั้นก็คือจะเชื่อมต่อนะครับบนถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยนะครับวิ่งจากนวมินทร์นะวิ่งไปทางทิศตะวันตกนะครับผ่านไปถึงถนนงามวงวาน
5: ครับ
6: นะครับอันนี้คือสิ่งที่คนโบราณคิดเอาไว้

0: เราเองก็อยากจะทำการเชื่อมต่อทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือตะวันออกตะวันตกด้านเหนือของกรุงเทพสำเร็จให้ได้นะครับสมัยก่อนเราทำโครงการได้เป็นโครงการเดียวก็คือ N1 กับ N2 ทำด้วยกันนะครับ N1 ก็คือวิ่งผ่านมอเกษต
1: ร
0: แล้วก็ผ่านงานบางวานออกไปถึงแครายนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือเชื่อมต่อจากบริเวณตรงแยกตัดจากถนนรามอินทรานะครับกับทางด่วนรามอินทราณรง
1: ค์
0: นะครับตลาดหัวมุมตลาดหัวมุมตลาดหัวมุมนะครับแล้วก็ตรงบริเวณข้าวต้มสมพงศ
1: ์
0: นะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งกับทางทิศตะวันออกก่อน
1: ครับ
0: ผ่านถนนเกษตรนวมินทร
1: ์
0: นะครับผ่านแยกโชคชัย4
1: ครับ
0: นะครับ
1: ช่วงลาดพร้าว
0: ลาดพร้าวนะครับแล้วก็วิ่งไปจบถึงบริเวณแล้วก็ยานสกลสวัสดิ
1: ์
0: แล้วก็ไปจบตรงบริเวณตรงวงแหวนทางด่วนเบอร์9ก็คือมอเตอร์เวย
1: ์
0: นะครับตรงนวมินทร์นะครับเส้นนี้ก็มีต่อหม้อรอไว้แล้ว
1: ครับ
0: ก็แค่เอาหล่อเสาใหม่แล้วคานไปวางนะครับแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
1: ครับ
0: นะครับโครงการนี้ก็จะขอเริ่มก่อนนะครับปัจจุบันก็การทำพิเศษได้มีการทำเรื่องเสนอเข้าไปที่กระทรวงเพื่อ นำเสนอครม.ต่อไปแล้วนะครับก็คิดว่าภายในปลายปีนี้นะครับครม.ก็จะให้ความเห็นชอบ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ขอเวลาใช้เวลาทำ TOR ประมาณ3เดือน
1: ครับ
0: ใช้เวลาคัดเลือกผู้รับเหมาอีกประมาณสัก4เดือนนะครับก็ภายเดือนกันยายนปีหน้านะครับเราก็จะได้เริ่มก่อสร้างทางด่วนตัวนี
1: ้
0: นะครับสำหรับทางด่วนที่วิ่งออกไปทางทิศตะวันตกผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: นะครับผ่านถนนวิภาวดีรังสิตผ่านเรือนจำลาดยาวผ่านเซ็นทรัลเดอะมอลล์งามวงวานแล้วก็ไปจบไปถึงบริเวณทางด่วนศรีรัตน
1: ์
0: ตรงบริเวณแครายโครงการนี้ตลอด5ปีนะครับที่ผมเป็นผู้ว่าอยู่เนี่ยนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะ
1: ครับ
0: แรกๆก็จะทำเป็นอุโมงค์เพราะตอนนั้นก็พยายามพลีสนะครับผู้ต่อต้าน
1: พยายามทำให้โครงการมัน
0: ทำให้มันให้ไปได้ก็ทำเป็นอุโมง
1: ค
0: ์ก็พบว่าค่าก่อสร้างแพงมหาศาลไหนยังมีเรื่องปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับไปสร้างอุโมงค์ลึก40เมตรนะครับเพื่อหลบไอ้ท่อระบายน้ำตรงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต
1: คร
0: ับไหนจะในนั้นก็จะเป็นรถยนต์ที่มีทั้งแบตเตอรี่มีทั้งน้ำมันนะครับคนกังวลเรื่องของความปลอดภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุเพราะอุโมงค์นี้จะวิ่งยาวประมาณ10กิโลนะครับค่าก่อสร้างก็ออกมาประมาณ 50,000 ล้านได้นะครับก็ทำให้ไม่ผ่านเรื่อง feasibility พอจังหวะ2ก็คือก็กลับมาเอางี้เหมือนกันแชร์ได้ไหมอุโมงค์ทางด่วน
1: ครับ
0: แชร์ไอ้อุโมงค์เกษตรที่ตรงเนี้ยนะครับให้รถยนต์ปกติกับทางด่วนมาแชร์ด้วยกันก็มีดราม่านะครับว่ามันทำไมล่ะคนเข้าออกทำไมอยู่ดีของผมวิ่งฟรีทำไมต้องมาเก็บตังค์นะครับก็ต้องเรียนเลยครับว่าเรา explore มาเกือบทุกออปชันแล้ว
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยเราคงจะมีทางเลือก3ทางครับ1ยกระดับ
1: ครับ
0: 2ใต้ดิน3ก็คือแชร์ทางด่วน
1: แชร์ทางด่วน
0: กับทางฟรี
1: ครับ
0: นะครับเนื่องจากว่าเราheading ไปทางแชร์แล้วปรากฏว่าแรงต้านเยอะนะครับเราต้องกลับมาทำตัว feasibility ใหม
1: ่
0: นะครับแล้วก็พูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใหม
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็พูดคุยทั้งง่ายคือทำฟีดใหม
1: ่
0: เพื่อนำเข้า
1: ครับ
0: นะครับผมคิดว่าตอนเนี้ยก็มีแค่3ออปชันเนี่ยครับว่าจะออปชันที่4คือไม่ทำนะครับก็เราคิดว่าในใจเราครับคงเห็นแล้วล่ะว่าจะเดินทางไหน
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องทำให้เป็นเปเปอร์แล้วก็นำเสนอครม.ต่อไปนะครับตอนนี้การทำพิเศษกำลังจ้างที่ปรึกษามาเพื่อแต่น่าจะเป็นการจ้างที่ค่อนข้างจะสั้นและถูกนะครับเพราะว่าเอาของเก่ามาปัดฝุ่นทำให้ครับให้ครบกระบวนการนะครับเพื่อนำเสนอครม.ให้เห็นชอบต่อไปนะครับ
1: ครับครับนี่เป็นโครงการในส่วนรอบๆกรุงเทพนะครับแต่ว่ากทพเนี่ยก็ทำโครงการในต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกันนะครับว่าในโครงการเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่จะมีการพัฒนาทางด่วนเนี่ยเดี๋ยวจะมีที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
2: โจมตีด้วย
1: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
4: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
5: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
3: นี่เหรอ
5: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
6: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
7: Happy birthday to your heart

0: แก
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
0: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
2: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday
0: to you
3: Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
5: กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับจะมาพูดคุยถึงโครงการของกทพนะครับในต่างจังหวัดกันบ้างซึ่งแน่นอนเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างจังหวัดภูเก็ตก็มีโครงการที่จะพัฒนาทางพิเศษขึ้นมาเหมือนกันนะครับและหลายๆคนคงได้ยินชื่อมาแล้วโครงการกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับมีแผนต่างๆมาระยะนึงแล้วแต่ว่าโครงการมันช้าไม่คืบหน้าต่างๆแต่วันนี้จะมาพูดคุยว่าสถานะของโครงการนี้อยู่ตรงไหนครับท่านผู้ว่าครับ
6: โครงการทางด่วนในภูเก็ตเนี่ยนะครับได้มีการริเริ่มคิดมาตั้งแต่ปี2553นะครับดังนั้นทางเทศบาลกระทู้เนี่ยเขาอยากจะทำโครงการนี้เพื่อก็คืออยากจะทะลุภูเขาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางขึ้นภูเขาลงภูเขาเนี่ยภูเขามันชันแล้วทนหักศอกมีอุบัติเหตุทุกวันนะครับสูญเสียแต่พอนำเสนอแล้วเนี่ยพอมีคิดถึงมูลค่าโครงการเนี่ยมันตัวเทศบาลไม่มีงบที่จะทำก็เลยยกโครงการนี้ให้การทางเป็นผู้ดำเนินการนะครับโครงการนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลในสมัยท่านยิ่งลักษณ์นะครับในปี2556นะครับแล้วก็พยายามทำขึ้นมาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลปี2564ก็เห็นชอบโครงการนี้มารอบหนึ่งนะครับแต่นั้นเป็น PPP นะครับแต่โครงการที่เป็น PPP เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางด่วนเนี่ยแลกกับการก่อสร้างอุโมงค์ที่ต้นทุนแพงเนี่ยนะครับปริมาณลูกค้าไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นเอกชนก็ไม่สนใจที่จะมาลงทุน
5: ครับความคุ้มค่าในการลงทุน
6: ไม่คุ้ม
5: นะครับ
6: การทางเลยต้องมาแบกเอง
5: ครับ
6: เพราะว่าการทางสามารถรับยิวที่ต่ำๆได้การทางต้องกำไรนะถ้าไม่กำไรเราไม่ทำ
5: ไม่ทำ
6: แต่โครงการนี้ทำแล้วยังมีกำไรแต่อาจจะไม่ใช่สองหลักเหมือนอย่างที่เอกชนคาดหวัง
5: ครับ
6: การทางก็จะรับภาระนี้เองเพื่อแก้ปัญหาจราจรแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชน
5: เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตไปที่ป่าตองผมเข้าใจว่าทุกคนเคยเห็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีหนึ่งคนเสียชีวิตและต้องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อยอันนี้แน่นอนถ้าทำเส้นแบบนี้ได้อุบัติเหตุต้องลดลงด้วยถูกไหม
6: ใช่ครับ
5: ครับและทีนี้ถ้าต้องถามว่าคนหลายๆคนก็จะคิดว่าไอ้โครงการทางพิเศษหรือว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวมันก็จะมีปัญหาแรงต้านสิ่งแวดล้อมมันจะมีอย่างต่างโครงการนี้คิดว่าจะมีปัญหาเหล่านี้ไหมครับทำให้ช้าไหม
6: โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนภูเก็ตนะ
5: ครับ
6: จะเห็นได้ว่าในช่วงต้นปี69ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนั้นเราเองก็พยายามช่วยเรื่องค่าของชีพพี่น้องประชาชน
5: ครับ
6: ก็ไปบอกคนภูเก็ตว่าเอ้ยทางด่วนนี้เราให้ขึ้นฟรีนะนะครับเราขอเวลา6เดือนนะนะ
5: ครับ
6: ในการที่ไปขอเรียไว้ตัวไว้เปเปอร์ในการทำเรื่องเสนอเข้าครม.ใหม
5: ่
6: คนภูเก็ตบอกว่าเขาไม่ได้อยากขึ้นทางด่วนฟรี
5: ครับ
6: นะครับเขาอยากขึ้นทางด่วนเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องแรงต่อต้านจากพี่น้องประชาชนไม่มีนะครับถึงมีก็มีน้อยคือเป็นพี่น้องประชาชนที่ถูกเวรคืนแล้วอยากให้การทำพิเศษเนี่ยปรับอะไลเมนต์นะครับปรับรูปแบบโครงสร้างให้กระทบของเขาน้อยที่สุดซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เสียงต่อต้านประชาชนไม่มีแล้วนะครับผมไปทำเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยฟีดแบ็กออกมาดีมากนะครับสำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับต้องนำเรียนครับว่าเราเองก็

0: ีไกด์ไลน์นะครับจากทางสผ.นะครับที่ต้องเดินให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก่อนดำเนินการระหว่างการดำเนินการหรือแม้กระทั่งให้บริการแล้วนะครับซึ่งเราก็เดินตามไอ้ตัวไกด์ไลน์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีอะไรต้องกังวล
1: ต้องถามว่าโครงการที่เวลามีการพัฒนาแบบนี้ก็ต้องมีดูแลการดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนในพื้นที่คนที่ถูกรับผลกระทบเป็นคืนระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็หลังจากเปิดให้บริการแล้วต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการสองข้างทางในการต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเยียวยาถูกไหมครับ
0: ใช่ครับแน่นอนครับคือต้องเรียนนี้ฮะเราเริ่มเวรคืนในภูเก็ตเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มาเกือบ2ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ภายในปลายปี69เนี่ยนะครับเราจะเวรคืน 100%
1: ครับ
0: นะครับถือว่าเร็วมากนะฮะกระบวนการการเวรคืนนะ
1: ครับคนที่ว่ามันเป็นแหล่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอย่างนี้ค่าเวรคืนการกระบวนการเวรคืนน่าจะช้าไม่ช้านะ
0: ไม่ช้าครับก็เป็นผมอย่างดีนะครับส่วนหนึ่งคือเจ้าที่การทางเขาเก่งเรื่องของการเวรคืน
1: ครับ
0: แล้ว2ราคาค่าเวรคืนก็เป็นธรรมในเหมือนสมัยก่อนนะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องแรงต่อต้านจากเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ถูกเวรคืนเนี่ยแทบไม่มีในเป็นนัยสำคัญ
1: ครับครับท่านโมย้ำไทม์ไลน์ที่นึงว่าตกลงนี้กระบวนการนี้แล้วก็จะมีการเริ่มก่อสร้างเสร็จทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเสร็จต่างๆแล้วปีที่เปิดให้บริการคนมากน้อยอย่างนักท่องเที่ยวใช้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: เรื่องของไทม์ไลน์นะครับง่ายๆนะครับว่าผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนิดนึงว่าจริงๆเราตั้งใจว่าจะเริ่มก่อสร้างนะครับในต้นปี69ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับแต่เราติดปัญหาเรื่องของการไปปรับรูปแบบของอุโมงค์ครับให้มันเล็กลง
1: ครับ
0: เพราะว่าให้เกิดความปลอดภัยในการก่อสร้างนะครับอันหนึ่งที่อยู่ในตัวเปเปอร์ที่เราจะนำเสนอให้ครม.เห็นชอบนะครับภายในปีนี
1: ้ก็จะเสนอเป็นแพ็กเกจไปเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับครับเอาละครับนี่คือภาพรวมโครงการสำคัญทั้งหมดนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและวันนี้ต้องบอกว่าแฟนๆรายการก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับที่ให้เวลากับรายการครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ไปไหนกันอ่ะ
2: เขาใหญ
3: ่กูแค่อยากอยู่กับมึงต่อให้พรุ่งนี้มึงจะกลับไปหาจีนยังไงวันนี้กูมีความสุขอยู่ดี
1: สรุปคือมึงลงรูปพวกนั้นน่ะทำให้คนอื่นมาชอบอ่ะแค่นั้นน่ะมึงปิดแอคไปได้เลยกูทำให้ได้เ
4: ทีย
5: เฮ้ยอยู่ตรงนู้นปะ
4: เฮ้ย
5: เฮ้ย
4: ไอ้ชี
5: โอ๊ยเฮ้ย

0: ไปเลย
1: เฮ้ยคุยบางทีบางทีไปเลยเปล่าโอเคไหมเป็นไรหรือเปล่า
2: ทีมโอเคเปล่า
0: โอเคผมเพิ่งซ้อมดำน้ำเฉย
1: โอ้พี่ก็ตกใจหมด
0: ฉันห่วงแล้วครับอัน
3: หนึ่ง
1: งั้นพี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย
0: นังอย่าเล่นแบบนี้อีกนะเว้ยเออ

0: ูขอโทษนะมึงขอโทษทำไม
1: ก็ที่กูทำมึงตกใจอ่ะมึงโกรธกูป่ะ
0: กูไม่ได้โกรธกูแค่คิดอะไรไปเรื่อยอ่ะ

0: ตอนที่มึงหายไปอ่ะกูโคตรตกใจเลยแล้วยิ่งตอนที่มึงจมอยู่ในน้ำอ่ะกูคิดแค่ว่ากูต้องช่วยมึงออกมาให้ได้มึงต้องไม่เป็นไรเพราะถ้ามึงเป็นอ่ะกูคง
1: กูอยู่ตรงนี้แล้วกูไม่เป็นไรกูเคยบอกมึงแล้วว่าถ้ามึงขอให้อยู่อ่ะกูจะไม่ไปไหน
0: งั้นมึงอยู่กับกูตลอดไปได้ไหม

0: ควรซื้อขนมมาฝากเขาใหญ
1: ่เว้ย
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: มึงไปมาเหรอ
4: มึงไม่เห็นเหรอในสตอรี่มันไงลงยาวเป็นจุดไข่ปลาเลย
3: ไปกับใครวะ
0: ที่บ้าน
5: ใช่เปล่า
6: ใช่เปล่า
5: ใช่เปล่า
0: แล้วก็ไอทีพอใจยัง
4: เท่ากันอยู่อ่ะ
3: มึงสนิทกับมันขนาดนั้นเลยเหรอวะ
0: เออจริงมึงกูรู้จักกับมึงตั้งแต่ป.1 มึงไม่เคยชวนกูไปเที่ยวกับที่บ้านเลย
3: ก็มึงมันเป็นแค่เพื่อนอ่ะ
7: แล้วทีมันเป็นอะไรวะ
3: กูว่ามันน่าจะเป็น F
4: W B ว่ะ
0: F W B พ่อมึงดิอยู่ใต้เตียงกู
3: เหรอใต้เตียงอะไรกูมาถึงเฟรนด์วิดบุฟเฟ่เว้ย
7: เฮ้ยกูอยากมีบ้างว่ะ
3: ไม่ต้องแดกหรอกบุฟเฟ่อะมึงแดกปลาไป
7: ปลาอะไรของมึงวะ
3: ปลานี่ไง
0: เฮ้ยพวกมึงพวกเอ้ยเฮ้ยพวกมึง FWB ฟิลมาแล้วว่ะ
7: ทีชอบกินบุฟเฟ่ต์เหรอ
0: โอ้ยวีด
3: ถามอะไรวะเนี่ย
7: เอาอะไรวะ
1: อย่าลืมกินขนมนะกูเลือกเอง
0: เฮ้ยทีว่าแต่มึงไปเที่ยวเขาใหญ่กับเพื่อนกูอะหนุกปะ
1: สนุก
3: แล้วเพื่อนกูน่ารักเปล่า
1: น่ารัก
3: โอ้ยไอ้นี่ไง
1: มึงอยู่นี่เว้ย
3: ที่มันเป๊ะเลยเหรอ
1: เฮ้ย
3: อะดูกันด้วย
0: เฮ้ยว่าแต่มึงไปเที่ยวเขาใหญ่กันเนี่ยมึงได้ทำแบบหลังตึกป่ะ
3: หลังอะไรวะ
7: อะไรวะ
3: อะไรหลังตึกวะ
7: เขามันทำอะไรวะเล่าหน่อยดิ
0: ตัวหลังตึกก็แบบว่ากูเดินไปเห็นพวกมันอยู่ด้วยกันแล้วก็
3: โอ้ยอุ้ยรุนแรงว่ะ
1: รุนแรงจังวะ
7: ซื้อแล้วไม่ใส่ยังไงวะ
0: อะไรวะ
3: ไปนั่งกันได้ละ
0: ครับ
1: ครับ

0: เมื่อกี้คืออะไรอ่ะ
1: มึงเอาเป่ามาไหมเนี่ย
0: ก็กูเดินเรียน
1: แล้วไม่เดินไปเรียนอ่ะแวะทำเชี่ยอะไรเนี่ย
0: ก็กูอยากมาหาแต่ถ้ากูมากวนกูไปก็ได
1: ้ทำเป็นงอนน่ารักมากมั้งงั้นเย็นนี้ไปกินข้าวกันป่ะ
0: ไปสัญญาแล้วนะ

0: เฮ้ยไอ้ทีไอ้ทีไอ้ทีไปได้แล้ว
1: ต้องไปแล้วนะตั้งใจเรียนนะครับ
2: ครับ
1: เจอกันตอนเย็นนะครับ
2: บ๊ายบาย

0: ะต้อหน
1: ออะไร
0: โอ้ย
1: ไอ้นายฝากกูมาบอกว่าเย็นนี้มีซ้อมดำอ่ะ
2: ฮะ
3: งั้นเย็นนี้ไปกินข้าวกันป่ะ
4: สัญญาแล้วนะ

0: มามามามามามา
1: เฮ้ยเดี๋ยว
2: ครับพี
1: ่วันนี้มึงมีซ้อมนี
2: ่วันนี้ขอไม่ซ้อมได้ไหมครับขอไปสยามกับเพื่อนได้ไหมครับ
1: ไปทำไม
2: อยากไปดูหนังครับ
1: มึงไม่ต้องเลยมึงไปกลับไปซ้อมไป
2: วันนี้โอ้พี่อยู่เสื้อขาด
1: มึงไปขอมือออกมาม
2: ันลึกอะพี
1: ่ไปหยิบมาก็ถ้ามึงมาซ้อมบ่อยอะมันคงไม่อยู่ลึกขนาดนั้นหรอก

0: พี่เป็นอะไรหรือเปล่าม
1: ึงไม่ดูเลยถ้าไม่มีกูมึงทำไงวะ
2: ขอโทษครับ
3: เฮ้ยพี่
2: เจ็บไ
4: หมพี่จะไปไหน
1: ไปซ้อม
4: ไปทำไมพี่เมฆก็อยู
1: ่เอ้าก็กูเป็นประธานเชียร
3: ์แค่ดื้อได้ปะดูแผลพี่ดิห้ามหนีนะเดี๋ยวผมทำแผลให้เองมาม
1: ึงทำเป็นเหรอ
3: สบายครับเอาฝุ่นออกก่อน
1: เชี่ยเยอะไปป่ะ
4: ก็ใช่ดิพี่ถ้ารักษาหายไม่ทันจะทำไงปล่อยให้เน่าไหมพี่จะได้ลากผมไปซ้อมไม่ได
1: ้กูลากได้หมดอ่ะ
3: ขอบคุณนะพี่ถ้าไม่ได้พี่อ่ะผมหัวน่าจะแตกไปแล้วอ่ะ

0: หน้าผมมีลิขิตหรือเปล่า
1: เปล่า
0: พี่ต้องล้างแผลทุกวันนะจะได้หายไปไว
1: เออง
0: ั้นขออีกอย่างผมอยากให้พี่พักผมเป็นห่วงพี่จริง
1: ๆแล้วท่านมึงอู้อ่ะ
0: ผมสัญญาว่าผมจะไม่อู้

0: ุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: ดำดำยาแก้ไอ ALP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอ ALP น้ำดำตราเสือดาวอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: เฮ้ยรีบมาเร็วมึงทำไรอ่ะอะไรวะ
6: เฮ้ยยายนายเคยเห็นหรอก
5: เชี่ยจะมางานละมึงซ้อมบ้างเหอะคือไม้มึงอ่ะอยู่นู้นมีคนเอามาให้ละ

0: ย
1: พี่ฟิว
0: มึงเป็นดำไม้หนึ่งเหรอ
1: พี่เป็นดำไม้สองเหรออืม
2: มา
1: ถ้ารู้ว่าไม้สองเป็นพี่ฟิวผมจะไม่โดดซ้อมสักวันเลย
0: โ
1: หไปไปซ้อมกัน
0: เฮ้ย
1: เราต้องเป็นดำที่เท่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนไปกันเลยพี่ฟิวโคตรเก่งอ่ะสอนอะไรก็ทำเป็นหมดอ่ะ
0: กูมีความลับ
1: อะไร
0: อยากฟังป่ะ
1: ได
0: ้กูมี IQ 180
1: อาจจะยังนะ
0: เอ้าโหอะไรวะ
1: พี่ฟิวคุยกับใครอ่ะ
0: เปล่า
1: ดู
3: น้องครับ
1: สวัสดีครับพี่ชี

0: พี่นายมาทำไม
1: น้อง
2: เป็นเด็กเวน
1: เฮ้ยเชี่ยยาชี้มันแน่นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอึดอัด
3: เมื่อกี้ไม่เห็นอึดอัดเลย
4: เรียนเสริมเสร็จแล้วเหรออ
1: ืม
4: เออครูก็ซ้อมเสร็จแล้วไปกินข้าวกันปะ
0: ไปกินด้วยได้ไหม
4: เออไปดิน
1: ายไปด้วยปะ
0: พี่นายไม่อยากไปไม่เป็นไรหรอก
4: ไป
0: ไม่ต้องไป
4: ก็มันชวนกู
0: ไม่ต้องไปหรอกไปทำไมไปเพื
4: ่อมันชวนกูไง
0: มันไม่ต้องไปหรอก
4: มันชวนกู
0: อย่าไปเลย
4: กูจะไป

0: พิซซ่ามาส่งครับน้อง
1: กูไม่ได้สั่ง
0: วันนี้มีโปรโมชั่นนะครับ1แถม1แต่ถ้าเป็นแฟนผมอ่ะ
1: กินฟรีนะครับกูไม่อยากกินอ่ะเอางั้นไม่อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวกูสั่งให้กูไม่อยากกินแล้วกูก็อยากอยู่คนเดียวด้วยมึงกลับไปได้แล้วโอเคโอเคงั้นคืนนี้มึงอัพรูปอะไรก็ได้หน่อยได้ปะเอาอะไรก็ได้เดี๋ยวกูกดใจคนแรกเลย
2: ไม่อ่ะ
1: กูจะไม่อัพรูปอะไรแล้วเอ้าทำไมอ่ะไอ้บุ๊ค

0: เฮ้ยพี่ฟิวร้านนั้นอะอร่อยนะ
1: จริงหรอเดินดีๆมองทางด้วย
0: เฮ้ยพี่นายไหวหรือเปล่าขี่หลังผมป่ะ
1: ห้องดีไอ้นายแล้วขังไปโดนอะไรมาวะ
2: นั่นเป็นไรบ้างเหรอเว้ยแค่ของโดนใส่อะ
1: แล้วใครทำแผล
0: เฮ้ยพี่ตรงนั้นมีที่ว่าง4 คนพอดีเลยไปนั่งกันไปกัน

0: ฝั่งนี้แอตกไปนั่งฝั่งนู้นดีกว่า
1: ไม่นะพี่คี
0: เดี๋ยวกูนั่งขับรถทางนี้แล้วกันไปเลย

0: เคยกินร้านนี้ปะ
1: ไม่เคยอ่ะ
0: เดี๋ยวผมสั่งให้
2: เดี๋ยวพี่ดูแลคนของพี่เอง
0: เอ้าผมอยากสั่งให้พี่ฟิวอะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวพอกูไปสั่งให้พวกมึงเองพวกมึงรอนี่แหละ
0: เออ
1: ไปชี้

0: เป็นไรเนี่ยมึงไม่ชอบไปรถถังหรอ
1: ก็มันชอบมายุ่งกับมึงอะ
0: ชอบเป็นดำกับไง
1: กูว่ามันชอบมึงแน่เลย
0: อ๋อมันเคยบอกกูว่ามันเป็น FC กูอ่ะเพราะกูหลอก
1: งั้นมันก็ต้องเป็น FC กูด้วยดิเพราะว่ากูหลอกกว่า
0: ใช่หรอมันก็ต้องมีคนบอกว่ากูหลอกกับมึงบ้างดิวะ
1: ไม่อ่ะกูว่ามึงน่ารัก
0: ชีพูดอะไรเนี่ยไป
1: ซื้อข้าวเลยละ
2: Oh.

0: โคตรอิ่มเลยอ่ะ
1: โอ้แล้วเมื่อกี้บอกไม่อยากกินแย่งกันหมดเลย
0: พวกพี่กลับยังไงผมกลับบี
1: กูก็บี
0: เออเออแล้วพี่ชิวกลับยังไง
2: กูกลับตอนนี
0: ้นั้นแยกกันตรงนี้กันสวัสดีครับ
2: บาย
1: เจอกันเว้ยเจอกันเจอกันเจอกันป่ะไปกัน
0: พี่ไหวป่ะ
1: ไหว
0: ทีหลังผมว่า
1: ไหวบอกเวทท่อง
0: ชัวร์นะ
1: เออ

0: ผมเห็นให้พี่พักอะจะแผลแหบ
1: มันเป็นอะไรหรอเว้ยมันแค่ตึงๆอะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายละ
0: ผมทำสัญญาสงบศึกชั่วคราวให้พี่หนึ่ง
1: เ
0: วันนี้อ่ะโอ้โหพี่ฟิลอ่ะซ้อมไม่ดีนะผมว่าพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก
1: คือถ้าพึ่งมาซ้อมกันอ่ะกูก็ไม่ห่วงหรอกไม่ใช่อีกคนนึงหนีมาสยามอีกคนนึงหนีไปหาแฟน
0: พี่ฟิลมีตัวแฮปปี้หร
1: อตัวอะไรวะ
0: ตัวแฮปปี้เวลาอยู่ใกล้ใครอ่ะแล้วแฮปปี้ก็เป็นตัวแฮปปี
1: ้อ๋อแฟนเหรอ
0: เฮ้ยพี่อย่าพูดคำนั้นผมเป็นเด็กแต่พี่ฟิลมีปะใครอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าอยู่โรงเรียนอื่นอ่ะแล้วก็โคตรสวย
0: ผู้หญิงเหรอ
1: ทำไมวะ
0: เอ้าผมรู้ว่าเป็นพี่ที
1: ฮะไอทีอ่ะนะ
0: วันนี้พี่นายไม่เห็นเนาะชีโคตรกันซีนพี่ฟิวอ่ะผมเข้าใกล้ไม่ได้เลยอ่ะ
1: แกมึงรู้เปล่า
0: ไม่อยากจะเชื่อ
1: แล้วมึงอ่ะมีแฟนยังอ๋อมึงมีตัวแฮปปี้อ่ะทำไมวะมึงไม่ชอบใครเลยหรอ
0: ก็ผมชอบคนที่น่ารักอย่างพี่ฟิวผมก็ชอบ
1: แล้วสรุปมึงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่วะ
0: พี่เจนนี่อ่ะชอบใครก็ได้ใครที่โดนใจอ่ะก็ชอบได้หมดอ่ะ
1: ดีละ
0: ไม่ไหวแล้ว
1: หรอไหว
0: พี่กลับสะพานนี้ไงอ่ะ
1: เส้นหลุยอ่ะ
0: เฮ้ยเหมือนกันเลยซอยไหน
1: ซอยที่มีศาลเจ้าแม่อ่ะ
0: เอ้าเหมือนกันเลย
1: เชี่ยจริงดิ
0: ว่าผมก็คุยบ้านพี่บ่อยๆนะ
1: เป็นอะไรบ้านกูไม่ใช่ทำเป็นแหล่งไ
0: ปผมเพิ่งเคยเห็นตัวแฮปปี้ของพี่อ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะ
2: เราทำให้แฮปปี้อ
3: ่
2: ะ
3: ดีนะโรงเรียนนี้ไม่มีผู้หญิงอ่ะถ้ามีนะเราต้องโคตรน้อยแน่เลย

0: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน

0: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
0: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
1: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่กลุ่มควันหนาทึบลอยปกคลุมท้องฟ้าใกล้กรุงเคียฟของยูเครนในวันนี้หลังจากรัสเซียโจมตีคลังสินค้าในภูมิภาคดังกล่าวท่ามกลางปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนระลอกใหม่ของรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีเมืองหลวงของยูเครนและพื้นที่โดยรอบเกือบตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าในช่วง3วันที่ผ่านมารัสเซียได้ระดมปล่อยโดรนขับเคลื่อนด้วยไอพ่นข้ามพรมแดนยูเครนเกือบจะตลอดเวลาโดยมุ่งเป้าไปที่กรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบเป็นหลักซึ่งสถานการณ์ในบริเวณดังกล่าวมีความยากลำบากมากที่สุดแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บกลุ่มอนุรักษ์นิยมนำเพนกวินที่ได้รับบาดเจ็บ6ตัวปล่อยกลับคืนสู่หน้าน้ำอาร์เจนตินาแล้วหลังเสร็จสิ้นการฟื้นฟูและพักฟื้นกับมูลนิธิโลกใต้ทะเลเพนกวินทั้ง6ตัวนี้มีเพนกวินมาเจลแลน4ตัวได้รับการช่วยเหลือมาจากอวนจับปลาขณะที่เพนกวินร็อกฮอปเปอร์อีก2ตัวได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บจากคราบน้ำมันรั่วไหลนักชีววิทยาคนหนึ่งระบุว่าเพนกวินเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูเพื่อให้ขนมีความสามารถกันน้ำได้ดังเดิมก่อนที่จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ทะเลโดยนับเป็นเพนกวินฟื้นฟูชุดที่2ที่ได้กลับคืนสู่ทะเลในปีนี้ต่อจากเพนกวิน15ตัวได้กลับสู่ท้องทะเลในเดือนเมษายนอินเตอร์ไมอามี่สโมสรในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐประกาศแต่งตั้งคริสเตียนคิลลี่กอนซาเลสอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาเข้ามารับหน้าที่กุนซือคนใหม่ของทีมกอนซาเลสแขวนสตาร์ทในปี2011หลังย้ายกลับไปเล่นในอาร์เจนตินาให้กับโรซาริโอเซ็นทรัลก่อนเริ่มต้นเส้นทางการเป็นโค้ชกับสโมสรโรซาริโอในปี2020กุนซือวัย51ปีจะเข้ามารับงานคุมทีมอินเตอร์ไมอามี่ที่กำลังอยู่ในช่วงย่ำแย่หลังแพ้มาแล้ว5นัดติดต่อกันอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงรั้งอันดับ2ของสายตะวันออกด้วยผลงานชนะ11นัดเสมอ6นัดแพ้4นัดมี39คะแนนตามหลังนาชวิลล์เอสซีทีมจ่าฝูงอยู่10คะแนน

0: ลั่น
1: ปูครับ
0: ครับ
1: กี่โมงแล้วครับ
0: อุ้ยเที่ยงแล้วอ่ะ
1: โอ้ยผมหิวครับ
2: ครับ
0: งั้นพวกเราก็ไปพักกลางวันกันมา
3: ก็ขยันแบบเนี้ยมันไม่ใช่ตัวมึงเลยนะเว้ยพักบ้างก็ได
4: ้เฮ้ย

0: เอาไงโรเบิร์ตแซ่ตั้งมันเป็นอะไรอีกอ่ะ
1: มันอยากเลิกกับแฟนว่ะ
0: มันเพิ่งคิดได้เหรอวะ
1: คิดได้นานแล้วแต่หาโอกาสไม่ได้ว่ะ
0: แล้วมึงจะทำไงต่อวะ
1: ก็ต้องหาให้ได้ว่ะมันเริ่มไม่แฟร์กับเขาแล้วอะ
0: กูเข้าใจนะเว้ยว่าเขาไม่แฟร์กับมึงก่อนอะแต่มึงก็ไม่ควรทำแบบเขาป่ะรีบเคลียร์ให้จบมึงจะได้สบายใจมีโลกสองใบมันไม่เท่นะเว้ย
1: เฮ้ยไม่ใช่กู
0: เฮ้ยกูลืมไปไอ้โรเบิร์ตเนาะ
1: เอออ
0: ๋อโอเคงั้นกูเข้าห้องก่อนนะฟิลเอ้ยไม่ใช่คุณโรเบิร์ตแซ่ตั้ง

0: ฟฟ
1: ฮะ
0: ช่วยกูด้วย
1: ยา
0: ช่วยอะไร
1: มันจะแย่งเอามาม่ากูแล้วเนี่ย
0: กูยังช่วยตัวเองไม่รอดเลยสัตว
1: ์ให้กูช่วยไหมมึง
0: ช่วยเฮียอะไรพอเลยมึงอ่ะเอา
1: เห็นไหมจะแย่งกูกินแล้วเนี่ย
2: มึงตาม BK Boy อยู่ปะ
3: ตามดิ
2: ลูกในอีกแม่งโคตรเสียวอ่ะ
3: มึงรู้ปะ
2: พวกแม่งเด็กโรงเรียนเรา
3: ฮะใครวะ
2: กูก็ไม่รู้เหมือนกันวะเดี๋ยวกูตามสืบก่อน
3: เดี๋ยว
2: เขียวต้องรู้ไว้ได้

0: เฮ้ย
1: ออกมาทำไม
0: แล้วตามมาทำไมก็บอกว่าที่โรงเรียนห้ามคุยไง
1: ยังห้ามคุยอีกเหรอทำไมที่อื่นคุยได้แต่ที่นี่คุยไม่ได้วะ
0: มันก็ห้ามคุยทุกที่ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีก

0: รอนานยังนี่ซื้ออะไรหรอ
1: ก็เอาไว้เผื่อฟิวซ้อมแล้วหิวไง
0: ใช่หรอ
1: แต่ถ้าฟิวไม่หิวเราก็กินเอง
0: น่ากินน่ากิน
1: ทำไมดูไม่ค่อยอยากกินจริงๆเลยเอ้าพี่เฮ้ยซื้อมาเหมือนกันเลยอ่ะอร่อยเนาะหรือว่าซื้อมาให้ฟิวเปล่าจริงปะเนี่ยเฮ้ยพี่ใจดีมากเลยอ่ะไหนดูหน่อยดิมีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยพี่ซื้อนี่ทันด้วยหรอตอนเราไปมันหมดเกลี้ยงเลยอ่ะสงสัยพี่เหมาหมดแน่เลยเนี่ยรู้แล้วโหไม่เหมือนโรงเรียนจีนเลยอ่ะ
0: หมายถึงกินเหรอ
1: แต่ยกเว้นทีไว้คนหนึ่งละกันว่าทีตัวหอมมาก
0: แล้วเราอ่ะฟิวฝากจัดการหน่อยนุ้ย
2: ได้เลยเพื่อน
0: ตามสบายนุ้ย

0: ไฟไหม้แล้วทาง
1: เชี่ยไฟไหม้แล้วไอ้น้ำอยู่ไหนดับไฟเร็ว
0: พี่ฟิวแก้วผมเหร
2: อโอ้ก็มึงหลับอ่ะ
0: ก็พี่ฟิวแก้วผมอ่ะ
2: ครับ
0: พี่ฟิวใครอ่ะแฟนพี่ชีเหรอ
2: เอ้ยแฟนกู
0: เอ้าสวัสดีครับ
3: น่ารักจัง
2: นี่พี่จีนนี่ไอ้รถถังดำไม้หนึ่งของโรงเรียนอะ
3: โหเก่งจังเลยอะ
0: ไม่หรอกครับหล่อเฉย
2: โอ้โหมานี่เลยไปซ้อมเลยเอาไม
0: ้โทษนะครับ
3: ครับ

0: มเพิ่งเคยเห็นตัวแฮปปี้ของพี่อ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะ
1: ตัวอะไรนะ
0: ตัวแฮปปี้ไง
1: ชื่ออะไรวะ
0: เวลามีแฟนแล้วแฮปปี้ก็คือตัวแฮปปี้ไง
1: แล้วถ้าไม่แฮปปี้อ่ะ
0: พี่ฟิวไม่แฮปปี้หรอ
1: โอ้ยถามเฉย
0: ๆพี่ต้องจับแบบนี้มันถึงจะถนัดแล้วก็ทำแขนแบบนี
2: ้รีบเคลียร์ให้จบมึงจะได้สบายใจมีโลกสองใบมันไม่เท่นะเว้ย
1: โอ้ย
0: พี่ฟิวผมรู้แล้วพี่ฟิวห้ามมองตัวแฮปปี้จะได้มีสมาธิมาหันฝั่งนี้กันเดี๋ยวหยิบไม้ให้

0: คิดรู้ป่ะเราไม่เคยเห็นฟิลเป็นดำเลยนะแล้วคิดเคยเห็นป่ะโคตรเท่อ่ะดีนะโรงเรียนนี้ไม่มีผู้หญิงอ่ะถ้ามีนะเราต้องโคตรน้อยแน่เลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็กลัวคนไม่แย่งฟิลไงแต่ดีนะมีแต่ผู้ชายค่อยสบายใจหน่อยฟิลเท่

0: มึงคุยกับจีนเป็นไงบ้าง
1: ก็สนุกดีเขาพูดเยอะดีอ่ะ
0: วันหลังมึงแกล้งหลับก็ได้นะเว้ย
1: จะมีวันหลังอยู่วะแต่ว่าจีนเขาน่ารักดีนะเขาดูรักมึงมากเลยอะเรื่องนั้นมึงไม่ได้เข้าใจผิดไปเองใช่ปะมึงน่าจะลองคุยกันดีๆนะ
0: กูว่าคุยไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับเขาอะผิดเองกูว่ากูจะบอกเลิกเขาอ่ะ

0: ในอีกไม่กี่ชั่วโมงงานมากระชับมินในปีนี้จะเริ่มแล้วนะเว้ยรวมพลังกันหน่อยเว้ย1 2 3
1: สู
2: ้วันนี้มึงหล่อไว้ปะกูว่าหล่อทุกวันอยู่แล้วนะ
3: ผมขออนุญาตจิบประธานเชียร์นะครับ
2: แล้วมึงไม่ลงไปนั่งกับเพื่อนหรอ
4: กูอยากนั่งตรงนี้อ่ะกูนั่งตรงนี้ได้ปะล่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: อรุณสวัสดิ์ยามเช้านี้นะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่คู่ข่าวออนทัวร์นะคะ
1: เราออนทัวร์มาที่เมืองโบร่ำโบราณอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเป็นเมืองโบราณสมัยสุโขทัย
2: จังหวัดสุโขทัยนั่นเอง
1: ไม่ใช่เป็นเมืองโบราณสมัยสุโขทัยเป็นเมืองหน้าด่านสมัยอาณาจักรสุโขทัยเห็นสะพานอยู่ไกลๆก็รู้แหละสะพานพระราชวังจันทร์แน่นอนฮะท่านผู้ชมก็ต้องรู้แล้วครับว่าเมืองนี้คือจันทบุรี
2: อุตรดิตถ์ค่ะ
1: ไม่ใช่พิษณุโลก
2: ถูกต้อง
1: สมัยอดีตชื่อเมืองสะหลวงสองแควนะครับ
2: อะไรขึ้นทำไมชื่ออย่างนั้น
1: ดูหนึ่งแควก่อน
2: แควอะไรคะ
1: ที่เห็นอยู่นั่นคือแม่น้ำน่านครับ
2: แล้วอีกแควหนึ่งอาจารย์อ
1: ีกแควหนึ่งคือแควน้อยแม่น้ำแควน้อยเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกเมืองโบราณแห่งนี้ว่า
2: เมือง
1: สะหลวงสองแควเก
2: ่
1: าแก่มากมากนะครับเพราะว่าในสมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีมีกษัตริย์บางพระองค์มาเสวยราชและประทับที่พระราชวังจันทร์นี้ที่เมืองนี
2: ้
1: นั่นก็คือพญาลิไทยนะครับ
2: สมัยสุโขทัย
1: สมัยสุโขทัย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นเมืองหน้าด่านเพราะอาณาจักรสุโขทัยเขาเรียกว่าหมดยุคไปใช่ไหมครับมาสู่อาณาจักรอยุธยาที่นี่ก็เป็นเมืองหน้าด่านอีกเหมือนเดิ
2: ม
1: นะครับส่วนใหญ่ผู้ที่มาประทับอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วแต่เป็นอุปราชเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรท่านก็มาประทับอยู่ที่นี่ตอนเป็นมหาอุปราชนะครับพอขึ้นครองราชท่านก็ไปประทับอยู่ที่อยุธยาเนาะเฮ้ยคุณรัชนี
3: นี
1: ่คุณไม่สนใจเดินเหมือนตามควายเลยนี่มาตลาดนะไม่ได้มาเดินตามควายหาย
2: เราเห็นร้านคนมุงอยู่ตรงนู้นก็เลยจะไปดูว่าเขามุงอะไรเผื่อเขาแจกฟรี
1: เนี่ยเจอแล้วขนมไข่เฮี้ยเนี่ย
2: ไ
1: ข่เฮี้ยไข่อะไรคะ
3: ไข่เฮี้ยค
1: ่
3: ะ
1: ไข่เฮี้ยเห็นไหมขายยังไงจ๊ะ
3: 3ลูก10บาทค่ะ
1: 3ลูก10อย่างละ3ลูกวันนี้เราจะกินขนมก่อนข้าว
2: ค่ะเรียกว่าเป็นอะไรนะ
1: ฮะ
2: เป็นอะไรนะ
1: ก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับก็
2: เป็น
1: มัน
2: อันนี้20เนาะ
1: ของไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ย
2: ค่ะปกติเห็นแต่ตัวเนาะไม่ค่อยเห็นไข
1: ่ไข่หายากอร่อยด้วยเนาะคุณพี่เป็นคนพิษณุโลกหรือเปล่าจ
3: ๊
1: ะเป็นสาวเมืองพิษณุโลกเลยปลาหน้าแบบเอาไปทำกับข้าวกินจัง
3: อันนี้หมักแล้วค่ะ
2: หมักพร้อมทอดเลยปลาดุกขายยังไงจ๊ะ
1: ดุกด้วย
3: พวงละ20ค่ะ
1: พวง
3: ละ40
2: พวง
1: ละ20โอ้โห
2: ก็คือเราเอาไปย่างได้เลย
3: ยังได้จริงก็ได้รู้ไม่น่าขายแหละ
2: โอ้โห
3: ก
1: ับ
3: พ
1: ี่สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนั่นเห็นไหมคุณป้าบอกว่าดูข่าวทุกวัน
2: จำได้แล้วเนี่ย
1: ฮะก็อ้วนนี่มามีแต่ของอร่อยดูสิเนี่ยจะอ้วนไหมเนี่ย
2: ซื้อแต่ขนมคุณแม่วันนี
3: ้ซื้ออย่างนั้นไงหน้าเป็นเต้าหู้แล้ว
1: อะไรนะอุ้ยหน้าเป็นเต้าหู
2: ้เดี๋ยวขอดูหน้าสิ
1: มาจางว่า
2: โอ้ยี
1: ่ป้าทำไมพูดจ้าร
3: ายการอยู่อะ
1: ทำไมพูดอย่างนี้ว่าน้ำเป็นเต้าหู้แล้วมะม่วงนี่อะไรถามหน่อย
3: เนี่ยอร่อยนะ
1: มะม่วงอะไรอะ
3: น้ำดอกไม
1: ้อุ้ยทำไมลูกมันแบบนี
3: ้ลูกน้อยมันกรอบ
1: อุ้ย
3: เออมันจะกรอบกว่าลูกใหญ
1: ่แดดออกทำไมอะ
2: เขาคัดออก
3: ใช่เขาเลือกคนที่สวยไว้แล้วขี้เหล็กอะ
1: มันก็เลยเหลือลูกแบบนี้มา
2: ใช่ค่ะขายได้หมดเลยนะ
3: ได้ค่ะเดี๋ยวได้ขายได้หมด
1: เออมันก็เปรี้ยวใช่ไหม
3: เปรี้ยวกรอบนี่กรอบด้วยนะกรอบกว่าลูกใหญ่
1: เอาไปกินกับไอ้
3: น้ำปลาหวาน
1: น้ำปลาหวาน
3: ใช
1: ่ของใครอ่ะของป้าเหรอเอางั้นอุดหนุนป้าหน่อยในฐานะที่มาป้าผมหน้าเต้าหู
3: ้จ้าละมุกจำเบอร์จ้า
1: ฮะก็เอาด้วยแปลกดี
2: มาถ่ายยายหน่อยว่างั้นนะ
1: ไหน
2: ชอบอะไรนะข้าง

0: เปิดเพลงแล้วก็
1: สวัสดีครับ
0: เนี่ยโอ้โหนี่
1: เห็นไหมค
0: ุ
1: ณยายชอบเต้น
0: เก่งมากเก่งมากร้องเพลงก็เก่งเต้นก็เก่งอ่านข่าวดีมากเลยเนี่ยอ่านข่าวโบราณด้วยเนี่ย
1: สายลมพัดมาวีวีคนแอดบุรีมีแต่ความจริงใจรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแจ่มใสรอยผมรำวงสาวสวยแจ่มใสรอยผมรำวงกล้องรัวมาที่ที่กัมพูรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องที่หญิงชายเชิญมาเอาลวดลายลำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีลำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ถึงที่เลยโอเคเนาะได้ยังไงลวก
2: ใครลวกได้ยังครับลุง
3: ได้ครับ
2: อุ้ยไข่ลวกทำไมแบบมาในแก้วแบบว่าม
3: ันจะได้อ๋ออยากให้ใส่แบบโบราณ
2: ไม่แบบไหนก็ได้ที่ลุงใส่แบบนี้เพราะอะไรอ่ะ
3: ก็จะได้ถือได้สะดวก
2: ถือแล้วก็ให้คล้องเลย
3: ถูกคล้อง
2: อันนี้ลวกระดับไหนฮะลุง
3: ระดับพรีเมียม
2: แล้วเขาบอกว่าไข่ลวกพอทานไปมันปึ๋งปังจริงไหมลุงอันนี้ผมถามจริงๆเลย
3: อันนี้ที่เราพูดด้วยทางการแพทย์เขาบอกว่าไข่ลวกเนี่ยกินวันละ4ฟอง
2: ฟองวันละ4ฟอง
3: ร่างกาย
2: แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไอ้มึงฝังนี่ผมไม่แน่ใจนะ
2: ไม่แน่ใจนะ
0: ไม่
2: แ
0: น่
2: ใจ
0: ลุงพิสูจน์
3: ผมไม่เคยพิสูจน์
2: ไม่เคยพิสูจน์อร่อยมีความสุขได้มากินในตลาดมันไม่ต้องมาแบบว่าคือสบายๆอ่ะท่านผู้ชมก็เลยลองมาหาวิถีชีวิตแบบนี้ดูนะครับสนุกสนานเฮ้ยคุณไม่กินละเลียดเลยคุณรัชนีอะไรวะเนี่ยคือการกินกาแฟแบบเนี้ยคุณต้องกินละเลียดนะถ้าคุณไม่ละเลียดนะผมว่าคุณจะโอ้มันไม่ได้ผมกินครึ่งวันแล้วกว่าจะหมดแก้วเนี้ยนี่ชีวิตคุณจะรีบไปไหนวะเนี่ยเออ
0: เอาเร็ว
2: ไข่ลวกผมยังไม่ได้กระดกหรอกคุณหมดทุกแก้วแล้วเอออ
0: ิ่ม
2: นานตอนนี้เรามาอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของวัดนะฮะ
4: ค่ะจะเห็นสังเกตนะคะว่ามีแต่สาวๆนะ
2: แล้วมา
4: สาวสนใจมาก
2: เอาถูกต้องแล้วคุณรัชนีเพราะว่า
4: พ
2: ระนางพญาเนี่ยเป็นพระที่สุภาพสตรีเขานิยมเอาไปแขวน
5: ถ้าสิ่งที่ปู่เล่าทั้งหมดเป็นความจริงขอให้ผมได้เจอกับปู่อีกครั้งขอให้ห้วงแห่งเวลานำพาปู่มาหาผม
6: คุณครับผมมาตามหาพ่อบุญธรรมของผม
7: ขอโทษนะครับคนชื่ออะไรครับ
6: ผมชื่อคิมครับ
8: กัลปพฤกษ์และหมู่กุงหวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
9: เจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
10: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
9: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาทำอะไรครับ
10: จึ๊กเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
9: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 นทางช่อง9กด30
2: ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราเดินมาที่วัดสำคัญวัดหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก
4: นั่นก็ค
2: ือนั่นก็คือวัดนางพญามาเจอคุณลุงนะฮะแกก็ห้อยพระเต็มเลย
11: ของคนกลัวผี
2: เหรอฮะ
11: ครับ
4: แล้วช่วยได้
2: ผีไม่กลัวลุงเหรออ้าวไม่ใช่
11: น
2: ี
11: ่
4: นี่แล้วเจอไหม
2: พระที่แกห้อยเนี่ยนะในคอทั้งหมดเนี่ยมองก็ออกเลยนะครับองค์แรกนี่เลยเนี่ยสมเด็จนางพญาแน่นอน
11: ครับ
2: พระนางพญาร
11: ุ่นนำเรือ
2: เนี่ย
11: นำเรือครับมีแค่9องค
2: ์ได้มากี่ปีแล้วลุง
11: ปี67เป็นผ้าใหม่ครับ
2: ได้อ๋อเป็นผ้าใหม่ใช่ไหมแต่ทำเหมือนเก่าเลยเนาะ
11: ครับเขาเรียกรุ่นหัวใจนางพญา
2: หัวใจนางพญา
11: เนี่ยนี่
4: ค่ะท่าน
2: ลุงพอจะรู้
4: พุทธคุณยังไงพ
2: ี่อ้าว
4: พุทธคุณ
11: อ่ะหลายอย่างครับ
4: เช่น
11: ทุกอย่าง
2: หลายอย่างคือทุกอย่าง
4: หนึ่งเช่น
11: ถ้าผู้หญิงแผนมันจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยทำอะไรคิดดีทำดีอะไรเรื่อยขึ้นไป

0: ไปหมด
1: คร
0: ับ
2: ก
1: ับ
2: ผู้หญิงใช่ไหมคะ
0: ผู้หญิง
1: ถ้าผู้ชายแขวน
0: ผู้ชายแขวนต้องพุทธินราชแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นผู้หญิงจะนิยมแขวน
0: นี่ครับ
1: แล้วทำไมลุงเอามาแขวนนะ
0: อันนี้ผมแขวนไว้ขาย
1: เอาละ
0: ง่าย
1: องค์เท่าไหร
0: ่ฮะ
1: องค์เท่าไหร่เนี่ย
0: องค์นี้ไม่แพง
1: เอ
0: าเท่าที่จอง
3: เ
1: ท่าไหร
0: ่99
1: 99บาท
0: 999
1: อุ้ยจ้ะโอเค
2: 999
1: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่วัดนะฮะ
4: กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับครับผม
2: กราบนมัสการค่ะ
5: รู้สึกดีคร
4: ับ
5: ว
4: ัน พุธตรงนี้ถือว่าเป็นวิหารหลักของวัดนางพญาเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเล่าประวัติของพระสมเด็จนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคี
5: เด็จนางพญาเนี่ยเป็นพระที่สร้างในตระกูลช่างที่เป็นช่างลานนากับสุโขทัย
4: ครับ
5: ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใบหน้างดงามอ่อนช้อยแล้วก็จะเป็นการสร้างเพื่อเหมือนว่าถวายเป็นพุทธบูชานะกษัตริย์ในสมัยนั้น
4: ครับ
5: สร้างร่วมสมัยกับพระพุทธชินราชที่ใช้คำว่าสมเด็จนางพญาเนี่ยเพราะว่าให้เกียรติกับพระเทพวิสุทธิสัตตีผู้เป็นมารดาของพระเรศวรนั่นแหละ
4: ตอนนี้เรามาอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของวัดนะฮะ
2: ค่ะจะเห็นสังเกตนะคะว่ามีแต่สาวๆนะ
4: แล้วมา
2: สาวสนใจมาก
4: เอาถูกต้องแล้วคุณรัชนีเพราะว่า
2: พ
4: ระนางพญาเนี่ยเป็นพระที่สุภาพสตรีเขานิยมเอาไปแขวนผมก็วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยครับมันมาจาก2เหตุผล
2: หนึ่ง
4: พิมพ์พระนางพญาเป็นพระที่สวยงามออกแบบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี
2: ้
4: นะครับเป็นสามเหลี่ยม
2: แล้วเวลาเข้ากรอบ
4: ถ้าเรามองดีๆอ่ะมันเหมือนรูปหัวใจขนาดหรือว่าไซส์ขององค์พระเนี่ยจะไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาเข้าคอของผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่อยากจะแขวนพระแต่หาพิมพ์พระที่มันเข้ากับผู้หญิงเนี่ยหายากนะเพราะฉะนั้นพระนางพญาเนี่ยจะเหมาะ
2: อ
4: ันที่สองเป็นมูนิดหน่อยตอนนี้ความเชื่อก็คือว่าเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมผู้หญิงก็เลยชอบเอาไปคล้องตามความเชื่อแบบนั้น
2: คือเหมือนกับได้ทั้งความรักการงานอะไรด้วยใช่ไหม
4: แต่ว่าถามว่าใครเป็นคนออกแบบก็คงจะเป็นช่างแต่หลายคนก็บอกว่าพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับท่านเป็นคนแบบริเริ่มเพื่อที่จะให้มีการออกแบบพระเครื่องไซนี้สไตล์นี้ทรงนี
2: ้
4: นะครับก็เลยกลายเป็นพระนางพญาเหมือนกับชื่อวัดนางพญาที่ท่านบูรณะปฏิสังขรณ
6: ์คนลุกเลย
2: นี่เป็นรูป
4: รู้สึกขนลุกเพราะว่าผมไม่เคยเห็นอะไรที่ครบอย่างนี้นะฮะบริเวณนี้เป็นพระพลาเป็นพระพลาหทัยพระนเรศวรเขาใช้คำนี้นะครับเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะพบว่าครบทุกพระองค์ที่เป็นครอบครัวของท่านก็คือนิพระราชบิดานะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระองค์นี้นะฮะส่วนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านอยู่ฝั่งนี้นะครับสมัยเป็นพระมหาอุปราชนะฮะแล้วก็นี่คือพี่สาวคนโตพระสุพรรณกัลยาครับแล้วก็พระวิสุทธิกษัตริย์คือพระราชมารดาของท่านนะฮะและนี่คือพระเอกาทศรสก็คือพระอนุชาหรือว่าน้องชายนี่เป็นครอบครัวของท่านนะครับเฉพาะครอบครัวพ่อแม่ลูกนะฮะความจริงแล้วในประวัติศาสตร์ก็จะเขียนไว้ว่าพระนเรศวรท่านก็มีพระมเหสีพระนเรศวรท่านก็มีพระมเหสีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการปั้นรูปเอาไว้ตรงนี้
2: อันนั้นจะเป็นเรื่องราวของอยุธยาแล้วถูกไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: เพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
4: แต่จริงๆคือที่นี่บ้านท่าน
2: ใช่
4: เพราะฉะนั้นก็คือครอบครัวท่านก็อยู่ที่นี่
2: คนพิษณุโลกเขาก็จะมีความภาคภูมิใจนะคะว่านี่คือเมืองที่มีพระมหากษัตริย์ถึง3พระองค์ที่อยู่ที่นี่ถ้ารวมสุโขทัยก็อาจจะเป็น4พระองค์ด้วยซ้ำนะคะ
1: สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยถือว่าเป็นราชวงศ์พระร่วงนะครับที
2: ่เดี๋ยวไปไหนเนี่ยจะไปไหน
1: ราชก็นี่ไงก็จะพามาดูอาณาบริเวณของพระราชวังเด
2: ี๋
1: ยวผมจะพาเข้าไปดูเขตพระราชวัง
2: เหลือเท่านี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
6: โจมตีด้วย
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
7: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
8: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
7: นี่เหรอ
8: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
9: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
10: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
11: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
10: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กด30

0: เอาละครับเข้ามาช่วงนี้เมื่อมาเมืองพิษณุโลกหร
1: ือ
0: ว่าเมืองสะหลวงสองแควก็พลาดไม่ได้ที่จะมาสู่จุดที่เป็นหัวใจสำคัญในอดีตนะคุณรัชนี
1: ย้อนไปกี่ปีคะ
0: โอ้สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีครับที่นี่เขาเรียกว่าพระราชวังจันทร์นะฮะพระราชวังจันทร์เป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับท่านเกิดที่นี
1: ่
0: พูดง่ายๆว่าเป็นบ้านเกิดของพระนเรศวร
1: ก็เรียกว่า
0: เป็นบ้านเกิดของพระเอกาทศรสพระอนุชาหร
1: ือ
0: น้องชาย
1: พระเอกาทศรสนี่
0: แล้วก็พระสุพรรณด้วยพระสุพรรณกัลยาด้วยเกิดที่นี่ทั้ง3พระองค์ท่านนะ
1: ฮะ
0: เมืองเนี้ยก็คือพระราชวังแห่งนี้แหละนะในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าพระราชวังจันทร์เนี่ยมีชื่อนี้มาตั้งแต่สมัยกษัตริย์สุโขทัยคือพระยาลิไถพงศาวดารเขียนเอาไว้ว่าพระยาลิไถท่านเสวยราชเป็นพระมหากษัตริย์ของเมืองสุโขทัยเนี่ยท่านไม่ได้ประทับอยู่ที่เมืองสุโขทัยนะ
1: มาประทับที่นี่เหรอ
0: ประทับอยู่ที่เมือง
1: พิษณุโลก
0: พิษณุโลกพระราชวังจันทร์
1: เนี่ยไม่ทราบมาก่อน
0: 7ปี
1: โล

0: มเด็จพระนเรศวรเนี่ยถือว่าเป็นราชวงศ์พระร่วงนะครับที
1: ่เดี๋ยวไปไหนเนี่ยจะไปไหน
0: ราชก็นี่ไงก็จะพามาดูอาณาบริเวณของพระราชวังเด
1: ี๋
0: ยวผมจะพาเข้าไปดูเขตพระราชวัง
1: เหลือเท่านี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: จะไม่ได้เหมือนอยุธยาที่มี
0: แต่บริเวณกว้างนะคุณรัชนีทั้งหมดนะเห็นไหมเห็นไหมอ
1: ันนี้ก็ใช่เหรอ
0: นั่นคือเขตพระราชฐานนะครับเขตพระราชวังในสมัยโบราณนู่นอิฐแดงๆไปนู่นนะครับอันที่สีขาวๆนั้นก็สร้างใหม่นะฮะเนี่ยคือรากฐานของพระราชวังก็ประมาณนี้นะครับ
1: ก็คือคนสมัยก่อนก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอยุธยาพระบรมไตรโลกนาถท่านก็มีมาประทับที่นี่นะคุณรัชนี
1: นะคะ
0: สมัยที่ท่านเป็นกษัตริย์อยุธยาน่ะก็มาประทับอยู่ที่นี่แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นเมืองหน้าด่านก็จะกลายเป็นที่ประทับของสมัยนั้นเขาเรียกว่าพระมหาอุปราช
1: ก็คือกษัตริย์องค์ต่อไป
0: ถูกต้องครับพระมหาอุปราชก็คือองค์ต่อไปที่จะเสด็จขึ้นครองราชนะฮะ
1: คุณชมพูมาดูนี่ค่ะมีแผนผังของพระราชวังจันทร
0: ์ตรงนี้ก็จะว่าให้ดูง่ายๆเนาะนี่นะครับเป็นพระราชวังชั้นในอยู่ตรงนี้
1: อันนี้คือที่ประทับ
0: ครับพระราชวังชั้นกลางแล้วก็พระราชวังชั้นนอก
1: เขาก็ทำคล้ายๆกับที่วังพระนารายณ์เหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับก็การออกแบบพระราชวังโดยทั่วไปก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็จะอยู่ตรงกลางเลยที่ประทับเนี่ยนะ
1: คุณผู้ชมเคยมาไหมคะพิษณุโลกเราผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่เคยแวะมา
0: คืออย่างนี้ครับตรงนี้คือที่เกิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถแล้วก็พี่สาวก็คือพระสุพรรณกัลยาทั้ง3ท่านนะครับเกิดที่นี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเลยเพราะฉะนั้นชาวพิษณุโลกปัจจุบันเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นคนบ้านเกิดเมืองนอนของพระนเรศวรนี่เห็นไหมเขตพระราชฐานเห็นไหมคุณราชินีมันจะเป็นช่องตรงนั้นมาขึ้นมาจากแม่น้ำ
1: อันนี้เป็นชั้นกลาง
0: เ
1: ป็นกำแพงที่แบ่งระหว่างชั้นกลางกับชั้นนอก
0: ครับ
1: ยังเป็นชั้นกลางกับชั้นนอกอยู่นะคะตรงนี้นะ

0: และวันนี้โอกาสดีมากนะคะได้มาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาค่ะ
1: ก็ความยิ่งใหญ่ของท่านก็คือท่านนะครับอยุธยาเนี่ยเสียกรุง2ครั้งเสียกรุงครั้งแรกนะครับสมัยที่เกิดปัญหาพระเจ้าบุเรงนองต้องการที่จะได้อยุธยาใช่ไหมครับก็เลยยกทัพมานะครับยกทัพมาแล้วก็สามารถนะครับตีทัพอยุธยาแตกพ่ายนะฮะแล้วก็ตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นกษัตริย์แต่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ต้องทรงบรรณาการนะครับคือพูดง่ายๆเป็นเมืองขึ้นนะฮะเป็นเมืองขึ้นของพม่าก็เป็นเมืองขึ้นอยู่หลายปีมากกว่าที่สมเด็จพระนเรศวรท่านจะประกาศอิสรภาพ
0: เพราะว่าตอนนั้นท่านยังเด็กตอนที่พ่อครองเมืองอยุธยาและเป็นเมืองขึ้นจนกระทั่ง
1: ตอนพ่อ
0: ใช่ไหม
1: ตอนพ่อเป็นเมืองขึ้นเนี่ยก็ท่านก็ต้องเดินทางจากบ้านจากเมืองไปอยู่พม่านะครับแต่ตอนนั้นบุเรงนองก็เหมือนกับดูแลท่านก็ดูแลท่านอย่างดีนะเจริญเติบใหญ่แต่ว่าพออายุ15ท่านก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็จนกระทั่งท่านเติบโตนะฮะขึ้นครองราชอะไรต่างๆครับก็เลยทวงคืนราชสมบัตินะครับแล้วก็ทวงคืนประเทศคืนนะฮะ
0: เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาทัวร์เมืองพิษณุโลกนะคะก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเองจริงๆอ่ะพิษณุโลกนะมีที่เที่ยวเยอะแล้วก็มีสถานที่สำคัญสำคัญอีกมากมีเวลาก็แวะมานะคะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วก็มืด
1: แล้ว
0: ค
1: ่ะครับผม
0: มืดแล้วด้วยค่ะไปไหนไม่ได้แล้วค่ะต้องลาแล้วค่ะ
1: ครับผมโชคดีทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จนะครับใครที่มากราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านบอกว่าการทำงานใดๆก็จะประสบความสำเร็จไม่มีอุปสรรคถึงจะมีความยากลำบากแต่ที่สุดแล้วประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับการเอาเอกราชเมืองสยามเมืองอยุธยาณาจักรอยุธยากลับคืนมาก็ยากลำบากมากแต่ที่สุดแล้วท่านก็ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะ
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: ะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
1: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
2: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง

0: GHP และ HACCP สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
1: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกกึ้นกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อกล้ามปูนั่นเองสามแพ็คก่อนนะคะ
1: แล้วก็แถมฟรีจ้อปูสามแพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึนกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอันหนึ่งค่ะ205บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายประมาณ990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop มันเนียนนั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
1: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
1: อป
0: ู
1: จะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: แล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
1: อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: เป็นเนื้อส่วนก้ามปู
1: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
1: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP SACCP ครับส
0: ิน
1: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่บีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบช่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนค่ะราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนค่ะนี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
1: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
1: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
1: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
1: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะคร
0: ับ วันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อกล้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกึนกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

ปัญหาภัยแล้งรุนแรงทางภาคตะวันตกของสหรัฐกำลังบีบให้หมีดำนับพันตัวต้องบุกรุกเข้าไปหาอาหารในเขตชุมชนเป็นจำนวนที่สูงเป็นประวัติการตั้งแต่การรื้อค้นถังขยะไปจนถึงการบุกเข้าบ้านเรือนและร้านค้าเช่นกรณีของชาวอเมริกันในรัฐโคโลราโดที่พบลูกหมีในบ้านของตนเองสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีรายงานการพบเห็นและจำนวนหมีที่ต้องถูกการุญฆาตหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและอื่นๆพุ่งสูงมากเป็นประวัติการในหลายรัฐเช่นโคโลราโดนิวเม็กซิโกมอนทานาและยูทาห์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าความขัดแย้งระหว่างคนกับหมีจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้เนื่องจากหมีต้องเร่งหาพลังงานสะสมก่อนเข้าสู่ช่วงจำศีลพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจัดการขยะและแหล่งอาหารให้มิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายชาวปาเลสไตน์พากันเข้าสำรวจจุดเกิดเหตุโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ที่อิสราเอลยึดครองเมื่อวันศุกร์ซึ่งทำให้ชาวปาเลสไตน์ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นสมาชิกกองกำลังกลุ่มฮามาสพร้อมด้วยผู้สมรู้ร่วมคิดอีก2คนเสียชีวิตการโจมตีเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองเจนินทางตอนเหนือของเวสต์แบงก์แต่กลุ่มฮามาสที่ประณามการโจมตีไม่ได้ยอมรับว่าบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายเป็นสมาชิกของตนต่อมากองกำลังกลุ่มอิสลามิกจีฮัดพันธมิตรกลุ่มฮามาสออกมายอมรับว่าผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกระดับสูงของปีกติดอาวุธของกลุ่มโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดอื่นนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประกาศแนวทางการบริหารงานในปีงบประมาณ2570และนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้การกำกับและขับเคลื่อนของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยในปีงบประมาณ2570พร้อมเดินหน้าอย่างเต็มกำลังภายใต้แนวทาง NSDF Next Step ด้วยงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทพร้อมปฏิรูประบบการบริหารจัดการเตรียมนำระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์มาใช้ตามแนวทางมาตรฐาน OECD และกรมบัญชีกลางปรับลดจำนวนแผนงานเหลือ9แผนงานเพื่อให้การบริหารจัดการมีความกระชับมุ่งเน้นให้การสนับสนุนงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนากีฬาได้อย่างตรงจุดโดยยึดหลักการทำงาน3เสาได้แก่ระบบข้อมูลและความเป็นธรรม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่ามะกาและวันนี้แหละครับเราก็อยู่กันที่สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืน

0: ท่ามะกานะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาหาสถานที่แปลกแต่ว่าเราจะมาหาคนแปลกนะครับเราไปพบกับเรื่องแปลกกันดีกว่าครับไปสวัสดีครับพี่บอลครับก่อนอื่นขออนุญาตขึ้นปืนนะครับยิงมาเล่นเมื่อกี
1: ้ได้ครับเป็นไม่มีโลกครับ
0: สวัสดีรอบนึงครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นขอทราบเลยพี่บอลนี่คือเป็นนักกีฬายิงปืนหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืนครับ
0: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืน
1: แค่ชอบ
0: ทำไมพี่ยิงแม่นน่ะ
1: ก็อยู่ที่เราเข้าใจแล้วฝึกฝนให้มันถูกต้องนะครับ
0: ยิงปืนมากี่ปีครับเนี่ย
1: ก็เริ่มยิงจังเมื่อตอนอายุ30ก็ประมาณ10ปีฮะ
0: ทำไมเราเริ่มต้นมายิงปืนนะครับ
1: ก็รู้ชานะฮะก็เล่นปืนเล่นรถ
0: ครับ
1: ฮะก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ศึกษามาก่อนยิงจริงศึกษาก่อนมายิงจริงเนี่ยประมาณเกือบ10ปีเหมือนกันแล้วถึงจะมายิงจริง
0: ครับพี่บอลไม่ได้ยิงคนเดียวด้วย
1: ฮะ
0: มีเจ้าตัวเล็ก
1: ฮะลูกชา
0: เห็นบอกว่ายิงได้ด้วยกี่ขวบแล้วครับเนี่ย
1: อันนี้7ขวบครับ
0: 7ขวบยิงไม่ถึง10ขวบมายิงปืนแล้วอ่ะ
1: ใช่มีพรสวรรค์
0: ครับ
1: ฮะ
0: คือเป็นคนชอบอยู่แล้วหรือว่าคุณพ่อสอน
1: เด็กอยากรู้อยากเห็นพอเราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราเลยสอนจริงจังจังเลยสอนเรื่องการจับปืนความปลอดภัยโทษ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ตอนที่เราจะยิงนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าที่เราต้องเรียนรู้ก่อน
1: ฮะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: เป้าสากลอันนี้คือเป้าเลขคะแนนนะฮะ
0: คือแต้มคะแนน
1: แต้มคะแนนแล้วจาก1 2 3 4 5 6พอวง7เนี่ยมันก็จะเป็นวงดำแหละ7 8 9
0: 9
1: ฮะแล้วก็วง10
0: อ๋อนี่คือวง10
1: วงสิบจะไม่เขียนแล้วก็มี x เลยฮะ
0: อ๋อตรงกลางคือเรียกว่า
1: x ฮะ
0: อันนี้คือเป้าสากลมาตรฐาน
1: ใช่ฮะ
0: กาฟิลที่คิดว่าพี่ยิงได้กี่แต้มนะฮะอาชี้จุดไหนได้หนึ่งเองเหรอทำไมดูถูกกันขนาดนี
1: ้ฮะยึดปืนได้เลยครับแล้วก็คือพร้อมแล้วจิบปืนพร้อมที่ยิง
0: อันนี้อย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกอ่ะพร้อมพร้อมเล็งกระสุนให้ได้

0: พูดไม่ออกครับ
1: มันเป็นยังไง
0: มันแน่นๆอะไรก็ไม่รู
2: ้กับคลิปปืนใจเย็นไม่มีอะไร
3: ครั้งที่2ครับ
2: ที่เดิม
0: ไม่แสดงว่าแม่นดิโดรูเดิมอ่ะ
2: อ้
0: าวทำไมพูดอย่างเงี้ยครับทีมงาน
2: เย้คลิป

0: เลยครับ
1: ไอ้สามเขาได้9ฮะ
2: โ
1: อ้งไรกาไรกา
2: หมูได้ทดลองยิงกันมาแล้วครับ3นัดเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูพี่บอลกันดีกว่าฝีมือระดับเทพเขาจะได้กี่แต้มกันดูเลยครับ
0: หลบก่อน

0: บ้าไปแล้วโดนจุดเล็กอ่ะ
1: โหพี่สุดยอดมากอ่ะเห็นพี่บอกว่ากาฟิลก็ได้เหมือนกันก็ลองได้มั้ยครับ
2: พอยิงได้ฮะ
1: กาฟิลโชว์สิมือได้เปล่า
3: จะศูนย์นะช้าๆจะศูนย์ค่อยๆใกล้จะศูนย์

0: ู่เด็กอายุ7ขวบ
1: อันนี้บอกนะครับว่าเป็นกระสุนที่ใหญ
2: ่กระสุนใหญ่
1: กระสุนที่มีขนาดใหญ่จุด45
2: คือแค่ยิงได้แค่นี้ก็แต้มชนะหมดแล้วอ่ะเมื่อสักครู่นะฮะคือเป้าขนาดมาตรฐานอันนี้คือขนาดไม่มาตรฐานถ้าหมูดูไม่ผิดมันคือเข็มใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
2: ยิงเข็มเหร
3: อ
2: บ้าไปแล้วนี่คือเข็มเย็บผ้านะครับให้ดูอีกทีว่ามันคือเข็มเย็บผ้านะฮะแต่ว่า

0: เข็มหายยิงยังไงวะยิงเข็มอ่ะ
1: เอาเข็มอยู่ไหน
0: คือแค่เข็มขนาดเกือบเท่าแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษที่แบบแนวขวาครับเข็มหายอ่ะสุดยอดมากครับมันไม่น่าเป็นไปได้มันแปลก
2: มองผิดธรรมชาติมองจากโทรศัพท์อ่ะ
0: มองผิดธรรมชาติ
2: มองโทรศัพท์
0: มองโทรศัพท
2: ์แล้วหันหลังยิง
0: แล้วหันหลังยิง
2: เล็งในโทรศัพท์แล้วยิง
0: มันจะโดนเหรอพี
2: ่ก็ต้องลอง
0: โอ้โห

0: บ้าไปแล้ว
1: เหนื่อย
0: ลงไปนอนกับพื้นแล้วพี่บอลครับคือโอกาสที่มันจะยิงโดนมันมีน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างเราส่องโทรศัพท์นี้ใช่ไหมเหมือนมีการหักเหของกระจกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันตรงกันข้ามมันหมด
0: เออ
1: ก็น่าจะช็อตนี้น่ายากสุดที่ผมเคยยิงมา
0: ช็อตมองกระจกหันหลัง
1: แล้วก็หงายปืนเนี่ย
0: หงายปืนด้วย
1: ผมก็ยาก
0: สุดยอดไปเลยครับพี่บอลมันแปลกมากๆแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงที่นี่แล้วฮะเมื่อกี้เป็นคิวของคุณพ่อนะครับต่อไปเราจะมาดูคิวของคุณลูกบ้างคือน้องกาฟิลนะฮะน้องกาฟิลจะยิงลูกโป่งใบนี้แต่ว่าลูกโป่งของน้องกาฟิลจะเป็นแบบนี้ครับ
1: เซฟไว้ครับพี่ใหญ่เซฟไว้ป่ะ
0: ให้ความดูแล
1: พี่ใหญ
0: ่ชาญเนี่ย
1: คุมปืนก่อนพี่ชายคุมปืนเริ่ม
2: ว้าว
0: ยอมแล้วอยู่ไหนซากอยู่ไหนซากอยู่ไหนอยู่นี่
1: อยู่ครับ
0: คือแบบเด็ก7ขวบนะครับไม่น่าเชื่อลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะประเด็นอ่ะลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะไม่น่าเชื่อน้องทำได้อ่ะและนี่คือเรื่องแปลกนะครับที่รายการของเราได้พามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณพ่อบอลนะครับแล้วก็น้องกาฟิลนะครับเป็นนักแม่นปืนที่ยิงปืนได้แบบสุดยอดมากพี่บอลนี่มีหันหลังยิงนะมองกระจกหันหลังยิงหงายปืนด้วยน้องกาฟิลนี่คือยิงแบบลูกโป่งแกว่งได้เด็ก7ขวบนะครับทำได้ไงอ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับ2คนนี้ทำให้ผมได้เห็นว่ามันแปลกและมันมีอยู่จริงที่อำเภอธรรมกาแห่งนี้ครับ
3: ช็อตสุดท้ายขอนิดนึงให้พี่บอลแถมพี่บอลยิงให้กาฟิลยิง
0: ครับ
3: สุดท้ายนี่ของอุปกรณ์แล้วก็เอาไว้บนหัวน้องนะครับโอเคกาฟิลไปตั้งที่ไ
0: หนไรอะ
4: ตรงนู้นได้ไหม
0: ไม่ได
3: ้กาฟิลขออีกรอบหนึ่งจริงโดนให้กระป๋องนะครับ
0: ไม่ได้
4: กระป๋องอ
0: ัน
4: น
0: ี้
4: กระป๋องอันนี้ไม่แกว่งอัน
3: นี้ไม่แกว่ง
0: ไม่ได้
4: ได้พี่อ่ะยืนตรงนี้เลยยืนเป็นเพื่อนกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะ
0: พี่ไม่ทำประกันนะ
4: ไม่เป็นไรเราก็ไปด้วยกัน
0: อะไรเอ้าไม่ได้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านสายใหม่นะครับกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้หมูมาตามหาพี่ชายคนนึงฮะซึ่งพี่ชายคนนี้เป็นนักเรียกว่าเป็นนักกายกรรมแต่ว่านักกายกรรมมันก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เขาใช้ปากในการแสดงกายกรรมครับเรียกได้ว่ามนุษย์ปากเหล็กเลยนะฮะวันนี้หมูนัดกับพี่เขาไว้แล้ว
1: คุณผู้ชมครับนี่คือพี่ต๋องมานิชชาบุตรชินอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันมีอาชีพโชว์กายกรรมผ่านผลแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้ทุกคนต้องรู้จักพี่ต๋องก็คือการโชว์กายกรรมด้วยปากซึ่งปากพี่ต๋องบอกเลยว่าแข็งแรงดุจเหล็กกล้า
2: เริ่มฝึกชุดนึงที่ใช้เกี่ยวกับปากกับฟันตอนผมด้วยอายุประมาณ16-17ปีครับผม
0: พี่ต๋องครับผมได้ยินมาว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ปากเหล็ก
3: ใช่ครับ
0: จริงไหมฮะ
3: ประมาณนั้น
0: ทำไมครับอย่างอื่นเราใช้ทำไม่ได้เหรอฮะ
2: ก็อย่างอื่นก็ด้วยครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ทำให้โดดเด่นก็คือใช้ฟัน

0: ใช้ฟัน
1: ปากใช้ปาก
0: ขอยัด
1: สิ่งโน้นสิ่งนี
0: ้ขอยัดดูปากได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: ขอยิ้มนิดนึงครับขอยัดได้ข่าวว่ายกของได้หนักมาก
1: ก็ระดับหนึ่งครับผม
0: ประมาณกี่กิโลฮะหนักที่สุด
1: ก็น่าจะประมาณ40 50ถึง60โลอ่ะได้ได้นะ
0: 60กิโลเริ่มใช้ปากมากี่ปีแล้วครับ
1: 20กว่าปีแล้ว
0: 20กว่าปีพูดมาขนาดนี้อยากจะเห็นแล้วฮะช่วยโชว์เป็นน้ำจิ้มให้ทีมงานและคุณผู้ชมได้เห็นหน่อยได้ไหมครับ
1: โอเคฟุตบอลกับไม้นี่ฮะ
2: ใช้ปาก
1: ใช้ปากครับ
0: ว้าวโอ้โหโอ้โหมีหมุนนะครับคุณผู้ชมโหโหดมากโอเคครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆฮะคือเรียกได้ว่าโยนเนี่ยก็ยากแล้วมีการหมุนแบบนี้ด้วยจะยากไปไหน
1: แล้วมีแบบเล่นเลยเอาแบบนี้แบบโยนไกลๆมาแบบ
0: ยังไงฮะ
1: พี่ตุ๊กยืน
0: หมายถึงว่าให้ผมโยนมา
1: อยู่ตรงนั้นนะ
0: พี่เชื่อใจผมหรอว้าวโอ้โหแม่นมากครับโอ้เก่งมากครับพี่ต๋อง
3: พี่ต๋องพี่ตุ๊กผมไปทำได
1: ้ลองไหมครับ
3: ลอง
1: ถ้าไม่รังเกียจ
3: รังเก
0: ีย
3: จไหม
0: ไม่รังเกียจครับไม่รังเกีย
1: จกันนิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นพอ
0: แต่ง

0: ที่ตรงตัวดีกว่าผมขอเขาทิชชู่นะฮะ
1: ขอทิชชู่เลย
2: ไม่ต้องทิชชู่
1: โอ้ยกินพริกกะปิมาด้วย
0: อย่าเข้าไปนึกกันเดี๋ยวอ้วกก่อนจ้ะ
3: นั่นแหละนั่น
2: แหละ
0: มันเข้าคอมันไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันแบบมันทิ่มคอมันเลยจะอ้วกเมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นถึงกายกรรมการใช้ปากไปแล้วทีนี้อยากจะเห็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการยกชิ้นต่อไปแล้วครับพี่วันนี้เอามา
3: ไหมเอามามาเดี๋ยวพาไปดู
0: โอเคครับผม
3: ครับผม
0: โต๊ะใช่ไหมครับผมทายถูกไหมครับ
3: ครับผม
0: นี่คือโต๊ะนะฮะโอ้หนักมากหนักมากเลยนะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ฮะแต่ว่าผมหนักมาก
3: ไม่เกิน20
0: ตอนนี้เราประกอบกันเสร็จแล้ว
3: ครับ
0: โต๊ะตัวนี้มีน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัม
3: โดยประมาณ
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงฮะฟันไม่มีเคลื่อนไม่มีเจ็บหรือว่าปวดอะไรบ้างเลยครับ
3: ตั้งแต่เล่นมาไม่มีอาการตรงนี้ไม่มี
0: ไม่มี
3: เหมือนกับเราออกกำลังกายให้ฟันด้วย
0: อันนี้น่าจะผ่านการกัดมา
3: ใช่ครับ
0: หลายครั้งแล้ว
3: น่าจะเกือบ20ปีแล้ว
0: เพราะว่ารอยแบบเหมือนเป็นรอยฟันมากเลยฮะทีนี้ก่อนที่ต๋องจะโชว์ครับ
3: ฮะ
0: ผมยังไม่ให้พี่โชว์ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมโชว์ก่อนโอเคปะ
3: ได้ลองดูได้ครับ
0: อยากรู้ว่ากำลังของทีมงานจากคนธรรมดาเนี่ยจะรู้สึกแบบไหนกับโต๊ะ20กิโลกรัม
3: ได้ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวเราลองพี่นี้แล้วกันเนาะพี่เนาะชื่อพี่อะไรอ่ะพี่มาใหม่พี่เก่งดูจากฝุ่นพี่เก่งแล้วสบาย
4: เนี่ยดูเลย
0: โอเคครับพี่เก่ง
2: ปฏิเสธได้นะพี่เก่งถ้าสมมติว่าไม่
0: แบบไม่ทำก็ได้อะไรเงี้ย
2: ใจก
0: ็
2: อยากลองเหม
0: ือ
2: นก
0: ัน โอ้ยแล้วก็มีสปิริตนะฮะเอาละฮะเฮ้ย
5: เดี๋ยว
0: กันเฮ้ยเอา
3: ใช้ม
0: ือ
3: ได้ใช้มือได้
2: ระว
3: ัง
2: นะระว
3: ัง
2: นะ
5: เป็นไงบ
3: ้
5: าง
0: ไม่ได้
2: ไม
0: ่สู้เรื่องฟันจริง
3: น้องก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้
0: เอาใจช่วยหมูด้วยนะครับ
3: อ้าวลุยสู้ๆขาเก้าใกล้อีก
0: เรียกว่าหมูทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูมืออาชีพเขาทำดีกว่าพร้อมนะครับพี
3: ่พร้อมครับ

0: ับมือทีครับ
1: คารวะเลยครับพี่ผมดูไปผมเสียวฟันไปเลยอ่ะ
2: คุณผู้ชมครับเราได้เห็นแล้วว่ามนุษย์ปากเล็กคาบโต๊ะเป็นอย่างไรทำเอาน้องหมูถึงกับช็อกและก็เสียวเข็ดฟันกันเลยทีเดียวมาถึงช่วงนี้พี่ต๋องบอกว่าจะคาบเก้าอี้โชว์โอ้โหจัดไปครับพี่ต๋อง
3: ใหม่ๆนี่แบบเจ็บมากเลยปล่อยเวลาไปสักพักนึงข้ามไปเดี๋ยวมันก็จะหายเองก็กลับมาเหมือนปกติธรรมดาเหมือนใช่ๆก็เอาเล็กๆก่อนก็คือไต่น้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆจากเด็กเล็กแล้วเป็นเด็กโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เลย
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เห็นว่าเป็นโต๊ะที่มีขนาดใหญ่นะฮะเรียกว่าพีคแล้วอันนี้พี่ต๋องว่าพีคกว่านั่นคือเก้าอี้
3: ใช่
1: มั้ยฮะมันยากกว่ายังไงครับ
3: ยากกว่านิดนึง
1: ยากกว่านิดนึง
3: ไม่ถึงกับมาก
1: อันนี้ก็ใช้ปากยกเหมือนกัน
3: ใช่ใช้ปากใช้ฟันยกเหมือนก
1: ัน โอเควันนี้จะโชว์ยังไงบ้างครับ
3: ติดตามเลยครับ
1: ต้องติดตามนะฮะ
4: ได้ไหม
1: ได้อยู่มือเดียวแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นแบบว่าเป็นแรงผู้ชายในการใช้ปากยกหมดเลยทีนี้อยากเห็นผู้หญิงในการใช้ปากลองยกดูบ้าง
4: แต่กูก็ปฏิเสธไม่ได้ขายออกประมาณนี้เลย
1: โอเคพร้อมไหม
3: จับแรงนะเจ็บขาเข้าอีกการแขน
1: การแขน
3: เฮ้ยยกเลยอึ๊บ
1: ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยหมุน
3: ลุกขึ้นอีก
1: ตัวตรง
4: เอาพูดสิทำไมเหรออ
1: ะไรจะไหลอะไรจะไหลโอเคมาถึงโชว์ของเราฮะ
3: ได้
1: เราโชว์ยังไงดีครับอันนี
3: ้คล้ายๆกับเมื่อกี้นี่ครับ
1: ครับ
3: คาบแล้วก็เบี่ยงเหมือนกัน
1: ฮะ
3: ไปเลย
1: ความเหวี่ยงความแรงของการเหวี่ยงนี่ก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับฟันจะหลุดไหมพี
3: ่เยี่ยม
1: อันนี้เหวี่ยงเร็วกว่าเมื่อกี้อีกฮะ
3: แต่อันนี้จะง่ายกว่าน
1: ี่จะง่ายกว่าเพราะอาจจะเบากว่า
3: ใช่เบากว่า
1: แล้วมันพีกยังไงล่ะครับพี
3: ่ต้องมีคนมานั่งครับ
1: ต้องมีคนมานั่ง
3: ใช่
1: เราต้องหาผู้โชคดีแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
3: นี่ครับ
1: นี่จะเป็นครั้งแรกของการที่ใช้ปากในการยกตัวหมูที่มีน้ำหนัก60กว่ากิโลกรัมนะครับมาดูกันว่าจะขึ้นง่ายหรือเปล่านะฮะ
3: โอเค
1: ครับ
3: go
1: ไม่ไหวยังฝืนนะครับพี
3: ่โอเคโอเค
1: ขึ้นเหรอ

0: พี่ก้อนหนักเกิน
1: น่าจะหนักไปนะฮะ
0: ต้องไปลดน้ำหนัก
1: เดี๋ยวลดลงมาอีกนิดนึงดีกว่า
0: อ
1: ยู่ที่50กว่าๆเนาะเกิน50แต่ว่า50กว่าน้องอันดีกว่าอันน่าจะน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้อยลงมากว่าพี่ใช่ไหม
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: ถ้า20กว่าน่าจะไหวอยู
1: ่ถ้าสมมติว่าอันลงมาแบบเขาปล่อยลงมาอันต้องรีบกางปีกกันนะถ้าจะลงเอาหน้าลงนะถ้าจะลงเอาหน้าลงนะ
0: ตาย

0: สุดยอดมากเลยครับน้องอันมาคุยกันก่อนพี่ต๋องขออนุญาตนะฮะ
1: ครับผมได้ครับ
0: ปกติยังปกตินะคุณผู้ชมยังเหมือนเดิมและตอนนี้นะครับพี่ต๋องได้ทำลายสถิติตัวเองไปแล้วจาก50กิโลกรัม
1: ครับ
0: เมื่อกี้เป็น56กิโลกรัมแล้วบวกเก้าอี้ไปอีก5กิโลกรัมเป็น60กิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมเพิ่มไป10กิโลฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับในอนาคตไม่แน่ใจว่าพี่ต๋องจะเพิ่มสถิติได้อีกหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามนะฮะ
1: ครับผมรอติดตามครับ
0: ครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากครับ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับโอ้โหได้เห็นถึงแบบว่าความแข็งแรงของมนุษย์ปากเหล็กก็วันนี้แหละฮะแปลกแต่จริงครับ
2: ต้องตามพี่ต๋องนะ
1: ก็ดูตอนต่อไป

0: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
1: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
2: เขาไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
3: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
4: ตีวินหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
5: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบจากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง9กด30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ช็อปมาเนี่ย
1: สวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พลอยลี่นะคะ
0: ที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงที่จะเห็นเลยว่าถือกระปุกนี้ขึ้นมาทีไรจะนึกถึงหน้าพี่ยุ้ยจิรนันท์
1: ดีที่สุด
0: ดาราสาวที่เป็นผู้ที่ทานจริงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่กระปุกม่วงกระปุกเดียวค่ะวันนี้ยังมาพร้อมกันเป็นบ็อกเซตเลยนะคะกับกระปุกสีทองค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหาร OMGนะคุณผู้ชมขาน้ำมันปลาคุณผู้ชมว่าอวัยวะที่เราใช้กันมากที่สุดในแต่ละวันต้องยกให้ดวงตาเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: ตื่นเช้ามาหลายคนบอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก่อนมีข่าวอะไรเกิดอะไรขึ้นและเรากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆใครที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care กระปุกม่วงชนิดเม็ดอยู่แล้ววันนี้จัดไปเลยค่ะกับน้องใหม่มาเป็นบ็อกเซตให้วันนี้ให้คู่แบบนี้นะคุณผู้ชมขาเรายังเพิ่มไปกับน้ำมันปลาค่ะบ็อกเซตแบบนี้นะคะสามารถรับประทานได้1เดือนเต็มๆคุณผู้ชมและราคาปกตินะคะอยู่ที่ 2,450 บาทแต่วันนี้เอาใจเลยค่ะแฟนคลับช็อปมาเนี่ยพอดีจัดมาให้เป็นบ็อกเซตเอาไปมอบให้เป็นของฝากของขวัญได้เลยใส่ใจตัวเองน
1: ะ
0: 1เซตยังไม่พอแถมเพิ่มฟรีไปเลยทันทีอีก1เซต
1: แปลว่าได้2เซต
0: ถูกต้อง
1: ใหญ่ๆเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนกันเลยคุณผู้ชมให้กับคนที่เรารักส
1: ่
0: งต่อความรักกันให้แบบนี้เลยนะคะและหันราคาด้วยค่ะจากราคารวมราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: พอลี่ค่ะว่าแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้ามาบ้างคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่นะคะซึ่งมีทั้งลูทีแต่วันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มาแค่ตัวเดียวค่ะมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาและวันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นพี่ยุ้ยเราจะเห็นแน่นอนเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงใช่ไหมและพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอกับปัญหาจริงๆและรับประทานจริงจนมาบอกต่อทุกวันนี้อาหารเสริมเกลื่อนท้องตลาด
1: มาก
0: แต่ภายใต้แบรนด์ของเราอีกหนึ่งความมั่นใจคือโรงงานมาตรฐานการผลิตที่คุณมั่นใจได้ว่าจะมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพราะอะไร มีทั้งนะคะ HACCP GMP และรวมไปถึงเครื่องหมายฮาลาล
1: ฟังมาขนาดนี้นะมั่นใจเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนวันนี้นะคะเรารีบจัดมาให้พี่แอมมอบส่งความสุขแทนความรักแทนคำขอบคุณให้กับคุณผู้ชมช็อปมาเนียเลยแล้วกันนะวันนี้จัดไปกับบ็อกเซตแบบนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงแล้วก็ตัวเยสแคร์ OMG นะคะน้ำมันปลารับประทานคู่กันเป็นบ็อกเซตแบบนี้ราคาปกติของเขา 2,450 บาทแต่วันนี้นอกจากจะลดไป 50% แล้วยังแถมด้วยเพราะโชว์ตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องได้ไป2กล่องแบบนี้เลยราคารวมราคาเต็มจาก 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประทานได้2เดือนเต็มๆค่ะ
1: ผู้ชมค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาก่อนสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลเลยนะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะแอดจ่ายช็อปมาเนียใส่ใจกันได้ง่ายๆแค่นี้เลยกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะซื้อให้กับตัวเองใส่ใจตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่เรารักนะคะตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแค่วันปกติบอกรักกันได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อของดีๆใส่ใจคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพลอยลี่มากๆเลยค่ะขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ย้ำนะรีบโทรเข้ามานะคะ 1,290 บาทเท่านั้นได้ถึงบ็อกเซต2กล่องแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแอมกับพลอยลี่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะ @ช็อปมาเนี่ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชายฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เอี่ยมกริบเลยพร้อมแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะ
1: คะ
2: เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดค่ะรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
1: ้ถูกต้อง
0: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอันนี้ประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยใช้แบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: เสร็จหัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: วของแฟนโบ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: ให้ยากับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้เรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี
2: ้
0: โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะคร
1: ับ
0: ทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็น

0: หาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
4: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
2: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
4: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
2: ครับ
4: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
3: ครับ
4: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
3: ครับ
4: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
3: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
3: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
2: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
3: า
2: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
4: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
3: เกิดที่
4: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
2: ครับ
4: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมากลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
3: ่ครับ
2: เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
4: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
2: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
4: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
2: ์
4: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
2: ์
4: และที่สำคัญเหมือนเดิม
3: ครับ
4: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากจีลาติน
2: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
4: กากจีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
2: เ
4: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
3: ครับ
4: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
3: ครับ
4: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
4: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
3: ผมเคยใช้แบบผง
4: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
3: ครับ
4: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงานอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
4: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
3: ครับผม
4: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
4: น
2: ึ
4: กออกไหม
3: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
4: เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
3: ครับผม
4: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเปลวพินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
3: ใช้เยอะมากเลย
4: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
4: ใช่เลยครับเอาJSP Bioclean ผสมน้ำและราดแล้วก็ละลายเลยนะ
3: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับJSP Bioclean นะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
3: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ

0: 6กันลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania
1: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
0: ่
1: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
2: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
0: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
2: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
0: อ๋อ
1: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
2: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
0: ครับ
2: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
2: ยผสมน้ำเพิ่มได
1: ้
2: 250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
2: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
0: ์ครับ
2: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
0: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
2: ใช้
0: จะเยอะ
2: ถูก
1: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
2: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
0: ใช่ครับ
2: ร้องเรียน
1: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
2: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
0: อ๋อเหรออ
1: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
0: ครับ
1: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
2: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
0: ์
2: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
1: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้ครับไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดไปร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
1: เหม็นฉี
3: ่วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
6: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
3: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard

0: จากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปั๊กเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะคะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถมกระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปก
0: ุ
1: ก8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปก
0: ุ
1: กแล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
0: เ
1: พราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยหู
0: ยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
0: คือหมายความว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
1: มีความสุขไหมเน
0: ี่
1: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
0: รึดคือรู้เลยใช่ไหมบันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
1: มันถึงเส้น
0: นี่
1: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือน
0: ๆ
1: โอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
0: รู้สึก
1: หนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบเลย
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
1: เขาบอก
0: น
1: ี่
2: ผ่อนคลายเลย
1: พูดทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี
1: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะทุกมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
0: ันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขน

ไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาร์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบางของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บางสุกายะซึ่งเป็นบางเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: ขกายนะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณปองนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยราไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: แขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดนนะ
1: เนี่ยต้องดึงเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊ดอย่างง
1: ี้
0: นะ
1: มันดังกึก
0: อุ้ย
1: กรึ๊ดเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โอ้ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลท
0: ุ
1: กอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันน
1: ี้
0: ง
1: าน
0: เส้นโด
1: นบางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่ค่อย
0: อันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหน

0: ที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องขายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ได้ทั้งหมด8 + 8
1: 16
0: กระปุก

0: องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนนี้จะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเซิร์ฟสุกายะ
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยจะมีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: แขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอาได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
0: ครับ
1: 1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของบัวรานคือกลิ่นแบบของบัวรานเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: อุ้ย
1: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่9

0: 199บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: อือ
0: เพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้
1: อง
0: ตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
1: อ้
0: ย
1: นี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์มสุกยะ
0: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
2: เน
1: ี่
2: ยมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
0: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
0: มีความสุขไหม
1: เ
0: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
1: คือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: มันถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนโหคอเหมือนมีใครมาคีเลย
1: รู้สึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอก
1: น
0: ี่
2: ผ่อนคลาย
0: เลยทำหาย
1: นี่
0: ทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี
0: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายนี่นะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กยะจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะ แกปีแรกแกโยนทิ้ง
1: แกปล่อยแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: มันโล่ง
0: มันโล่งมันเทาอาการ

0: วดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอ้าย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
4: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มเจ้าก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มเจ้าก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควันจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แ
4: ผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้ทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนี่นะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
5: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
4: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
5: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
4: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
5: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
4: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
5: ้
4: ค
5: ุ
4: ณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึงสองเครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
5: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
4: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
5: ค่ะ
4: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาท
5: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงพอ

0: เพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
1: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรีUSB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
4: ้
3: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
4: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบบเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
3: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
4: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
3: ่
4: ะ
3: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ 2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มอ่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟัง

0: เยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
1: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
2: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
1: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
2: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
1: สุรผลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงกำแหงชรินทร์นันทนาครสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: ที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
4: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
3: ่
4: ะ
3: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทุนทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
4: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีติ๊กต็อกก็ดี
3: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
4: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่าน

0: นกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากมากนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเน่

0: แว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
1: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะนอกจากมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ทุกอนุแห่งรสชาติความสดใหม่หอมกลุ่นละเมียดละมุนถูกฟรีซล็อกเอาไว้แล้วรับกาแฟสักคิวไหมครับ
3: So cute
2: กาแฟสดแบบใหม่ที่คัดสรรจากเมล็ดพันธุ์กาแฟชั้นเยี่ยมต้นทางของกาแฟสดรสเลิศผ่านนวัตกรรมฟรีสไดร์คอฟฟี่ด้วยอุณหภูมิลบ40

0: องศาที่เก็บบล็อกรสชาติหอมกลุ่นสดใหม่ไว้ครบถ้วนในสุขคิ้วทุกก้อนแค่หย่อนลงในน้ำร้อนก็พร้อมดื่มด่ำกับกาแฟสดรสเยี่ยมได้ทันที
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กับเราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมั่นใจเลยนะว่าหลายๆบ้านอ่ะเวลาที่ตื่นขึ้นมาค่ะก็ชอบพี่จะหากาแฟทานเพื่อสร้างแบบว่าความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเพิ่มพลังให้กับเราในยามเช้าเนาะแต่หลายบ้านก็บอกว่าจะไปชงกาแฟซองอ่ะมันก็ไม่ค่อยหอมไม่ค่อยถูกปากหรือจะต้องออกไปคาเฟ่ด้านนอกก็เจอแล้วแก้วละร้อยหนึ่ง โอ้โหกินทุกวันมันไม่ไหววันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณกันค่ะ
2: ครับมาเติมความสดชื่นกับกาแฟปรุงสำเร็จผสมไฟเบอร์นะครับโซคิวโซฟิตได้นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงนะครับกาแฟตัวนี้กันนะฮะพี่จุ๊บจางครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวยมากหุ่นดีมากแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับมาบอกชาวช็อปมาเนียของเราไหนบอกมาซะดีๆครับ
3: โอ้ยต้องบอกเลยค่ะว่า365วันเนี่ยก็คืองานยุ่งงานเยอะก
2: ็
3: คือไม่ใช่อะไรงกค่ะ
1: เดี๋ยวจะเชื่อนะเพราะเห็นแม่ในจอทีวี
2: ตลอด
1: ไม่เคยหาย
3: ในวัย56ได
2: ้วัย56
3: นะคะก็คือกาแฟต
1: ื
3: ่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกเนี่ยต้องทานกาแฟ
2: ครับ
3: เพราะกาแฟเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นทำงานค่ะจนเราลองผิดลองถูกมาหลายแบรนด์แล้วนะคะบางแบรนด์ก็เปรี้ยวบางอะไรบ้างนะคะจนมาเจอนะคะกาแฟปรุงสำเร็จนะคะผสมไฟเบอร์นะคะโซคิวโซฟิตไดนะคะก็คือมันตอบโจทย์เพราะอะไรคะ
2: ครับ
3: เขามีจุดเด่นของกาแฟค
2: ่
3: ะก็คือว่าเขาอะฟิสไดนะ
1: คะ
3: ในอุณหภูมิลบ40องศาเขาจะกักเก็บนะคะรสชาติแล้วก็กลิ่นความหอมนะคะและที่สำคัญไม่มีไขมันแล้วก็ละลายเร็วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฟเบอร
2: ์
3: แคลเองคู
1: ณใช่แต่ชอบนะแอบชอบความที่พอเขามาเป็นทรงเล็กๆแบบน
2: ี้
1: มันพกพาง่ายแล้วมันไม่ต้องมากลัวเลอะเทอะเพราะว่าพอเทฉีกเนี่ยก็คือมาแบบเป็นแบบว่าก้อนเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี
3: ้
1: แล้วก็เทน้ำร้อนเทน้ำเย็นทานได้เลยดื่มได้
3: ใช่ค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใครนะคะที่อยากจะทานร้อนนะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูในใบอากาศเลยนะคะ
1: นี่ไง
2: ฉีกซองเทเข้าไป
3: ค่ะนี
1: ่เป็นก้อนแบบ
3: เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ชงนะคะละลายน้ำได้ทันทีค
2: ่
3: ะง่ายเลยนะคะ
2: นี่คนไปเลย
3: คนไปเลยนะคะ
2: โอ้นี่ละลายไวมากนะแล้วแค่คนแบบนี้กลิ่นหอมมากๆเลย
1: ค่ะกลิ่นหอมมากค่ะ
2: ค่ะไหนพี่แอมลองดมสิ
1: ให้ดมหน่อย
3: ลองดมดูนะคะเป็นไงคะหอมไหมคะ
1: แค่ได้กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะคือหอมมาก
2: หอมมากใช่ไหม
3: แบบว่าได้ทานกาแฟสดเหมือนเราได้ไปคาเฟ่
1: จริงค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงคาเฟ่เราอยู่บ้านก็ได้กาแฟอร่อยอร่อยทุกเช้าแล้ว
2: ถูกต้องนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับโปรดีมากๆเลยเนาะวันนี้ซื้อ5นะฮะเป็น5ถุงใหญ่นะส่งเรา5ถุงใหญ่ฟรีอีก5ถุงใหญ่ด้วย
3: ใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะใครที่โทรมาสั่งตอนนี้นะคะ5ถุงใหญ่ฟรีอีก5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ10ถุง100เสิร์ฟนะคะปกติน่ะ2,090 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
2: ครับรีบโทรให้ทันครับ02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย Mcard ครับ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกงี้ว่าหลายๆคนน่ะอยากจะขอความมั่นใจมากกว่าเดิมว่าเอ้ยซื้อไปนอกเหนือจากความหอมความอร่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะเขามีเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะยังไม่พอค่ะหลายคนสงสัยว่ากระบวนการฟิสไดคอฟฟี่ในอุณหภูมิลบ40องศามันคืออะไรด้านหลังซองมีบอกเลยนะคะว่านี่คือ8ขั้นตอนในการทำกระบวนการฟิสไดมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆทุกคนกว่าจะผ่านกระบวนการมาได้1ซองเล็กเนี่ยเรียกว่ายากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดค่ะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งการระเหิดนำน้ำออกนะคะเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วก็พร้อมชงแล้วก็ล็อกกลิ่นหอมกรุ่นและรสชาติไปด้วยค่ะ
2: โอ้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับคอกาแฟในวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: วันนี้โปรครับพี่ลูกจ้างครับเรามีโปรอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวช็อปปาเนียบ้างครับ
3: วันนี้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะ5ถุงใหญ่แถมฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ100เสิร์ฟหรือ100ซองนะคะในราคา 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะ
2: คุ
3: ณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
2: รีบโทรด่วนเลยครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ

0: โซคิวกาแฟก้อนคิวฟรีสไดร์ล็อกความสดลดเข้มเต็มก้อน
1: ผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
2: ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าเมล็ดกาแฟแล้วก็คัดสรรอย่างดีแล้วก็ใช้กับเมล็ดกาแฟนะคะโรบัสต้านะคะแล้วที่สำคัญนะคะเขาฟรีสไดร์ลบ40องศากักเก็บความหอมกลุ่นความสดนะคะเหมือนเราทานกาแฟสดๆนะคะในคาเฟ่เลย
3: ใช่เลยครับ
1: หลายคนสงสัยกระบวนการการฟรีสไดร์คืออะไรฟรีสไดร์กาแฟผ่านอุณหภูมิลบ40องศานะคะนั่นก็คือการล็อกรสชาติค่ะความหอมกรุ่นสดใหม่ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดกาแฟนะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำนะคะการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งแล้วก็การระเหิดน้ำออกนั่นเองนี่คือกระบวนการการฟรีสไดร์เรียกว่าเป็นความยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าที่เราจะได้ดื่มแต่ละแก้วนะผ่านกระบวนการนี้แต่ว่าตกมาแก้วนึงไม่ถึง10บาท
3: คิวเองก็เป็นคอกาแฟเช่นเดียวกันแล้วเป็นกาแฟดำด้วยอื่นนะเพราะว่าเราทานแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับมันหอมกว่าปกติมันเป็นโรบัสต้าและที่สำคัญนะความเข้มข้นอยู่ระดับกลางบางคนไม่ได้ชอบจางจนเกินไปบางคนไม่ได้ชอบขมจนเกินไปตัวนี้อยู่กำลังดีและที่สำคัญประหยัดค่ากาแฟไปได้หลายบาทต่อเดือนเลยครับ
1: ลองคิดดูนะอย่างบางคนน่ะดื่มวันละ2แก้วแก้วตีแปลว่าแก้ว60บาทแล้วกันอ่ะ60บาทราคากลางก็วันละ100กว่าแล้ว
2: พี่เนี่ยเช้าต้องดื่มกาแฟ
3: ใช
2: ่มั้ยครับบ่ายๆเนี่ยคือไปไหนมาไหนอ่ะพี่จะพกตลอดใช้กระเป๋าไว้ในรถนู่นนี่นั่นพอเวลาถึงเวลาปุ๊บบ่ายๆเราทานร้อนไปแล้วตอนเช้าบ่ายๆแล้วก็ทานเย็นได
3: ้
2: ทานเย็นนะคะใครอยากให้เข้มข้นนะคะก็ใส่ไปเลย2ก้อนค่ะแล้วก็ชงใส่น้ำแข็งค
3: ่
2: ะอุ้ยไปที่กองถ่ายนะหอมกลุ่นกันทั้งกอง
1: เออแล้วคือแบบพอเขามาเป็นซองเล็กๆแบบนี
3: ้
1: แอบมาชอบนะมันพกพาไปไหนสะดวกมากๆไหนจะใส่ไว้ในรถใส่เอาไว้ในกระเป๋าหรือแม้แต่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพกติดตัวไปได้ทุกที่เลยเฉลี่ยมาอย่างที่พี่จบแจงบอกอ่ะบวกลบคูณหารนะคะวันหนึ่งยังไม่ถึงร้อยเลย
3: นะครับแล้วก็ตัวแคลอรี่แค่5แคลอรี่เท่านั้นนะครับทานสองซองวันหนึ่งคุณตกค่ากาแฟแค่10แคลอรี
1: ่
3: คุ้มมากๆแล้วย่อมมีไฟเบอร์ด้วยสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองอันนี้น่าจะชอบมากๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับคอกาแฟประหยัดเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นหอมโรบัสต้าที่หลายคนเนี่ยต้องลองครับอ่ะตอนนี้ใครดูอยู่นะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ยุ้งจางครับฝากถึงโปรโมชั่นวันนี้สำหรับชาวช็อปมาเนียของเราหน่อยครับ
2: ได้เลยค่ะอยากให้ลองอยากให้อร่อยนะคะอยากให้สดชื่นเหมือนอยู่คาเฟ่นะคะวันนี้นะคะ5ซองใหญ่แถมฟรีอีก5ซองใหญ่เป็น10ซองเท่ากับ100เสิร์ฟหรือ100ถ้วยอ
3: ่
2: ะปกตินะคะ 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะ
3: ค
2: ุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
3: เอาละครับสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรด่วนนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงคนดูของเราหน่อย
2: ฝากคอกาแฟดีกว่านะคะที่เป็นคนชื่นชอบกาแฟเหมือนจุ๊บแจงนะคะอยากได้ความสดชื่นดังเลยค่ะกาแฟปรุงสำเร็จรูปผสมไฟเบอร์โซคิวโซฟิสไดเนี่ยค
3: ่
2: ะวันนี้มาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านแล้วค่ะ
3: เอาล่ะยังไงรีบโทรทันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จุ๊บแจงมากๆเลยนะครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค่ะ
3: เอาล่ะครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโทรทันนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: นี่ฮะคุณผู้ชมเราสองคนมาอยู่กันสถานที่จริงเลยนะครับกับสถานที่ที่ปรากฏในแอนิเมชันของญี่ปุ่นเรื่องดังชื่อเรื่องว่า
1: Your Name
0: ครับ Your Name ใช่
2: เราจะไป
3: นากาโน
2: ่แอนด้วยนี่เราพร้อมแล้วไป
0: กว้าง
4: Cabin Crew
0: ยังคอนอนไหม
4: หมอชีไรเตอร์
0: นี่ครับขยับได้ครับผม
1: เก่ง
0: ของเด่นของเด่น
4: มอง
0: แล้วสบาย
1: สั่งกัน
0: อ่า

0: ผู้ชมครับเรากำลังจะไปหาอาจารย์ที่เป็นนินจาจริงๆตอนนี้นะครับเรามาถึงหมู่บ้านนินจาของจริงแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราสองคนเนี่ยเป็นของปลอมมากเลยนะครับตัวจริงที่ว่าจริงจริงครับผมเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนวิชานินจาตัวจริงเสียงจริงแล้ววันนี้จะมาสอนเราสองคนด้วยครับเทียนคุณพร้อมเรียนรู้วิชานินจาหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วทางด้านนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาสเตอร์ทั้งสองท่านครับ
2: คิวิชิโ
0: อคิวิชิโอเขาบอกว่านินจาเนี่ยเข้มงวดมาก
2: Very hard.
0: Very hard.

0: นี้เซนเซหรือว่าท่านอาจารย์นะครับกำลังพาเราไปที่โรงฝึกครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเรียนรู้ภาคทฤษฎีก่อนครับผมเทียนครับแล้วค่อยลงมาซ้อมของจริงด้านล่าง
1: ここは入るときに一礼します
0: ต้องทำความเข้าก่อนครับทำความเคารพก่อนครับก้มครับก้มครับดีมากครับผมก้มก่อนครับก้มครับดีมากครับสุดท้องเรียกว่าท่อหายใจฮะเหมือนในหนังของจริงเลยคุณผู้ชมครับนี่คือภาพจริงนะฮะคิดว่านี่คืออะไรครับคุณผู้ชม
2: กระเป๋า
1: อารุปตุกิส
0: อีอารุคิรุนิสครับ
1: ここの空気入れて。
0: はい。可以忍者でもなま。ああ、可以。ทำเป็นเล่นนะฮะอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับเป่าอากาศเข้าไปฮะเสร็จแล้วก็เอาวางไว้บนผิวน้ำเพื่อจะได้เดินได
2: ้ฮะ
0: แล้วก็ออกแบบมาให้เหมาะกับน้ำหนักตัวเองเนอะถึงเวลาจะใช้เพื่อเป่าฟุ๊ดฟุ๊ดฟุ๊ดฟุ๊ด
1: ชิคาเกะあるから
0: はい
1: そのしかけを解きながら回って出てきます
0: อ๋อคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ฮะอาจารย์จะพาเรามาเรียนรู้บ้านนินจาสำเร็จ

0: ายใจไม่ออก
1: จะได้ซ
0: ึ่งอะไร
1: น
0: ิน
1: จา
0: เ
1: รา เ
0: กี่
1: ยวกับเบส
0: ิ
1: กค
0: ืออ๋อเราจะมาเรียนรู้เบสิกการเคลื่อนไหวของนินจากันบ้างคุณผู้ชมครับ
2: ชุบ
0: โอ้คุณผู้ชมฮะคือถ้าเกิดว่า

0: คุณไม่หมุนตัวตามอ่ะคุณจะแขนหักเลย
1: เอ้ยพวกหัว
2: ここにね痛い場所があるんですよ。
1: あ、とにかくちょっと痛いところ、人間
2: ね。Very pain.
0: Ah, very pain. ครับ。ちょっとちょっと待ってください。เผื่อไม่เห็น。เอานี่ออก。もっと見るよ。ครับ。で、ตรงนี้คือจุดที่จะเจ็บที่สุด。ให้เราจิ้มแล้วหมุน。มันจะเจ็บอย่างนี้แหละซึ่งEasy.
2: No pain.
1: できません。できませんか。はい
2: はい。腕立てして400回毎日。
1: 毎日。
2: そしたらできる。
1: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะวิชาเหล่านี้เอาจริงๆถ้าให้ฝึกจริงๆอ่ะก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะแต่น้อยๆวิดพื้น400ทีให้ได้ต่อวันก็ตอนนั้นคุณแข็งแกร่งขึ้นในระดับนี้ได้นะครับชูเจนเวงเจ
3: โอ้นี่มันบักแตงโม
1: ดูยังไงก็องุ่นชัดๆเลยผู้ชมครับนี่แหละครับของขึ้นชื่อของนากาโน่นะครับผมที่เราเดินทางมาเพื่อจะมาลิ้มชิมรสนี่คือองุ่นมัสคัตครับผมผู้ชมครับท่านนี้คือคุณโอตะนะครับผู้ที่ดูแลฟาร์มองุ่นมัสคัตแห่งนี้นะครับผมจะลองคุยกับเขาดูว่าความพิเศษขององุ่นชนิดนี้นะฮะมันเป็นอย่างไรบ้างฮะโอตะซังこれはマスカットです。有名なマスカット。
4: シャインマスカットね。
1: シャインマスカット。うん。味はどんな味ですか。
4: 味はってまたこの後食べてもらうから。
1: あんな。เราแองบอกเขาว่ารสชาติเป็นยังไงเขาเลยบอกว่าลองชิมดูก็รู้เองเข้าทางเราเลยเย้
4: 一つ二万五千円だ
1: って。二万五千円。これ一つ？
4: 一つさ。
1: 二万五。ไอที่หัวเทียนจะโดนเมื่อกี้ห่วงเนี่ย25,000 yenเต็มเป็นเงินไทยฮะ 10,000 เยนเท่ากับ 3,000 บาท 20,000 ก็3คูณ 8,000 บาทคุณผู้ชมฮะ何本入ってるんですかこれは
4: 40から45
1: 本พวงนึงมีประมาณ40ลูกอ่ะคุณผู้ชมฮะ 8,000 บาทอันนี้ตีราคาต่ำสุดนะหาร40ลูกลูกละ200โอ้ยกิน1ลูกปุ๊บอิ่มทิพย์ลุงตัดเบาๆนะ
4: โอ้จดทำไปดิ
1: ครับ
4: โอ้มาโอ้มาเกล้าทอดเลยสิ
3: อ่ะ
1: เอาก่อนเลย
3: เปรี้ยวๆหวานๆ
1: เปรี้ยวๆหวานๆเป็นไงเนื้อมันเหมือนเยลลี่ไหม
3: เหมือนมากอ่ะมันแบบมันเด้งๆอ่ะ
1: เอ้ย全部可以切るの全部โอ้คุณผู้ชมเขาจะตัดให้เราหมดเลยฮะเขาจะตัดทั้งพวง20,000ให้เรานะฮะคุณผู้ชมฮะ
4: จะไม่จะจะมันจะ切る
1: พวกいいですか
4: 持ってて切るんだよ、こうやって
1: ครับ25,000 yen
5: คิดถึง時にどんな気持ちですかいつも
4: どんな気持ち
1: จังหวะที่ตัดเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงฮะเขาบอกว่าจะรู้สึกอะไรได้วะ
4: ซื้อโต๊ะ
1: ซื้อโต๊ะทำมาตลอดชีวิตเกิน50ปีแล้วคุณผู้ชมฮะทำเป็นเล่นไปการมีอาชีพตัดองุ่นพวงละ 25,000 yen มา50ปีอะซึ่งทำไมมูลค่าถึงสูงขนาดนี้เพราะว่าการเลี้ยงดูของเขาเนี่ยสำคัญมากเขาเลี้ยงในฟาร์มปิดเห็นไหมฮะเราอยู่ในฟาร์มแล้วเขาก็จะมีการดูแลเรื่องอุณหภูมินะครับความชื้นทิศทางลมกระแสลมเนี่ยมีผลต่อนี้หมดเลยสังเกตไหมว่าผิวมันเลยเนียนสวยมาก
4: ญี่ปุ่นเนี่ยตัดแต่มาทานไปแต่ปีนี
1: ้
4: ปีนี้
1: สุดยอดลัคกี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมเราโชคดีมากเลยนะฮะทีนคุณญี่ปุ่นเองยังไม่ได้กินเลยนะฮะเพราะว่าเพิ่งออกแล้วพอออกปุ๊บไปรวมกันที่แบบตลาดกลางเนี่ยก็จะมีคนที่เขาแบบจองไว้แล้วอ่ะมารับไปรับปุ๊บหมด
3: แต่เรามาที่สวนแล้ว
1: เรามาที่สวนได้กินเลยคือเราได้พาคุณผู้ชมมาเห็นแล้วนะฮะว่ากระบวนการแล้วก็สดๆจากต้นของมัสคัตเนี่ยเป็นยังไง
3: มันเป็นอย่างนี้แหละ

0: นี่ฮะคุณผู้ชมเราสองคนมาอยู่กันสถานที่จริงเลยนะครับกับสถานที่ที่ปรากฏในอนิเมะของญี่ปุ่นเรื่องดังชื่อเรื่องว่า
1: Your Name ครับ
0: Your Name ใช่คุณได้ดูป่ะ
1: ได้ดูครับ
0: สนุกมากนะฮะแล้ว

0: เพราะว่าอย่ามาตามรอยแอนิเมชันถ่ายภาพตามถ่ายคลิปตามแล้วก็ไปเปรียบเทียบในซีในหนังเป๊ะเลยนะครับ
1: เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นฉากที่อุกกาบาตตกลงมาตรงน้ำแล้วมันทำให้กลายเป็นทะเลสาบเป็นเลข8เลยนะ
0: เออเหรอก่อนที่มันจะดังในแอนิเมชันมันมีมาตั้งแต่สภาพภูมิอากาศของโลกในปีนั้นๆแล้วเพราะว่านากาโน่เนี่ยเป็นเมืองหนาวใช่ป่ะ
1: ใช่
0: มันหน้าหนาวปุ๊บมันจะเป็นน้ำแข็งหมดเลย
1: น้ำแข็ง
0: แล้วพอตอนเช้ามันอุ่นขึ้นมันก็จะมีรอยแตก
1: รอยแตก
0: เขาจะทำนายจากรอยแตกคุณชมฮะว่าปีนั้นๆเนี่ยสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงได้บ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยคนก็มาเที่ยวกันมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นถ้าปีไหนหนาวมากๆจนมันเป็นแข็งโง่อ่ะ
1: ก็มาเล่นสกี
0: มาจอดดูตกปลาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยได้
1: เดินบนน้ำแข็ง
0: แน่นอนสวาเลสเนี่ยเมืองนากาโน่เนี่ยเป็นเมืองที่ผู้กำกับเรื่องโยเนมคุณชินไกมาโกโตะเกิดฮะ เขาก็เลยเอาสถานที่เกิดของเขานี่แหละมาใส่ในเรื่องด้วยนะเราก็เลยรู้จักบ้านเกิดเขาด้วยแล้วก็ได้รู้จักทะเลสาบแห่งนี้นะฮะดังไปทั่วโลกเลยตอนนี้
1: แล้วก็ได้รู้จักหนังด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ด้วยความเจ๋งของวิธีคิดแบบนี้ครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนอยู่ในชุดยูกะตะแล้วนะครับนั่นก็คือชุดที่เวลาคนญี่ปุ่นเขามาพักผ่อนมารีแลกซ์ที่เรียวกัง
1: คืออะไรครับ
0: ก็คือโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นคุณไม่เคยมาใช่ปะ
1: ใช่คร
0: ับเอาละฮะพาเทียมาดูห้องพักแบบเรียวกังครั้งแรกว้าวโอ้ไฟดับครับผมนี่นี่มาเลยที่ญี่ปุ่นฮะเราต้องหันหลังเอ้ยมีคนอินเดชิมาเซ่เราด้วยฮะคุณดิชิวา
2: ดิชิวาอินเดชิมาเซ
0: ่อ่าอินเดชิมาเซ่อ่าอินเดชิมาสดีครับเรามีพี่ชายท่านนี้มานำผมด้วยครับว้าวทุกท่านได้ยินสิครับขอลองนั่งได้ไหมครับ
3: ท
0: ด
3: สอบ
0: เอ้ยใช่เห็นไหมฮะเขาจะมีของว่างเตรียมไว้เราให้ไว้ให้เราด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะให้ทายว่าอะไรครับเต็มครับตู้ทูใส่คุณเห็นนั่นในโชว์
1: กล่องเสื้อผ้าก
0: ล่องเสื้อผ้าปึ๊บนี่ฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เป็นไงฮะตามธรรมเนียมนะครับก็คือว่าเวลามาถึงที่พักแล้วเนี่ยเขาก็จะเตรียมของว่างเป็นน้ำชาให้แขกได้ผ่อนคลายก่อนมีอันนี้แค่ส่วนเดียวนะครับยังมีส่วนอื่นๆด้วยนะครับผมไป
4: โ
0: อ้ที่เทียนเห็นอยู่นี้เป็นการผสมผสานสองแบบมาในห้องนี้คือแบบห้องญี่ปุ่นกับแบบยุโรปแต่ถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่นมากกว่านี
1: ้ไป
0: ว่าสงบอะไรแบบนี้อะสงบโอเคตัชมาสเอาละฮะผมจะพาคุณมาสัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นกว่านี้ครับตามคุณยายมาโตะไปเลยนี่เป็นไงห้องแบบญี่ปุ่นจ๋าๆเลยเป็นเสื่อทาทามิ
1: แล้วที่นอนเนี่ยครับ
0: พูดอะไรคุณเนี่ย
1: ที่นอนที่นอนเวลานอนไง
0: ก็ของคุณสิ
1: อ้าว
0: อันนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนคืออย่างนี้ครับ
1: เห็นไหม
0: เขาจะมีจุดชมวิวก็จะเป็นห้องญี่ปุ่นครับใช้งานใช่ไหมครับคุณต้องการอะไรอีก
1: ที่นอนครับ
0: ที่นอนที่นอนอยู่ไหนฮะให้นอนในตู้นั่นเองนะฮะ
1: ยิ่งเหรอฮะ
0: คุณไม่เคยดูโดราเอมอนเหรอฮะอ๋อดราเอมอนมีตัวนี้อ๋อสกุลเดช
5: こちらのテーブルを片付けてお食事が終わりましたらお布団敷きが
0: ก็คือว่าจริงๆเนี่ยเป็นการรับรองพวกเราก่อนนะฮะพอแขกเรือมาถึงปุ๊บเราจะนั่งสบายๆก่อนพอเราไปกินข้าวเราไปอาบน้ำจังหวะนั้นแหละครับ
1: เขาจะม
0: าเก็บของให้เราแล้วก็ปูเตียงกลับมาอีกครั้งนึงห้องนี้จะกลายเป็นห้องที่มีที่นอนปูให้เราไม่เชื่อใช่ไหมครับไปกินข้าวดีกว่าคุณผู้ชมครับถ้าไม่เชื่อไปกินข้าวกันครับผมจ้าโอชิโกจิโออิตาลีมิโชไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวดูนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรากลับมา
6: สบายมาก
0: นี่
1: เตียงเอ้ย

นอนมาแล้วไปไงฮะไม่ต้องทำเองนะครับเขาจะมีทีมงานทำให้เราอ่ะคุณลองนอนบนฟูกต้องหน่อยดีกว่าโอ้โหนี่ก็เป็นไงหัวถึงหมอนพร้อมหลับครับผมเรียบร้อยให้โอยาซุมินาไซราตรีสวัสดิ์

0: ครับผมว่านี่จะเป็นหนึ่งจุดที่คนไทยหลายคนจะอายนะโดยเฉพาะเวลามากับเพื่อนนะครับนั่นก็คือการลงออนเซนหรือว่าบ่อน้ำร้อนธรรมชาตินะครับผมเดียวกันเห็นนี้ความเจ๋งก็คือว่าเขามี2จุดนะครับจุดที่เป็นบ่อภายในอาคารแต่อันนี้คือจุดเจ๋งคืออยู่ภายนอกอาคารเราจะได้เห็นธรรมชาติในขณะที่แช่น้ำร้อนครับเรื่องของผู้หญิง
1: ผู้ชายอยู่นี่

0: บายมาก
1: จ้อเลยอ่ะเป็นไงบ้างเทียน
2: อบอุ่นครับ
1: อบอุ่น
3: แล้วมันเป็นออนเซนเอาท์ไซด์จริงๆคุณผู้ชมครับเห็นธรรมชาติรอบๆหมดเลยสุดยอดมาก
0: ใช่ครับเห็นหมดเลยครับ
3: ธรรมชาตินะ
0: ของพี่วัตโตะครับ
3: ไปประตูไทยดีกว่าครับผม
0: ไปเลยครับ
1: เป็นอีกหนึ่งจุดที่ขึ้นชื่อของนากาโน่เลยเดี๋ยวระหว่างทางไปวัดเซนโกจิ
4: เซนโกจิ
1: ซึ่งบริเวณนี้เรียกว่า
4: ครับ
1: ถนนซันโดนะเป็นถนนหน้าวัด
4: ซันโด
1: ขายเยอะแยะ yes ซันโดซันโดนะฮะใครมาที่นี่ต้องมาเดินถนนเส้นนี้ก่อนคุณผู้ชมครับแล้วก็ซื้อของหาของอร่อยทานนะครับ
4: นี่ไงพวกมินซู
1: มีซอฟต์ครีมนะฮะคนแซ่บๆอย่างเราฮะ
4: ต้องกินของแซ่บๆเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับผมนี่ครับอาวุธของคุณครับผู้ชมฮะชิจิมิเนี่ยก็คือพริก7รสชาตินะฮะเป็นสมุนไพรของญี่ปุ่นนี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดแล้วก็เป็นจุดที่แบบขึ้นชื่อมากๆของญี่ปุ่นก็คือนากาโน่นะครับความพิเศษของที่นี่ฮะ
4: นะครับ
1: อยากได้กี่รสจัดเลย
4: โอ้นี่ครับ
1: นี่ฮะคุณผู้ชมฮะคุณอยากได้กี่รสครับคุณเทียมครับ
4: เอาหมดเลยก็ได้
1: เอาหมดนี่แหละฮะการปรุงรสชาติของชาวนากาโน่ดูสิฮะจะทำลายลิ้นของคนไทยอย่างเราได้หรือเปล่า1 2 3
4: อร่อยโอ้ยเริ่มเผ็ดละ
1: ครับผมว่านี่สบายมากเลย
4: ไม่เผ็ดเลย
1: โอ้เรียกว่าเบาๆนี่ขอน้ำหน่อยครับ
4: มันร้อนไปหมดเลยอ่ะ
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับสูตรที่เราให้คุณฮิโรตะซังแห่งนากาโน่จัดให้นะ7อย่างอยู่ในถุงนี้ถูกปากคนไทยแน่นอนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับประตูหลักของวัดเซนโกจินะครับ

0: ียนครับรู้ไหมทำไมถึงพามาวัดนี้ไม่รู้สินะจริงๆแล้วก็ไม่ทราบคุณผู้ชมครับแต่พอไปอ่านปุ๊บน่าสนใจมากเพราะว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาในญี่ปุ่น 1,400 ปีฮะที่วัดนี้ก่อตั้งมา
1: โค้ง 1,400 ปี
0: นะครับและผมแอบทราบข้อมูลมาด้วยว่านอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นแล้วแบ่งไปหลายนิกายแล้วเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอยู่ที่วัดแห่งนี้หนึ่งอย่างด้วย
1: ยังไงล่ะครับ
0: อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสแห่งนี้ด้วยไปไหม
1: ไปครับ
0: ชวนครับ

0: ทียนครับอีกหนึ่งความพิเศษเรามาที่วัดแห่งนี้แล้วเนี่ยเราได้รับเกียรติให้เข้ามาถึงด้านในเลยนะครับ เก็บภาพหนึ่งความพิเศษสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเพราะว่าด้านในนี้มีพระพุทธรูปที่ได้มาจากเมืองไทยด้วย
1: จริงเหรอครับ
0: คนไทยส่งมาให้ครับเดี๋ยวลองถามท่านนิริกาสวัสดีครับไฮชุโตโอโนซิสเมโอเนชิมาส
2: はいはいですねあちらの方多宝塔と申しまして塔がございますが
0: 80กว่าปีที่แล้วนะฮะทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นก็มีความร่วมมือในความสัมพันธ์กันใช่ไหมก็เลยส่งพระพุทธรูปพร้อมๆกับพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่แห่งนี้ด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันอ่ะวิสเตมาร์ติอินส์ก
2: ็มุจิโรนเดส
0: โดสุดยอดเจ้าอาวาสจะพาเราเข้าไปดูครับผมคุณผู้ชมครับอ่ะโอเรชิมัส
2: こちらの方にね説明書きされてますのでその説明書き見てあの皆さんあの手を合わせて
0: 分かりましたほうคนญี่ปุ่นเองฮะพอเขารู้ว่ามีหลายท่านสนใจเหมือนกันเขาก็จะเข้ามาสักการะแล้วก็มีข้อความที่เขียนไว้อธิบายไว้ถึงที่มาที่ไปด้านล่างคือพระพุทธรูปใช่ไหมแล้วก็ด้านบนคือพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดร่วมที่ทำให้คนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานโอเคเดี๋ยวเราลาท่านด้วยการไหว้ท่านนะครับ

0: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
1: ต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง9โมงตรงช่อง9กด30

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: าผุลลาภิวัตรค่ะ
1: แพลวโสพลศรีสกุลครับ
0: พบกับพวกเราทั้งสองคนนะคะเวลาเดิมแบบนี้กับรายการ
1: วีดีไซน์มันง่ายมากรายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของที่ไม่ใช้แล้วนะครับให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
0: รวมไปถึงนะคะเรายังรีดีไซน์อาหารอีกด้วยนะคะอาหารเหลือที่อยู่ในตู้เย็นของคุณผู้ชมเนี่ยรับรองว่าจะกลายเป็นเมนูใหม่ที่เปรี้ยง
1: เปรี้ยงเลย
0: เปรี้ยง
1: เปรี้ยงเลย
0: เปรี้ยงเราไม่ต้องกินไม่สิเป็นเมนูใหม่ที่เปรี้ยงแบบอาหารจานเก่าของเราสามารถเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นและแปลกใหม่และอร่อยด้วยค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารจานสร้างสรรค
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: ที่ทุกคนต้องประหลาดใจ
0: ประหลาดใจเห็นทำได้ยัง
1: ไงถ้าเราสองคนทำได้คุณผู้ชมก็ทำได้แน่นอน
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วในช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับช่วงคลิกท็อปนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ10ปัญหาของห้องน้ำที่ทุกๆคนต้องเคยเจอแน่นอน
0: ทำไมพี่ขึ้น

0: ประโยคเหมือนกับขายตรงเลยเนาะผมมี
1: ก็ดูจริงจังว่าปัญหาของห้องน้ำเป็นปัญหาที่หนักมาก
0: เป็นปัญหาจริงๆคือสามารถทำให้กลิ่นของทั้งบ้านเปลี่ยนไปได้เลย
1: ใช่แล้วความหงุดหงิดของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับจะมีวิธีการแก้ไขยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับ
0: ทริคท็อป
2: ปัญหาห้องน้ำและวิธีการแก้เรามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอันดับแรกถ้าไม่อยากให้เกิดต้องเริ่มจากการออกแบบคือการพยายามออกแบบตำแหน่งของห้องน้ำทุกห้องให้ติดกับภายนอกหรือหากอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกจะยิ่งดีค่ะเนื่องจากมีแสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ช่องเปิดของห้องน้ำกับภายนอกก็สามารถออกแบบได้หลากหลายวิธีเช่นบานกระทุ้งบานเกล็ดบานเลื่อนและบานเปิดที่สามารถทำให้เกิดการระบายอากาศระหว่างภายในกับภายนอกได้เป็นอย่างดีส่วนในกรณีที่ห้องน้ำไม่สามารถอยู่ติดกับภายนอกได้ก็จำเป็นต้องติดเครื่องดูดอากาศแบบติดกับฝ้าที่ช่วยดูดกลิ่นอากาศและความอับชื้นผ่านท่อเพื่อปล่อยสู่ภายนอกค่ะปัญหาน้ำในห้องน้ำไม่ระบายลงท่อเช็คความลาดเอียงของห้องน้ำใหม่โดยปกติแล้วการทำระดับพื้นห้องน้ำต้องทำให้ลาดเอียงไปยังท่อระบายน้ำในสัดส่วนความลาดชันประมาณ1ต่อ200และพื้นจะต้องลาดอย่างสม่ำเสมอไม่เกิดแอ่งที่พื้นในบางจุดที่จะทำให้น้ำขังได้นอกจากนั้นนะคะระดับพื้นห้องน้ำยังควรต่ำกว่าห้องภายนอกอย่างน้อย5เซนติเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกสู่ภายนอกห้องน้ำได้ค่ะอาบน้ำแล้วเปียกไปทั้งห้องน้ำวิธีการแก้ไขคือต้องแบ่งส่วนแห้งและส่วนเปียกตามความต้องการใช้งานโดยส่วนแห้งจะประกอบด้วยอ่างล้างหน้าและโถส้วมส่วนเปียกให้แบ่งส่วนอาบน้ำฝักบัวและอ่างอาบน้ำทั้ง2ส่วนควรแยกออกจากกันด้วยวิธีต่างๆตามความเหมาะสมของพื้นที่เช่นกั้นห้องแยกกันกั้นด้วยประตูกระจกหรือผ้าม่านกันน้ำเป็นต้นค่ะพื้นลื่นจนทำให้เกิดอันตรายวิธีการแก้ไขพื้นห้องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความปลอดโดยควรเลือกใช้กระเบื้องหรือหินที่มีเท็กเจอร์ค่อนข้างหยาบผิวด้านและไม่มันเงาแต่ถ้าหากสุดวิสัยไม่สามารถปูกระเบื้องใหม่ได้ควรใช้แผ่นยางรองกันลื่นสำหรับห้องน้ำในส่วนที่เป็นฝักบัวและส่วนเปียกไปก่อนแสงสว่างไม่เพียงพอวิธีการแก้ไขบริเวณเคาน์เตอร์ซิงค์ควรเพิ่มไฟประเภทแทสไลท์โดยอาจจะเป็นในรูปแบบของโคมไฟติดผนังติดบริเวณกระจกที่ให้แสงสว่างมาจากด้านหน้าทำให้บริเวณด้านหน้ากระจกสว่างและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะท่อระบายน้ำตันระบายน้ำไม่ทันวิธีการแก้ไขท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้งควรมีขนาดมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย3นิ้วทำให้ทิ้งผ่านลงได้อย่างรวดเร็วการเลือกฟลอร์เดนก็ควรมีฝาตะแกรงครอบเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกและฝุ่นลงไปติดในท่อได้เพื่อการอุดตันของท่อน้ำนอกจากนั้นยังควรรักษาความสะอาดบริเวณฟลอร์เดนอย่างสม่ำเสมอค่ะที่เก็บของภายในห้องน้ำไม่เพียงพอวิธีการแก้ไขพื้นที่เก็บของในห้องน้ำควรออกแบบให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโดยส่วนใหญ่มักออกแบบให้ตู้เก็บของอยู่ในเคาน์เตอร์ซิงค์ซึ่งเป็นประตูบานเปิดเพื่อเก็บพวกม้วนกระดาษและอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนสบู่และยาสระผมที่จำเป็นต้องใช้งานเป็นประจำควรเลือกชั้นวางของแบบเปิดติดตั้งในบริเวณที่ใช้อาบน้ำและอยู่ในระยะเอื้อมหยิบใช้ได้อย่างสะดวกและการใช้วัสดุที่ง่ายต่อการทำความสะอาดเช่นอะคริลิกและสแตนเลสสตีลเป็นต้นค่ะไฟฟ้าช็อตก็เกิดจากปลั๊กและสวิตช์ไฟภายในห้องวิธีการแก้ไขปลั๊กหรือเอาท์เลทภายในห้องน้ำควรอยู่สูงกว่าพื้นประมาณอย่างน้อย70เซนติเมตรนะคะหรืออยู่ในระดับเดียวกับเคาน์เตอร์ซิงค์และอยู่ในส่วนแห้งเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำโดนปลั๊กนอกจากนั้นภายในห้องน้ำควรเลือกใช้ปลั๊กหรือเอาท์เลทประเภทกันน้ำได้หรือมีฝาครอบกันน้ำเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งานค่ะผนังหรือฝ้าที่ติดอยู่กับห้องน้ำมีอาการบวมน้ำที่เกิดจากความชื้นวิธีการแก้ไขก่อนที่จะปูกระเบื้องจำเป็นต้องฉาบผนังห้องน้ำด้วยน้ำยากันความชื้นหรือน้ำยากันซึมโดยเฉพาะส่วนฝักบัวและอ่างอาบน้ำควรตรวจสอบการซึมให้ดีฝ้าเพดานก็เช่นกันควรใช้ฝ้าแบบยิปซัมทนความชื้นฉาบเรียบสำหรับห้องน้ำโดยเฉพาะวัสดุบางชนิดที่อยู่ภายในห้องน้ำทำความสะอาดได้ยากวิธีการแก้ไขห้องน้ำส่วนใหญ่เลือกใช้กระเบื้องแบบเซรามิกเนื่องจากการดูแลรักษาและการทำความสะอาดได้ง่ายที่สุดกระเบื้องที่มีเท็กเจอร์หยาบๆก็จะทำความสะอาดได้ยากกว่ากระเบื้องที่มีเท็กเจอร์เรียบๆทั่วไปรวมทั้งกระเบื้องแผ่นใหญ่ที่การปูมีรอยต่อน้อยกว่าก็จะลดพื้นที่สะสมของเชื้อโรคและคราบสกปรกได้มากกว่าค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับ10ปัญหาของห้องน้ำที่หนักหัวมาโดยตลอดนะครับวันนี้มีวิธีการแก้ไขแล้ว
0: แต่สำหรับลิตามีอีก1ปัญหาค่ะในห้องน้ำนั่นก็คือการใช้

0: ไอชักโครก
1: ทำไมอะครับ
0: คุณผู้ชายควรจะต้องยกฝาขึ้นแล้วคุณผู้หญิงนั่งบนฝาแต่ไปๆมาๆก็ฉี่มาทั้งที่ฝามันยังอยู่ข้างล่างถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันเป็นปัญหาเพราะอย่างแรกกลิ่น
1: ใช่
0: เพราะว่ามันมักจะเลอะ
1: ครับผม
0: อย่างที่สองคุณผู้ชายไม่ได้เป็นคนล้างเนี่ยเป็นคนล้างเพราะฉะนั้นช่วยยกขึ้นด้วยนะก่อนจะทำธุระนี่มันเป็นปัญหาจริงๆคุณ
1: ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจ
0: จริงๆควรยกควรยกขึ้นค่ะ
1: แต่เรื่องนี้คุณแม่ก็สอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่า
0: สอนพี่เหรอ
1: สอนพี
0: ่อ๋อว่า
1: ให้ขัดห้องน้ำด้วย
0: เราก็เลยจะไม่ทำการเสี่ยงใดๆที่จะทำให้เขาเนี่ยเกิดคราบหรือเกิดความสกปรก
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยนะคะเราจะมาชมกันว่าพี่แฮวเนี่ยจะรีดีไซน์ของใช้อะไรให้กลับมาเป็นของที่สวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยได้สะดวกเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
1: ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะครับเอาใจสำหรับคนยุค90โดยเฉพาะเลย
1: คือตกใจมากตั้งแต่มายืนอยู่ตรงนี้ สิ่งนี้คือ บอกเลยว่าน้องๆในยุคปัจจุบันอ่ะหลายคนไม่เคยเห็นแล้วแน่
0: คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน ขนาดตอนนี้ซีดียังใช้น้อยลงเลยถ
0: ู
1: กปะ
0: ใช่ๆๆ
1: อันนี้นะคะน้องๆคะมันเป็นยุคก่อน ก็คือตอนประมาณพี่ต้าอยู่ประมาณป.1 ป.2 อ่ะ
0: ใช่เหรอ
1: ใช่อันเนี้ย
0: โอ้พี่ก
1: ็คือพี่อยู่มหาลัยแล้วใช่ไหมที่ยังตัวนี้เรียกว่า floppy a หรือว่า floppy disk
0: หรือว่า disket แล้วแต่มันจะมีหลายชื่อให้เรียกแต่จริงๆแล้วก็คือลักษณะอย่างเงี้ยหมดเลยครับและความจุของเขาเนี่ยน้อยมากครับคุณผู้ชม
1: คือ
0: บางแผ่นเนี่ยจะเห็นได้ว่า 1.44 เมก
1: น้อยมาก
0: 1.44 เมกะไบต์เนี่ยเห็นป่ะ
1: เนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่
0: ใช่ครับแล้วคือยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก
1: ค่ะ
0: คือไอ้เจ้าดิสเกตเนี่ยนะครับอายุการใช้งานของเขาสั้นมากเพราะว่าแป๊บเดียวเขาจะมาถูกแทนที่ด้วยซีดีแล้ว
1: คือน้องๆหลายๆคนตอนนี้อาจจะยังเคยเห็นคือเครื่อง PC อ่ะไอ้ตรงข้างๆเวลาเราใส่ดิสใส่อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังมีรูสี่เหลี่ยมอยู่ซ
0: ึ่
1: งน้องหลายคนคงงงว่าเอาไว้ทำอะไร นี่คือเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละค่ะที่เขาใส่กันเขามีความเก๋นะด้วยการที่แบบว่ามีตัวล็อกด้วยนะจ๊ะข้างหลังสำหรับใครที่ไม่รู
0: ้
1: ไม่เมื่อก่อนเวลาแบบเซฟเสร็จบุ๊กก็ต้องล็อกเอาไว้เผื่อมีการแบบทับข้อมูลหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีตัวล็อกด้วย
0: ครับผม
1: อุ้ยตายทำยังไงมาขายฟลอปปี
0: ้เอาล่ะ
1: เยอะขนาดนี
0: ้บางทีเก็บบ้าน
1: ค่ะ
0: บ้านโหลกหลายปีแล้ววันนี้ถึงเวลาเก็บบ้านแล้วก็เจอสิ่งเหล่านี้อยู
1: ่
0: อย่าทิ้งครับคุณผู้ชมเพราะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมารีดีไซน์ไอ้เจ้าดิสเกตพวกนี้นะครับเป็นกล่องใส่ของ
2: Redesign
0: อุปกรณ์นะครับวันนี้นะครับพระเอกก็คือดิสเกตหรือว่า floppy a นะครับ
1: ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันที
0: ่
1: เราใช
0: ้
1: ในวันนี้
0: ครับผมต่อไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่า cable tie ครับกรรไกรครับและสุดท้ายครับปืนยาวคร
1: ับ วันนี้ง่ายจริงๆ
0: ง่ายจริงๆห้ามกระพริบตาเพราะว่าถ้าจะกระพริบตาเนี่ย
1: เสร็จ
0: แล้ว
1: นั่นไง
0: อ่ะข้อดีของมันก็คือเขาจะมีรูอยู่นะคุณผู้ชมอันนี้ลิตาไปล็อกแล้วใช่ไหม
1: ล
0: ็อกแล้วอ่ะเนี่ยนะครับเขาจะมีรูอยู่ด้านบนล
1: ัก
0: ษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่ดูดวง
1: ไปแล้วเนี่ยคนนี้อ่ะเราจะเปิดช่องของเขาให้หมด
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ประมาณ4แผ่นก่อนตอนนี้นะครับเอาใจเด็กยุค90ในสมัยนั้นซึ่งโตมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเรา2คนเนี่ยแหละครับ
1: อย่าใช้คำว่าเรา
0: ใช้คำว่าเรามันผิดตรงไหน
1: ใช้คำว่าพี่คนเดียว
0: ซึ่งลิตาบอกเลยว่าลิตา70
1: นี่ถึงบุพการีลิตาเลยนะ
0: ทีนี้แล้วแต่เราเลยนะครับ
1: คือ
0: เราจะใช้ตรงนี้เป็นด้านบนนะครับแล้วก็เราอยากจะโชว์ด้านนี้ออกมาก็ทำได้
1: ค่ะ
0: โดยการใช้ไอ้เจ้าเคเบิลไทเนี่ยนะครับหรือว่าเข็มขัดล็อกตรงนี
1: ้สอดเข้าไป
0: นะครับแล้วก็ดึงให้มันมีการซ้อนกันเกิดขึ้นเล็กน้อย
1: ค่ะพี่อยากได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ได้อย่างประมาณนี้
1: ประมาณนี้
0: ใช่ครับ
1: ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม
0: ใช่นี่เราตัดก่อนเลยนะครับเรียบร้อย1ด้าน2ด้าน
1: 3ด้านก็ยังไม่พอ4โอ้นี่ก็ไม่เบรก
0: กีฬาสียุค90ชัด
1: ๆมันไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้วลิตา

0: มันไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ไม่ทันแล้วครับ
0: คือที่เราเนี่ยเลือกเคเบิลไทยหลายๆสีมานะคะก็เพื่อที่จะทำให้สิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยมีสีสันเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆหากท่านผู้ชมอยากจะทำนะคะจริงๆไม่จำเป็นจะต้องซื้อมาหลายสีก็ได้สีเดียวสีใสสีขาวเนาะ
1: ใช่
0: ก
1: ็
0: จะสวยงามเรียบง่าย
1: หรือบางคนไม่อยากให้เห็นแบบช่วงรอยต่อมากก็ใช้สีดำก็ได้มันก็จะสีกืนๆกันนะครับด้านที่3ง่ายมากง่ายมากง่ายจริงๆด้านที่4นี่มันก็ต้องสอนกันลักษณะนี
0: ้ทุกนายที่เพลงพร้อมๆนี่มีอะไรบ้างมียุค Westlife เนี่ย
1: หรอ Britney Spears
0: Britney Spears
1: เหมือนมากวันน
0: ี้ Hit me baby one more time me I'm not a girl not a girl
1: เอามานี่ตัดแล้ว
0: กำลังอินแหม
1: กำลังอินกำลังอิน
0: อ่ะตัดไม่ออกเลยทีเดียวได้แล้วแล้วด้านล่างล่ะคะ
1: ด้านล่างทีนี้เราเอาด้านบนเนี่ยคว่ำลงไปก่อน
0: ฟึบ
1: นะครับ
0: มันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยนะ
1: เพิ่มความแข็งแรงโดยการเราจะใช้ปืนกาวเนี่ยนะครับยิงตามข้อต่าง
0: ๆยิงยาวไปเลยป่ะคะ
1: ยิงยาวเลย4ด้านเลยก็ได้นี่ครับ
0: เฮ้ย
1: ถึงขั้นตอนของการประกบในส่วนก้น
0: โอ้ร้อนไหม
1: ร้อนนิด
0: นั่นไงว่าแล้วเดี๋ยว
1: นี้เราก็จัดได้จัดได
0: ้แฮวเอาอยู
1: ่แน่นแล้วแป๊บเดียวก็แน่นแล้วนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่อยากจะบอกเลยว่าดีตาร้อนมาก
0: ตกใจตกใจ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
0: ฮะ
1: จริงๆครับแค่นี้แล้วความแข็งแรงเนี่ยก็ทนทานมากเพราะว่าวัสดุเขาเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนอกจากจะเก็บของแบบนี้ได
0: ้
1: นะครับเราก็สามารถเก็บไอ้อุปกรณ์พวกเนี้ยเก็บได้หมดเลยวางไปมีอะไรเก็บได
0: ้
1: หมดเลยนะครับกันกงกันไกเก็บได้หมดนะครับหรือว่าถ้าหากใครเนี่ยนะครับไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กลัวที่มันจะเป็นสนิมอ่ะอาจจะดูเป็นของวินเทจก็ได้เราก็สามารถปลูกต้นไม้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นเหล็กมันอาจจะขึ้นสนิมได้
0: เวลาโดนน้ำโดนความชื้น
1: ใช่แล้ว
0: นี่แหละค่ะบอกเลยว่าหลายๆบ้านเนี่ยเชื่อว่ายังมี floppy disk เนี่ยอยู่ในบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งถ้ามีเนี่ยแน่นอนว่าต้องหลายแผ่นไม่มีใครมีแค่แบบแผ่น2แผ่นแน่นอนสามารถนำมาอะแดปต์นะคะทำเป็นที่ใส่ของแบบนี้ได้คุณผู้หญิงก็ใช้ได้คุณผู้ชายใช้ดีเด็กๆนี่ใช้ดีขายของมากเลยอ่ะ
1: ขายของมาก
0: เห็นป่ะมันง่ายคือมันง่ายไงก็เลยอยากให้ทำคืออันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้คนเดียวทำได้ทีละหลายอันด้วยแล้วก็สามารถใช้งานได้เยอะด้วย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ในระหว่างที่รอช่วงหน้ามาถึงเนี่ยพี่ก็จะทำไปเรื่อยๆนะลิซ่าช่วงหน้ามีอะไรครับ
0: ช่วงหน้าใน Muse Idea เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำแพนเค้กแต่ว่าจะเป็นแพนเค้กที่มีความละมุนกรุบอ่ะ
1: แต่ว่าอร่อยมาก
0: แต่ว่าอร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: คือคิดเอง ไม่แต่ว่ามันทำมาจากผลไม้ที่เหลือๆของเราเนี่ยแหละค่ะ เอามาทำให้แพนเค้กของเราเนี่ยน่าสนใจและมีความอร่อยอร่อยมากยิ่งขึ้นแต่จะเป็นเมนูไหนช่วงหน้า will be back เดี๋ยวกลับมา
1: ครับ
0: แปลให้ด้วย
1: ทำต่อ

0: กลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ด้วยความรอคอย
1: ค่ะ
0: หลังจากทำป๊อปปี้ดิสมาแล้ว
1: แล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์เนี่ยนะคะพรุ่งนี้คือวันเสาร์มันก็จะเริ่มเป็นวันที่เราอยู่กับครอบครัวแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่เพราะฉะนั้นเมนูของวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเมนูที่เราสามารถทำกันเองได้ทานกันอร่อยแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันสำหรับคนในครอบครัวด้วยเด็กๆต้องชอบกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเรานั้นจะทำแพนเค้กมิวไอเดียซึ่งแพนเค้กของเราไม่ใช่แบบว่าซื้อแป้งแพนเค้กมาแล้วก็ตีอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าแพนเค้กของเราจะมาจากกล้วยหอมนั่นเอง
0: กล้วยเนี่ยนะ
1: กล้วยค่ะโดยที่เราจะไม่ใช้แป้งแต่อย่างใดดีต่อสุขภาพอีกด้วยเห็นไหม
0: เริ่มอยากรู้แล้
1: วนะคะจริงๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยผลไม้ที่มักจะมีติดบ้านนั่นก็คือกล้วยอยู
0: ่
1: แล้วนั่นเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มกันเลยนะคะโดยที่อุปกรณ์ของเรานะคะมีไม่เยอะเลยค่ะมีกล้วยหอมค่ะ
0: ครับผม
1: ไข่ไก่เนยนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราไว้ตกแต่งในตอนท้าย
0: จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่เรา
1: ใช่แล้วแต่ความชอบเลยนะคะก็จะมีสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลต
0: แยมใช่ไหมแยมสตรอเบอร์ร
1: ี่แยมสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตและอันนี้นะคะฮันนี่หรือว่าน้ำผึ้งนั่นเองส่วนสุดท้ายอันนี้เพื่อความกรุบกรอบคริสปี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนกับธัญพืช
0: ครับผม
1: ที่เอามาทำเป็นซีเรียลทานกันตอนเช้าอยู่แล้ว อันนี้จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้หรือชอบถั่วแบบอื่นๆเช่นอัลมอนด์ก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกัน
0: ครับผม
1: อย่าทำหน้าลำ
0: ถ้าคุณผู้ชมฟังไม่รู้เรื่องกดไลค์เข้ามาที่แฟนเพจแล้วถามคำถามได้ทุกคำถามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้
1: พูดอะไรออกไปเราเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะกล้วยนั่นเองค่ะ
0: วันนี้ก็จะมีเทคนิคการเก็บกล้วยมาให้คุณผู้ชมวิธีที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือนำกล้วยทั้งหวีเลยเนี่ยนะครับมาจุ่มในน้ำที่มีอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสก
1: ็
0: คือน้ำอุ่นๆหน่อยแช่ไปเลยนะครับเป็นเวลาประมาณ10นาทีแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้ที่อุณหภูมิห้องก็คือ25องศาเซลเซียสไว้อย่างนี้เลยจะเก็บได้ประมาณ 8-10 วันเลยนะครับคุณผู้ช
1: ม
0: ส่วนอีกวิธีนึงเนี่ยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะเก็บกล้วยในตู้เย็นเนี่ยนะครับก็เด็ดมาเป็นลูกๆเลยนะครับอย่าให้ติดตรงขั้วนะครับเนี่ยตรงบริเวณขั้วแบบเนี้ยเพราะว่าขั้วเนี่ยถ้ามีขั้วอยู่เนี่ยกล้วยจะสุกเร็วนะครับแล้วหลังจากที่เราเด็ดคั่วออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำหนังสือพิมพ์มาห่อก็ได้นำพลาสติกมาแรปก็ได
1: ้
0: แล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลย
1: ค่ะ
0: วิธีนี้จะเก็บได้ถึง2สัปดาห์ด้วยกันยาวนานมาก
1: แล้วตอนนี้กล้วยนะคะเราก็จะเอามาหั่นใส่คือจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องบดเลยนะคะแต่ว่าก็หั่นไปก่อนเขาจะได้แบบว่าง่ายๆอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: easy ไงคือสัดส่วนนะคะกล้วย1ใบเนี่ยกับ
0: ไข่2ฟองครับผม
1: เราก็จะเอาอีกเชิญค่ะพี่แห้ว
0: กดเลยนะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ต้องอร่อยมาก
1: เราสี่ฟอง
0: ครบแล้ว
1: ครบแล้วได้ยังคะ
0: พี่ตาว่าได้ไหมพี่ว่าน่าจะได้แล้ว
1: ถามอย่างนี้พี่แห้วค่ะตั้งไฟได้เลยค่ะเอาไฟอ่อนๆเนาะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแบบใส่ลงไปแล้วเขาจะไหม้เดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปนะคะแล้วเราก็จะตักแป้งของเราลงไป
0: อาหารจานนี้นะครับหรือคุณผู้ชมอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าไข่เจียวกล้วยหอม
1: ทำไมถึงไม่ให้เกียรติน้องในสิ่งที่น้องทำน้องอยากให้มันกลมมากเลยนะแต่ว่าการกระจายตัวออกรอบข้างนั้นเขาไม่เท่ากันคือจริงๆถ้าอยากได้รูปร่างที่แบบน่ารักอ่ะแม่พิมพ์นะช่วยได้
0: ใส่พิมพ์วางเลย
1: ใส่พิมพ์วางช่วยได้พลิกได้เลยค่ะพี่ฮึบ
0: เออโอ้โหลุ้นแทบตาย
1: หน้าตาดี
0: นี่พอแต่งออกมาก็เป็นแพนเค้กที่สวยงามเหมือนเป็นแป้งเหมือนกัน
1: ที่สวยงามเดี๋ยวน้องเอาจานมาใส
0: ่ฟึบ
1: ต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหม
0: วางไงนะ
1: จ้า
0: โอเค
1: โอเคทานูเทลล่าลงไปก่อน
0: ได้ครับ
1: ดีไหมคะ
0: ก็เป็นช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลต
0: ที่ผสมถั่วด้วยใช่ไหมฮะ
1: อุ้ยมีความยืดเยื้อ
0: พี่วิทย์พิมพ์เยอะๆครับผมชอบกินครับโอ้พี่ทีนี้ถาม
1: ฟิวชั่นน่ะถามว่าทำทำไมอย่าถามก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าถาม
0: อะไรกัดครับอ๋อตื่นเต้น
1: ม
0: ัน
1: สวยเสร็จแล้วประ มือ
0: มันสวยอ่ะชิม
1: ฮะ
0: ยังใช่ไหมอวดก่อนอวดคุณผู้ชมก่อน
1: เราต้องอวดคุณผู้ชมก่อนอันนี้ร้อนๆเลยนะคะถามว่าทำไมเราจะต้องแต่งหน้าขนาดนี้เพราะเราอยากจะบังแพนเค
0: ้
1: ก
0: ไม่ต้องบังมันสวยอยู่แล้ว
1: มันสวยมันมีความสวยถามว่ามีใครเขาจะแบบวิปพีมออกมาขนาดนี้ได้สวยเท่าลิตาทั้ง
2: น
1: ี
2: ้เนาะ
1: และหลังจากนี้ค่ะพวกเราจะทำการ

0: ียวกล้วยหอม
1: บอกว่าแพนเค้กแพนเค้กรสชาติเป็นไงบ้าง
0: คุณผู้ชมต้องขอยอมรับเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคิดในใจว่าจะเหมือนโรตีไหมแต่ไม่เหมือนครับเพราะโรตีเป็นแป้ง
1: เพราะโรตีอร่อยกว่านี
0: ้โรตีบางส่วนใหญ่นะโรตีจะหวานมากแต่เนี้ยไม่มีน้ำตาลก็คือมีแค่กล้วยหอมก
1: ับ
0: ไข่ซึ่งมันรสชาติมันเป็นธรรมชาติมากๆซึ่งความหวานน่ะมีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นความหวานที่สบายค
1: อ
0: มีน้ำผึ้งลงไปเนี่ยกำลังพอดี
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าอยากจะใส่อะไรและไม่อยากจะใส่อะไรทุกอย่างขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนได้เลยอ
0: ัน
1: นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่สามารถที่จะครีเอทได้แล้วก็รวมไปถึงสามารถสร้างแอคทิวิตี้ภายในบ้านภายในครอบครัวได้อีกด้วยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: กินสิรออะไร
0: กินต่อครับ

0: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
1: ดิสเซนออนทีวีสัปดาห์นี้พบกับพี่ต้าแห่งวงพาราด็อกวงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงไหลในพระเครื่องพร้อมเปิดปูชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดู่วัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ในดิสเซนออนทีวีทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
2: ธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี้
3: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
4: โจมตีด้วย
3: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
6: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
7: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
5: นี่เหรอ
7: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
8: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา15:30 นทางช่อง9

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแปลกแต่จริงเดียร์เมซิ่งโชว์วันนี้เราครับผม
1: พี่หนุ่มเคยเล่นนี้ไหมครับ
0: โอ้ลูบิก
1: ใช่แล้ว
0: ก็เคยครับตอนเด็กๆแต่ว่าเล่นไม่เก่งหรอก
1: มีเวลา1นาทีให้พี่หนุ่มทำให้ทุกด้านเป็นสีเดียวกัน
0: 1นาที
1: 1นาทีครับ
0: ครับผม
1: จับเวลา
0: เออคือเอาเป็นว่ายอมทำไม่ได้เลยดีกว่าทำไม่ได้

คนคนหนึ่งซึ่งถือว่าแปลกมากเนี่ยผมก็พยายามจะลองเล่นรูบิกดูเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถในการเล่นรูบิกนะครับสามารถบิดได้ไวมากคือตอนนี้ผมใช้ระยะเวลามาพอสมควรก็ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางว่ามันจะกลับไปได้ยังไงเลยนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ก็คือคุณบิน
1: ครับผมบิน
0: นักบิดรูบิก
1: ครับ
0: ลองขอดูสปีดปกติ

0: อุ้ยโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือสปีดปกติ
1: ปกติครับสบายสบาย
2: โอ้สบายสบายโอ้สบายสบาย
3: กี่วิ
0: 13วินาทีนี่คือสบายสบายอะครับแสดงว่าสามารถทำได้ไวกว่านี
1: ้ก็ถ้าเกิดเวลาดีๆก็ประมาณอาจจะไป9วิได้อะไรอย่างนี้แต่นั้นจะได้ไม่บ่อยครับสำหรับผมนะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความไวของคุณบินเลยนะครับลูกเดียวก่อน
1: โดยปกติการแข่งขันเขาจะมีให้ดูสำรวจลูกก่อน15วิ
0: ครับ
1: แล้วค่อยเริ่มจับเวลา
0: อ๋อก็คือสำรวจลูก15วิ
1: ลูกก่อนวางแผนว่าเราจะบิดยังไงครับ
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้พร้อมแล้วผมเริ่มได้เลยนะ

0: เฮ้ย
1: 11.98
0: โอ้ไวมากตกใจตกใจ
2: แต่ว่านอกจากความไวแล้วในการบิดคุณมินยังสามารถปิดตาแล้วก็บิดรูบิกได้ด้วยครับ
3: ได้ได้ครับอันนี้คืออาจจะเป็นเมนหลักที่ฝึกอยู่เลยลองเทสดู
2: ไม่เห็นครับ
1: เห็นอนาคตไหม
2: ไม่เห็นแต่แรกครับอนาคต
4: อนาคต
3: ปิดตาเนี่ยเขาจะจับเวลาตั้งแต่เริ่มเห็นลูกเลยจะต่างกันเพราะว่าคือหมายถึงว่าเราจะถ้าเราจำช้าเราก็จะเวลาเสร็จช้า

0: เฮ้ย
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้ครับ29.4 ครับคุณผู้ชมที่ทำได้อะผมว่าแปลกแล้วนะแต่คือที่ผมแปลกใจกว่ารู้ได้ไงว่าม
1: ัน
0: กล
1: ับ
0: ใช่1ลูกแล้ว
1: 1ลูกแล้ว
0: ขอลอง3ลูกได้ไหมครับ
1: ได้ครับ

0: สุดยอด
1: ถามคำแรกเลยมีกล้องซ่อนอยู่ครับโอเคเหมือนอยู่อย่างเงี้ยนิดเดียวนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละลูกเลยนะครับผู้ชมนี่คือลูกที่1ครบนะครับนี่คือลูกที่2ก็ตรงนะครับท้ายครับระหว่างที่ทำเนี่ย
2: ครับ
1: คิดยังไงอยู่กระบวนการคิดณตอนที่ทำอ่ะ
2: คือต้องบอกว่าเวลาเราจะจำความจำที่ดีอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนข้อมูลเป็นรูปภาพครับผมเมื่อกี้จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพแล้วสร้างเป็นเรื่องราวเรื่องเดียวกันเหมือนเราจบหนังไปสัก 2-3 เรื่องอะไรอย่าง
1: เงี้ยอ่ะขอลองสมมุติหน่อยได้มั้ย
2: เป็นเรื่องต้นๆเมื่อกี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นมนุษย์อวกาศกำลังบินอยู่ที่ห้องเป็นห้องอยู่ในมอบ้านอยู่ในมอที่เคยเรียนอยู
1: ่ครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ไปเจอหนอนชาเขียวเลื้อยผ่านจอแต่มันอยู่พุทธ
1: ครับผม
2: แล้วก็จะไปเจอตัวละครตัวนึงคล้ายๆโกเลมไฟเนี่ยก็ไปต่อยไปทุบไปซึมแล้วก็ไปซึมก็ยิงไปหานักร้องคนนึงเป็นเกาหลีครับอะไรประมาณนั้น
1: ครับไม่คำถามคือนะ
2: ครับ
1: คุณบินเนี่ยใช้ชีวิตยังไง
2: คือแต่ละอย่างที่เจออ่ะมันไม่สัมพันธ์กันไงคือยังอยู่แต่ว่ามันคือมันเป็นเรื่องของการฝึกว่าเราจะเปลี่ยนข้อมูลจากรูบิกเนี้ยให้มันสมมุติเราเจอรูปแบบนึงแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปนั้นเสมอเป็นคนคนนั้นเสมอแล้วเราก็มาสร้างเรื่องราวไว้ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยเราก็จะนึกออก
3: อยากรู้ว่าบิดยังไงให้เป็นจอร์ดเดี๋ยวมันอยู่บูนที่แต่อะไรบิดแบบ
2: เดียวของผมจะเป็นรูปนี้ถ้าผมเจอเคสนี้ผมจะบิดจอร์ดเดี๋ยวมันอยู่บูน
3: หน้าเหลืองหน้าเหลืองใช่ไหม
2: ครับผมจะเอาแดงเข้าหาตัวเหลือง
3: ตอนนี้คือจอร์ด
1: คุณผู้ชมครับมาถึงความพีคของวันนี้ครับก็คือจะให้ปิดตาแล้วก็บิดรูบิกเนี่ยทั้งหมดที่เห็นนี่เลยครับ5 ลูกนะครับลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3เนี่ยก็คือบิดปกติเลยแต่ว่าอาจจะสลับกันได้ไปบิดลูก3ก่อนลูก2ก่อนแต่ว่าพอมาถึงลูก4ลูก5เนี่ยเราจะให้เขาทำการบิดสลับกันสมมติบิดลูก4อยู่ยังไม่เสร็จให้มา5เลย5ยังไม่เสร็จกลับมา4เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเขาจะจำเรื่องราวยังไงได้มั้ยครับ
2: น่าจะได้ครับ
1: ตอนนี้นะครับทีมงานเราก็ได้ทำการบิดลูกบิดที่คิดว่าน่าจะยากที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไล่เรียงอย่างนี้ของคุณบินเป็นหลัก1 2 3 4 5เนี่ยนะครับ

0: จะสุ่มเลือกลูกไหนก่อนก็ได้นะ
1: ได้ครับเอาลูก2ก่อนครับ

0: โอ้โหแปลกมากเกินไปครับ
1: ความแปลกอย่างหนึ่งคือ5ลูกอะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตสีเดียวกันหันเหมือนกันหมดเลยสมมติตอนที่ผมสลับ1กับ4อย่างเงี้ยตอนนั้นเปลี่ยนโหมดเรื่องยังไงครับ
2: ก็คืออันเนี้ยผมไปผูกไว้กับ2ที่คนละที่กันฉะนั้นเนี่ยเวลานั้นผมก็โดดจากที่นึงไปอีกที่นึงอย่างเช่นผมอยู่ห้องนอนกับห้องน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะคนละที่แหละ
1: โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เรามาเจอนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับไม่เคยคิดมาก่อนว่ารูบิกเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็ให้อะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครับ
2: วันนี้ขอบคุณคุณบิ๊กมากครับ
3: ขอบคุณครับ
4: โอ้โหแปลกจริงๆนะครับผมคงต้องยกให้เซียนรูบิกคนนี้เป็นคนแปลกประจำปี2018กันเลยทีเดียวคนอะไรจะสามารถจดจำได้มากมายขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าแปลกแต่จริงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการเปิดกรุห้องเก็บสมบัติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลก

0: ที่วัดย่านอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่มีใครเคยรู้เลยว่าได้เก็บของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้มากมายและถูกปิดตาอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสมานานหลายสิบปีแม้แต่คนในพื้นที่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะครับวันนี้แปลกแต่จริงได้รับเกียรติให้ไปเปิดกุฏิหลังนั้นและขอบอกเลยว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยโฉมให้กับชาวโลกได้เห็นครับโอ้ยสุดยอดจริงครับอยากเห็นแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้โมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่วัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมคือวัดจุฬาโลกซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะฮะมีความแปลกคือการมีสิ่งของเครื่องใช้สมัยของรัชกาลที่3นะครับถูกเก็บไว้ที่นี่ถูกเก็บเป็นเวลากว่า200กว่าปีครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านเจ้าอาวาสนะฮะเปิดกุฏิให้เราเข้าชมเป็นสื่อแรก200กว่าปีนะครับท่านผู้ชมอยากเห็นไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่อ้วนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เราตามหาพี่อ้วนกันนะครับเพราะว่าพี่อ้วนเป็นมัคคุเทศก์ที่อยู่วัดย่านอ่างทองแห่งนี้ซึ่งวันนี้จะมาให้ความรู้กับเรานะครับพี่อ้วนครับก่อนอื่นผมขอถามเลยกุฏิด้านหลังเรานี้นี่คือกุฏิที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
1: มีอายุประมาณกี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณสัก200ปีครับ
1: โอ้โห200กว่าปีแล้วเหรอครับพี่อ้วนคืออยากเห็นแล้วฮะว่าข้างในจะสมบูรณ์และสวยงามขนาดไหนเราไปชมกันครับ
2: เชิญครับ

0: ด้านนี้คือเป็นพระพุทธรูปเหรอครับพี่อ้วน
1: เป็นพระพุทธรูปเป็นรัตนะครับ
0: เอกลักษณ์ของรัตนะคืออะไรครับพี
1: ่เป็นพระที่ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ครับ
0: สวยงามมากครับ
1: ใต้พระสบกจะมีคัมภีร์ครับ
0: มีคัมภีร์
1: ครับผม
0: เป็นคัมภีร์อะไรครับ
1: เป็นสมุดข่อยกับคัมภีร์ใบลานครับ
0: ทำไมต้องมีผ้าห่อแบบนี้ด้วยครับ
1: เป็นแนวความคิดของคนโบราณครับการเก็บรักษาคัมภีร์ไว้ไม่ให้ชำรุด
0: เดี๋ยวขออนุญาตลองหยิบขึ้นมา1ชิ้นนะครับเราหยิบนี้แล้วกันอันนี้คือเรียกสมุดอะไรครับ
1: สมุดข่อยครับ
0: แล้วถ้าผมทำขาดนี้

0: ตาบาปเลยใช่ไหมครับพี่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่คือห้องปิดตายที่ภายในเก็บพระพุทธรูปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะเปิดเฉพาะช่วงอะไรครับ
1: ช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นกันไปพร้อมหมูนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีพุทธรูปที่สวยงามขนาดไหนขออนุญาตเข้าชมเลยครับ
1: เชิญครับ
0: มืดมากมืดมาก

0: คุณผู้ชมครับพอเปิดหน้าต่างนะฮะแสงพระอาทิตย์สอดส่องเข้ามาในกรงนี้นะครับเห็นเป็นพระพุทธรูปหลายองค์มากๆทำไมเราถึงต้องมีกรงขังแบบนี้ครับพี
1: ่กั้นมอยครับอ๋อ
0: เพราะว่าพระพุทธรูปที่มีอายุมากขนาดนี้แล้วก็จะ
1: เป็นที่หมายตาของคน
0: ที่หมายตานะครับ
1: แล้วก็มีขนาดเล็กเราก็เลยต้องทำกรงกั้นไว
0: ้ทีนี้เห็นจากสายตาแล้วครับอยากเข้าไปข้างในใกล้ๆกว่านี้ได้ไหมครับอนุญาตไหมฮะ
1: เดี๋ยวผมจะขอเจ้าวาดให้อ๋อครับผม
0: ได้ครับ
1: สักครู่นะครับ
0: ครับผม
2: ของจำนวนที่ได้ขนมาเนี่ยมีจำนวนเยอะแต่ก็มีการจรกรรมถูกจรกรรมก็ไม่ได้เปิดให้ใครได้เข้าชมมาตั้งแต่เจ้าวาดรุ่นแรกยันถึงรูปที่9กุฏินี้ก็ปิดตาย
0: กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
3: ถึงมีความคิดที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เห็น
2: อย่างน้อยเราต้องเปิดเพื่อให้คนหรือเด็กแถวนี้หรือชาวบ้านแถวนี้ได้มีความหวงแหนก็เพราะมีความหวงแหนปั๊บมีความรักในสิ่งของที่ว่าเขามีอยู่เป็นสมบัติของเขาเนี่ยสิ่งที่ว่าเรากังวลอยู่ตัวนี้เราจะต้องช่วยกันป้องกันและมาดูแลเข้ามาดูแลกันคนละเล็กคนละน้อยกันไป
0: คุณผู้ชมครับพระพุทธรูปที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับประกอบไปด้วยกัน3ยุคด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นยุคสุโขทัยยุคอยุธยาแล้วก็ยุครัตนโกสินทร์ประดิษฐานอยู่ที่นี่แล้วครับในส่วนของตรงนี้คือเราป้องกันจากการโจรกรรมก็เลยต้องมีการล้อมลูกกรงไว้ทีนี้ถ้าเป็นองค์ใหญ่แบบนี้แล้วครับเรามีวิธีป้องกันยังไง
4: การบวกปูน
0: เป็นการบวกปูนทับ
4: ใช่เพื่อปกปิดไม่ให้ว่าเป็นยุคลักษณะไหน
0: คือเป็นวิธีการของคนโบราณนี่เห็นเป็นสำลิดเลยเมื่อกี้เห็นเป็นแค่ปูน
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อนี่คือเนื้อในนะครับที่เป็นสำลิดนะฮะอ้วนครับผมสังเกตเห็นตรงนี้เป็นรอยอะไรครับพี
1: ่อ๋อรอยที่จะเกิดการโจรกรรมมีคนจะตัดเสียนท่านพอเลื่อยไประยะหนึ่งเกิดการโจรกรรมเขาจะทุบเพื่อให้เสียนหักแต่พอทุบปุ๊บปูนที่คอกหน้าองค์ท่านอ่ะแตกแล้วหล่นลงมาเขาเห็นว่าเป็นยุคสุโขทัยถ้าเอาไปแค่หกเสียนราคามันก็จะด้อยลงมาแต่ถ้ายกไปได้ทั้งองค์ราคามันจะมูลค่ามหาศาล

0: สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ไหมครับพี
1: ่ได้ครับทางวัดยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
0: แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่เยอะแยะมากมายขอบคุณพี่อ้วนและทางวัดมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับที่ให้โอกาสเราเยี่ยมชมแบบ Exclusive ขนาดนี้แปลกและเกิดขึ้นจริงแล้วครับ
2: โอ้โหท่านผู้ชมครับขนลุกกันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นบุญตาจริงๆที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ควรค่าแก่การเก็บรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันสืบไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพหนึ่งที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตรงๆแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนนะครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชันสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
2: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมติว่ามีหนึ่งศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่า
1: ครับ
2: แล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในได้ไหมครับมีเครื่องมือด้วยจะมี
2: คร
1: ับ โย

0: นี้คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
0: หม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
0: ้เราจะใช้เวลาและอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100ครับ
0: 0ถึง100
1: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: ต่อ1ศพครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ำสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนครับ
1: ถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกันครับ
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
1: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูก
0: ครับ
1: เอาแต่เนื้อเยื่อออก
0: ครับ

0: ตอนเราสลายเราจะใช้เวลานาน
1: อันนี้คือเตียงอะไรครับ
0: เตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
1: แล้วทางด้านหลังของหมูแล้วครับอันนี้คือ
0: ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปีคร
1: ับเราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
0: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
1: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
0: ขั้นตอนการเลาะกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะเลาะออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวังหนึ่งไม่ให้มีดโดนกระดูก
1: เป็นรอย
0: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้กระเด็นเนอร์
1: เราจะไม่ฝังแล้ว
0: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู
1: ่รอญาติมาติดต่อ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายคุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ที่สวนสัตว์ไทยมีเซเลบที่สร้างชื่อดังไกลไปทั่วโลกดังถึงขนาดที่ว่าชาวต่างชาติต้องจองตั๋วเครื่องบินมาหาถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อมาดูความเด้งของหมูเด้งลูกฮิปโปแคระที่อวดความเด้งพร้อมพุ่งสวบกระชากใจพี่ๆได้ดีจนเป็นขวัญใจคนรักสัตว์ทั่วโลก
2: หมูเด้งอยู่ตรงนี้ใครมากำลังจะกินกำลังจะกินดูดิเด้งเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วเอ้ยเอ้ยนะ
1: ถึงเวลาออกเดินทางแล้วไปเด้งกับหมูเด้งกันหลงรักไทยล้อหินไทยมิสทรีค่ะ
3: เขาจะมีราคาเด็กแล้วก็ราคาผู้ใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่าผ่านเข้าประตูสวนสัตว์ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็200บาทถ้าเด็กอายุตั้งแต่3ถึง12ปี40บาทจริงๆถ้าเกิดใครวางแผนมาอยู่แล้วเนี่ยสามารถจองผ่านไลน์มาด้วยเนาะก็อาจจะสะดวกมากขึ้นนะคะเอ้ยนี่ไม่ใช่แถวนี่อ๋อไม่ใช่แถวผิดแถวค่ะโอเคโอเคคิวอยู่ตรงนี้นี่ไงมันก็ทีมันก็มีหลงมีอะไรบ้างนะคะยังไม่ทันจะเข้าไปหลงแถวแล้วค่ะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเข้ามาแล้วหลังจากต่อคิวไปประมาณ2ชั่วโมงหมูเด้งอยู่ไหนนะคนเยอะดีจังเลยอะ
1: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ละปีเนี่ยมีคนมาเที่ยวที่นี่ไม่น้อยกว่า1ล้านคนส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 5,000 ไร่ติดกับป่าเขาเขียวจึงทำให้สภาพแวดล้อมคล้ายกับธรรมชาติร่มรื่นแล้วก็สามารถจัดพื้นที่ให้มีโซนสัตว์ที่หลากหลายคือเข้ามาแล้วเนี่ยได้เจอกับสีเขียวๆของต้นไม้แล้วก็สัตว์น่ารักน่า

0: กว่า300ชนิดครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโหยแล้วเขาก็มีแบบรถไฟจะนั่งรถไฟปะน้องไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้รถไฟไปหาหมูเด้งป่ะคะพี่ใกล้ใกล้ใกล้ใช่ไหมแต่ก่อนที่จะไปเจอหมูเด้งเนี่ยเห็นตรงนี้มีสวนละมั่งไปหาละมั่งก่อนดีกว่าเอาจริงนะตั้งแต่เรียนมายังไม่รู้เลยว่าละมั่งหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งนึงเข้าใจว่าสวนละมั่งแล้วแบบเอ้ยละมั่งเขาเลี้ยงในกรงหรือเปล่าหรือว่าเขาให้เราไปเที่ยวยังไงสวนละมั่งละมั่งอยู่ตรงเนี้ยให้อาหารกันแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปแย่งเด็กให้อาหารเฮ้ยเราต้องกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อที่เราจะขอถ่ายรูปกับเขาละมั่งเดี๋ยวหาคนถ่ายรูปให้ดีกว่าโทษนะคะโทษนะคะรบกวนถ่ายรูปให้หน่อย
1: อ้าวพี่หน่อยแน
0: ่เอ้ยพี่ไม่บอกชื่อเลยอ่ะพี่ดังขนาดนั้นเลยเหรอ
1: พี่ดังมากบอกเลยพี่มาทำไร
0: ก็นี่ไงมาหาคนถ่ายรูปอยู่น้องยิมโอ้โหนี่น้องยิมวันนี้ใส่เสื้อมาเต็มยศขนาดนี
1: ้ผมมาทำไรให้ถ่าย
0: แหมก็ต้องมาหาหมูเด้งแล้วแหละ
1: หมูเด้ง
0: ช่วงนี้ไม่มีใครที่แบบดังไปกว่าหมูเด้งแล้วเฮ้ยถ่ายรูปกัน
1: ได้
0: มาถึงนี่วันนี้พี่ไม่รู้ด้วยว่าหมูเด้งไปทางไหนเดี๋ยววันนี้เราหาทางไปเจอหมูเด้งกันหน่อย
1: ได้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกพี
2: ่ความน่าสนใจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นสวนสัตว์เปิดเราจึงได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์ของสวนสัตว์หลายชนิดจะเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆหรือว่าจะให้หญ้าให้อาหารกับสัตว์แต่ละโซนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากๆแต่ย้ำหน่อยนะคะว่าต้องให้เฉพาะอาหารที่ซื้อในสวนสัตว์เท่านั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยและโภชนาการที่ถูกต้องของสัตว์แต่ละชนิดด้วยค่ะ
1: ผมเห็นแถวแล้วพี่หน่อยแน
0: ่
1: ด
0: ู
1: ดิคนโอ้โห
0: เฮ้ยพี่ว่าแถวนี้สั้นเรารีบเข้าก่อนได้ไหม
1: โอเค
0: เข้าก่อนเข้าก่อนดูแถว
1: ไม่แล้วตอนนี้คือแบบคนเขาเตรียมแบบเตรียมร่มเตรียมอะไรกันมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ทุกฤดูเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนิดนึงไง
1: ใช่
0: ดูมาในเพจว่าให้เข้าเนี่ยวันละประมาณ5นาที
1: วันละ5นาที
0: ไม่หมายถึงว่าคิวละ5นาที
1: คิวละ5นาทีใช่ไหม
0: เราขอสัก5นาทีครึ่ง
1: 5นาทีครึ่งกว่าเราจะหยิบกล้องมาได้
0: 5นาทีหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: ก็นี่เดี๋ยวต่อคิวตรงนี้นะคะมี2แถวเนาะมี2แถว
1: ไม่แต่ว่ายิมมาดูมาเขาบอกว่าหมูเด้งอ่ะจะคึกเวลาแค่ตอนเช้าตอนเย็นๆแบบนี้เขาจะง่วง
0: แล้วแต่ช่วงเวลาเหมือนกันนะ
1: ใช่ไหม
0: ตอนเช้าตื่นมาคึกรอบนึงตื่นมาสวบรอบนึงแล้วก็ช่วงบ่ายอีกรอบนึง
1: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะสวบนะ
0: เอาจริงอยากไปให้เขาสวบข้างล่างอยู่เหมือนกันนะ
1: เนอะ
0: เดี๋ยวขอซูคีเปอร์พี่เบนที่เป็นพี่เลี้ยงของหมูเด้ง
1: ถ้าเกิดลงได้นะครับผมก็จะส่งตัวแทนไปนะครับคือพี่หน่อยแน่
0: พี่ยินดีพี่ยินดี
1: โดนสวบแน่
0: ในฐานะที่พี่เป็นผู้หญิงพี่เ
1: ป็นเอ๊ะมันยังไงวะเราต้องแบบเป็นสุภาพบุรุษกับเรื่องนี
0: ้ไม่เขาเรียกว่าใกล้ชิดกับหมูเด้งไงเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึง

0: ปโปเทมัสจริงๆแล้วมีหลายพันธุ์ค่ะหนึ่งในนั้นคือฮิปโปเทมัสแคระซึ่งหมูเด้งก็อยู่ในสายพันธุ์นี้นี่แหละโดยหมูเด้งเกิดจากแม่ชื่อว่าโจนาและพ่อชื่อว่าโทนี่ที่ทั้งคู่ได้นิยามว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โนหนึ่งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทั้งคู่เนี่ยผลิตทายาทออกมา4รุ่นไล่มาตั้งแต่ณเดชโกะหมูตุ๋นตัวนี้เนี่ยเป็นเซเลบตัวพี่ที่ดังมาก่อนหมูเด้งซะอีกนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่น้องหมูเด้งซุปตาตัวล่าสุดกลายเป็นขวัญใจมหาชนดังไกลกว่าพี่ๆตัวไหนในรุ่นไปซะแล้ว
1: เรื่องน้ำอยู่เห็นปะ
2: ไหนเฮ้ยแล้วนี่อ๋อกำลังแบบว่าดำน้ำ
1: มันว่ายเดินมาไม่ใช่ว่ายเดินมา
2: ฮิปโปเขาบอกมันเป็นสัตว์ที่มีแบบปอดแข็งแรงด้วยนะ
1: หรอ
2: แล้วมันดำน้ำเขาบอกดำน้ำได้ที 3-4 นาทีขึ้นมาแล้วก็สูดอากาศประมาณ3วิแล้วก็ลงไปดำน้ำต่อได้
1: ไหนพี่หนึ่งลองสิ
2: เฮ้ยนี่
0: ส่วนหมูเด้งเนี่ยน้องเป็นเด็กหญิงนะคะเป็นฮิปโปแคระเพศเมียตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วัย3เดือนสุขภาพดีมากๆพี่ๆซูคิปเปอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ของสวนสัตว์เนี่ยบอกว่ากินดีนอนอิ่มเล่นเก่งแถมแรงเยอะขึ้นด้วยค่ะผิวพรรณเนี่ยเต่งตึงมีน้ำมีนวลนิสัยมีทั้งความซนและความซ่าความหมั่นเคี้ยวกลายเป็นจุดเด่นที่ใครๆเนี่ยก็เห็นแล้วก็ตามดูแล้วก็ต้องหลงรักหมูเด้งกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะส่วนชื่อของหมูเด้งก็มาจากการเปิดโหวตค่ะซึ่งชื่อนี้มีคนมาร่วมโหวตกว่า 20,000 ชื่อคนที่มาโหวตก็เห็นตรงกันค่ะว่าชื่อนี้นี่แหละเหมาะกับเจ้าตัวสุดๆแล้วทั้งลักษณะรูปร่างและนิสัยที่เด้งดุ๊กดิ๊กไปมาจนกว่าแบตจะหมดกันไปเลยสำหรับใครที่จะมาชมน้องหมูเด้งสวนสัตว์ก็เปิดให้ชมตั้งแต่ 8:00 นเช้าซึ่งหมูเด้งเนี่ยจะชอบเด้งช่วงนี้มากที่สุดและหลังจากนั้นก็จะอยู่ใกล้ชิดกับแม่โจนาแล้วบ่ายๆก็จะพักผ่อนหรือไม่ก็ลงแช่น้ำซะส่วนใหญ่และเคล็ดลับจริงๆแล้วนะต้องมาหาหมูเด้งช่วง 5:00 นเย็นเพราะว่าช่วงนี้คนเริ่มซาแล้วค่ะแล้วก็จะได้ดูหมูเด้งใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะ
2: หมูเด้งอยู่ตรงนี้ใกล้มา
1: เฮ้ยดูขยับ
2: หลับ
1: อยากให้ดูตาน้องมากเลย
2: กำลังจะกินกำลังจะกินหลับแล้วดูหางนอน
1: เ
2: อ็นดูเฮ้ยน้ำมูกดูจมูกดูจมูกมีน้ำมูกเห็นป่ะเห็นจมูกป่ะ
1: เห็น
2: จมูกน้องมีฟองนั่นเดี๋ยวไม่ใช่มันเป็นแบบของติดเอ้ยใช่ป่ะมีฟองอากาศด้วยเอ้ยดูเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วเอ้ยน้องขี้มูกตัวมันแวบเลยตอนนี้นะคะหมูเด้งก็กำลังฝันโอ้โหหิ้วกลับบ้านอยากหิ้วกลับบ้าน
1: อยากเอาไปกอด
2: อุ้มกลับบ้าน
1: ถือว่าภารกิจสำเร็จแล้วนะวันนี
2: ้สำเร็จแล้ว
1: มามาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง
2: มามามามาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง
1: เต้นกันเปล่า
2: หนึ่งสองสามมามามาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง

0: เมื่อกี้นี้เราเห็นหมูเด้งแล้วข้างๆจริงไม่มีหลายโซนนะ
1: ใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่มีเยอะมากๆเนี่ยข้างหน้าเรานะครับเป็นยีราฟแล้วก็นั่นตัวอะไรอ่ะ
0: นกกระจอกเทศ
1: นกกระจอกเทศ
0: ใช่ป่ะเมื่อกี้พี่เห็นนกแบบคาบกิ่งไม้แล้วก็บินไปตรงนี
1: ้น่ารักมาก
0: เดี๋ยวอ่ะให้แบบเพื่อนๆได้เห็นกันนิดนึงนี่โซนด้านหลังนะคะก็คือเหมือนเราอยู่แอฟริกาเลยฮอสปอนด
1: มันอะไรอ่ะ
0: สิงโตไงคือดูหนังการ์ตูนไงเวลาที่เขาแบบอยู่โซนไอแอฟริกาทุ่งหญ้าสวรรค์หน้
1: าน
0: ี่เห็นไหมโหเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าจำลองบรรยากาศเหมือนอยู่แบบแอฟริกาเราก็ต้องมีอะไร
1: ยีราฟ
0: โอ้โห
1: แล้วตรงนู้นเป็นยีราฟแบบเขาให้อาหารยีราฟได้ด้วยนะ
0: ใกล้ๆอันนี้คือถัดจากตรงที่ดูหมูเด้งมานิดเดียวเลยนะ
1: ใช
0: ่พี่อยากไปให้อาหารพี่อยากไปขี่หลังนี้ได
1: ้ได้นี่แต่ว่าออกธรรมดาก็ไม่ได้ไงออกไปแบบฮาสิปัญญาวะ
0: เอามั่งนี
1: ่เอาพร้อมกันป่ะล่ะ
0: 5 4 3 2
1: ฮาเรารู้นี
0: ่ไปเถอะไป
1: ฮาสิปัญญา
2: ความสนุกความน่าสนใจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ยังมีสัตว์ที่น่ารักน่ารักอีกเพียบเลยล่ะค่ะอย่างโซนสัตว์ป่าแอฟริกาจุดนี้เนี่ยก็จะเห็นลานโล่งเรียนแบบทุ่งหญ้าแอฟริกาเลยค่ะที่เหล่ายีราฟก็จะมายืนมาเดินโชว์คอยาวๆหุ่นสวยๆจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถป้อนอาหารเหล่าสัตว์ป่าได้แบบใกล้ชิดในนี้เนี่ยก็จะมีสัตว์แอฟริกาอีกหลายชนิดซึ่งทั้งหมดเป็นตระกูลสัตว์กินพืชนะคะแต่ถ้าจัดเวลาดีๆจะมีเวลาแวะไปเยี่ยมอดีตโนหนึ่งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเหล่ากะปิปาระเอ๊ะคาปิบาร่าขวัญใจของเด็กๆที่โชว์ตัวอวบมองยังไงก็ดูคล้ายกับมะพร้าวปอกเปลือกเหมือนกันนะคะเนี่ยแถมยังดูเรียบร้อยเคี้ยวหญ้าไปเพลินๆแบบไม่สนใจใครก็ดูควรดีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะได้ตื่นเต้นกับพาเรดนกเพนกวินที่นี่เนี่ยดังมากๆเลยชมการโชว์ช้างว่ายน้ำกับสระว่ายน้ำส่วนตัวของพี่ช้างแห่งเดียวในเมืองไทยหรือจะสัตว์ต่างๆที่มีความแปลกไม่แพ้ใครบางตัวเนี่ยเป็นมีมเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงในโซเชียลเรียกว่ามาที่เดียวก็ประทับใจกับสวนสัตว์ไทยแล้วก็หลงรักไทยไปอีกนานเลยค่ะ

0: มาเจออีกตำนานของเมืองไทยวิหารเซียนไม่ใช่ศาลเจ้าธรรมดาแต่ว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ที่มีของโบราณอยู่เพียบและพิเศษไปกว่าใครที่นี่มีตุ๊กตาดินเผาจากสุสานจินซีที่รัฐบาลจีนมอบไว้ให้จัดแสดงไว้อย่างถาวร
1: ของจริงคือไซนี้แต่เป็นดินอย่างนี้เยอะเท่านี
0: ้แห่งเดียวในโลกทั้งหมดนี้ในหลงรักไทยล้อจินไทยมิสทรีค่ะ
2: พี่หน่อยแน่ไหนบอกจะไปสวนนงนุช
1: คือตอนแรกจะไปสวนนงนุชแต่แบบหลงมาแล้วพี่แบบเห็นตรงนี้มันสวยมากเหมือนอยู่เมืองจีนเลยป่ะ
2: เออเหมือนมากอ
1: ่
2: ะ
1: แต่เนี้ยเขา
2: ที่ไหนอ่ะพี
1: ่วิหารเซียนหุยเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าพี่ว่าอันเนี้ยต้องไม่ธรรมดา
2: เออ
1: เราหลงเข้าไปดูสักนิดนึงดีไหม
2: ได้
0: ที่วิหารเซียนต้องบอกว่าโชคดีมากๆวันนี้ได้เจอกับคุณวิชาหนึ่งในทายาทของอาจารย์สง่าอุ่นกอบเกียรติตำนานเซียนด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยและเป็นผู้ก่อตั้งวิหารเซียนหรือชื่อทางการคืออเนกกุศลศาลาคุณวิชาได้เล่าถึงความเป็นมาของวิหารเซียนโดยได้พระราชทานที่ดินจากในหลวงรัชกาลที่9และสร้างเป็นวิหารเซียนขึ้นมาในปี2531เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและจีนที่อยู่คู่กันมาเพียงแค่ก้าวผ่านประตูทางเข้าบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆสมกับความหมายที่ดีว่าสถานที่ที่มีบรรยากาศดั่งสวงสวรรค์โดดเด่นด้วยประติมากรรม8เซียนข้ามทะเลที่หล่อด้วยโลหะออกมาได้มีความละเอียดสวยงามเซียนแต่ละองค์มีเอกลักษณ์เฉพาะดูแล้วคล้ายๆมีชีวิตจริงๆเลยค่ะซึ่งผู้ที่มีความเชื่อก็มักจะมาขอพรกับเหล่าเซียนณที่แห่งนี้เช่นกันส่วนตัวอาคารแน่นอนว่ายึดหลักฮวงจุ้ยเพื่อความเป็นมงคลโดยเฉพาะและเราก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะขอไปรับพรดีๆกันก่อนก็แล้วกันค่ะ

0: โหด้านในข้างนอกว่าเยอะแล้วข้างในเยอะกว่าอีก
1: ก็มีทั้งหมด3ชั้นนะ
0: ครับ
1: ชั้นล่างนี่ก็จะมีทั้งเรียกว่าเซียนในพระที่เต๋ามีทั้งพุทธนะฮะก็จะมีพระพุทธรูปมีเทวรูปของพระแม่กวนอิมม
0: ี
1: พระโพธิสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นพุทธเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมของทั้งพุทธทั้งเต๋ามีของจื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ส่วนด้านในอาคารพูดได้เลยว่าตื่นตาไปหมดเลยจริงๆเต็มไปด้วยประติมากรรมรูปปั้นงานหล่อของช่างศิลป์จัดเรียงไว้อย่างชวนทึ่งอลังการด้วยศิลปะผสมผสานแบบจีนไทยและศิลปะวัตถุล้ำค่าที่น่าสนใจอยู่เพียบเจออย่างแรกเลยก็คือพระศรีอริยะเมตไตรที่เชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5ดูแล้วมีความสวยงามตามงานศิลป์และมีความเข้มขลังได้ในองค์เดียวกันสำหรับใครที่เป็นเหล่าสายมูมีความเชื่อความศรัทธาในพุทธคุณต่างๆด้วยนะคะว่าวิหารเซียนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวมทุกสิ่งที่เป็นมงคลทั้งเรื่องโชคลาภการงานการเงินความรักหลงกันมาได้นะคะแต่ที่ประทับใจสุดๆก็ต้องโซนนิทรรศการนี้เลยหุ่นทหารดินเผาจากสุสานจินซีฮ่องเต้มรดกแห่งเมืองซีอามประเทศจีนซึ่งเหล่าหุ่นปั้นเหล่านี้เป็นของจริงที่มีอายุกว่า 2,200 ปีเลยค่ะซึ่งรัฐบาลจีนได้มอบให้จัดแสดงที่วิหารเซียนเป็นการถาวรรูปปั้นหุ่นดินเผาที่จัดแสดงก็จะมีหลากหลายฐานะหลายตำแหน่งบางตัวก็มีลักษณะถือดาบจับธนูได้มองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นรายละเอียดที่ชัดมากขึ้นบางครั้งก็จินตนาการไปไกลเลยนะคะว่าหุ่นเหล่านี้มีชีวิตจริงๆหรือเปล่ายอมรับเลยว่าเป็นโอกาสที่โชคดีจริงๆค่ะที่ได้มาเห็นโบราณวัตถุระดับโลกใกล้ชิดขนาดนี
1: ้เนี่ยเป็นแบบจำลองจำลองของที่เขาขุดพบขุนทหารดินเผาสุสานจินซีฮ่องเต้สาเหตุคือจินซีเนี่ยเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายเพราะฉะนั้นท่านก็คิดว่าเมื่อท่านตายไปเนี่ยก็ต้องมีกองทัพไปด้วยนะฮะท่านกลัวอะไรไหมระหว่างท่านมีชีวิตท่านทำสงครามเยอะฆ่าคนเยอะอะไรต่
0: อ
1: ท่านก็กลัววิญญาณพวกนั้นน่ะ
0: จะตามมา
1: แก้แค้นท่านก็เลยต้องสร้างกองทัพไปด้วยเท่าที่ขุดพบเนี่ยก็มีประมาณสัก 7,000 ตัวแต่ละตัวหุ่นทหารเนี่ยนะฮะที่เป็นจำลองเนี่ย
0: อ๋อหมายถึงว่าของจริ
3: ง
0: ของจริงคือไซนี้แต่เป็นดินอย่างนี้เยอะเท่านี
1: ้
2: ซึ่งคุณวิชาบอกไว้ว่าวิหารเซียนน่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกที่รัฐบาลจีนมอบไว้ให้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีชุดรถม้าสำริดสุสานจินซีฮ่องเต้จำลองและวัตถุล้ำค่าที่รัฐบาลจีนมอบไว้ให้รวมกว่า328รายการเลยเท่านี้นะคะขึ้นมาที่ชั้น2ต้องมาสักการะเซียนลือทงปิงถือกระบี่7ดาวเชื่อว่าเป็นกระบี่วิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถกำราบมารร้ายได้นับเป็นอีกเซียนที่ชาวจีนให้ความเคารพอย่างมากเลยค่ะ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
2: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
1: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
2: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีไลน์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
3: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
4: โจมตีด้วย
3: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
6: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
7: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
5: เนื้อเหรอ
7: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
0: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
8: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: นี่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตนะเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่ม

0: นะ
1: ดู
0: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
0: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
1: เป็นยังไงคะ
0: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
0: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมาก
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
0: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะเต็มจะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้ขาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่ล่ะค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
0: โอ้โห
1: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะฮะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้ว

0: นี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
2: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุขสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมมันเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุขสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
3: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุขสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
3: อับกิน
0: น้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาโอ้โหก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
3: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
3: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่องนะอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ดูข้างที่โคไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
3: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
3: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
3: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อน

็น16ก้อนถอยทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2ล้อเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับ

0: าสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่แพ็คเดียวค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
0: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
0: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่
0: ะ
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอยู
0: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
0: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
0: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
0: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
0: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
0: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
0: โอ้โหคุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
0: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเยอะมาก
1: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
0: ใ
1: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
0: ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะ
0: เสร็
1: จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
0: ขออนุญาตนะเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
0: แล
1: ้
0: วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอกมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะ
0: ถ
1: ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
0: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
1: เป็นยังไง
0: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
0: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
0: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
0: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
0: โอ้โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
0: ่
1: ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของ

0: ี้เข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: มากคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนนึงเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: กล
1: ิ่
0: นน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกอุ้ยทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอคูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบ
0: อ
1: ย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คูข้างที่ถูไปเมื่อกี้
0: นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะลักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ได้เวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ๋นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลย ของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
5: wow.
4: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนียทำถึงจริงๆ02-114-3330 02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้ม

ค่ะเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุนตะไคร้ขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนทูตะไคร้ขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ

0: ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: 生産面では良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
0: นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
2: ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทางบริษัทของเราก็ใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เริ่มต้นจากการผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปกระบวนการผลิตของเราก็ทำให้สินค้าเรามีความสะอาดผู้บริโภคทุกท่านมีความมั่นใจได้เลยค่ะ
0: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด
3: และนี่คือคลังเก็บสินค้าของเราครับที่จะให้คุณมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เดเอครับ
0: แป้งเดเอที่ใครๆก็ใช้

0: เดี๋ยวเวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลยของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
1: wow.
0: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุ่นตะไคร้ขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร7บวก8ยกกำลัง2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนทูตะไคร้ขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่909

99บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับโทรมาที่หมายเลข02-114-3330ช็อปมาเนียพร้อมรับสายตลอดเลยตอนนี้สายเข้าแน่นมากนะรีบโทรครับ02-114-3330เฉลี่ยชิ้นละ43บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดเลยนะครับสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ครับโทรมาเลยครับ02-114-3330รับไปครบเซตนี้เลย23ชิ้นจ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านยังดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยขี้โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุด
0: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
0: มา
1: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร้น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร้น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
1: ้ถูกต้อง
0: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถก็ขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำ

0: เมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซ
1: ึ่
0: งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว
1: ่
0: าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างจัดคาบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับม
0: ี
1: น้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ้องแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบบใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค
0: ่ะครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่านี้
0: ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี้เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหนะพูด
1: ค่ะ
0: อันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดปายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้อีกด้วยนะคะ
1: ต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140 ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สว
2: ั
9: สด
2: ี
9: คร
2: ับ โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
9: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
2: ครับ
9: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
2: ๆครับ
9: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
2: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
2: ับ
9: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
2: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความ

0: างกันอยู่แล้ว
1: โอ้ต่างกันมากครับ
0: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
1: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
0: ม
1: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรนะครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
0: เพราะอะไรล่ะครับ
1: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
0: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
1: ์ใช่ครับ
0: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
1: ใช่ครับ
0: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็ไปเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
1: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ
0: ้
1: าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
0: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยเหรอครับ
1: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
0: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
1: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
0: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
1: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
0: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
1: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
0: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
0: ก็มีแต่ปลาทะเลผมดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
1: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
0: โอ้
1: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
0: ครับ
1: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเล
0: ครับ
1: นะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
0: ครับ
1: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
0: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
1: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
0: ครับครับ
1: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
0: ม
1: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
0: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
1: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
0: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
1: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
0: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
1: ๆ
0: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
1: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัว

0: นั่นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋อนี่ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดูแป๊บเดียว
0: บีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาก
1: ็
0: คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉี
0: ด
1: ถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื
0: ่อ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาป
1: ีต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำคงน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าเราเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
0: ัน
2: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
3: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
3: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
3: ่
2: อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
3: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดู
3: อืม
2: แต่ผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
3: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
4: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
3: ดูเนื้อดู
4: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน
1: ้
0: ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงน
1: ะคร
0: ับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สารแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ ับ02

0: 0214-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นคูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ถัง
4: มันใช้ได้จริง
5: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
5: รุดแล้วเห็นไหม
6: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
7: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ถัง
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮียเพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
10: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
10: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
10: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
10: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
10: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
10: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
7: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ถัง
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
1: งามเร็ว
0: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นคูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
11: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไว้เยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์

0: นั้นนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
3: น
1: ปู
3: ขึ้น
4: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมทัน
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตังค์
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
7: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
4: รู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมทัน
5: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สั่งมา3รอบแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะซื้อใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแล้วอันนี้ดีสุดให้สามีใช้บางทีเมื่อยปวดอะไรเงี้ยได้ผลจริงๆอะค่ะ
2: พอดีได้สั่งน้ำมันนวดสุภายะของน้องเขามาใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้สั่งมา 3-4 รอบแล้วค่ะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะแต่ก่อนนี้ปกติแล้วเวลานั่งนานๆหรือเวลาที่จะขยับอะไรไปไหนหรือนั่งเกินแบบมันทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยจะลุกไม่ได้ถนัดเสร็จแล้วว่ามาเจอน้ำมันสุกยาก็ได้สั่งเขามาหลายรอบแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขยับขยื่นได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อาการปวดเมื่อยไม่มีแล้วค่ะน้ำมันนวดสุกยาใช้ดีจริงๆค่ะ
3: นั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะก่อนจะกลับก่อนจะเลิกเนาะใช้น้ำมันนวดสุกยะตัวนี้ฮะทำให้อาการดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้เป็นประจำครับสดชื่นครับแนะนำครับน้ำมันสุกยะผมสั่งมาหลายรอบแล้วครับดีจริงๆอันนี้ขอบอกต่อเลยครับ
4: น้ำมันนวดสุกยะขวดแบบลูกกลิ้งใช้ง่ายพกพาสะดวกปกติ1ขวดราคา390บาทวันนี้ซื้อ4ขวดแถมฟรีให้อีก4ขวดและสำหรับท่านที่โทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้รับน้ำมันนวดขนาดพกพาไปอีก6ขวดรวมทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เท่านั้นค่ะ
5: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกับมันยึดอยู่เหมือนกับเส้นนิ้วมือจะล็อกเส้นเท้าก็จะยึดเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นพรอนคลายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
6: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรา

0: กิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวขงหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันนวดนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบพุกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
1: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็ 7-8 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะเจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกยะมาให้นะฮะก็มาลองทาดูนะครับว่ามันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ใช้แล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
2: สินค้าขายดีนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งค่ะเพราะว่ามากี่ทีมากี่ครั้งก็หมดนะคะหลายคนเรียกร้องกันเข้ามาตอนนี้ค่ะเราจะมาช่วยแก้ปัญหาเลยค่ะให้กับหลายๆคนค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะหรือว่าใครที่มีอาการปวดไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นปวดแล้วมันทรมานนะคะจะลุกจะเดินจะนั่งก็ลำบากนะคะบางทีไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีตัวช่วยให้นะสำหรับใครที่อยากจะใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะต้องให้แบรนด์นี้เลยค่ะสุกายะค่ะนวดคลายเส้นแก้ปวดนะคะปวดตรงไหนทาตรงนั้นนะคะกดจุดตรงนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันกับคุณป้องนะคุณป้อง
3: ค่ะ
2: เห็นว่าช่วงนี้คือสินค้า
3: ขายดีมาก
2: จะผลิตไม่ทันแล้วใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการตอบรับที่ดีมากๆตัวนี้เป็นสินค้าขายดีในตำนานตัวดังเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเอ็นกล้ามเนื
2: ้อ
3: นะคะหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาคือปวดเรื้อรังมานานค่ะปวด3-5 ปีเป็นหายปวดทีต้องกินยาแก้ปวดทีนึงกินสเตียรอยด์บ้างแหละทำให้เกิดผลข้างเคียงหนักมากบางคนนอนไม่ได้นอนไม่หลับเลยวันนี้เอาเป็นยาแรงแต่แบบทาไม่ต้องกินแต่เอาอยู่เอาไม่เอาคะ
2: เอา
3: วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าพัฒนาสูตรมาจากตำรับวัดโพนึกถึงวัดโพขึ้นชื่อรือชาเรื่องการบำบัดความปวดอยู่แล้วเป็นสูตรโบราณเก่าแก่กว่า200 ปีค่ะและที่สำคัญคือเป็นสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นน้ำสักหยดก็ไม่ใส่วันนี้เลยเป็นหัวเชื้อยาแรงฉบับเข้มข้นเลยปวดตรงไหนทาตรงนั้นได้เลยและที่สำคัญได้รับรางวัลการันตีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Product Award แล้วก็ ASEAN Icon Brand Award ด้วยเพราะมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในสินค้าได้เลยตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาปวดคอบ่าไหล่ตึงสะบักจมหลังยอกปวดเข่าปวดข้อปวดบางคนปวดตามข้อนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเข้าใจหาหัวอกคนปวดมันทรมานแค่ไหนเข้าใจปวดทีต้องไปหาหมอทีนึงก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆนะคะเข้าใจทุกคนปวดบางทีเห็นคนที่เรารักปวดปวดทรมานปวดนอนไม่ได้เอาสมุนไพรเข้าช่วยเพราะปวดเมื่อไหร่ทาได้เมื่อนั้นเลยไม่ได้มีสเตียรอยด์ไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นสมุนไพรบำบัดเพราะมันเป็นตำรับยาเรื่องกลุ่มต้านปวดโดยเฉพาะมาอยู่ในสุกายะขวดนี้แล้วนะคะ
2: เอาละค่ะวันนี้น้ำมันนวดสุกายะขวดแบบลูกกลิ้งค่ะใช้งานง่ายพกพาสะดวกปกติ1ขวดราคา390 บาท4ขวดราคาอยู่ที่ 1,560 บาทแต่วันนี้เราแถมฟรีให้ไปเลยอีก4ขวดค่ะยังไม่พอค่ะถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมเพิ่มให้อีกกับน้ำมันนวดขนาดพกพาอีก6ขวดทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999 บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เท่านั้นค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงพี่ณภัทร
2: ค่ะ
3: คือให้ดูเนื้อนิดนึงค่ะอันนี้นะคะขวดเขาจะเป็นแบบนี
2: ้
3: แล้วเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคือด้วยความที่มันเป็นเนื้อเหลวนะคะเป็นนาโนมันจะซึมลงเส้นทันทีไม่มากองอยู่ที่หน้าผิวไม่ต้องไปเป็นภาระลูกหลานไปให้ลูกหลานมานวดให้เพราะมันเป็นสูตรไม่ต้องนวดทาปุ๊บเขาจะซึมลงไปสู่เส้นเอ็นกล้ามเนื้อด้านในเลยนะคะแล้วถ้าคุณปวดตรงไหนเนี่ยคุณทาตรงนั้นพี่ณภั
2: ทรใช้แบบนี้เลย
3: บางทีไปนวดเนี่ยนะกลับมาเนี่ยระบมกว่าเดิม
2: ใช่โอเป็น
3: คือน้ำมันที่เขาใช้เนี่ยประสิทธิภาพมันยังไม่พ
2: อ
3: ถ้าของดีจริงๆเนี่ยไม่ต้องนวดเยอะไม่ต้องไปกดเยอะของดีจริงๆเนี่ยทานิดเดียวนะ
2: ม
3: ันจะซึมแล้วมันจะขับล
2: ม
3: มันจะไล่ลมนะคะไล่ตามลมในเส้นต่างๆเนี่ยมันจะดีมากนะคะจริงๆเนี่ยมีหลายคนที่ใช
2: ้
3: กลับมาซื้อแล้วซื้ออีกนะคะแล้วก็กลับมาเยอะมากเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูท่านนี้นะคะคุณแม่พิสมัยนะคะหมอดูลายเท้าชื่อดังอายุ91 ปีค่ะ
2: คุณแม่อายุเยอะมากเลยนะ
3: หลัง

0: ึงมาก
1: เ
0: ส้นดีมากไม้เท้าไม่ต้องใช
1: ้
0: ถามว่าคุณแม่ทำอะไรคะค
1: ุ
0: ณแม่ใช้สุกายะทุกวันค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณแม่ใช้ทุกวันไอ้ขอท้าเลยนะถ้าใครอายุแบบว่าอาจจะน้อยกว่าหรือเทียบเท่าก็ได้น
1: ะ
0: ทำไม่ได้ขนาดคุณแม่นะให้ลองเปิดใจสุกายะไปใช้ดูและนอกจากนี้นะคะแล้วอีกท่านหนึ่งเห็นบอกว่าโทรมาขอบคุณเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหม
1: คะ
0: มาจากไหนคะที่โทรมาขอบคุณเนี่ย
1: อันนี้คือเขาบอกว่าเขาซื้อยามาทามากินเนี่ยนะคะล่าสุดคือบอก
0: เป็นอะไรก่อนเป็นอะไรก่อน
1: ปวดตรงข้อปวดตามตัว
0: ไม่เขามีโรคประจำตัวไหมคะ
1: โรคประจำตัวไม่มีแต
0: ่
1: ทีนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าแบบซื้อยาหลายๆอย่างแล้วล่าสุดไปจ่ายพันกว่าบาทก็มาทาก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้น
0: คือซื้อไปจ่ายเงินไป
1: ก
0: ็งั้นๆน่ะไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรไอ
1: ้
0: ปวดก็ยังปวดอยู่
1: ปวดอยู่ก็เลยว่าอ่ะได้ลองสุกายะไปแล้วดีใจยกใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยดีขึ้นเหมือนคนที่แบบมีเจออะไรที่มันทำให้เราดีขึ้นนะคะดีใจก็เลยเขาเลยโทรกลับมาขอบคุณเราก็ตกใจนึกว่ามีอะไรบอกขอบคุณมากๆดีขึ้นยังไม่หมดเลยแต่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวสั่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ไง
1: โอ้ดีใจด้วย
0: อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเสียงจากชาวบ้านเป
1: ็
0: นเส
1: ีย
0: งจากหลายคนที่ใช้จริงแล้วโทรมาฟีดแบ็กโทรมาขอบคุณอ
1: ัน
0: นี้เป็นแค่เสียงนึงเท่านั้นนะ
1: คะ
0: ที่เรายกตัวอย่างให้ฟังจริงๆแล้วมีอีกหลายคนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้เป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่สเตียรอยด์ไม่ได้ใส่ยาคลายกล้ามเนื้อไม่ได้ใส่สารเคมีมันเป็นสมุนไพรสดสกัดจึงได้มาตรฐานทุกขวดอย่างดีโรงงานได้มาตรฐานอย่างดีและที่สำคัญนะคะก็เรามีรางวัลการันตีด้วยรางวัล Product Award นะคะแล้วก็ Asian Icon Brand Award จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือมั่นใจการันตีได้เลยนะคะว่านี่คือสินค้าขายดีไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปถ้าตัวคุณคนที่คุณรักพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอามีปัญหานะคะปวดเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นจมเส้นยึดเส้นตึงตัวนี้นี่นะมันมีตัวกลิ่นกาสลองสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงกระปี้กระเป๋าได้ดีเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยเคล็ดขัดยอกนะคะปวดหลังปวดเอวปวดเข่าปวดตามข้อปวดรื้อรังต้องกินยาแก้ปวดต้องกินสเตียรอยด์วันนี้มารูปแบบใหม่เป็นแบบทาโดยใช้วิธีของสมุนไพรไทยเอายาแรงเข้าว่าเลยเพราะนี่มันเป็นหัวเชื้อเข้มข้นเลยนะคะอ้าวฝากไว้เลยนะคะกับสุกายะตัวดังในตำนานอยากให้ทุกคนใครที่ไม่เคยลองเปิดใจลองใช้ดูสักครั้งหนึ่ง
2: เอาละค่ะวันนี้น้ำมันนวดสุกายะขวดแบบลูกกลิ้งค่ะใช้งานง่ายพกพาสะดวกปกติ1ขวดราคา390บาท4ขวดราคาอยู่ที่ 1,560 บาทแต่วันนี้เราแถมฟรีให้ไปเลยอีก4ขวดค่ะยังไม่พอค่ะถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมเพิ่มให้อีกกับน้ำมันนวดขนาดพกพาอีก6ขวดทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เท่านั้นค่ะ
0: และต้องบอกว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าสมมติโทรมาวันนี้นะกรุงเทพปริมณฑลเตรียมรอรับพรุ่งนี้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไวมากๆบางคนนะไปหาซื้อข้างนอกไม่ได้ราคานี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรสั่งด่วนโทรด่วนหายปวดด่วนค่ะ
3: สั่งมา3รอบแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะซื้อใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแล้วอันนี้ดีสุดให้สามีใช้บางทีเมื่อยปวดอะไรเงี้ยได้ผลจริงๆอะค่ะ
4: พอดีได้สั่งน้ำมันนวดสุภายะของน้องเขามาใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้สั่งมา 3-4 รอบแล้วค่ะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะ
5: แต่ก่อนนี้ปกติแล้วเวลานั่งนานๆหรือเวลาที่จะขยับอะไรไปไหนหรือนั่งเกินแบบมันทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยจะลุกไม่ได้ถนัดเสร็จแล้วว่ามาเจอน้ำมันสุกายะก็ได้สั่งเขามาหลายรอบแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขยับขยื่นได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อาการปวดเมื่อยไม่มีแล้วค่ะน้ำมันนวดสุกายะใช้ดีจริงๆค่ะ
6: นั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะก่อนจะกลับก่อนจะเลิกเนาะใช้น้ำมันนวดสุกายะตัวนี้ฮะทำให้อาการดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้เป็นประจำครับสดชื่นครับแนะนำครับน้ำมันสุกายะผมสั่งมาหลายรอบแล้วครับดีจริงๆอันนี้ขอบอกต่อเลยครับ
7: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกับมันยึดอยู่เหมือนกับเส้นนิ้วมือจะล็อกเส้นเท้าก็จะยึดเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นพรอนคลายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะ เส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
8: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวหงหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันนวดนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบลูกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
9: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็ 7-8 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะเจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกยะมาให้นะฮะก็มาลองทาดูนะครับว่ามันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ใช้แล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
2: น้ำมันนวดสุกยาขวดแบบลูกกลิ้งใช้ง่ายพกพาสะดวกปกติ1ขวดราคา390บาทวันนี้ซื้อ4ขวดแถมฟรีให้อีก4ขวดและสำหรับท่านที่โทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้รับน้ำมันนวดขนาดพกพาไปอีก6ขวดรวมทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เท่านั้นค่ะ
0: วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าพัฒนาสูตรมาจากตำรับวัดโพนึกถึงวัดโพขึ้นชื่อรือชาเรื่องการบำบัดความปวดอยู่แล้วเป็นสูตรโบราณเก่าแก่กว่า200ปีค่ะและที่สำคัญคือเป็นสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นน้ำสักหยดก็ไม่ใส่วันนี้เลยเป็นหัวเชื้อยาแรงฉบับเข้มข้นเลยปวดตรงไหนทาตรงนั้นได้เลยและที่สำคัญได้รับรางวัลการันตีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Product Award แล้วก็ ASEAN Icon Brand Award ด้วยเพราะมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในสินค้าได้เลยตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาปวดคอบ่าไหล่ตึงสะบักจมหลังยอกปวดเข่าปวดข้อปวดบางคนปวดตามข้อนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเข้าใจค่ะหัวอกคนปวดมันทรมานแค่ไหนเข้าใจปวดทีต้องไปหาหมอทีนึงก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆนะคะเข้าใจทุกคนปวดบางทีเห็นคนที่เรารักปวดปวดทรมานปวดนอนไม่ได้เอาสมุนไพรเข้าช่วยเพราะปวดเมื่อไหร่ทาได้เมื่อนั้นเลยไม่ได้มีสเตียรอยด์ไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นสมุนไพรบำบัดเพราะมันเป็นตำรับยาเรื่องกลุ่มต้านปวดโดยเฉพาะมาอยู่ในสุกายะขวดนี้แล้วนะคะ
2: เอาละค่ะวันนี้น้ำมันนวดสุกายะขวดแบบลูกกลิ้งค่ะใช้งานง่ายพกพาสะดวกปกติ1ขวดราคา390บาท4ขวดราคาอยู่ที่ 1,560 บาทแต่วันนี้เราแถมฟรีให้ไปเลยอีก4ขวดค่ะยังไม่พอค่ะถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมเพิ่มให้อีกกับน้ำมันนวดขนาดพกพาอีก6ขวดทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เท่านั้นค่ะ
0: เอาแหละเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงพี่ณภัทร
1: ค่ะ
0: คือให้ดูเนื้อนิดนึงค่ะอันนี้นะคะขวดเขาจะเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคือด้วยความที่มันเป็นเนื้อเหลวนะคะเป็นนาโนมันจะซึมลงเส้นทันทีไม่มากองอยู่ที่หน้าผิวไม่ต้องไปเป็นภาระลูกหลานไปให้ลูกหลานมานวดให้เพราะมันเป็นสูตรไม่ต้องนวดทาปุ๊บเขาจะซึมลงไปสู่เส้นเอ็นกล้ามเนื้อด้านในเลยนะคะแล้วถ้าคุณปวดตรงไหนเดี๋ยวคุณทาตรงนั้นพี่ณภัทร
1: ใช้แบบนี้เลย
0: บางทีไปนวดเนี่ยนะกลับมาเนี่ยระบมกว่าเดิม
1: ใช่โอเป็น
0: คือน้ำมันที่เขาใช้เนี่ยประสิทธิภาพมันยังไม่พ
1: อ
0: ถ้าของดีจริงๆเนี่ยไม่ต้องนวดเยอะไม่ต้องไปกดเยอะของดีจริงๆเนี่ยทานิดเดียวนะ
1: ม
0: ันจะซึมแล้วมันจะขับล
1: ม
0: มันจะไล่ลมนะคะไล่ตามลมในเส้นต่างๆเนี่ยมันจะดีมากนะคะจริงๆเนี่ยมีหลายคนที่ใช
1: ้
0: กลับมาซื้อแล้วซื้ออีกนะคะแล้วก็กลับมาเยอะมากเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูท่านนี้นะคะคุณแม่พิสมัยนะคะหมอดูลายเท้าชื่อดังอายุ91ปีค่ะ
1: คุณแม่อายุเยอะมากเลยนะ
0: หลังตึงมากเส้นดีมากไม้เท้าไม่ต้องใช
1: ้
0: ถามว่าคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ใช้สุกายะทุกวันค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณแม่ใช้ทุกวันไอ้ขอท้าเลยนะถ้าใครอายุแบบว่าอาจจะน้อยกว่าหรือเทียบเท่าก็ได้น
1: ะ
0: ทำไม่ได้ขนาดคุณแม่นะ ให้ลองเปิดใจสุกยะไปใช้ดูและนอกจากนี้นะคะแล้วอีกท่านหนึ่งเห็นบอกว่าโทรมาขอบคุณเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหม
1: คะ
0: มาจากไหนคะที่โทรมาขอบคุณเนี่ย
1: อันนี้คือเขาบอกว่าเขาซื้อยามาทามากินเนี่ยนะคะล่าสุดคือบอก
0: เป็นอะไรก่อนเป็นอะไรก่อน
1: ปวดตามข้อปวดตามตัว
0: ไม่มีเขามีโรคประจำตัวไหมคะ
1: โรคประจำตัวไม่มีแต่ทีนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าแบบซื้อยาหลายๆอย่างแล้วล่าสุดไปจ่ายพันกว่าบาทก็มาทาก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้น
0: คือซื้อไปจ่ายเงินไป
1: จ่ายเง
0: ินงั้นๆน่ะไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรไอ้ปวดก็ยังปวดอยู่
1: ปวดอยู่ก็เลยว่าอ่ะได้ลองสุกยาไปแล้วดีใจยกใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยดีขึ้นเหมือนคนที่แบบมีเจออะไรที่มันทำให้เราดีขึ้นนะคะดีใจก็เลยเขาเลยโทรกลับมาขอบคุณเราก็ตกใจนึกว่ามีอะไรบอกขอบคุณมากๆดีขึ้นยังไม่หมดเลยแต่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวสั่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ไง
1: โอ้ดีใจด้วย
0: อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเสียงจากชาวบ้านเป
1: ็
0: นเส
1: ีย
0: งจากหลายคนที่ใช้จริงแล้วโทรมาฟีดแบ็กโทรมาขอบคุณอันนี้เป็นแค่เสียงนึงเท่านั้นนะ
1: คะ
0: ที่เรายกตัวอย่างให้ฟังจริงๆแล้วมีอีกหลายคนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้เป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่สเตียรอยด์ไม่ได้ใส่ยาคลายกล้ามเนื้อไม่ได้ใส่สารเคมีมันเป็นสมุนไพรสดสกัดจึงได้มาตรฐานทุกขวดอย่างดีโรงงานได้มาตรฐานอย่างดีและที่สำคัญนะคะก็เรามีรางวัลการันตีด้วยรางวัล Product Award นะคะแล้วก็ Asian Icon Brand Award จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือมั่นใจการันตีได้เลยนะคะว่านี่คือสินค้าขายดีไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปถ้าตัวคุณคนที่คุณรักพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอามีปัญหานะคะปวดเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นจมเส้นยึดเส้นตึงตัวนี้นี่นะมันมีตัวกลิ่นกาสลองสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงกระปี้กระเป๋าได้ดีเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยเคล็ดขัดยอกนะคะปวดหลังปวดเอวปวดเข่าปวดตามข้อปวดรื้อรังต้องกินยาแก้ปวดต้องกินสเตียรอยด์วันนี้มารูปแบบใหม่เป็นแบบทาโดยใช้วิธีของสมุนไพรไทยเอายาแรงเข้าว่าเลยเพราะนี่มันเป็นหัวเชื้อเข้มข้นเลยนะคะอ้าวฝากไว้เลยนะคะกับสุกยะตัวดังในตำนานอยากให้ทุกคนใครที่ไม่เคยลองเปิดใจลองใช้ดูสักครั้งหนึ่ง
2: เอาละค่ะวันนี้น้ำมันนวดสุกยะขวดแบบลูกกลิ้งค่ะใช้งานง่ายพกพาสะดวกปกติ1ขวดราคา390บาท4ขวดราคาอยู่ที่ 1,560 บาทแต่วันนี้เราแถมฟรีให้ไปเลยอีก4ขวดค่ะยังไม่พอค่ะถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมเพิ่มให้อีกกับน้ำมันนวดขนาดพกพาอีก6ขวดทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เท่านั้นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรีบโทรสั่งด่วนโทรด่วนหายปวดด่วนค่ะ
3: สั่งมา3รอบแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะซื้อใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแล้วอันนี้ดีสุดให้สามีใช้บางทีเมื่อยปวดอะไรเงี้ยได้ผลจริงๆอะค่ะ
4: พอดีได้สั่งน้ำมันนวดสุภายะของน้องเขามาใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้สั่งมา 3-4 รอบแล้วค่ะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะแต่ก่อนนี้ปกติแล้วเวลานั่งนานๆหรือเวลาที่จะขยับอะไรไปไหนหรือนั่งเกินแบบมันทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยจะลุกไม่ได้ถนัดเสร็จแล้วว่ามาเจอน้ำมันสุกยาก็ได้สั่งเขามาหลายรอบแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขยับขยื่นได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อาการปวดเมื่อยไม่มีแล้วค่ะน้ำมันนวดสุกยาใช้ดีจริงๆค่ะ
6: นั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะก่อนจะกลับก่อนจะเลิกเนาะใช้น้ำมันนวดสุกยะตัวนี้ฮะทำให้อาการดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้เป็นประจำครับสดชื่นครับแนะนำครับน้ำมันสุกยะผมสั่งมาหลายรอบแล้วครับดีจริงๆอันนี้ขอบอกต่อเลยครับ
7: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกับมันยึดอยู่เหมือนกับเส้นนิ้วมือจะร็อกเส้นเท้าก็จะยึดเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกยะมาทำให้เส้นเอ็นพรอนคายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
8: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เรา ปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวโขงหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันนวดนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบพุกกิ้ง

0: เคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
1: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็7-8ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะเจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกยะมาให้นะฮะก็มาลองทาดูนะครับว่าเออมันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ใช้แล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
2: เอาละค่ะวันนี้น้ำมันนวดสุกยะขวดแบบลูกกลิ้งค่ะใช้งานง่ายพกพาสะดวกปกติ1ขวดราคา390บาท4ขวดราคาอยู่ที่1560บาทแต่วันนี้เราแถมฟรีให้ไปเลยอีก4ขวดค่ะยังไม่พอค่ะถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมเพิ่มให้อีกกับน้ำมันนวดขนาดพกพาอีก6ขวดทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เท่านั้นค่ะ
3: เพราะฉะนั้นรีบโทรสั่งด่วนโทรด่วนหายปวดด่วนค่ะ
2: น้ำมันนวดสุกยะขวดแบบลูกกลิ้งใช้ง่ายพกพาสะดวกปกติ1ขวดราคา390บาทวันนี้ซื้อ4ขวดแถมฟรีให้อีก4ขวดและสำหรับท่านที่โทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้รับน้ำมันนวดขนาดพกพาไปอีก6ขวดรวมทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เท่านั้นค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาพบกันนะคะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พ
1: ับ
0: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ค
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะโปรโมชั่นสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเน
0: ี่
1: ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
0: ครับ
1: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนค่ะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนค่ะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
0: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายมากดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบนี้
1: นี่เห็นไหม
0: อุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่สำคัญนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร
1: ์
0: ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
1: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอมนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
0: ้
1: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
0: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คลาสครับกับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเรียมขอบครับ
1: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะ
0: ครับ
1: โซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนอนจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าหมูตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งแล้วคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพอเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลัก10ให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด์เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค
0: ่ะ
2: ต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วผึ้งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอกไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป็นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาล

0: การไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอัมพันแบบนี้คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
2: ครับผม
1: ว้าว
0: จริงจริงสำคัญคือ
2: หอม
1: กลิ่นหอม
0: มันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งนั้นเหมือนดอกมะลิ
1: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของแบบว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
0: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนึบดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกล่อมหวาน
2: ครับ
0: ระมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
2: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานแล้วเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมหาสุดครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 mlแต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่024-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้ร้อยองศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและนี่คือการันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์ไม่มีตะกอนและที่สำคัญคุณผู้ชมคะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรให้กับแขกดูนิดนึง
2: ดูสิทุกคน
0: ดูความหนืดกันแล้ว
1: และต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนกับ
2: กินกุหลาบมาเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
2: after taste เป็นกลิ่นดอกไม
1: ้
2: แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆ
1: แ
2: ล้วก็ไหลลื่นลงคอ
1: ลื่นลง
0: อร่อยมากอร่อยมาก
1: คุณผู้ชมคะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากจะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
1: แบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: มาเลยมาเลย
2: น้ำผึ้งละกันเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมคะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
2: ได้เลยเนี่ยตามหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
1: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
2: นี่มา
0: ใส่ไปเลยจ้า
1: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมคะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
1: สดมากอ่ะมะนาว

0: พูดลงไปแม่สดชื่น
1: ค่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
2: ขออนุญาตนะคะ
1: โอ้โหนี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
0: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็ต้องบอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
1: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
0: ใช่สดชื่น
1: มากมาเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
0: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
1: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่เนี่ยออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มากและ
1: นี่เป็นแบบนี้เลย
0: ไก่ที่แบบออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมหาสุกเรียกว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมค่ะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับน
1: ้
0: ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
1: ตอนนี้นะใครที่ยังเรียนอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะเดี๋ยวคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะยังมีตัวชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
2: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
3: สวัสดีค่ะอ
2: ย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บัวกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
2: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania ค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
3: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้ว

0: ก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมไม่ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเด
1: ี๋
0: ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2 ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อ

0: แบกนี่คือเนื้อแน่น
1: คนแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานวอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
0: ่
1: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นวอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
0: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะ
1: เอานะฮะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
0: เป็นไง
1: ใช่ไหมฮะ
0: อร่อยที่แบบว
1: ่ามาก
0: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอนาน
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
1: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
0: ้คือเป็น6ขวดแบบน
1: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซตเนี้ย1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียค่ะ

0: ื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและนักบุญไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22000ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานหวานแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่ที่เป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็น

0: กาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีๆอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาทอย่างนี้เลยคร
1: ับใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021-43330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
0: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือว่าเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดูรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ค่ะเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงาน1 2จุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้านี่ขันน็อตคอนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆนี่ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้าน จะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช
0: ่ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะ
1: ครับ
0: อย่างงานนี้ค่ะนี่
1: มาดูหน่อย
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ้ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลา ไม่ได
1: ้เห็นไหมมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: อันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออก
1: ครับผม
0: ทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปเราก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: คราวนี้งานไม้บ้างดีกว่าพี่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไวเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนา

0: ตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย ตัว
1: นี้
0: หนามากๆเลยนะ
1: ตัวไม้
0: ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเน
1: ี่ย
0: ประหยัดแรงมากๆเลยอ่ะอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
1: ่
0: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
1: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
0: ดูรูครับนี่ครับ
1: โอ้โห
0: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
1: มันคลายออกมาแล้ว
0: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับอ้าวจับหนึ่งนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสวัสดิ์ไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะฮะวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ย

0: กาแฟไหมครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: รบกวนเวลาทำงานหรือเปล่า
1: อ๋อถ้าเป็นช่วงบ่ายไม่ค่อยมีลูกค้าว่างแต่พี่มีอะไรหรือเปล่าไลน์หาหนูสะดึกเลย
0: ผมฝันร้ายครับ
1: ฝันว่าอะไรคะ
0: ฝันถึงสงครามเกาหลีครับ
1: ก็ไม่เห็นแปลกนี่พี่พวกเราก็วนเวียนกับเรื่องนี้ตลอดจะฝันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: แต่มันเป็นความฝันที่ผมรู้สึกได้มันสมจริงมากเลยอ่ะแล้วผมฝันเห็นเด็กคนหนึ่งในสงครามเขาน่าสงสารมากกำลังร้องไห้น่าจะพัดหลงจากครอบครัว
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: แล้วผมก็สะดุ้งตื่น
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: ไม่มีครับแค่นี
1: ้แค่นี้พี่มาหาหนูถึงที่นี่เพื่อเล่าความฝันให้ฟังแค่นี้
0: ใช่ครับ
1: พี่วันหลังอะพี่โทรมาเล่าให้หนูฟังก็ได้ไม่ต้องมาหาถึงที่ร้านหรอก
0: ก็ผมอยากเล่าต่อหน้าครับ
1: งานพี่ยุ่งไม่ใช่หรอรีบกลับไปทำได้แล้วเดี๋ยวหนูต้องกลับไปทำงานต่อก่อน
0: เดี๋ยวสิครับมีเรื่องอื่นด้วย
1: เรื่องอะไรคะ
0: คุณต้องทำงานเสิร์ฟอาหารวันไหนบ้างครับ
1: ที่นี่เหรอคะก็ทุกวันเลยพี่แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ว่างเนี่ยหนูก็จะมีเพื่อนคอยผัดเปลี่ยนเวรกันแล้วพี่ถามทำไมอ่ะ
0: ผมอยากจ้างงานคุณบ้าง
1: งานอะไรอะคะถ้าเกิดว่าเป็นงานเกาหลีนี่หนูไม่รับเงินนะมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลย
0: อ๋อไม่เกี่ยวกับงานเกาหลีครับเป็นงานส่วนตัวของผมค่าตัวดีมีสวัสดิการ
2: ต้องไปด้วยกัน
3: โหพี่สงสัยตั้งแต่ใส่ชุดออกกำลังกายมาแล้วนะไม่น่าหลวมตัวมาเลย
2: งานเนี้ยไม่เกี่ยวกับเกาหลีคุณรับค่าจ้างได
3: ้ก็ถ้าหนูรู้ว่าเป็นงานแบบเนี้ยหนูไม่มาด้วยหรอก
2: ไปต่อกันเถอะเร็วเดี๋ยวไม่คุ้มค่าชั่วโมงที่จ้างมา
3: โหเกี่ยวเหมือนกันนะพี
2: ่ไปเร็วไปเร็ววิ่งเพื่อสุขภาพ
3: เฮ้ก็ได้เพื่อค่าห้องค่าน้ำค่าไฟไป
2: โอ้ยเร็วดีเร็ว
3: ไอ้รู้แล้วโอ้โหเหนื่อยกว่าทำงานอีกจะคุ้มไหมเนี่ย
4: นี่ก็จะเป็นนิทรรศการภูชนภาสราชวัลลบนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องแบบราชวัลลบของเราตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6 7 8นะคะ

0: วันนี้ผมจ้างคุณเป็นเพื่อนเที่ยวนะไม่เกี่ยวกับงาน
1: แต่วันนี้มันก็เกี่ยวกับเกาหลีนะพี
0: ่วันเนี้ยผมเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้ทำงานอะไรเลย
1: ไม่เอาหรอกวันนี้หนูไม่คิดเงินเฮ้ย
0: ผมโอนให้แล้วรวมของเมื่อวานด้วย
1: โหยมันเยอะไปอ่ะพี่หนูไม่เอาหรอกพี่เอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวหนูโอนเงินคืน
0: ไม่ได้ผู้ใหญ่ให้แล้วเอาคืนไม่ได
1: ้แต่นี่มันงานอะไรเนี่ยแค่วิ่งตามเมื่อวานแล้วก็เดินตามวันนี
0: ้ก็ไม่ได้ตกลงค่าแรงกันตั้งแต่แรกผมก็ไม่รู้เรทค่าตัวทำงานของคนก็ถือว่าแบบเหมาเลยละกัน

0: คุณนั่นใช่ต้นกะหล่ำปลีไหม
1: ไหนอ่ะอ๋อใช่ๆเฮ้ยหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าที่นี่มีต้นกะหล่ำปลีด้วย
0: เราไปถ่ายรูปกันมั้ย
1: ได้ๆ
0: สวยจัง
1: สวยมากเลยอ่ะพี
2: ่ขอให้สิ่งที่เฝ้ารอสำเร็จด้วยนะครับถ้าสิ่งที่ปู่เล่าทั้งหมดเป็นความจริงขอให้ผมได้เจอกับปู่อีกครั้งขอให้ห้วงแห่งเวลานำพาปู่มาหาผมผมขอโอกาสอีกครั้งช่วยผมด้วยนะครับ
0: คุณครับคุณรู้จักหมูตาดกับหมูวีระไหมครับ
3: ขอโทษครับ
0: ขอโทษครับ

0: ผมมาตามหาพ่อบุญธรรมของผมเขาชื่อหมูตาดกับหมูวีระพวกคุณรู้จักไหมครับ
1: ขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรครับ
0: ผมชื่อคิมครับ

0: ละแล้วทหารกลับกันหมดเลยเห็นว่ากลับกันมาหมดแล้วนะเป็นไรเห็นหรอปลอดภัยแล้วกินข้าวก่อนเอ็งน่าจะหิวเดินมากี่วันแล้วก็ไม่รู้ได้กินอะไรบ้างหรือเปล่าระวังนะมันเผ็ดเอ็งจะกินอาหารไทยได้หรือเปล่าไม่รู้นะลองดูน้ำพริกแมงดาไข่ต้มหมูแดดเดียวข้าพบมาจากประเทศไทยนะเว้ยแม่ข้าทำให้ไงเฮ้ยกินง่ายเลี้ยงง่ายอย่างนี้สิถึงจะอยู่ด้วยกันได้กินให้หนักท้องตะเคไว้ก่อนนะหลังจากนี้ค่อยว่ากันกองทัพต้องเดินในท้องค่อยๆกินเดี๋ยวติดคอเฮ้ยเผ็ดไหมอ่ะนี่น้ำเองคงฟังภาษาพวกข้าไม่รู้เรื่องสินะว่าแต่เองมีชื่อไหมชื่อเองอะชื่ออะไรชื่อแบบนี้ไหมเนี่ยตาดวีละ
1: คิม
0: ชื่อคิมเหรอคิมใช่ไหมเออชื่อเท่ดีฮะเนี่ยต่อไปนี้นะเอ็งเรียกพวกข้าสองคนว่า

0: วีระ
1: ตาดวีระ
0: อืมเออต่อไปนี้เองต้องหัดพูดภาษาไทยนะจะได้พูดคุยกันรู้เรื่องเข้าใจไหมจริงจริง
2: ผมมีชีวิตใหม่ในค่ายทหารไทยหมู่ตาดกับหมู่วีระให้ผมอาศัยในค่ายได้กินข้าวกินน้ำได้นอนหลับอย่างเต็มตื่นผมช่วยเหลืองานในค่ายเป็นการตอบแทนพร้อมๆกับการฝึกพูดภาษาไทยถ้าไม่มีเขาสองคนผมอาจจะตายในสงครามไปแล้วก็ได
0: ้ลองทบทวนความจำหน่อยสิเนี่ยชื่ออะไร
1: บัวชม
0: คนนี
1: ้มานิด
0: แล้วคนนี้ล่ะ
1: สมชายตาดวีระ
0: เก่งมากไอ้นี่ความจำมันดีเว้ยไอ้คิมนี่เองนี่มันเหลือเกินจริงๆนะไอ้คิมไหนแล้วคำนี้ล่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันยองอาเซโย
0: อันยองอาเซโย
3: คำนี้บ้างขอบคุณครับเวลาข้าให้ของเองแบบนี้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: อืม
1: คำชามมีดา
3: คำชามมีดา
0: แล้วคำนี้ล่ะฉันรักเธอจะทำท่าอะไรไม่เข้าใจดีนะเอางี้พี่รักถือไว้ฉันรักเธอ
1: ฉันรักเธอซาลังเฮโย
3: ซาลังเฮโย
0: ไอ้คิมมันร้องไห้ว่ะคิมเป็นอะไรของเองไม่ต้องร้องแล้วนะคำนี้ดีกว่าพ่อไหนพูดสิ
1: พ่ออาป้า
0: อาป้าลูกพูดสิ
1: ลูกอาดึง
0: อาดึงอาดึงอาป้าอาป้าอาป้านี่ก็อาป้านี่ก็อาป้าสลังเฮโยอาดึงต่อไปนี้เรียกพวกข้าสองคนว่าพ่อนะ

0: ข้าวสารยังพอมีไหม
1: ข้าวสารยังพอมีแต่กับข้าวเกือบจะหมดแล้ว
0: ถ้าหมดจริงๆก็คงต้องกินข้าวคุ้งน้ำพริกกันไปก่อนรอให้ติดต่อหน่วยทางเหนือได้ก่อนตอนนี้มีอะไรพวกเราก็กินให้หนักท้องตะเคไว้ไอ้คิมเห็นไอ้คิมไหมนั่นไปไหนอะ
1: ไม่เห็นมันเลยตั้งแต่เช้าเลยไม่เห็นหัวมันเลย
0: มันไปไหนของมันออกไปข้างนอกสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้ได้ยังไงมันอันตรายรอบตัวได้กลิ่นอะไรไหมไอ้คิมค่อยมีแรงออกไปลบหน่อย
1: ต้องยกความดีความชอบให้คิมมันนะออกไปหาอาหารนอกค่ายแต่คราวหลังอย่าทำอีกนะมันอันตราย
0: ว่าตัวเองไปเอาเนื้อนี้ไม่ได้ยังไงไว้คิม
2: ไปขอจากเช่าบ้านครับพ่อ
0: ฉลาดนะเอง
1: ว่าแต่เนื้ออะไรของเอ็งไว้คิมเนื้อมันหวานฉ่ำอร่อยดีว่ะ
0: นั่นสิเนื้ออะไร
2: เค
1: อะไรของมันวะเค

0: ไอ้คิมเอากูแล้วไง
1: จะบอกนะว่าเนื้อที่พวกข้ากินเข้าไปอ่ะเนื้อเองจะไปโกรธมันก็ไม่ได้ด้วยมันอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตออกไปนอกค่ายหามาให้พวกเรากินถือซะว่าประทังชีวิตไปได้สักมื้อหนึ่งแสบจริงๆนะไอ้คิมเหลือเชื่อกับมันจริงๆคิมพ่อคำสาบนี่ด่านะสำหรับอาหารมื้อนี้พ่อขอมอบเหรียญถึงความกล้าหาญให้เองที่เองออกไปนอกค่ายไปหาอาหารให้พวกข้ากินประทังชีวิต
2: อ๋อมา
0: สงสัยน้องผวาเพราะฝันร้ายเด็กตัวแค่นี้ไม่ควรต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนาะคิมมันโชคดีที่พวกเราไปเจอนึกถึงภาพเด็กคนอื่นๆที่ต้องมาสังเวยชีวิตต้องพัดพลากจากพ่อจากแม่มีลูกกี่หมื่นกี่แสนชีวิตเอาจริงๆนะผมยังไม่เห็นข้อดีของสงครามเลยสักข้อที่เราต้องรอนแรมมาไกลถึงที่นี่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไกลบ้านไกลพ่อไกลแม่ก็เพราะสงคราม
3: คิดในแง่ดีมันก็ทำให้เราได้เจอมิตรภาพใหม่ๆแบบไอ้คิมไง
0: มันก็จริง
3: เราจะทำไงกับมันดีถ้าถึงเวลาที่ต้องกลับบ้าน
0: ก็คงต้องเอามันกลับไปด้วยนอกจากเราสองคนมันก็ไม่ได้สนิทกับใคร
3: แล้วทางกองทัพจะอนุญาตเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องลองดู
3: ถ้าเอามันกลับบ้านให้กับพวกเราได้มันคงดีใจมาก
0: ๆเด็กคิดมันเป็นเด็กฉลาดนะถ้ามันเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันคงสร้างประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองได้อีกเยอะ
3: ถ้าเราต้องพัดพรากจากพ่อแม่แบบไอ้คิมนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงนี่แค่มันลบชั่วคราวยังโคตรคิดถึงบ้านมากๆ
0: การพัดพราก

0: check your bag.
1: อะไรครับ
2: เปล่า
1: ไม่มีอะไรคร
2: ับไม่มีอะไรครับ
0: Please cooperate.
1: ไม่มีอะไรจริงๆครับ
2: จริงๆครับ
3: ส่วนละโม

0: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
1: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
2: โจมตีด้วย
1: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
4: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
5: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
3: นี่เหรอ
5: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
6: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
7: เจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
8: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
7: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
8: จิกเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
7: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 นทางช่อง9กด30
9: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
10: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
11: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
10: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
0: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B4ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้ม แบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายนนี้

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: เจ้าไดโนเสาร์ผู้กล้าหาญหากเจ้าไม่ได้ตาขาวก็จงก้าวออกมาไม่เช่นนั้นเจ้าอาจจะไม่ได้เห็นภาพของพวกก้อนกรวดหัวหลุดออกจากบ่า
2: ห
3: ยุดแค่นั้นละ
1: แค่กระจอกตัวเดียวจะทำอะไรได
3: ้พวกราชาไม่ได้ความทั้งหลายน่ะฉันจะเป็นคนบทขยี้เองฮะนี่ก็คือเรื่องราวของเหล่าราชาที่ปกป้องสันติภาพไว้ข้าคนนี้นี่ละจะครองโลกใบนี้ให้ดูเอง
4: ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครก็ตามก็จะใช้ลูกหึ่นกับหัวแข็งๆฝ่ามันไป
5: เราจักเดินบนทางของตัวเองตามที่ใจปรารถนา
6: แม้ฟ้าร่วงหล่นปัทภีแยกเป็นเสียงแต่ริต้าคานิสกาผู้นี้จะไม่สั่นคลอน
7: ถ้าเพื่อขนของกระผมต่อให้มือต้องแปดเปื้อนก็ไม่เป็นไร
3: มนุษย์บักนารักสรรพสิ่งทั้งปวงรวมถึงชะตาของโลกเราก็เป็นผู้ขีดเขียน
4: ฮะที่ผ่านมาเราทำบ้าอะไรกันอยู่เนี
3: ่
4: ย
3: เล่นเอาอึ้งเลยนะเนี่ยสิ่งนั้นก็คือความทรงจำของเหล่าราชาที่เราเป็นคนทิ้งเอาไว้เองแล้วเจ้ารู้ถึงสิ่งนั้นได้ยังไงพอออกตามหากีระฉันก็บังเอิญไปเจอเข้าน่ะส่วนตอนต่อไปก็เอาไว้คราวหน้าเราฝากอยู่เฝ้าด้วยแล้วกันคราวนี้คงจะเปลืองแรงเอาเรื่องเลย
8: เจเรมี่ยังไงก็ขอให้ระวังตัวด้วยนะ
5: พวกเราก็เลยจำได้อย่างชัดเจน
6: ว่าพวกเราคือขบวนการจอมราชันได้เวลาเอาคืนแล้ว
1: แค่พวกกระจอกตาสว่างมันจะทำอะไรได้สวมเกราะราชัน
7: ตลกไม่ออกเลยนะขอรับท่านกีระทั้งกายใจของท่านมันจมสู่ความมืดไปแล้วเหร
1: ข้าผู้นี้คือราชาแห่งความราชาแมลงอวกาศกีระ
5: เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ
3: อุจิทำสำเร็จแล้วไงล่ะ
9: มีอีกเพียบเลยนะขอรับ